0: 3 CH Pedro Cup เสมอ Egnatia Rokocai ที่เหลือ10คน1ต่อ1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบแรกคู่ที่น่าสนใจซีราชนะเตเปโดคูไตซี่3ต่อ0และดิฟเฟอเรนเก้0-3เสมออิลเวส0ต่อ0สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งมาในเรื่องของการจราจรอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วติดแบบผิดปกติมากๆนะคะนี่มีคุณผู้ฟังผู้ติดตามค่ะนะคะให้เป็นข้อมูลมาทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio บอกว่าใช้เส้นถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าแยกศรีนุชมุ่งหน้าแยกศรีพัชคือติดหนักมากๆนะคะติดหนักมากๆค่ะนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้ตอนนี้เลยจากแยกศรีนุชไปอีกค่ะมันมีอะไรหรือเปล่าคะตรงจุดนี้ยังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะจะบอกว่าจะมาจากตรงช่วงของทางรถไฟผ่านเกี่ยวไหมหรือไม่เกี่ยวแต่ว่าคือถ้าดูนะคะในช่วงของการจราจรถ้าดูจากในกล้อง CCTV โอ้ของทางกทม.นะคะคือติดหนักติดแบบนิ่งๆนะคะแต่พอเลยจากไอ้ตรงช่วงของตรงแยกที่ตัดกับทางด้านของพัฒนาการไปอันนี้จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของเพชรบุรีต่อเนื่องเข้าพัฒนาการเนี่ยค่ะพัฒนาการตรงช่วงที่จะมาตรงแยกสีพัดตรงจุดเนี้ยท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับฝั่งที่มาจากทางด้านของพัฒนาการนะคะในฝั่งขาเข้านะคะณเวลานี้ก็คือท้ายแถวนะคะยาวนะคะเดี๋ยวใครผ่านยังไงมีอัปเดตมีเพิ่มเติมกันได้เลยแล้วมันก็จะมีผลนะคะกับส่วนของเส้นทางของมอเตอร์เวย์ที่จะมาใช้ถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกนะคะอันนี้ก็จะมีผลกระทบนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยตรงช่วงเนี้ยมันน่าจะเป็นจากตรงจุดเนี้ยตรงแยกพัฒนาการเนี่ยล่ะค่ะนะคะตรงแยกสีพัดนี่มันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยวันนี้นะคะใครที่ผ่านมาแล้วแล้วมีเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio เดี๋ยวเราไปที่สายของพันตำรวจโทเสริมภูลสวัสดิ์สวัสดิ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วมีเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio

0: สว่างอะครับเป็นชนเกาะกลางเสาไฟส่องสว่างล้มแล้วก็ช่วงนี้การไฟฟ้าก็มาเคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับผม
1: ไม่มีคู่กรณีใช่ไหมคะสาวัต
0: ไม่มีคู่กรณีเหมือนมันช่วงทางโค้งนิดนึงครับเหมือน
1: หลุดโค้ง
0: เลี้ยวแล้วหลุดโค้งครับผมปีนเกาะกลางครับผมครับ
1: สภาพถนนไม่ได้เปียกลื่นแล้วใช่ไหมคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
0: สภาพถนนเปียกครับผม
1: เปียกค่ะ
0: ฝนตกเมื่อช่วงกลางคืนนะครับ
1: มันก็แต่ไม่แน่ใจก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสภาพถนนแต่ว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะกายภาพของถนนใช่ไหมคะ
0: ครับเป็นทางโค้งครับ
1: แล้วคนแล้วคนเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋อคนเจ็บไม่มากเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์8ครับ
1: คือตอนแรกเนี่ยลักษณะมันก็เป็นรถบรรทุกของ
0: ครับครับแต่ว่าสอบถามแล้วเป็นรถบรรทุกตู้ที่ไม่มีสิ่งของครับไม่ได้บรรทุกของมาครับผม
1: อ๋อไม่ได้บรรทุกของมาใช่ไหมคะ
0: ครับครับ
1: อ๋อคือไม่ได้มีการขนส่งของค่ะน่าจะอะไรคะสาวัตร
0: ครับครับครับ
1: น่าจะยังไงคะตะกี้ที่สาวัตรบอก
0: ก็ลักษณะว่าจากไฟแดงมาแล้วก็จะเป็นโค้งอะครับจะมุ่งหน้าเข้าไปถนนมอเตอร์เวย์ครับแล้วไปหมอเจ้าคุณทหารแต่ช่วงมันเป็นโค้งน่าจะมาอาจจะความเร็วครับก็เลยใช่แหละลื่นหลุดโค้งนะครับ
1: โอ้โหยังดีที่ไม่ข้ามไปอีกฝั่
0: ง
1: ยังดีที่ไม่ข้ามไปอีกฝั่งนึงนะคะสาวัต
0: รใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
1: มีต้นไม้มารับสกัดช่วยชะลอในเรื่องของความเร็วของรถหยุดเอาไว้ได้ก่อน
0: ค่
1: ะแล้วนี่เคลื่อนย้ายไปนานหรือยังคะสาวัตร
0: เคลื่อนย้ายประมาณ15นาทีที่ผ่านมาครับผมเคลื่อนย้ายแล้วก็เปิดการจราจรได้ปกติครับไม่มีปัญหาการจราจรคร
1: ับ แล้วแปลว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่กำลังมีการเคลื่อนย้ายต้องปิดการจราจรไปช่วงหนึ่ง
0: อ๋อการจราจรมี3ช่องการจราจรจากยังผ่านเลนซ้ายได้1ช่องการจราจรครับช่องที่เดี๋ยวครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ไปได้แล้วนะคะไม่มีผลกระทบอะไรแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับพ้นขีดขวางทั้งรถมันรถที่ว่า40แล้วก็เสาไฟส่องสว่างครับ
1: ค่ะ
0: ทางไฟฟ้านำพ้นขีดขวางเรียบร้อยแล้วครับ
1: ในพื้นที่ของทางสาวัตรเองเมื่อวานนี้ก็เจอเรื่องของลมแรงในหลายจุดเหมือนกันไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็ยังเขียวอยู่เหมือนกันคร
1: ับ ว่ากลัวจะซ้ำรอยเหรอคะสาวัตรแต่ว่าก็คือไม่มีเรื่องของต้นไม้ล้มอะไรขีดขวางการจราจรนะคะเคลียร์หมดแล้วใช่ไหมคะในพื้นที
0: ่ใช่ใช่ครับผมเคลื่อนย้ายหมดแล้วครับ
1: ค่ะค่ะโอเคการจราจรไม่มีตรงจุดไหนที่มีปัญหานะคะ
0: ครับยังเคลื่อนได้ทั้งถนนฉลองกรุงแล้วก็ถนนเจ้าคุณทหารก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับ
1: โอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตร
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เช้านี้เรียกว่ามีหลายจุดเลยนะที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เรามีสายของทางผู้อำนวยการเขตธนบุรีค่ะผอ.เดชาธรแสงอำนาจนะคะสวัสดีค่ะผอ.คะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะผอ.นี่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงจุดที่มีน้ำท่วมในอุโมงค์ที่กำลังมีการก่อสร้าง
3: ครับครับผมตอนกลางวันจะแจ้งมาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดเลยค่ะผอ.คะ
3: ก็เมื่อคืนก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาคมแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยนะครับลงมาพื้นในพื้นที่มาดูการดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทยูริกนะครับเป็นเจ้าของโครงการการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับซึ่งก็ทางบริษัทเขาก็ยังอยู่บอกว่ายืนยันกับทางเราว่าควบคุมสถานการณ์ได้อยู่แต่พยายามแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นและในส่วนของบ้านเรือนประชาชนซึ่งจะอยู่ฝั่งเขตกองสารครับทางบริษัทผู้รับจ้างเขาก็เข้าไปดูแลในเบื้องต้นแล้วก็พยายามดูแลเหมือนกับว่าการซ่อมแซมอะไรต่างๆนะครับซึ่งทางประชาชนก็ยังไม่ได้มีข้อวิตกกังวลอะไรมากนักอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากทางผู้ประสานงานของบริษัทนะครับ
1: แปลว่ามันมีผลกับตัวของอาคารพาณิชย์ที่อยู่บริเวณนั้นด้วยใช่ไหมคะในเบื้องต้น
3: ใช่ครับใช่คร
1: ับ มันยังไงมันเอียงเหรอคะหรือมันยังไงอะคะพอ

0: ห็นว่ามันมีพื้นแตกร้าว
1: อ๋อพื้นแตกร้าว
0: มันมีรอยแยกครับมีรอยแยกอะไรต่างก็เหมือนกันลักษณะอย่างน
1: ั้
0: น
1: ก็แปลว่าเดี๋ยว
0: ผมยังไม่ได้ลงไปดูนะในรายละเอียด
1: อันนี้อันนี้ตรงนั้นเป็นโซนของทางสำนักงานเขตของทางผอ.ด้วยไหมคะหรือเป็นของอีกสำนักงานเขตหนึ่ง
0: ก็มันอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่องกัน
0: ที่ปกฝั่งด้านของเขตคลองสาน
1: ค่ะ
0: เพราะอาคารพาณิชย์อยู่ในพื้นที่ของเขตคลองสาน
1: ค่ะแล้วแปลว่าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงหรืออะไรต่างๆของตัวอาคารพาณิชย์กัน
0: ใช่ครับเดี๋ยวก็คงมีการรายงานเข้าไปนะเหมือนการยกลงมาแล้วอะไรเนี่ย
1: เดี๋ยวช้านี้ใน
0: ช่วงสายๆก็อาจจะประสานกับทางผู้รับจ้างให้ว่าดำเนินการแก้ไขไปที่ไหนควบคุมสถานการณ์ได้หรือยังอะไรต่าง
1: ๆ
0: ครับ
1: ก็อย่างแต่เมื่อคืนนี้คือน้ำมันยังไม่ได้ลดลงทั้งหมดใช่ไหมคะพ
0: อคือน้ำอยู่ข้างในมันต้องสูบออกมันต้องสนายังไง
1: ค่ะมันรู้มาจากตรงไหนอะไรยังไงตอนนี้เขาบอก
0: อันนี้เราไม่มีข้อมูล
1: ยังไม่มีข้อมูล
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรแต่ประเด็นก็เอาประเด็นเราต้องมาดูตรวจสอบเรื่องของอาคารพาณิชย์ที่ดูแล้วเนี่ยได้รับผลกระทบ
0: ว่าอยู่ด้านบนนี่อยู่ด้านบน
1: โอ้หลายหลังไหมคะตรงนั้นมีหลายห้องไหมคะผอ.คะ
0: ก็ตรงก็คงเป็นลักษณะเป็นตึกแถวอาคารหลายจุดอยู่แต่ว่าจุดที่เสียหายนี่อาจจะอยู่บริเวณใกล้ๆทุ่งตรงสะพานลอยถึงเบื้องต้นได้รับแจ้งว่าอย่างนั้นนะครับ
1: โอ้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องของสะพานลอยคนเดินข้ามหรืออะไรต่างๆด้วยเหมือนกันว่าจะมีผลไม่เกี่ยวไหม
0: คือตัวสะพานลอยยังไม่ได้มีผลอะไรเลยแต่ว่าจุดที่พบว่าแล้วมีการทุบทะเลแล้วมีรอยแตกราวเนี่ยอยู่ในเวงใกล้ๆอ่ะตรงบริเวณนั้นครับ
1: คือเห็นจากรูปแล้วหลายคนเชื่อว่าเริ่มกังวลแล้วล่ะว่าเอ๊ะจะยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้ในสองทางสำนักงานเขตจะมีการดำเนินการยังไงบ้างนะคะผอ.คะ
0: คืออันนี้อยู่ในพื้นที่ควบคุมของการรถไฟฟ้าเขานะครับแล้วก็บริษัทผู้รับจ้างเขาไม่อยู่ในพื้นที่ดูแลของเราโดยตรงจะโดยตรงแต่เขายังไม่ได้แจ้งว่าเป็นภัยที่ถ้าต้องการให้อะไรเหมือนหน่วยงานแล้วเข้าไปช่วยอะไรอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าเขาไปดูแลภายในของเขาก่อน
1: ก็เหมือนกับถ้าฟังที่ผอ.บอกมาคิดว่าสถานการณ์ต่างๆมันน่าจะไม่มีผลกระทบคือน่าจะคุมสถานการณ์ได้อยู
0: ่ยังไม่น่าจะตอนนี้บริษัทเขายังบริหารจัดการของเขาอยู
1: ่
0: คร
1: ับค่ะค่ะ
0: แล้วก็แก้ไขปัญหาของเขาอยู่นะในเบื้องต้นเขาก็ยังไม่ได้แจ้งหรือว่ารายงานอะไรให้เราทราบ
1: ค่ะ
0: ที่เราทราบจากที่ว่ามีทางรัฐมนตรีท่านนายกเข้าลงไปดูแลเท่านั้นเอง
1: ค่ะแต่ว่าคิดว่าประชาชนคนที่อยู่ตามอาคารพาณิชย์ต่างๆตรงจุดนั้นเราก็ต้องเข้าไปดูแลเขาเหมือนกันใช่ไหม
0: ครับใช่ครับทางบริษัทได้เข้าไปดูแลตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะเหตุการณ์มีเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวาน
1: ครับโอ้แบบเมื่อวานแบบว่าในพื้นที่ของทางผอ.นี้หนักมากเลยใช่ไหมคะ
0: ก็มีหลายจุดนี่มีเนื่องจากลมพายุพัดลมฝนตกหนักพอสมควรแล้วก็มีต้นไม้ล้มอะไรบ้างจุดหนึ่งที่อาจจะกีดขวางการจราจรในช่วงเมื่อคืนก็คือช่วงสะพานพระปกเกล้านะครับซึ่งก็ให้หน่วยเบสของโยธาเข้าไปตัดส่วนที่กีดขวางการจราจรออกให้หมดแล้วก็ส่วนฝ่ายรักวันนี้ก็ฝ่ายรักษาก็จะเข้าไปดูแลในส่วนเก็บกวาดอะไรต่างที่มันยังติดอยู่บ้างให้เรียบร้อยขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่มีต้นไม้ล้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แต่ไม่ได้เสียหายอะไรมากใช่ไหมคะในส่วนของบ้านเรือนประชาชน
0: ไม่ถึงกับมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
1: หลายเขตเลยนะคะผอ.ได้เจอเรื่องของความกระทบจากลมแรง
0: ความรุนแรงแล้วไปกีดขวางการจราจรนะครับซึ่งของเขตเรานี่ก็พยายามเจ้าหน้าที่เราก็มีแผนที่จะตัดแต่งเป็นสม่ำเสมอนะครับจะลดส่งพุ่มอะไรต่างเพราะบางทีก็ประชาชนไม่เข้าใจทำไมเราตัดไม่จนโกนก็การว่าเก่าเจ้าหน้าที่เราว่าตัดแบบไม่มีอะไรแต่จริงๆนั้นเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับ
1: ต้องเตรียมรับ
0: มือถือว่าส่วนน้อยเองถือว่าน้อย
1: ให้กำลังใจเลยรู้ว่าฐานเจ้าหน้าที่ทำงานกันตลอดทั้งคือวันนี
0: ้ก็คืนนี้เราในบ้านเรือนประชาชนอะไรต่างก็มืดแสงสว่างอะไรต่างก็เจ้าที่เราก็ไม่ได้มีอยู่เวรที่จะเข้าไปตัดต้นไม้ขนาดใหญ่อะไรได
1: ้
0: ก็ถ้าเราก็ต้องเร่งในส่วนที่สร้างความเดือดร้อนที่ผลกระทบประชาชนในเป็นวงกว้างกว่าอย่างเช่นบนผิวจราจรอะไรต่างอันนี้เราจะดูแลดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนนะครับในส่วนที่เหลือในรายละเอียดที่แต่ละจะตัดแต่งหรือต ัดโค่นยังไงเนี่ยก็ต้องใช้ในช่วงกลางวัน
1: กลางวันเข้าใจเข้าใจให้กำลังใจต้องบอกว่าขอบคุณในส่วนทางเจ้าหน้าที่วันนี้กรมอุตุบอกว่าแนวโน้มอาจจะไม่ต่างกับเมื่อวานแต่ลมอาจจะเบาลงมานิดนึงนะคะผ
0: อขอบคุณครับขอบคุณคร
1: ับ ประมาณ130ของพื้นที่ค่ะให้กำลังใจค่ะในส่วนการทำงานทุกคน
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะผอค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากแม่ก็อัปเดตสถานการณ์กันนะคะก็พูดถึงในเรื่องของผลกระทบนะจากสภาพอากาศลมแรงเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกไปว่าโอ้โหหลายพื้นที่มากนะคะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยดูรูปย้อนหลังดูคลิปย้อนหลังได้เลยทาง Facebook ของทางจสร้อยนะคะหรือไม่ก็ทาง X นะคะโหลมแรงต้นไม้ล้มนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ของทางกทม.เลยทุกเขตทุกพื้นที่อย่างยานาวานี่ก็เรียกว่าถนนนราธิวาสราชนครินทร์นี่ก็มีผลกระทบเหมือนกันแต่เมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันโดยตลอดเดี๋ยวค่อยๆไล่บอกนะเพราะว่าตอนช่วงชั่วโมงที่แล้วนี่ก็บอกไปกันในหลายพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็อย่างในส่วนของเขตสัมพันธวงศ์เองนี่ก็มีการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเมื่อคืนนะคะก็มีเรื่องของมีพวกสังกะสีมีอะไรต่างๆอะค่ะพวกวัสดุต่างๆที่ร่วงหล่นนะคะที่ปลิวเนี่ยนะคะจากแรงของลมโอ้โหเห็นรถของทางเจ้าหน้าที่ที่เขาจัดเก็บเนี่ยเต็มคันรถกันเลยนะคะอย่างบางคอแลบเองนี่ก็มีเรื่องของต้นไม้แล้วก็รั้วสังกะสีล้มในพื้นที่อันนี้ก็มีการจัดเก็บกันเรียบร้อยนะคะบริเวณแถวทางด้านของอย่างปากซอยจันทร์51หรืออะไรต่างๆมีหลายจุดเหมือนกันนะคะต้องให้กำลังใจในส่วนทางเจ้าหน้าที่เขตบางคอแลบนี่ก็มีการเคลียร์นะคะในแต่ละจุดไปเรียบร้อยเหมือนกันหลายเขตเลยนะคะราชเทวีคลองเตยบางรักนะคะเขตจอมทองค่ะนะคะเขตคลองสามวานะคะฝนตกลมแรงมากต้นไม้ล้มนี่ทั้งในส่วนของทั้งกทม.ทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะที่ช่วยกันนะคะในเรื่องของการดำเนินการโอ้โหยิ่งเห็นภาพตอนที่ยังไม่เก็บนี่นะคะคือใช้เข้าเป็นคือพวกของหลายๆอย่างคือปลิวแรงลมแรงจริงๆนะคะก็อันนี้ก็ให้กำลังใจกันนะคะในส่วนของผู้เองผู้เจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของร้านที่เขาได้ผลกระทบก็ส่งกำลังใจให้นะคะคุณอามเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนกำแพงเพชร6ในฝั่งขาเข้าค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็มีคนเจ็บด้วยบอกว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ใกล้ๆกับสน.ทุ่ง2ห้องทางเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วอีกจุดหนึ่งเทพารักษ์ในฝั่งขาออกค่ะมีอุบัติเหตุรถบัสชนกับรถบรรทุกอันนี้บอกว่าการจราจรติดขัดหนักมากท้ายแถวเลยจากตลาดนัดเรือบินไปแล้วนะคะเทพารักษ์ในฝั่งขาออกนี่ก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณชาญเนี่ยใช้เส้นลาดพร้าวในฝั่งขาออกค่ะแล้วบอกว่าช่วงระหว่างห้าแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกรัชดาลาดพร้าวมีหลุมคือไปเจอหลุมขนาดกว้างประมาณ10นิ้ว1หลุมอยู่ในช่องทางกลางนะคะบอกว่าแถวๆหน้าอาคารพร้อมพันธ์นะคะก็ฝากเพื่อนร่วมทางระมัดระวังการก็ต้องขอบคุณทางคุณชาญนะตอนนี้เรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะส่วนคุณสุริยานเนี่ยบอกว่าใช้เส้นกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกค่ะช่วงก่อนถึงแยกบ้านกล้วยไซน้อยนะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกผลไม้จอดเสียกีดขวางในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะซึ่งก็ฝากเพื่อนร่วมทางให้ระมัดระวังกันอันนี้เป็นแยกบ้านกล้วยไซน้อยหรือบางกล้วยไซน้อยบางกล้วยใช่ไหมบอกว่าก่อนถึงแยกบางกล้วยไซน้อยนะคะแต่ว่าเป็นช่วงของถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกระหว่างแยกบ้านกล้วยไซน้อยมุ่งหน้าแยกบางกล้วยไซน้อยแล้วจุดที่เกิดเหตุที่มีรถจอดเสียจะอยู่ช่วงก่อนถึงแยกบางกล้วยไซน้อยประมาณสัก300เมตรค่ะมีแจ้งของคุณกิติพัฒน์คุณกิติพัฒน์นี่อยู่ถนนอโศกมนตรีนะคะช่วงจากแยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรบุรีติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะก็บอกว่าติดอยู่ตรงช่วงของ ตรงทางใกล้ๆกับตรงข้างห้างเทอร์มินอล21เนี่ยบอกว่านาน30นาทีแทบไม่ขยับเลยอยากให้ทางเจ้าหน้าที่นี่ช่วยปล่อยสัญญาณไฟให้สัมพันธ์กันด้วยเออแต่ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเห็นเลยนะคะอย่างที่บอกไปก่อนนะนี่บอกว่าเนี่ยจุดนี้สังเกตได้เลยนะคะว่ารถที่มาจากฝั่งของสุขุมวิทที่จะเข้าอโศกมนตรีนี่คือท้ายแถวนะคะมีท้ายแถวแล้วในซอยอโศกมนตรีเองที่เข้ามาจากฝั่งของเส้นอโศกเส้นสุขุมวิทนะคะอันนี้ฝั่งทางด้านนี้ยาวมากนะคะท้ายแถวยาวต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงของแยกอโศกเพชรเลยแต่ว่าในฝั่งกลับกันนะคะก็คือดูดีกว่านะฝั่งที่มาจากรัชดานะคะฝั่งจากอโศกเพชรที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของเส้นอโศกสุขุมวิทนะคะเดี๋ยวยังไงประสานในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ให้แต่ว่าเส้นนี้เป็นอย่างนี้ทุกเช้าเลยไหมนะคะมันจะมีเรื่องของจุดที่จะมีคนเดินข้ามถนนอะไรต่างๆด้วยนะคะหรือวันนี้มีสาเหตุอื่นพิเศษไหมคะมาเพิ่มเติมอัปเดตกันได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงปุษปาวนิชค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: สวัสดีค่ะคุณบุษบง
4: ค่ะเจอกันเช้านี้นะคะยังคึ้มๆอยู่นะด้านนอก
1: เมื่อวานเจอด้วยไหมเจอลมแรงไหม
4: โอ
1: ้
4: โห
1: ล
4: มแรงจนมันคือฝนนะไม่น่าเป็นฝนก็เยอะนะคะแต่ว่าลมแรงแรงมากเป็นพายุเลยอ่ะดิฉันว่าก็ได้เรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าดีว่าที่บ้านเนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยตัดไปหมดละเหลือตัดให้เล็กลงอ่ะให้สั้นลงเพราะมันเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะก็แต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยทางด้านฝั่งทางด้านเจริญกรุงยานาวาบางคอแหลมเนี่ยเจอต้นไม้ล้มรั้วสังกะสีล้มที่ทางด้านของเยาวราชก็เจอนะคะก็เป็นเพราะอิทธิพลของพายุฝนเนี่ยแหละค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงปกคลุมกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะจนกระทั่งช่วงก่อนประมาณเที่ยงคืนของทางด้านของกรุงเทพมหานครก็มีการอัปเดตสถานการณ์นะคะโดยเขตบางคอแหลมเนี่ยก็บอกว่าเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นรั้วสังกะสีล้มที่ซอยเจริญกรุง105นะต้นไม้ล้มเกาะกลางถนนเจริญราษฎร
1: ์
4: นะคะก็แล้วก็มีต้นไม้ล้มบริเวณเจริญกรุง93นะคะแล้วก็หน้าตลาดบางคอแหลมก็มีกิ่งไม้ล้มลงมาด้วยนะคะแล้วก็ซุ้มไม้ซุ้มกะละเวกอะค่ะโค่นล้มบริเวณปากซอยจันทร์51ถนนจันทร
1: ์
4: นะคะก็เจ้าหน้าที่ได้เข้าแก้ไขเบื้องต้นทั้ง5จุดปัจจุบันเนี่ยก็เปิดการจราจรสัญจรได้ตามปกติทุกจุดแล้วนะคะขณะเดียวกันทางด้านของเขตสัมพันธวงศ์เองก็บอกว่าเมื่อตอน2ทุ่มเนี่ยเกิดเหตุแผ่นสังกะสีร่วงหล่นจากพายุฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงในซอยเยาวพาณิชย
1: ์
4: ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนำส่งโรงพยาบาลนะคะอาการปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเก็บวัสดุที่ร่วงหล่นแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นะคะก็ช่วงนี้ฝนตกหนักลมแรงคือต้องเตือนคุณผู้ฟังว่าฝนตกอย่าออกมากันแจ้งนะอันตรายเพราะลมแรงมาก
1: ใช่
4: นะแรงมากกว่าปกติเลยอ
1: ่
4: ะม
1: ัน
4: ไม่ใช่อย่างที่ว่านิดหน่อยแล้วมันนั่นลมแรงมากนะคะอันตรายยังไงก็ติดตาม
1: ประ ก
4: า
1: ศ
4: ตัวเราเนอะ
1: ดิฉันเห็นไม่ดิฉันเห็นจากในคลิปเป็นน้องผู้หญิงแล้วก็ถือร่มแล้วเขาตัวเขาจะบางๆ
4: ร่มเน
1: ี่
4: ยจะเป็นตัวดึงขึ้นไปด้วยไงตัวร่มที่เรากางอยู่มันจะดึงขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเวลาฝนตกหนักลมแรงก็เลี่ยงอยู่ในอาคารก็แล้วกันนะ
1: คะ
4: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่2
1: ค
4: ลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางนะแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะซึ่งจะมีฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะก็ต้องระมัดระวังสภาพอากาศด้วยส่วนเบาวีนี่คาดว่าจะขึ้นฝั่งที่เกาะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็เป็นขึ้นฝั่งที่ฟูเจี้ยนของจีน
1: อันนี้ใหญ่มาก
4: ด้วยเช่นเดียวกันจีนโดนหนักมากทั้งเขื่อนแตกทั้งดินโคลนถล่มบ้านเรือนได้รับความเสียหายเวียดนามก็หนักลาวก็หนักนะ
1: คะ
4: อันนี้เขาโดนเขารับศูนย์กลางของพายุไปเต็มๆศูนย
1: ์ของ
4: พายุไม้ตักบ้านเรานี่แค่ผิว
1: ของเราอะทางอ้อมไงอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุอย่างที่ทำให้มันมีลมที่มันมีลมแรงมากๆมันเป็นช่วยดึงแบบห่างๆนะ ยังขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าที่ใกล้ๆจะขนาดไหน
4: ใช่นะคะก็เดี๋ยวติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศเตือนครั้งต่อไปในเวลา 17:00 นนะ
1: คะ
4: แต่ว่าเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนกว่าๆปรากฏว่ามันเกิดน้ำรั่ว
1: อุ
4: โมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายม่วงใต้สถานีวงเวียนใหญ่นะ
1: คะ
4: แล้วก็ทำให้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยลงพื้นที่สังเกตการคือตอนแรกเนี่ยมีแต่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและก็รัฐมนตรีคมนาคมนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญญามณี
1: ทั้งหมดนี้
4: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที
1: ่
4: แล้วก็มีนายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ
1: ์
4: เรียงประสิทธิ์นะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ตามไปด้วยนายกตามมาสมทบที่หลังนายกบอกว่าในเชิงวิศวกรรมการแก้ไขป้องกันการแก้ไขป้องกันก็ใช้หลักวิศวกรรมขนาดนี้ปริมาณน้ำในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนสามารถที่จะควบคุมปริมาณน้ำได
1: ้
4: สภาพโครงสร้างของวงเวียนใหญ่ไม่เหมือนกับสมัยที่เกิดกับที่วชิรพยาบาลซึ่งที่นั่นเนี่ยโครงสร้างอุโมงค์ยุบลงมาแล้วก็พาดินพื้นถนนลงมาด้วยนะคะแต่ว่าในกรณีนี้เห็นรอยรั่วตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการเร่งอุดรอยรั่วตรวจสอบสภาพน้ำว
1: ่
4: ามีระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม
1: ่
4: ซึ่งทำมาตั้งแต่ช่วงตั้งแต่เช้าแล้วนะคะสามารถรักษาระดับน้ำได้ก็แสดงว่าเป็นอยู่นะไม่มีสัญญาณว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันรฟม.ได้มีการประสานติดตั้งเครื่องวัดเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของตึกอาคารซ
1: ึ่
4: งขณะนี้ยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกตินะคะแต่ก็เฝ้าระวังไว้ในการตรวจสอบน่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานนายกบอกว่านักข่าวก็เลยถามว่าอู๋แล้วนายกก็มาตั้งมากลางดึกอย่างนี้เลยเที่ยงคืนกว่าแล้วพรุ่งนี้ก็มีภารกิจจะไปมาเลเซียด้วยนายกก็บอกว่า
1: ต้องรีบมาก่อน
4: เรามีบทเรียนมาแล้วบทเรียนที่ไม่ดีมาแล้วนะที่เกิดขึ้นที่วชิรพยาบาลทำให้ในวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมไว้ในเรื่องของการแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนสิ่งสำคัญก็คือเน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและจากการพูดคุยกับผู้ว่ารฟม.วิศวกรที่ปรึกษาและผู้รับจ้างทุกฝ่ายยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และจะเร่งแก้ไขให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ก็ตะกี้นี่คุยกับทางผอ.เขตก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องดูเหมือนกันเพราะอาคารพาณิชย์ที่อยู่ข้าง
4: ๆ
1: มันมีตัวกระเทาะขึ้นมาใช่
4: เ
1: ป็นมัน
4: ก็
1: มี
4: เขาบอกเขาสั่นไหวเขาสั่นไหวก็เป็นประเด็นที
1: ่
4: คงต้องติดตามต่อกันในวันนี้นะ
1: คะ
4: ส่วนเรื่องร้อนๆต้องไม่มีไกลเกินหน้าเรื่องการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อวานนี้ทางด้านของปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับเป็นคดีพิเศษนะคะก็ล็อกเป้าเขาบอกล็อกเป้าฟันตั้งแต่อธิบดีกระบวนการในหน้าและผู้เข้าสอบนะคะล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลต้องสงสัยทั้งหมดเนี่ย55 คนนะคะก็ดิฉันว่าคุณผู้ฟังก็ไปหาอ่านได้ดิฉันก็มีรายชื่ออยู่ในมือเหมือนกันแต่ว่าก็ไล่ลงไปตั้งแต่อธิบดีที
1: ่
4: ถูกโยกย้ายรองอธิบดีแล้วก็ปรากฏว่าหนึ่งในคนที่ถูกตั้งข้อตั้งคณะกรรมการสอบด้วยเนี่ยเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าเป็นภรรยาของกรรมการปปช.ก็เลยทำให้ปปช.เนี่ยขอถอนตัวท่านนั้นนะ
1: คะ
4: ขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาในส่วนของการทุจริตการสอบนะคะซ
1: ึ่
4: งเมื่อวานนี้ก็มีการประสอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการชุดใหญ่อ่ะซึ่งมีนายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายเป็นประธานก็จะเดินหน้าเร่งการสอบสวนโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งปปช.จะมีการประสานงานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปด้วยค่ะมหากรรมแน่นอนนะ
1: ยกระดับคดี
4: จะเลยยกระดับคือต้องทำให้เร็วด้วยเพราะว่ามีคนตั้งเป้าไว้แล้วว่าถ้าช้าเนี่ยแสดงว่าคนในมีเอี่ยวเยอะแต่ถ้าเร็วเนี่ยอาจจะชัดเจนว่าไม่เกี่ยวพยายามจะทิ้งว่าฉันไม่เกี่ยว
1: แต่จะเจอเรื่องว่าจะสามารถไปถึงตัวที่แบบตัวใหญ่จริงๆได้ครบทุกคนเลยใช่ไหม
4: ดิฉันว่านะเท่าที่เปิดออกมาเนี่ยก็ใหญ่ทั้งนั้นแล้วไม่มีใครเล็กสักคน
1: มีแต่
4: คนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะที่มีการเปิดเผยมาจากสำนักข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยเนี่ยแหละค
1: ่ะ
4: ที่เพิ่งเปิดมาใหม่เขาก็บอกว่ามีจำนวนผู้ถูกกล่าวหามากถึง6,014 คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ22 คนมีกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบในหน้า33 คนนอกจากนั้นก็มีกลุ่มผู้ผ่านการสอบที่ได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบ โดยในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐมีรายชื่ออธิบดี2คนและตัวกลางเป็นผู้ประสานงานร่วมด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามดิฉันจะทำลงในส่วนของ
1: เดี๋ยวคุณจะต้องมาอัปเดตให้ดิฉันทราบด้วยโอกาสคุยกันนะว่า
4: จะให้อ่านเหรอ
1: คุย
4: เยอะมากอ่ะมันยาว
1: ไม่เดี๋ยวเราอัปเดตในเวลาหลังจากนี้ล่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าเข้ามาเพราะนี่เขาต้องมีการแถลงใช่ไหมคุณบุษบง
4: ม
1: ัน
4: ม
1: ี
4: คนไปหมดเลยอ่ะ
1: เกี่
4: ยวข
1: ้
4: องแบบโยงใยไปเยอะเลยนะคะทางด้านของท้องถิ่นเองด้วยนะคะมีนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีนะคะมีเทศบาลเมืองปายบางวิศวกรโยธาเทศบาลเมืองปายบางนะคะ
1: คุณจริงจะบอกว่าจริงแล้วการทุจริตอันนี้ว่ามันมีเต็มไปหมดเลยนะถ้ารวมไปถึงคดีอื่นๆหรืออะไรต่างๆเราก็จะขุดกันจริงๆเนี่ยแต่ตรงไหนก็เจอไหม
4: เราต้องเราอย่าไปคิดคอกอย่าเราก็อย่าไปหวานแหอย่างน
1: ั้
4: น
1: ต้องไม่หวานแห
4: คนที่เขาทำดีเขาก็ท้อแท
1: ้ไม่สิคนทำดีเราชื่นชม
4: ไปแล้วพอจุ่มไปแล้วเนี่ยมันไปเจอไงจุ่มไปตรงไหนได้ไปเจอจุ่มตรงไหนไปเจอมันก็เหมือนกับอะไรนะไม่ปกกระดับอะ
1: คืออะไร
4: คะเป็นภาพจุดๆไงจ
1: ุ
4: ดๆก็ดับนะเขาบอกอย่างที่คนที่ถูกตั้งเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบประกาศผลที่ต้องแสดงตัวตนแล้วก็ต้องให้ถูกคณะกรรมการสอบสวนที่เมื่อกี้พูดไปนะคะก็คือทางด้านของนางวรสุดารัตนสุคนค่
1: ะ
4: ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภรรยาของนายแมนรัตน์รัตนสุคนกรรมการปปช.ล่ะค่ะ
1: แต่ตาม
4: เดี๋ยวก็ต้องติดตาม
1: เงินภาษีเราทั้งนั้นนะเนี่ยเงินเดือนเนี่ย
4: ไล่เราไปก่อนเดี๋ยวบางคนก็มาเล็กเงินเดือนไม่ถึงไม่เสียภาษี
1: โอ้เสียใช่ไหมเสียภาษีค่ะ
4: ทางไหนอะทางอ้อมอะ
1: เอาเป็นว่าถ้ายังไงก็ตามแต่เนี่ยนะคะในส่วนของการทุจริตเนี่ยเรามาติดตามกันแล้วก็คือมันเป็นปัญหาที่มันทับถมมานานมากเลยนะในสังคมไทยการจ่าย
4: มันเป็นเรื่องใหม่ไหมมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกมันเป็นเรื่องเก
1: ่
4: า
1: แม้แต่คำว่าคอนเน็กชันในการช่วยนู่นนี่นั่นก็ถือเป็นการทุจริตอย่างนึงเหมือนกันนะทุจริตที่สำคัญเริ่มต้น
4: มันมีทุกที่อ
1: ่
4: ะ
1: ใช่คอนเน็กชันแล้วฝากลูกฝากหลานเข้าไปทำงานได้อย่างเนี้ยทุจริตไหมล่ะ
4: ไม่ทุจริตหรอกเขาจ่ายเงินอ
1: ่
4: ะ
1: ไม่ก็บอกว่าอยากคอนเน็กชัน
4: เขาจ่ายเงิน
1: คอนเน็กชันนี่ยิ่งกว่านะคุณ
4: ไฟตรงมา
1: คุณคอนเน็กชันนี่ยิ่งกว่านะไม่ต้องจ่ายเงินนะ
4: ไม่เวลาคุณดูดำเนินรายการคุณจะจับให้หนักสิก็เรื่องคอนเน็กชันเลยอ่ะนะมาดูกันต่อเดี๋ยวเราไม่จบก็สิดิฉันจะยืดเยื้อเอามาดูสหรัฐกลับไปกลับมานะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
1: ์ในนี้ก็ไม่จบ
4: การประชุมนาโต้ก็บอกว่าหมดละจบละเรื่องการเจรจาที่ยุติสงครามกับอิหร่าน
1: นะ
4: หลังจากนั้นกลับมาบอกว่าเอาไม่ละมันก็ยังเป็นการโจมตีเป็นระลอกไปเพราะว่าเป็นการตอบโต้หลังจากที่อิหร่านโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มูซนะคะแต่ว่ารายงานล่าสุดเนี่ยมีการโจมตีนะคะในหลายเมืองของอิหร่านค่ะที่เมืองชาบาฮาเมืองโคนารักนะคะซึ่งมีระเบิดดังขึ้นกว่า10 นัดทำให้โรงพยาบาลอิหม่ามอาลีได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดแล้วก็ยังมีขีปนาวุธตกใส่เกาะอาบูมูซาในอ่าวเปอร์เซียด้วยนะคะซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐบอกว่าสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่ประเทศอิหร่านหลายระลอกแล้วไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทรัมป์ออกมาบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2 ประเทศอาจจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะสำนักข่าวสาธารณรัฐอิสลามซึ่งเป็นสื่อทางการของอิหร่านก็บอกว่ามีระเบิดดังขึ้น10 ครั้งในเมืองชาบาฮาและเมืองโคนารักเมืองชายฝั่งนะคะแล้วก็บอกว่าโรงพยาบาลอิหม่ามอารีเนี่ยได้รับผลกระทบอันนี้มันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยพุ่งเพิ่มขึ้นนะคะถึง3 ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวโดยตลาดนิวยอร์กค่ะเพิ่มขึ้น3.08 เซนต์นะคะปิดที่ระดับ73.52 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนซ์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น3.86 เซนต์ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้น 78.02 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็หุ้นสหรัฐเองก็ปิดผสมผสานดาวโจนส์ลดลงไป 576.76 จุดปิดที่ 52,348.39 จุด S&P 500ลดลง 21.14 จุดปิดที่ 7,482.71 จุดค่ะแล้วก็นาสแดกเพิ่มขึ้น 51.96 จุดปิดที่ระดับ 25,870.65 จุดนะคะแล้วก็ในเวทีประชุมนาโต้ที่ตุรกีทรัมป์บอกว่าเขาไม่สนใจจะเจรจากับอิหร่านอีกแล้วเนี่ยที่บอกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็มีการโจมตีต่อมาในรอบอีกรอบนึงในค่ำคืนวันพุธแล้วก็ล่าสุดเมื่อตอน 4:00 ตามเวลาประเทศไทยก็มีการโจมตีอิหร่าน เพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลทำให้ราคาทองคำโลกปรับตัวลดลงนะคะ75ดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะมาอยู่ที่ 4,082 เหรียญ40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะ
1: ค่ะมันก็ยังไม่ยอมจบจนได้ค่ะ
4: ค่ะค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
5: ้รวยรวยรวย
6: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: รวย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Wow.

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
8: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
9: ช่วงนี้นะคะใครที่กำลังใช้เส้นถนนศรีนครินทร์ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามายักลำสาลีที่บอกไปเมื่อตอนช่วงนี้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ารถติดหนักมากๆแล้วก็ตอนนี้นะคะท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงประมาณสักตรงข้ามกับซีคอนสแควร์แล้วค่ะสาเหตุนะคะอย่างที่บอกว่าตอนก่อนหน้านี้ดูมันจะน่าจะอยู่ตรงช่วงแถวแยกสีพาร์ทปรากฏว่าตรงช่วงแยกสีพาร์ทจริงๆค่ะนะคะเพราะว่าตรงจุดนั้นมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็จะต้องมีการปิดการจราจรไปด้วยในระหว่างที่มีการทำงานนะคะคือเก็บงานก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนดเวลานะคะแล้วเขามีการคาดกันว่าน่าจะเสร็จประมาณสักช่วง8นาฬิกาก็เลยมีผลค่ะทำให้ฝั่งของถนนศรีนครินทร์ฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางกะปิคือท้ายแถวยาวมากๆมีผู้ติดตามจส100เนี่ยนะคะอัปเดตมาให้ผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 เดี๋ยวไปดูรูปได้นะไอ้ตรงจุดที่มีการทำงานเนี่ยดูได้ทาง Facebook แล้วก็ทางด้านของ S ของทาง JS100 Radio เลยคือมันเป็นการขุดเปิดพื้นผิวถนนเลยค่ะแล้วตรงจุดนี้จะเหลือเพียงแค่1ช่องจราจรเท่านั้นนะคะบอกว่าใช้ได้แค่1ช่องจราจรแล้วก็จะกลายมาเป็นแบบคอขวดแบบแคบๆมากๆนี่แหละค่ะที่ทำให้เป็นสาเหตุของคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะเพราะว่าคนที่ใช้เส้นทางเขาบอกจริงๆแล้วเท่ากับว่าเสียไป2ช่องจราจรเหลือที่จะใช้ได้เพียงแค่เลนขวาเลนเดียวเท่านั้นเป็นคอขวดแบบสุดๆค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
9: ในช่วงนี้นะคะมีรับแจ้งบอกว่าเส้นกาญจนาพิเศษนะคะเป็นฝั่งจากทางด้านของบางปะอินมุ่งหน้าบางพลีแล้วก็ประมาณตรงช่วงของเชิงขึ้นต่างระดับวัดสลุดมีอุบัติเหตุนะคะคุณธวัชแจ้งมาบอกว่าเป็นเก่ง2คันชนกันแล้วก็ขวางในช่องทางกลางในเบื้องต้นไม่มีรายงานคนเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรคุณเดชาค่ะแจ้งอุบัติเหตุถนนสายเอเชียในฝั่งขาเข้านะคะช่วงระหว่างทางหลวงตัดทางหลวงหมายเลข356มุ่งหน้าต่างระดับบางปะอินนะคะมีอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนนะคะจุดนี้ก็มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะแล้วก็มีนะคะอุบัติเหตุอีกจุดนึงเป็นพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีอำเภอบ้านลาดบอกว่าเป็นรถกระบะตู้ทึบค่ะเสียหลักตกข้างทางจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนนะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
9: เดี๋ยวเราไปที่คุณธวัชคุณธวัชคะสวัสดีค่ะ
10: สว
9: ั
10: สดีคร
9: ับ ค่ะคุณธวัชบอกว่ามีอุบัติเหตุใช่ไหมคะตรงช่วงของเชิงทางขึ้น
10: ใช่
9: ตรงนั้นเป็นต่างระดับวัดสลุดเหรอคะ
10: ใช่ครับใช่ครับ
9: ชนแรงไหมคะชนแรงไหม
10: ก็มีแค่เล็กน้อยนิดแต่ไม่ถึงกับกระโปรงฝากระโปรงอะไรเย็นนะ
9: ค่ะ
10: เหมือนเขาขับเบรกไม่ทันอะไรประมาณเนี้ยครับรถเก๋งกับรถเก๋งสองคัน
9: ค่ะ
10: เป็นบุคคลแล้วพอดีตอนเนี้ยรถมันเริ่มแล้วทางเขาอ่ะออกไปยืนข้างนอกกันผมกลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเพราะว่ามันเป็นเลนกลางเลยอ่ะคนขี่รถ
9: ค่ะ
10: เลนที่จะขึ้นไปพระราม2อ่ะ
9: ค่ะ
10: นั่นแหละมันพอดีผมอยู่ซ้ายสุดเลยผมก็เลยรีบ
9: ค่ะ
10: คิดสายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำมันจะดี
9: แบบว่าก่อนหน้านี้คือมันจะดูรถมันจะใช้ความเร็วกันได้ในระดับหนึ่งใช่ไหม
10: ใช่ใช
9: ่ค่ะ
10: ความเร็วได้แล้วก็ไม่ค่อยติดเลยนะวันนี
9: ้
10: ดีมาก
9: ค่ะค่ะนี่คือมาจากทางด้านไหนอะคะของคุณธวัชเนี่ยค่ะ
10: มาจากทางต่างระดับรามอินทราตรงไปชั้นในแลนด์นะครับ
9: แถวนั้นดูเหมือนมีหมอกเบาๆหรือหมอกหรือฝุ่นน่าจะเป็นเหมือนกับอากาศมันดูฟ้าหลัวใช่ไหมค่ะ
10: เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเยอะไง
9: ใช่ค่ะ
10: แถวบ้านนี้ท่วมเลยแล้วก็ป่า
9: ท่วมเลยเหรอคะคุณธวัชอยู่แถวไหน
10: อยู่แถวรามอินทรานะคะแถว
9: ค่ะ
10: แต่มันเป็นน้ำรอระบายอ
9: ่ะอ๋อแปลว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็คือหน้าที่จะลดลงแล้วใช่ไหม
10: ใช่ลดลงแล้วครับเพราะว่าคือเนี่ยอันตรายมากเลยผมผ่านทางด่วนไอ้ตรง M4 อะไรเขานี่เนี่ยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอ่ะเขามาไม่เบาอ่
9: ะ
10: มันเหยียบติดล้อมันเหยียบเป็นม่านน้ำขึ้นมาเลยผมว่าอยู่คันนั้นเลยนะ
9: ค่ะ
10: เต็มกระจกเลยมองอะไรแทบไม่เห็นเลย
9: ค่ะ
10: คือเหมือนน้ำเขารอเขาตกมาเยอะแล้วเขาระบายไม่ทัน
9: ไม่ทันเดี๋ยววันนี้ตอนช่วงเย็นๆค่ำๆมีโอกาสที่จะหนักเหมือนเมื่อวานนี่ค่ะ
10: เอาแล้วนะเมื่อวานเนี่ยกล่าวว่าเจอวันเหตุแล้ว
9: ค่ะไม่เจอดีแล้วโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณธวัชที่แจ้งมาตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทราบแล้วค่ะ
10: ขณะรายงานเนี่ยผมลงมาถึงเอ็กซ์การ์ดแล้วก็ไม่ได้ก็ติดปกติของเขา
9: ติดปกติค่ะไม่มีน้ำขังใช่ไหมแถวนั้น
10: ไม่มีวันนี้ไม่มีไม่จ้าไม่มีน้ำขังแต่ติดปกติตามของเขาเลยทุกวันโดยกายภาพของถนน
9: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสว
10: ั
9: สดีค่ะขอบคุณมากมากคือณเวลานี้ตอนนี้นะคะหลายๆเส้นทางเนี่ยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเพิ่มมากขึ้นย้ำเลยอย่างฝั่งของเส้น พัฒนาการคือไม่ใช่แค่ถนนศรีนครินทร์นะที่หนักนะคะพัฒนาการต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของเส้นถนนเพชรบุรีในช่วงเวลานี้ก็หนักไม่แพ้กันนะคะแล้วก็ในซอยอโศกมนตรีนะคะแล้วก็เส้นทางนะคะในส่วนของฝั่งทางด้านของสะพานอ่ะวันนี้ไม่ได้ดูฝั่งสะพานในสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินให้เลยแต่ก็จะเป็นปกติในทุกเช้าที่สะพานนี้จะต้องปิดนะคะไม่แตกต่างกันกับในทุกๆวันค่ะนะคะก็ณเวลานี้ตอนนี้ก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็สะพานพระราม3ตอนนี้สะพานพระราม3เองก็รถก็จะเริ่มมากนิ่งไม่เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคะเส้นสะพานพระราม3บางทีดูจากใน Google Map แล้วก็ถ้ามาดูในกล้อง CCTV นี่มันจะมีความต่างกันเหมือนกันนะคะ CCTV นี่จะเห็นเป็นภาพเรียลไทม์โอ้อันนี้หนักสำหรับฝั่งของสะพานพระราม3นะคะแต่ไม่ได้นิ่งนะคือรถอ่ะเต็มพื้นที่ท้ายแถวอยู่เลยตลาดพลูไปแล้วค่ะสำหรับฝั่งของรัชดาท่าพระราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์เองนี่ก็หนักเหมือนกันเพราะว่าอย่างหนึ่งลืมบอกไปตั้งแต่มาตอนช่วงเช้าที่มีเรื่องอื่นมาก่อนไอ้ตรงช่วงของแถวแถว BTS วงเวียนใหญ่ที่เขามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นนะมันจะมีการบีบช่องจราจรที่เขาจะมีการทำสกายวอล์กอะค่ะนะคะเพราะว่าในส่วนของทางพื้นที่เนี่ยเขาแจ้งมาฝากถึงคนที่ใช้เส้นทางต้องมีการเผื่อเวลาอะไรต่างๆกันนะคะในเรื่องของการเดินทางถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ก็จะลดก็คือจะตามกันมาได้โดยตลอดนะคะสะฝั่งของราชพฤกษ์ยังคือดูไม่มีแบบจุดที่แบบติดแบบผิดปกติอะนะคะแต่ว่าจะมีรถเยอะรถเต็มพื้นที่นะคะก็ยาวๆต่อเนื่องตามๆกันมานะคะต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานพระเจ้าตากสมเด็จพระเจ้าตากสินลงมาทางด้านของสาทรเหนือสุรศักดิ์นี่ก็เต็มพื้นที่นะคะเจริญกรุงนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนเจริญราษฎร์เจริญราษฎร์ที่จะออกมาสาทรใต้นี่เป็นอีกเส้นทางนึงนะที่จะเห็นเลยว่าในทุกๆเช้ารถเนี่ยจะมีท้ายแถวนะคะค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะคะฝั่งของสาทรเหนือเนี่ยจะต้องเลยจากตรงช่วงของแยกตัดกับถนนสุรศักดิ์ไปนะคะแล้วก็จะใช้ได้แบบยาวๆแล้วก็จะมาติดกันอีกครั้งนึงก็คือตรงช่วงของแยกวิทยุค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอุตุเตือน5จังหวัดฝนตกหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากช่วง 11-14 กรกฎาคมและข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: Cities turn so get low. All right, okay. Through the city queen, yeah. All right, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: All right, okay.
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จับตาศาลรัฐธรรมนูญลงมติวินิจฉัยคำร้องส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยการออกพ.ร.ก.ของรัฐบาลให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้วิกฤตพลังงาน400ล้านบาทขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่และกรรมธิการสภาเชิญอธิการบดีมสว.และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อมูลปมทุจริตสอบท้องถิ่นและมีหลายประเด็นติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่และเช้านี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังประเทศมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2อย่างเป็นทางการโดยมีพิธีเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ทั้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าและที่ดินแดงและเตรียมเปิดตัวทีมบริหารและการแถลงนโยบายเร่งด่วนขณะที่กรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเชิญอธิการบดีมสบและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการเสวนาวิชาการเรื่องการนำ AI มาใช้ในการจัดการเลือกตั้งที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและติดตามประเด็นกรณีการแก้ไขปัญหาจากที่เมื่อคืนนี้เกิดน้ำรั่วเข้าบริเวณอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนลาดบุรณะใกล้กับสถานีวงเวียนใหญ่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: และเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรักษ์นะคะยังไงเพิ่มเติมอัปเดตกันมานิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะที่รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงระหว่างถนนเลียบคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิมุ่งหน้าเมืองใหม่บางพลีนะคะที่เป็นรถบัสชนกับรถบรรทุกแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะการจราจรติดขัดนะคะตั้งแต่ตอนช่วงประมาณเกือบ7นาฬิกาตอนนั้นคือท้ายแถวจะอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรนะคะตอนนี้ไม่มั่นใจว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังรบกวนนะคะถ้าหากว่าใครที่ผ่าน1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง X นะคะทาง Facebook ค่ะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 นะคะคลองตันมุ่งหน้าโศกเพชรบอกว่าติดนิ่งรถไม่ระบายโดยเฉพาะแยกไฟแดงนะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่เดี๋ยวพี่ลำเป็นย้ำแยกไฟแดงอันนี้เป็นไฟแดงที่มันจะมีป้ายบอกว่าเอกมัยเหนือตรงไปนะคะมีคุณผู้ติดตามเจสร้อยเรดิโอที่ส่งรูปมาให้ดูทาง S นะคะอันนี้ตรงแถวแยกคลองตันแม้บอกว่าคือนิ่งๆ นิ่งนานนิ่งตั้งแต่เช้านะคะจุดนี้นิ่งมาตั้งแต่เช้าถึงณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังนิ่งนิ่งมากๆเดี๋ยวเราไปที่รองสาวัตรจราจรสน.มักกะสันร้อยตำรวจตรีชนาธประดาสวัสดีค่ะรองสาวัตร
3: สวัสดีครับผม
2: รองสาวัตรวันนี้เป็นอะไรถึงได้ดูนิ่งมากเลยคะในฝั่งของเพชรบุรีต่อเนื่องเข้ามาด้านในเนี่ยค่ะ
3: ก่อนหน้านั้นเราเข้ากลางซอยได้น้อยครับมีปัญหากระทบมาจากทางด้านอโศกมณีเข้าอโศกดินแดนเข้าสมุทรีเข้ากลางซอยยังได้น้อยอยู่เราต้องเพิ่มทั้งเส้นพระรามเก้าเข้ามาด้วยครับก็เลยชะลอทางด้านเพชรบุรีอาจจะช่วงนี้เริ่มได้รอบยาวโดยตลอดนะครับกำลังเร่งระบายอยู่ทางด้านเพชรบุรีสามเท่า
2: ค่ะ
3: ตอนนั้นก็ที่เราเข้าสะสมด้วยน้อยสลับหยุดนิ่งที่แยกในกลุ่มเล็กทำให้เราระบายไม่ตามไม่ได้
2: คือถ้าฟังที่ทางรองสาวัตรบอกมาเนี่ยเข้าใจว่าจากอโศกเพชรเข้ามาสมุทรีคือเข้ามาได้น้อยทำให้การจราจรอโศกมณีฝั่งด้านนี้ดูลดน้อยแต่อีกฝั่งนึงอ่ะมันติดส่งผลกระทบกับเส้นสุขุมวิททั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกที่มาตรงช่วงของแยกอโศกมณีเป็นเพราะว่ามันมีผลกับตรงช่วงแยกอโศกเพชรเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับเราต้องสลับให้

0: ด้วยแล้วเราก็ต้องเอาของเราเข้าไปด้วยเมื่อเราผ่อนให้เขาเนี่ยทำให้รถเริ่มสะสมที่เพชรบุรีขาเข้าครับ
1: ค่ะเพชรบุรีขาเข้าค่ะ
0: แต่เมื่อเราตามเข้าไปได้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะระบายได้ทั้งเพชรบุรีขาเข้าแล้วก็พระรามเก้าที่มาจากพระรามเก้าเป็นไอ้ทางด้านอโศกดินแดนด้านกำแพงเพชรเจ็ดเราต้องเริ่มเสียทุกด้านครับนะตรงเวลาประมาณสัก7 โมง
1: ค่ะ
0: กว่าเนี่ยนะครับแน่นมาจากการซอยเราก็ต้องดึงจากการซอยออกมาด้วยครับสำหรับกันไป
1: ในอโศกมนตรีเนี่ยมันแน่นมากแล้วมันก็มีผลกับเส้นถนนสุขุมวิทแล้วก็ทางด้านของรัชดาที่มาจากทางด้านของตลาดคลองเตยด้วยสาเหตุมันเนี่ยมาจากตรงช่วงของรถไฟผ่านเหรอคะหรือว่ามันเป็นสาเหตุมาจากในซอยอโศกมนตรีล้วนๆเลยหรือว่ายังไงคะ
0: ก็มีทางเก่าเนี่ยถ้ามันก็รถไฟผ่านก็กระทบด้วยเพราะว่ารถช่วงเนี้ยรถไฟเนี่ยเขาจะใช้เวลาตีไม้กั้นเนี่ยยาวนิดหนึ่งหลายนาทีนะครับเมื่อตีไม้กั้นหลายนาทีเนี่ยมันก็เริ่มทำให้รถรอบแยกสะสมนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นำเย็นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม้กั้นที่ตีเนี่ยประมาณสักนาทีสองนาทีเนี่ยเราก็ยกไม้กันแล้วก็สามารถที่จะเร่งระบายได้แต่ตรงนี้มันเพิ่มจาก 2-3 นาทีเป็น5 นาที5นาที10นาทีเนี่ยเราก็เร่งระบายไม่ทัน
1: นึกออกแล้วเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้พอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุไปก็จะมีมาตรการเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เอาไม้กั้นลงมันก็มีการปรับเปลี่ยนสถานพื้นที่เหมือนกันแล้วก็เวลาใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ค่ะโอ้โหถ้าหากว่าตรงนั้นมันมีทั้งหมดกี่ขบวนคะที่ผ่านเนี่ยหลวงสาวัตร
0: มันก็ช่วงเช้าๆนี่5-6-7 รอบ
1: เลยห้าหกเจ็ดรอบ
0: ขาล่องขาล่องแล้วก็ทั้งเที่ยวล่องเที่ยวไปกลับแล้วก็จุดดังกล่าวเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันหมายถึงว่ามันอยู่จุดใกล้กันก็คือตรงไม้กั้นอโศกจากอโศกมนตรีเนี่ยอโศกดินแดงเนี่ยกับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงเพชรอุทัยที่มาจากหมายญาติสองจุดนี้มันจะใกล้เคียงกันมากประมาณถ้าบวกลบสองจุดนี้ก็ร่วม10 นาที
1: หมายถึงว่า10 นาทีใช่ไหมคะ10 นาทีที่เราจะต้องชะงักไปเข้าใจ
0: ใช่ใช่
1: ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันในช่วงแต่ละขบวนนี้มันจะมีระยะห่างกันมากน้อยแค่ไหนคะรองสาวัตร
0: มันก็ไม่ห่างมากครับแต่ว่าเราจะเสียเวลาไปตรงเนี้ยสมมติว่าเพชรอุทัยลงเนี่ยใช้เวลา10 นาทีของเราจบเสร็จนี้ก็จะบวกเพิ่มหมายถึงว่าสองจุดนี้มันใกล้เคียงกันก็ต้องตีไม้กั้นยาวเพิ่มเป็น10 นาที
1: อ
0: ย่างเงี้ย
1: พอ
0: ยกไม้กั้นขึ้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: รถทุกด้านก็สะสมมันก็เลยเล่นตามเข้าไปไม่ค่อยทัน
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: คือเท่ากับว่านะปัจจุบันตอนนี้มันจะไม่มีสภาพของรถที่ไปขากั้นอยู่ตรงทางรถไฟพาดผ่านแล้วเหมือนกับในอดีตค่ะ
0: ถูกครับตามที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการไป
1: ค่ะมันก็เลยจะมีผลอย่างหนึ่งที่มันจะตามมาก็คือระยะเวลา
0: ครับ
1: เพราะนั้นเข้าใจเลยว่าที่ในช่วงหลังๆเนี่ยรถมันติดนานๆมันติดมากๆมันมีผลกระทบมันไม่ใช่เพราะแค่ฝั่งของเพชรบุรีหรือว่าฝั่งของราชดาแต่รวมไปถึงเส้นสุขุมวิทด้วยเนี่ยก็คือมาจากตรงจุดนี้เลย
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่จะใช้เส้นทางทางด้านนี้ค่ะรองสาวัตรถ้าไปในช่วงเวลาไหนที่มันน่าจะไม่ติดน้อยที่สุดก่อน7 โมงไหมคะหรือว่าหลัง7หรือว่า
0: หลัง7 โมง8 โมงเนี่ยขบวนรถไปเนี่ยก็เริ่มน้อย
1: ครับ
0: เราจะสามารถที่จะเร่งระบายได้เต็มที่ครับหรือว่าก่อน6 โมงกว่าเนี่ยแต่ว่าหลังช่วงเนี่ยช่วง7 โมง6 โมงกว่าถึง7 โมง8 โมงเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก4-5 รอบ
1: คือช่วงที่เป็นช่วงที่พีคร
0: ถไฟช่วงพีคเลยครับ
1: ช่วงพีคมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการติดสะสมไปตั้งแต่ช่วง7:30 นเป็นต้นไป
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนำเรียนเพิ่มเติมตรงรถไฟเนี่ย ตรงอโศกที่มีปัญหาแล้วมันเป็นจุดรับส่ง
1: ผู้โดยสารด้วย
0: พอรถไฟหยุดเนี่ยส่งผู้โดยสารเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลา
1: ค่ะ
0: เมื่อใช้เวลาปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เพิ่มเวลาเนี่ยในการยกตีไม้กั้นเนี่ยเพิ่มบวกเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าต้องอย่างสมมติว่ารถไฟจะเข้าจะเข้าแยกจะเข้าจุดรับส่งที่อโศกเน
1: ี่
0: ยนะครับก็ต้องเมื่อไม้กั้นลงสนิทแล้วเนี่ยรถไฟก็ต้องชะลอแล้วก็หยุดรับส่งผู้โดยสาร
1: ค่ะ
0: บางครั้งก็ทำให้ค่อม
1: ค่ะ
0: จุดตัดรถไฟเนี่ยค่อมแล้วต้องขยับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยลงเมื่อมันใช้เวลา
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ด้วยครับ
1: ค่ะคือถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งอ่ะนี่คือมาตรการที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้แล้วล่ะนะคะมันจะไม่เกิดปัญหาอย่างที่เราเคยเกิดอย่างรถไฟชนกับรถประจำทางเลยอะไรแล้วก็มันก็จะไม่วุ่นวายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผ่านมาตามมาก็คือมันต้องเพิ่มในเรื่องของรถที่จะต้องใช้ระยะเวลาในแต่ละช่วงคือเพิ่มมากขึ้นคือใช้ว่าติดนานมากขึ้นกว่าเดิม
0: ครับขออนุญาตนำเรียนอย่างตรงนี้ครับประมาณนี้ครับ
1: มันมีทางเลี่ยงได้ไหมคะมันคนจะเข้าไปอย่างฝั่งจากเพชรบุรีก็ต้องเข้าดินแดงพระรามเก้าเข้าดินแดงมาเข้าอนุสาวรีย์ชัยมันน่าจะดีกว่าอย่างนี้ค่ะ
0: คือปัญหาเนี่ยผมนำเรียนว่าถ้าจะใช้เส้นทางเนี้ยช่วงเช้าๆเนี่ยถ้าท่านมาจากพระรามเก้าเนี่ยจ
1: ะ
0: ใช้เส้นเบี่ยงลาดประลบเนี่ยมันจะสะดวกกว่าเลยสะดวกกว่าที่ถ้าท่านจะเข้าไปรอบในอ่ะนะเข้าไปทางประตูน้ำไม่ต้องมารอไอ
1: ้เพชรบุรีอโศกเพชร
0: ไม่ต้องมารอท่านสามารถที่จะเดินทางขึ้นเบี่ยงได้ประลบผ
1: ่
0: านบึงมาตรฐาน
1: จตุรทิศ
0: ค่ะ
1: ได้เลยไปทางนั้นดีกว่า
0: ใช่คร
1: ับ นี่เข้าใจแล้วเพราะอย่างตอนแรกเอ๊ะทำไมช่วงหลังๆมันดูติดมากกว่าปกติแล้วมันยังมาติดพันกับฝั่งของเส้นสุขุมวิททั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกตรงช่วงของแยกอโศกด้วยแต่พอฟังที่ทางรองสาวัตรบอกมานี่เข้าใจมากๆเลยค่ะโอ้ให้กำลังใจทั้งทางเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่ใช้เส้นทางต้องเผื่อเวลาไว้มากอย่างมากขึ้นน่าจะเป็นชั่วโมงเลยไหมคะอย่างนี้ค่ะรองสาวัตร
0: ช่วงเช้าเนี่ยปัญหาที่กระทบจากทางซอยก็ตรงมทวด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าหลังจากเนี่ยหลังจาก7โมงเนี่ย
1: ค่ะ
0: 7โมงกว่าเนี่ยเราก็ตามเข้าไปได้โดยตลอดแล้วช่วงตอนนี้มันเริ่มคลายตัวแล้ว
1: ค่ะ
0: เราสามารถที่จะเร่งระบายเข้าตรงกลางซอยสมบูรณ์ตีได้โดยตลอดแล้ว
1: ทาง
0: ด้านพระราม9และเพชรบุรี
1: ค่ะ
0: เจ็ดโมง8โมงกว่าแต่ว่าช่วงพีคก็นำเรียนทั้งรถไฟด้วยทั้งกลางซอยด้วยก็เลยกระทบ
1: ค่ะยิ่งถ้าวันไหนมีตลาดนัดก็ยิ่งหนักเลยใช่ไหมคะค่ะ
0: ตอนนี้ตลาดนัดก็เคลื่อนย้ายไป
1: ค่ะ
0: ตรงจุดปัญหาก็คือลานจอดรถของมทวด้วยเราระบายตามได้น้อยช่วงที่มีปัญหาสิ่งนี้คร
1: ับ ค่ะค่ะโอ้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวส่งกำลังใจให้เลยค่ะ
0: ครับขอบคุณ
1: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คืออย่างที่ทางรองสาวัตรอธิบายนะทำให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วที่แน่ๆเลยคนที่ใช้เส้นทางนี้ต้องเผื่อเวลาไว้มากขึ้นกว่าเดิมและอย่างน้อยอย่างต่ำ1ชั่วโมงนะคะไม่ต้องเลี่ยงเส้นทางแล้วล่ะนะคะต้องเลี่ยงเส้นทางจริงๆไม่งั้นไม่ไหวนะมันเจออย่างนี้หนักๆในทุกๆวันนะคะแล้วอย่างตอนนี้ในช่วงหลังเนี่ยสังเกตอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่เฉพาะค่ะทางด้านของถนนเพชรบุรีเท่านั้นนะคะเพชรบุรีพัฒนาการจะยังมีผลกระทบกับฝั่งของเส้นสุขุมวิททั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออก ออกตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะสังเกตแล้วช่วงหลังๆเนี่ยจะมีท้ายแถวซึ่งจะรออยู่เนี่ยนะคะที่แบบจะเลี้ยวเข้าไปในซอยอะไรต่างๆนี่มันท้ายแถวยาวมากขึ้นแล้วรวมไปถึงฝั่งของรัชดาพิเศษที่มาจากทางด้านของแยกรัชดาพระราม4ด้วยนะอย่างตอนนี้ก็จะอยู่แถวๆหน้าสวนเบญจกิตินะคะคือมันเป็นผลต่อเนื่องมากระทบไปทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้ทราบกันให้กำลังใจในเรื่องของคนที่ใช้เส้นทางด้วยนะคะรู้เลยว่าหนักมากจริงๆนะคะหนักแล้วจริงๆมันเป็นการสะสมความเครียดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะคะก็ให้กำลังใจครับไม่รู้จะพูดว่ายังไงอ่ะเข้าใจลองพยายามหาเส้นทางเลี่ยงปรับเปลี่ยนเส้นทางค่ะนะบางเส้นทางเลี่ยงเนี่ยมันอาจจะดูอ้อมดูไกลดูระยะทางเนี่ยมันดูไกลกว่าแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับเวลาที่เราต้องสูญเสียไปอ่ะกับเส้นทางเดิมๆที่เราสึกว่าเราคุ้นกับเส้นทางนั้นแล้วใช้มันทุกวันจนรู้สึกว่าเออมันไปทางอื่นไม่ต้องไปทางนี้ทางเดียวลองหาทางเลี่ยงนะทางเลี่ยงที่ไกลกว่าดีกว่าในแง่ของเวลาเน้นยอมไปทางเลี่ยงเนี่ยเป็นคนหนึ่งจะใช้ทางเลี่ยงตลอดนะคะคือจะไม่ยอมไปในเส้นทางที่รถติดรู้สึกว่าคือถ้าเราต้องเจอไอ้ตรงจุดที่รถติดแบบติดนิ่งๆนานๆเนี่ยเครียดไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเพราะนั้นไปทางไหนก็ได้ที่มันแบบรถสามารถจะขับได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะอ้อมแต่พอมาดูเวลามันดีกว่าเยอะนะคะในช่วงนี้มากันที่ช่วงของกรมทางหลวงค่ะ

0: วันที่13กรกฎาคมนี้นะคะเขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรค่ะบนทางหลวงหมายเลข3หรือว่าเส้นสุขุมวิทนะคะตรงนี้จะเป็นการรื้อเกาะกลางและก่อสร้างเป็นผิวจราจรชั่วคราวของโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3หรือว่าสุขุมวิทนะคะตัดกับทางหลวงหมายเลข31 34หรือว่าตรงช่วงของแยกอ่างศิลานะคะซึ่งก็จะต้องมีการปิดเบี่ยงเส้นทางทางด้านของเส้นสุขุมวิทช่วงกิโลเมตรที่99+600ถึงกิโลเมตรที่100+740ค่ะหรือว่าตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยสาขาแยกอ่างศิลาถึงร้านไทยวัสดุสาขาบางแสนนะคะก็1ช่องทางด้านซ้ายนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีราชานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่13ก็คือวันจันทร์นะคะจันทร์ที่13กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็ทางด้านของสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงฝากมาบอกนะคะว่าโปรดใช้ความระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเดินทางกันแล้วก็ให้สังเกตป้ายเตือนแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในส่วนทางกรมทางหลวงก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางถ้ายังไงสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ค่ะโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: มาเพิ่มเติมกันนะคะมีแจ้งมาทาง S ค่ะคุณโอริเวอร์โคบายาชิแซ่เจียงณเชียงใหม่บอกว่าถนนทางรถไฟสายเก่าช่วงตัดผ่านทางรถไฟแยกถนนอาจนรงผิวทางชำรุดรถต้องชะลอตัวทำให้มีท้ายแถวสะสมโอ้โหสะสมตั้งแต่ตรงช่วงของสำนักงานเขตบางนาบอกว่าวันนี้ไม่น่าใช้นะสำหรับเส้นทางทางด้านของทางรถไฟสายเก่านะคะแล้วก็มีแจ้งมาทาง S ได้บอกว่ามีผืนผ้าใบปลิวพาดกับสายเสาไฟฟ้าค่ะถนนราชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าช่วงทางขึ้นอุโมงค์ราชดาราชพฤกษ์มุ่งหน้ายะหมายสวรรค์นะคะฝากเตือนคนที่ใช้เส้นทางระมัดระวังการแต่ว่ามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะสำหรับกรณีที่รับแจ้งมานะอันนี้ทางโซเชียลดูได้นะทาง X ทาง Facebook แล้วก็มีแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุค่ะจักรยานยนต์กับกระบะชนกันถนนกำแพงเพชร6ในฝั่งขาออกตรงช่วงของหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือว่าบริเวณปากซอยวิภาวดี27นะคะในช่องทางซ้ายซึ่งจุดนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วนำส่งโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวนะอุบัติเหตุนี่อยู่ตรงทางม้าลายเลยเหรอคะเพราะว่าดูจากในรูปคือคนเจ็บเนี่ยนอนอยู่ตรงทางม้าลายประเด็นอย่างหนึ่งคือเด็กนักเรียนไหมคะเนี่ยตัวเล็กๆเลยเนี่ยสวมกางเกงนักเรียนหรือกระโปรงสีแดงเพราะเขาต้องเบลอภาพเอาไว้นะโอ้โหนอนนิ่งเลยเดี๋ยวฝากด้านนอกช่วยสอบถามเพิ่มเติมเคสนี้ประเด็นคือชนกันตรงทางม้าลายคนที่ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่บนทางม้าลายเลยค่ะแล้วมีหนึ่งคนซึ่งเป็นเด็กถ้าดูแล้วน่าจะเป็นเด็กเล็กๆอีกคนหนึ่งอ่ะผู้ใหญ่นะคะเนี่ยตรงจุดนี้นะคะก็บอกว่าตอนนี้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่อาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตมีเพิ่มเติมจุดนี้แจ้งมาได้เลยแต่ดูรูปได้นะ Facebook แล้วก็ทาง S นะคะของทาง JS100 Radio ช่วยดูหน่อยเพราะว่าตรงจุดนี้ถ้าดิฉันว่าดิฉันเห็นชัดเลยนะจากในรูปทางม้าลายค่ะซึ่งทางม้าลายมันต้องเป็นจุดปลอดภัยนะคะแล้วเด็กเลยนะเด็กเล็กๆเลยนะที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะแต่ถ้าว่าใครอาจจะผ่าแล้วผ่าในช่วงเวลานั้นมีเพิ่มเติมกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ตรวจสอบบนทางด่วนกันนะคะที่คุณวิชยาภักดีโชตนะคะจากส่วนราชการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณปิโนสวัสดีฝั่งจร้อยทุกท่านนะครับ
0: ค่ะคุณวิชยาตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีจุดไหนที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรคะ
2: ครับในช่วงเวลานี้ก็จะมีอยู่หลายเส้นทางด้วยกันนะครับครับผมก็ขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงออกไปทางด้านของทางลงเพลินจิตฝั่งเหนือนะครับในช่วงนี้ท้ายตั้งแต่หลังการดินแดงมาก็เริ่มชะลอแล้วนะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางลงเพลินจิตฝั่งเหนือเลยนะครับมีรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านพ้นจุดนี้แล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านของทางลงเพลินจิตฝั่งใต้ก็จะไปกันได้ช้าอยู่นะครับออกไปทางพระราม4ก็ยังไปกันได้ช้าตามจังหวะสัญญาณไฟพระรามนะครับส่วนประกอบกันนะครับจากทางด้านของพระราม4ไปสักครู่ก็มีอุบัติเหตุนะครับเพิ่งจะพ้นการขีดขวางไปนะครับชนท้ายกัน3คันด้วยกันช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม4ออกไปนะครับก
0: ็ปลอดภัยใช่มั้ยคะ
2: ครับปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับคนอื่นก็ชนท้ายกันเล็กน้อยนะครับก็เลยทำให้ท้ายตั้งแต่ช่วงของบริเวณตลาดท่าเรือออกไปนี้ก็ยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับผ่านพ้นช่วงทางราบบอนไก่ออกไปทางด้านของทะลงดินแดงก็ไปกันได้ดีนะครับในส่วนของดาวคะนองเข้ามาหน้าด่านวันนี้ยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับผ่านแล้วก็ชะลอตั้งแต่ช่วงของบริเวณเชิงในเส้นสะพานพระราม9นะครับมีพระรามมากอย่างเดียวนะครับผ่านพ้นช่วงกลางสะพานแล้วเข้ามาที่ทะลงพระราม4ท้ายยังอยู่ในช่วงของบริเวณเหนือทั้งขึ้นด่วนพระรามด่วนสารุปฤทธิ์นะครับตรงเส้นทางพระราม3นะครับก็ต่อเนื่องมาที่ถนนพระรามพระราม4นะครับรถไม่อย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษศรีราชนะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่นออกไปทางด้านของคู่ขนานราชดานะครับท้ายยังอยู่ในช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นด่วนงามวันเข้ามานะครับรถไม่อย่างเดียวนะครับในส่วนของผ่านด่านประชาชื่นมาแล้วเนี่ยก็จะมาชะลอกันทั้งช่วงของบริเวณเหนือบขสเข้ามาครับแต่นั้นก็มาที่ประเทศไทยนะครับรถไม่อย่างเดียวนะครับส่วนศรีนครินทร์มาที่ถนนพระรามเก้าตรงโรงพยาบาลปิยเวศในวันนี้ท้ายยังอยู่ในช่วงของบริเวณหลังด่านศรีนครินทร์มาเลยนะครับแต่ในมาที่ถนนพระรามเก้าตรงโรงพยาบาลปิยเวศวันนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับท่านได้ใช้เส้นทางนี้ใจเย็นสักนิดนึงนะครับบัดจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมาที่ด่านเก็บข้ามทางโศกศรีนะด่านก็สะสมประมาณสัก8เมตรได้นะครับผ่านมาแล้วก็ชะลอตั้งแต่ช่วงหลังด่านมาต่อเนื่องมาที่มักกะสันต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของประเทศไทยรถมากอย่างเดียวนะครับคุณวินโดครับไปกันได้ช้าๆสวิงนิ่งนะครับผ่านมาแล้วไปทางด้านของเหนือโรงพยาบาลรามายังมีเบสแทรกกันในช่วงของบริเวณกระลงยุบราชด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยไปที่ทางลงหัวลำโพงลงสิลมลงกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัฐนะครับวันนี้ช่วงของบริเวณเลยถลงลาดพร้าวมาก็จะมีรถกระบะทำตะปูเกี่ยวตกหล่นอยู่เส้นซ้ายเจ้าที่ถึงแล้วแล้วก็อยู่ในวังการเก็บพวกมีเกลื่อนกระจายจำนวนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ให้เจ้าที่ตรวจสอบแล้วก็ก็เลยทำให้ช่วงจุดดังกล่าวก็จะมีติดการจราจรเป็นบางครั้งนะครับก็เพื่อที่จะเก็บพวกเศษตะปูเกลียวนะครับผมก็ตอนนี้ใจสถานีก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับก็นึงก็จะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
0: คร
2: ับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านของด่านเก็บข้าวต่างอ่านลงก็จะเป็นช่วงของบริเวณทะลงซื้อ50ก็มีท้ายสะสมตอนนั้นขึ้นมาด้านบนประมาณสัก5เมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ยังลงมาดิชาอยู่นะครับตามพิเศษกาญจนานะครับตั้งแต่ช่วงของทางขึ้นด่วนบางครุนะครับข้ามสะพานกาญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าในช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับผ่านบนช่วงทางขึ้นปากน้ำไปแล้วมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้าวทางบางแก้วก็ไปกันได้ดีนะครับสำหรับการรถคล่องตัวดีนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีในช่วงนี้ภาพรวมถือว่าดีนะครับทั้งไปและกลับเลยนะครับแต่พิเศษประจิมรัตยาตั้งแต่ช่วงหินพรีมาหน้าด่านรถน้อยนะครับผ่านมาแล้วก็ทำความเร็วก็ได้ดีเลยนะครับจะมาชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นด่านพระราม7มานะครับต่อเนื่องมาอย่างเป็นทางร่วมบางซื่อนะครับรถไม่อย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษรถพยานีภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับผมก็จะเสียรถบริเวณสิ่งของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543เลยไหมก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับแอคซ์คอร์ทอนะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณพิโนธครับผม
0: ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับผมยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันนะคะในแต่ละจุดนะคะอย่างในส่วนของเส้น รอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะจุดนี้นะเวลานี้ตอนนี้ก็เต็มแล้วค่ะฝั่งของถนนราชปรบเผื่อเวลากันนะคะในเรื่องของการเดินทางถ้าจำเป็นจะต้องเข้าไปใช้เส้นทางด้านนี้เนี่ยแถวย่านประตูน้ำส่วนช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
1: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ชเลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
9: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมการเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ศรีนครินทร์ตรงช่วงของแยกตัดกับพัฒนาการแยกศรีพัฒน์นะคะซึ่งมันมีผลกระทบต่อเนื่องที่มีการทำงานแล้วเขาไม่สามารถที่จะคืนพื้นที่ได้แล้วก็บอกว่าน่าจะตอนช่วง8นาฬิกาเนี่ยน่าจะคืนพื้นที่ได้คืนได้แล้วยังคะเพราะว่าเรียนดูตอนนี้เนี่ยฝั่งของถนนศรีนครินทร์ท้ายแถวนะเวลานี้ตอนนี้นะคะมันยาวมากขึ้นนะคะก็จะยังอยู่ประมาณเนี่ยแถวๆทางด้านของทางที่จะเข้าสวนหลวงร.9 อ่ะเดี๋ยวใครผ่านตรงจุดนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยว่าตอนนี้เขาคืนพื้นที่ให้เราได้ยัง1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio เดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกสมบัติคนทีรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่ง2ห้องค่ะกรณีของอุบัติเหตุกำแพงเพชร6สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกสมบัติคนทีรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่ง2ห้องครับ
0: อันนั้นคือเป็นวิภาวดี27ใช่ไหมคะตรงจุดที่เกิดเหตุ
1: ครับผมเป็นถนนโลคอลครับผมถนนโลคอล
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นโลคอลอ๋อค่ะแต่ว่าอยู่ปากซอยวิภาวดี27ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับผมถูกต้องครับ
0: รองสารวัตรคือเด็กเป็นยังไงบ้างคะ
1: เด็กอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าน้องน่าจะสวมหมวกกันน็อกทั้งพ่อทั้งแม่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ดีก็เก่งคือว่าเก่งมากเลยไม่ร้องเลยแต่ว่าบาดเจ็บครับแต่พ่อแม่ก็น่าจะบาดเจ็บพอสมควร
0: คือเห็นนอนนิ่งๆอยู่เลยอายุเท่าไหร่คะประมาณ
1: เด็กน่าประเมินน่าจะประมาณอนุบาลหนึ่งหรืออนุบาลสองนะครับผม
0: คือไม่ร้องไห้เลยเข้มแข็งมาก
1: ไม่เข้มแข็งมากครับพอดีปากซอยตรงนั้นมันมีทั้งพยาบาลมีทั้งข้าราชการตำรวจออกมาพอได้ก็ช่วยกันฉุกเฉินพอดีเลยครับ
0: แล้วมันชนกันยังไงคะรองสวัสด
1: ิ์เบื้องต้นผมไม่แน่ใจว่าเพราะช่วงนั้นผมกำลังเดินทางไปตรวจจำนวนในเส้นทางพอดีไปวัดที่ผ้าเหตุพอดีไม่รู้ว่าจอยอหรือรถปิกอัพมาเส้นทางไหนไปเจอบัติเหตุพอดีก็เลยได้รับการช่วยเหลือครับ
0: ค่ะโอ้แต่ประเด็นนี้มันตรงทางม้าลายเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับปากซอยนะครับปากซอยวิภา27ครับผมไม่แน่ใจว่ารถนักส่วนบุคคลหรือจอยอที่พ่อแม่ลูกมาเนี่ยไม่มาในทิศทางไหนไปเจอเหตุก็คืออยู่กลางถนนนะครับอยู่ปากซอยครับ
0: โอเคประเด็นก็คือว่าทั้ง2ฝ่ายก็คือขับรถอยู่ไม่ได้มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ข้ามถนนตรงทางม้าลาย
1: ไม่มีครับผมไม่มีครับเป็นนั่งส่วนบุคคลกับจอยอครับ
0: แต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยพอเกิดเห็นพอเห็นแล้วเราเห็นสภาพคืออยู่น้องๆเนี่ยน้องนี่นอนอยู่ตรงทางม้าลายเลยแล้วคุณพ่อกันเป็นยังไงบ้างคะรองสวัสด
1: ิ์คุณพ่อก็สามารถรับรู้ได้ครับคุณแม่ก็น่าจะบาดเจ็บที่หัวเข่าน้องก็นอนอยู่ทางม้าลายเลยแล้วก็ยึดปากซอยครับผมแต่ว่าสื่อสารได
0: ้
1: มีพี่พยาบาลที่ผ่านมาก็ช่วยกันดูแลแล้วก็เรียกรถกู้ภัยวอร์ติดภายในน่าจะประมาณไม่ถึง10นาทีครับผมพอดีมันอยู่ห่างจากสน.เราประมาณ20นาทีครับ
0: แต่ว่าอยู่ใกล้สน.ค่ะแล้วในส่วนของรถกระบะเองนี่อยู่ในสภาพแบบไหนอะคะ
1: น่าจะบุบจงตรงประตูด้านขวาครับประตูด้านขวา
0: คือมันเหมือนกับไปชนเข้ากับข้างทางด้วยบอกค่ะรถกระบะใช้คันนั้นไหมที่เหมือนกับว่า
1: ไม่
0: ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับน่าจะไอ้รถปิกอัพน่าจะมาทางทิศทางเดียวกับจอยอครับผ
0: ม
1: แล้วก็มาจากโรงแรมอัศวินมุ่งหน้าหลบรถขาออกแล้วก็จะเลี้ยวเข้าวิภาเลี้ยวขวาเข้าวิภา27จอยอก็มาทิศทางเดียวกันน่าจะวิ่งมาแล้วก็เลี้ยวกระทันหันมอเตอร์ไซค์มาทางตรงก็เลยชนน่าจะประมาณนั้นครับ
0: แต่เขามีกล้อง CCTV อยู่ใช่ไหมคะตรงนั้นค
1: ่
0: ะ
1: น่าจะมีครับผมเบื้องต้นนำคู่กรณีพิจารณาส่วนบุคคลพบพนักงานสอบสวนที่สน.แล้วก็กู้ภัยนำน้องและพ่อแม่นำศพที่โรงพยาบาลมกุฎวัฒนะเรียบร้อยครับ
0: คือหลายคนเนี่ยเชื่อว่าพอเห็นรูปแล้วเป็นห่วงเลยเป็นห่วงแล้วเป็นกังวลอาการของน้องเพราะตัวกระจี้ตัวเล็กมาก
1: แล้วก็นอนนิ่งมากเลย
0: ใช
1: ่
0: ค่ะแล้วเห็นคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ห่างกันค่อนข้างนี่แปลว่าชนกันเด่นไกลเหมือนกันนะคะ
1: ครับแต่โชคดีมากเลยครับทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สวมหมวกกันน็อกน้องตัวเล็กก็สวมหมวกกันน็อกพอดีครับ
0: นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดการสวมหมวกกันน็อกเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นตัวช่วยรับแรงกระแทกได้เวลาที่ลงไปอยู่บนถนนนะคะ
1: ครับในขณะที่น้องนั่งนอนอยู่บนถนนนี่หมวกกันน็อกยังไม่หลุดจากหัวเลยนะครับน้องตัวเล็ก
0: อ๋อค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างน้องเราเห็นจากในรูปก็คือเท่ากับว่ามีคุณพยาบาลมีใครที่ไปช่วยก็เลยเอาหมวกกันน็อกออกมาก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับหมวกกันน็อกสีเขียวก็ถอดหมวกจากน้องครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ดามคอดามอะไรก็นำส่งโรงพยาบาลมาผูกวัฒนะแพทย์พ่อแม่ครับ
0: ค่ะรอสาวัดคะแล้วอย่างพวกกระดูกอะไรอย่างนี้ไม่มีส่วนอะไรที่หักใช่ไหมคะของน้อง
1: เบื้องต้นเบื้องต้น
0: เบื้องต้น
1: น้องไม่สายตานะครับน้องไม่น่าหักอะไรครับน่าจะตลอดที่เขา
0: โอ้ค่ะตรงจุดนี้มันเกิดอุบัติเหตุเคยเกิดไหมฮะมันดูมันเป็นมุมที่มันอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะตรงนี้ค่ะ
1: คือก็มีอุบัติเหตุครับแต่ว่ายังไม่รุนแรงเท่าไหร่แต
0: ่
1: อุบัติเหตุน่าจะเกิดบ่อยครั้งเพราะว่าจะออกจากวิภาวดี27อ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทางตรงเขาจะได้คือคนมาจากอัศวินนะครับจะได้ไฟเขียวที่นอตปาร์คพอดีก็น่าจะได้ความเร็วคนที่ออกจากซอยท้าย27น่าจะพุ่งน่าจะเป็นอุบัติเหตุบ่อยครับเพราะฉะนั้นหน้าอาจารย์จะไม่ทับทินครับ
0: ค่ะคือตรงนี้จะเลี้ยวเข้าก็ได้เลี้ยวออกซอยก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับผมถูกต้องครับ
0: แต่ประเด็นก็คือว่าไอ้รถที่ใช้ทางตรงมามันจะเป็นช่วงที่ความเร็วกำลังส่งความเร็วมาโอ้ต้องอันตรายมากโอเคคนที่ฟังอยู่จะได้หายห่วงกังวลเพราะน้องนอนนิ่งๆอยู่มากบนถนนแล้วเห็นแล้วใจหาย
1: น้องเนี่ยตามที่เบื้องต้นเนี่ยสอบถามน้องยังยิ้มยังนั้นอยู่เลยไม่ร้องไห
0: ้ก็
1: พอดีกู้ภัยวอร์ดสิบได้เร็วเรามีพี่พยาบาลที่ออกมาจากบ้านเพื่อจะไปทำงานไปวอร์ดที่ห้าเหตุก็เลยช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลโดยปลอดภัยครับ
0: อันนี้น้องผู้ชายนะคะไอ้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะไม่
1: น้องผู้หญิงครับ
0: ผู้หญิงโอ้โหเข้มแข็งมากอ่ะเพิ่งสังเกตเห็นใส่กระโปรงค่ะค่ะโอ้ตอนนี้การจราจรในภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะรองสาว
1: าสภาพรวมในสนทุกสองห้องประตูตรงนี้ที่คลายนะครับผมที
0: ่
1: คลายนะครับ
0: อืมโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวาสขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เพราะฉะนั้นหลายคนที่ติดตามฟังหรือว่าเห็นจากในรูปทาง Facebook หรือว่าทาง X ของทางแจซอยเรดิโอก็คงจะเป็นห่วงว่าน้องตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ทางรองศาสตราจารย์จรสนทุ่ง2ห้องนะคะช่วยเพิ่มเติมให้หายห่วงไปในระดับหนึ่งนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายคุณแพมคุณแพมสวัสดีค่ะคุณแพมใช้ทางหลวงหมายเลข345ค่ะนะคะก็ในช่วงนี้มีฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยบอกว่าพอลงมาจากสะพานปทุมธานี2เจอเลยค่ะเจอท้ายแถวไม่ทราบว่าข้างหน้าเนี่ยมีเหตุอะไรไหมฝากตรวจสอบด้วยนะคะ345ฝั่งขาออกนะคะลงมาจากสะพานปทุมธานี2ปึ๊บเจอเลยค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางครูวัดถ้าดูจากในเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีแจ้งอุบัติเหตุแต่ไม่มั่นใจเมื่อวานนี้รู้สึกจะมีคุณผู้ฟังที่แจ้งเรื่องของการทำถนนปรับปรุงผิวการจราจรเน้นไม่แน่ใจจุดหรือกำลังสงสัยตัวเองจำถนนเส้นผิดหรือเปล่าฝากด้วยใครที่นำหน้าคุณแพรมานะคะถ้าหากว่าพอที่จะทราบสาเหตุของ345เนี่ยนะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจันนะคะดอกจัน1808นะคะก็รบกวนด้วยหรือว่ามาทางช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ได้เลยนะคะทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาทางช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้คุณแพมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณพามขยับได้บ้างไหมคะตอนนี้ค่ะ
3: ขยับมาแต่ก็มาติดบนพอลงคือลงสะพานนนท์มาใช่ไหมคะ
0: ข้าม
3: แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะมันก็ติดเป็นแพเลยแบบว่า
0: เต็มพื้นที่เลยใช่ไหมคะเป็นแพเต็มไปหมด
3: เลยมา
0: ค่ะ
3: นิดนึงประมาณน่าจะกิโลกว่า
0: ค่ะ
3: มันก็เหมือนดีขึ้นอะค่ะแต่พอข้ามแยกข้ามสะพานแยกอะเนา
0: ะ
3: ที่เป็นบางขุนวัดนะคะ
0: ค่ะ
3: มุ่งหน้าบางขุนทองสุพรรณบุรี
0: ค่ะ
3: มันก็ช้าอีกนะคะอันนี้ก็ไปเรื่อยๆแบบ
0: แต่ยังไม่เจอสาเหตุใช่ไหมคุณแพมในระหว่างทางว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่เจอสาเหตุเลยค่ะ
0: ค่ะมันมีทำถนนไหมหรือมันมีทางเลี้ยวเข้าออกของบริษัทของอะไรยังไง
3: บางครูวัดมา
0: ค่ะ
3: เหมือนมีคนเอากลวยอ่ะตำรวจเปล่าไม่รู้แต่ไม่เห็นตำรวจก็เอากลวยมาตั้งเลนที่เป็นอะไรเนาะซ้ายสุดอ่ะค
0: ่ะ
3: เลนที่เป็นไหลทางอ่ะตลอดทางเลย
0: ไหลทางเหรอคะ
3: ค่ะก่อนถึงด่านตรวจนะคะมันจะมีด่านตรวจอยู่เน
0: าะแต่เป็นไหลทางแต่ถ้าเป็นไหลทางไม่น่าจะมีผลกับเส้นหลัก
3: ใช่ไม่รู้เนี่ยก็รถเยอะมากส่วนฝั่งตรงข้ามก็โอเคไปได้
0: ค่ะนี่ก็ยังมีรถเต็มพื้นที่มาโดยตลอดใช่ไหมคุณแฮม
3: ใช่ใช่ก็ทำความเร็วไม่ได้ก็4-5กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: โอ้เดี๋ยวนะมันหนัก
3: มันก็ขยับไงแต่ว่าไอ้ตรงลงสะพานนนมาเน
0: ี่
3: ยนิ่งๆเลย
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณแพมจะไปที่ไหนคะเนี่ยจุดหมายปลายท
3: างบางใหญ
0: ่
3: ค่ะ
0: อ๋อบางใหญ่
3: จะใช้เส้นค่ะจะใช้เส้นลาดพร้าวบางใหญ
0: ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุเลยแต่ถ้ามาดูฝั่งที่พอข้ามสะพานตรงเนี้ยพอเข้ามาเลยจากตรงช่วงที่ดูรถเยอะๆจะเข้ามาใกล้ๆกับทางด้านของวงแหวนตะวันออกก็มาได้แต่ตรงช่วงของคุณแพมอ่ะที่ดูตอนนี้มันดูรถเยอะมันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้
3: อ
0: ีก
3: แล้วอันนี้โล่งละตอนเลยมาตรงจุดนี้โล่งอีกละ
0: อ
3: ันนี้จะถึงตรงปั๊มปตท.อ่ะค่ะตรงคลองเกาะเกรียง
0: ใช่แ
3: ล้วเลยของเกาะเกรียงกม.8นี่ก็โล่งละ
0: โล่งแล้ว
3: แต่มันไม่รู้ว่าไม่มีสาเหตุนะคะ
0: มันถนนดีไหมคะคุณแพมถนนดีไหมไม่มีหลุมไม่มีอะไรใช่ไหมมันมีบริษัทที่รถจะเลี้ยวเข้าออกไหมมีหน่วยงานราชการที่รถจะเลี้ยวเข้าออกหรืออะไรไหม
3: ไม่มีมีแต่ไอ้กลวยเนี่ยที่เขามาตั้งไว้เป็น
0: อ๋อ
3: แต่พอมันกดกลวยมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตำรวจนะ
0: ใช่แต่คุณพานบอกว่าคือเขาวางกลวยยางเอาไว้ในไหล่ทางวันนี้ความเป็นจริงแล้วเราจะไม่ใช้ไหล่ทางกันมันก็ไม่แปลว่ามีใครใช้ไหล่ทางเข้ามาแล้วมาเบียดอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวเราตรวจสอบถ้าเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาวางไว้ทำไม
3: ลูก
0: ค่ะโอเค
3: เส้น3-4-5ทั้งขาเก้าขาออกรอบละค
0: ่ะค่ะขอบคุณคุณแพมากๆเลยนะคะที่แจ้งมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: บอกว่าช่วงก่อนหน้านี้เขามีการจำกัดปริมาณรถช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะคลื่นลมแรงซัดเรือประมงอับปางกลางอ่าวแสมสาร7ชีวิตลอยคอรอดปาฏิหาริย์หลังกองทัพเรือเข้าช่วยเหลือกลางดึกสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ความคืบหน้าเหตุเรือประมงพื้นบ้านชื่อโชคเป็นต่อวารี995ประสบอุบัติเหตุอับปางลงบริเวณใกล้เกาะยุ้งเกลือในพื้นที่อ่าวแสมสารตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและคลื่นลมแรงจัดระหว่างออกทำประมงเมื่อช่วงเย็นส่งผลให้ลูกเรือและเจ้าของเรือรวม7ชีวิตต้องลอยคออยู่กลางทะเลซึ่งหลังเกิดเหตุได้ประสานหน่วยกู้ภัยทันทีโดยทางกองทัพเรือได้ส่งเรือตรวจการพร้อมประสานขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายเรือประมงในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเปิดปฏิบัติการค้นหาอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความมืดและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง7คนขึ้นจากทะเลได้อย่างปลอดภัยในช่วงเที่ยงคืนกรมการขนส่งทางบกประสานตำรวจตรวจสอบรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางโผล่ลงทุเรียนชุมพรสั่งปรับเปรียบเทียบให้กลับเข้าเส้นทางที่อนุญาตทันทีย้ำเข้มงวดข้อตกลง GMS ป้องกันผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบรถบรรทุกขนส่งสินค้าข้ามแดนของจีนเดินรถเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นการวิ่งนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง6ประเทศหรือ GMS ว่าล่าสุดขนส่งจังหวัดชุมพรได้สนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ลงทุเรียนหน้าตลาดเลิศพรหมู่4ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนพร้อมด้วยตู้คอนเทนเนอร์ประเภทตู้เย็นจอดรอรับผลทุเรียนอยู่บริเวณหน้าลงมีผู้ขับรถสัญชาติจีนแสดงตนเป็นผู้ขับรถเมื่อตรวจสอบเอกสารพบว่าเดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาระบุปลายทางไว้ที่จังหวัดจันทบุรีแต่กลับมาปรากฏอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรผู้ขับรถสารภาพว่าขับรถมาตามพิกัด GPS ที่ชิปปิ้งเป็นผู้แจ้งเจ้าพนักงานจึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในฐานคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาตและแจ้งกำชับผู้ขับรถให้ทำการเดินรถได้เฉพาะในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นหลังจากนี้จะได้สั่งการให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจและพื้นที่ขนส่งสินค้าเกษตรเพิ่มความเข้มงวดการใช้กฎหมายพร้อมทั้งได้มีการดำเนินการแจ้งเตือนผ่านช่องทางทางการทูตต่อไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยและรักษาความปลอดภัยบนถนนของประเทศธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณนิธาเตรียเนตรค่ะ
2: กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐยังโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายศักยภาพของอิหร่านที่เป็นภัยต่อการเดินเรืออย่างเสรีในช่องแคบฮอร์มุสการโจมตีล่าสุดมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจบลงแล้วและเตือนอิหร่านว่าจะเผชิญกับการโจมตีเพิ่มมากขึ้นหากยังไม่เลิกโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุสการประกาศของทรัมป์ทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า1ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์วันนี้พุ่งไปถึง 79.28 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้านรัสเซียสั่งห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีน้ำมันเพียงพอใช้ในประเทศหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานถูกยูเครนโจมตีหนักด้วยโดรนจนเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำมันและราคาพุ่งสูงนิธาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
3: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย เพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: นี่รถติดอย่างนี้นี่รู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่ามันเพลียบ้างไหมคะยิ่งถ้าในช่วงตรงนี้คนที่ดูฟุตบอลเนี่ยนะคะง่วงไหมหรือว่าคนที่ทำงานหนักนอนไม่พอถ้าอยากจะ

0: ความสดชื่นกระปี้กระเป๋าเนี่ยแนะนำเลยค่ะต้องนี่เลยค่ะพญานาคนะคะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคชวนมาล่าดาวที่ 7-Eleven ในทุกสาขาเลยนะคะเมื่อซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคค่ะขวดสีเงินซึ่งจะเป็นพลังกระชายดำหรือว่าพญานาคพร้อมนะคะขวดสีทองมีทางเช่าสกัดนะคะพร้อมทั้งลุยทุกกิจกรรมเพียงแค่ขวดละ15บาทค่ะแล้วก็ยังจะได้รับดาวออนเมมเบอร์ไปเลยนะคะ2ดวงใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปส่วนเลขใต้ฝาก็มีให้ลุ้นค่ะบอกว่าลุ้นหมื่นกันทุกเดือนนะคะคือต้องบอกว่าเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวของเครื่องดื่มที่จะได้รับประโยชน์จากสมุนไพรนะคะในรูปแบบซึ่งก็จะไม่มีในเรื่องของพวกแอลกอฮอล์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ดื่มง่ายนะคะแล้วก็เพิ่มความสดชื่นซาด้วยคาร์บอนเนสก็แนะนำเผื่อว่าใครที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วง่วงแล้วนะคะหรือว่าอยากจะหาความสดชื่นเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายเนี่ยนะคะเข้าไปได้เลยที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะเรียกว่าคุ้มค่ะจัดเต็มวันนี้จนถึงวันที่23กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะพญานาคซาสดชื่นที่ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะปั๊บๆนี่ผ่านมานี่9โมงกว่าแล้วนะ9นาฬิกา20นาทีนะคะย้ำเลยว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยตอนนี้เปิดการจราจรแล้วหรือยังตรงจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะตรงช่วงของแยกตัดกับถนนพัฒนาการนะคะแต่ถ้าดูแล้วน่าจะเปิดได้แล้วไหมคะเพราะว่าท้ายแถวดูจางลงนะคะดูสั้นลงนะคะดูสั้นลงจากเมื่อช่วงของชั่วโมงที่แล้วนะคะแต่โหเมื่อตอนตั้งแต่ช่วงเช้ามานี่ติดแน่นติดหนักมากนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าฝั่งของเส้นพัฒนาการพอข้ามจากตรงช่วงของแยกศรีพัฒน์เข้ามาตอนนี้จะมีท้ายแถวยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนเพชรบุรียังไม่ดีค่ะยังมีท้ายแถวนะคะยาวๆเข้ามานี่เลยค่ะตรงช่วงของแยกอโศกเพชรนะคะต้องเลยจากช่วงของแยกอโศกเพชรไปนะคะถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะสำหรับฝั่งของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันก็ต่างไปได้เรื่อยๆก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟตรงช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันนี้ยังดูรถมากรถนิ่งรถแน่นนะคะแล้วก็ยังมีผลกระทบกับฝั่งของเส้นทางทางด้านของรามคำแหงโอ้วันนี้วิกฤตหน้าหนักมากจริงๆเพราะว่าถึงณเวลานี้เนี่ยนะคะเส้นรามคำแหงยังอยู่ตรงแถวหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเลยค่ะในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ยังมีผลกระทบกับเส้นรามคำแหง24ที่จะออกมาในส่วนของเส้นทางหลักด้วยนะคะรถมากเนี่ยดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.นะคะรถนิ่งแล้วก็ตามไปแบบช้ามากๆสำหรับในฝั่งขาเข้านะคะของเส้นรามคำแหงเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสุขุมวิท71นะคะสุขุมวิท71อันนี้ก็ถ้าเข้ามาจากฝั่งของเส้นทางนะคะในฝั่งขาเข้าที่มุ่งหน้ามาตัดออกเส้นสุขุมวิทนะคะในช่วงเวลานี้ก็มาได้นะคะณเวลานี้มาได้แต่อาจจะดูรถเยอะหน่อยก็คือพอเข้ามานะคะจากทางด้านของเพชรบุรีข้ามสะพานนะคะตรงช่วงของสะพานคลองตันหรือว่าเลยจากปรีดีพนมยงค์46ไปก่อนนะถึงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมาติดกันอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงต้นซอยค่ะหน้าปากซอยที่จะมาออกตรงช่วงของเส้นสุขุมวิทอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟจราจรไหมคะนะคะแต่ถ้าดูจากในส่วนของเส้นทางแถวๆตรงช่วงของยะพะโหนงยะพะโหนงนะเวลานี้ตอนนี้ก็รถดูตามกันได้นะสำหรับฝั่งที่มาจากทางด้านของพระราม4นะคะพระราม4ในฝั่งขาออกมุ่งหน้ามาทางด้านของสุขุมวิทโออันนี้ก็จะมีท้ายแถวอยู่ในระดับนึงเลยนะคะก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวแต่ถ้าเอามาดูในซอยสุขุมวิท42ไม่ต่างกัน อันนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณไฟจราจรนะคะแต่อย่างเนี้ยอย่างซอยสุขุมวิท42ซึ่งจะเป็นซอยซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลี่ยงมาใช้ซอยนี้เพราะว่าไม่อยากไปติดตรงช่วงของแยกพหนงแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็ดูมีท้ายแถวพอเข้าไปจากเส้นพระราม4เนี่ยเข้าไปเจอท้ายแถวนะคะประมาณสักตรงช่วงของซอยแสงจันทร์เนี่ยจะเริ่มมีท้ายแถวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่จะใช้เส้นสุขุมวิทฝั่งขาออกจากพระราม4เนี่ยนะคะไม่ตอนนี้ก็คืออาจจะต้องเข้าไม่ต้องเข้าในซอย42นะเลยมานิดนึงโอ้ไม่นิดนะคะที่จะมีคอนโดอะค่ะนะคะเข้าซอยข้างคอนโดมาออกเส้นสุขุมแล้วก็ยูเทิร์นมาใช้เส้นสุขุมฝั่งขาออกอันนี้จะไปได้เลยว่านะคะอันนี้อัปเดตข้อมูลทางเส้นทางในด้านนี้ให้ส่วนเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะในฝั่งขาเข้าผ่านช่วงของแยกกล้วยน้ำไทยแยกเกษมระอันนี้ก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะในช่วงของรัชดาพระราม4นะเวลานี้ตอนนี้นะคะก็ดูมีรถซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันที่ติดสัญญาณไฟจราจรอยู่นะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะเนี่ยตอนนี้นะตอนช่วงของรัชดาพระราม4นี่กำลังได้ไฟเขียวนะคะก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกถนนตรงช่วงของแยกคลองเตยนะคะคือรถยังเต็มพื้นที่นะคะถ้าเราดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.ในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของพระราม4ในฝั่งขาเข้าจะต้องเลยจากตรงช่วงใต้ทางด่วนไปก่อนค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้ได้ยาวๆก็คือติดเฉพาะแค่ตามจังหวะสัญญาณไฟแต่พอนี้ถนนวิทยุที่จะออกมาฝั่งของเส้นพระราม4ท้ายแถวตอนนี้รถติดสัญญาณไฟแดงอยู่ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะคะรถนี้รถจะเยอะยาวผิดปกติเหมือนกันสำหรับฝั่งของถนนวิทยุนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยก3ย่านเลยแต่ก็คือติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะติดตามจังหวะสัญญาณไฟคือรถอ่ะดูน้อยลงถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อช่วงของชั่วโมงที่แล้วโอ้แต่ตรงช่วงของแยก3ย่านตรงช่วงนี้ดูรถเยอะเหมือนกันนะที่กำลังติดสัญญาณไฟจราจรอยู่นะคะก็เป็นอัปเดตในเรื่องของการเดินทางให้สะพานข้ามแม่น้ำต่างๆในช่วงเวลานี้ถ้าดูนะคะฝั่งของสะพานกรุงธนนะคะสะพานกรุงธนก็ดีขึ้นแต่ว่ายังมีท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงของแยกบางพลัดปกติมันต้องท้ายมันต้องสั้นกว่านี้ไหมคะแต่นี้ยังดูท้ายจะอยู่ในช่วงตรงแถวๆตรงแยกบางพลัดอยู่เลยแล้วก็ฝั่งของสะพานพระราม8ก็รถยังเต็มนะคะรถยังมากอยู่นะคะเช่นเดียวกับฝั่งของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะยังรถเยอะยังรถมากตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์ดูดีขึ้นมาหน่อยแยกอรุณอมรินทร์ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหรือว่าช่วงของชั่วโมงที่แล้วนะคะคือรถอะเยอะแต่คือใช้คำว่าถ้านานๆผ่านอาจจะรู้สึกว่ารถเยอะแต่ถ้าเราเห็นภาพอยู่ทุกๆวันจะรู้ว่าตอนนี้รถน้อยลงนะคะรถน้อยลงค่อนข้างที่จะมากทีเดียวนะนี่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของการจราจรให้อยู่นะคะก็ถือว่าโดยภาพรวมดูดีขึ้นข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาได้ก็จะต่างกันมาได้โดยตลอดฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ช่วงก่อนขึ้นสะพานนะคะช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานเชิงทางขึ้นสะพานนะคะคือท้ายอาจจะสั้นลงนะคะแต่ว่าจะมารถก็จะดูเต็มตรงช่วงที่จะขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงสะพานมาเข้ามาสาทรเหนือก็ใช้ได้ยาวๆเขาจะมาติดกันอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงของแยกวิทยุนะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม3ณเวลานี้ตอนนี้รถยังมากยังเต็มพื้นที่แต่ไม่ได้นิ่งก็คือยังตามกันมาได้โดยตลอดพอลงจากสะพานพระราม3มาอันนี้จะใช้ความเร็วกันได้บ้างนะคะแต่ว่าท้ายแถวช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานพระราม3นะคะจะอยู่ตรงช่วงของรัชดาตลาดครัวค่ะนะคะก็ยังท้ายแถวยาวแต่ไม่ได้นิ่งไงก็คือจะตามกันมาได้โดยตลอดถ้าเปรียบเทียบกันกับสะพานกรุงเทพสะพานกรุงเทพดีกว่าแต่ว่าในส่วนของเส้นเจริญนครเจริญนครที่จะมาออกทางด้านของพระราม3ในฝั่งขาออกตรงจุดนี้นี่จะมีรถค่อนข้าง ที่จะมีท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวนะคะณเวลานี้ยังยาวอยู่นะฝั่งทางด้านนี้เจริญราษฎร์อย่างเงี้ยนะคะรถยังเต็มพื้นที่ราชบูรณะราชบูรณะก็ยังมีรถเยอะนะคะราชบูรณะต้องดูโซนแถวทางด้านนี้นี่ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่รถเนี่ยจะเยอะมากอย่างเมื่อวานทางด้านของถนนประชาอุทิศฝั่งทนใช่ไหมที่มีคุณผู้ฟังบอกมาว่าเข้ามาปุ๊บเจอติดปั๊บท้ายแถวนะคะแต่วันนี้ดูดีกว่าเมื่อวานถ้าเปรียบเทียบกันนะคะกับในช่วงเวลาเดียวกันวันนี้ดูดีกว่าแต่รถยังเต็มพื้นที่แต่ว่าท้ายอ่ะสั้นกว่าเมื่อวานถ้าเปรียบเทียบในเวลาเดียวกันตอนนี้ท้ายอยู่ประมาณซักซอยประชาอุทิศ24นะคะยังยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงช่วงของที่จะออกทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ก็คือยังท้ายแถวยาวนะคะรถยังเต็มพื้นที่เหมือนกันแต่ท้ายสั้นกว่าเมื่อวานนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่รถจะติดมากๆนะคะที่มีคุณผู้ฟังก็จะแจ้งให้ทราบกันมาเป็นตลอดระยะเลยวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะในช่วงนี้ก็ตั้งแต่ตรงช่วงของสะพานพลหนึ่งค่ะนะคะก็ยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงของทางลงถนนพระราม3นะคะคือจะต้องเลยจากตรงช่วงของพระราม3 60ไปนะคะถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วก็จะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของ5แยกนรนองนะคะถ้าว่าใครใช้เส้นไปทางด้านของรัชดาภิเษกก็ยาวๆไปถึงตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมแยกอโศกสุขุมวิทอ่ะฝั่งของรัชดาเนี่ยท้ายเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะยังอยู่ตรงหน้าสวนเบญจกิตินะคะยังอยู่ตรงหน้าสวนเบญจกิติแต่ถ้าหากว่าใช้ทางด้านของสะพานพระราม3ทางด้านของถนนพระราม3นะคะแล้วก็มาใช้ให้แยกนรนองแล้วก็เบี่ยงมาใช้เส้นสุนทรโกษาเพื่อที่จะเข้าเส้นพระราม4โอ้เมื่อสักครู่เนี้ยบอกว่าพระราม4อ่ะรถยังเต็มใช่ไหมคะตอนเนี้ยเต็มมากขึ้นกว่าเดิมท้ายเนี่ยมาชนกับตรงช่วงของแยกคลองเตย3แยกคลองเตยแล้วมันก็จะมีผลกับฝั่งของเส้นสุนทรโกษาด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบกันละกันสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าของพระราม4นะคะคือจะต้องผ่านตรงช่วงของใต้ทางด่วนไปก่อนนะคะถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นแต่มันเหมือนกับตะเกียตอนได้ที่บอกใช่ไหมอันนี้ก็ดูจากในกล้อง CCTV ก็ยังดูโอเคมันดูท้ายไม่ได้ยาวแต่ตอนนี้มันท้ายมันยาวมากขึ้นมีอะไรมาทำให้ถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านี่ชะงักหรือเปล่าคะเนี่ยตรงแถวช่วงของใต้ทางด่วนนะคะใครผ่านแล้วมีอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมไม่ได้เพิ่มเติมมาชวนทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะของทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับทางจสร้อยนะคะซึ่งจัดทำโครงการนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ทำอย่างไรให้คนที่ใช้ถนนนะคะมาช่วยกันในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุมีวินัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้เพราะว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีรางวัลให้บอกค่ะทำดีต้องมีรางวัลต้องชมนะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนค่ะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% คือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3อันนี้คือเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษที่นอกเหนือมาจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็จะมีทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ถ้าเป็นประกันภัยประเภท1ค่ะรถที่สามารถทำประกันภัยประเภทนี้ได้จะต้องมีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็สามารถผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนนอกเหนือจากจะได้รับเงินกองทุนคืนแล้วยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมค่ะสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะ02 150 0888 02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ในส่วนของประกันภัยประเภท3คือถ้าว่าคุณทำประกันภัยประเภท1ไม่ได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็นอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษสามารถผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888ค่ะ02-150-0888นะคะนี่ก็มาชวนทำประกันภัยรถยนต์กันนะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะมาเพิ่มเติมกันได้ค่ะในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ไปที่สายของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะรัฐมนตรีช่วยพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์เพราะว่าเมื่อคืนนี้ลงพื้นที่นะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วตรงจุดที่มีน้ำท่วมในอุโมงค์นะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านรัฐมนตรีช่วยครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนนี้ตอนที่ลงพื้นที่ค่ะสภาพเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับตอนแรกได้รับแจ้งว่ามีน้ำรั่วในใต้ตรงอุโมงค์ครับตรงวงเวียนใหญ่ครับรถไฟฟ้าพอเข้าไปดูเนี่ยก็ไปสอบถามทางผู้ว่ารฟม.เนี่ยก็ได้รับแจ้งว่ามันมีน้ำเนี่ยซึมมาจากข้างใต้อุโมงค์ครับผม
0: อ๋อมาจากข้างใต้อุโมงค์เหรอคะ
1: มันจะทางอุโมงค์เนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีน้ำซึมอยู่ตรงประมาณพื้นนะตรงบริเวณแถวๆพื้นที่แถวๆใกล้ๆทางใกล้ๆทางรางเนี่ยครับม
0: ัน
1: มีน้ำซึมลงทางใต้ครับผมครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือทางบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยชื่อยูนิคเนี่ยก
0: ็
1: กำลังเหมือนอุดรูรั่วอยู่ครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่เขาก็ซีนมันก็มีการซีนยางไว้หรือว่าซีนกันรั่วไว้แต่ว่ามันน้ำมันซึมเข้าไปข้างใน
0: ค่ะคือเท่ากับว่าณเวลานี้ตอนนี้มันยังมีน้ำซึมเข้ามาอย่างตลอดต่อเนื่องหรอคะท่านมนตรีคะ
1: ตอนนี้ได้รับแจ้งว่าไม่ซึมแล้วครับ
0: คือ
1: แต่ว่าการที่จะถ่ายน้ำออกเนี่ยมันก็มีมันก็มีประเด็นเรื่องแรงดันด้วย
0: ค
1: ือถ้าฝั่งนึงเนี่ยมันน้ำเยอะอีกฝั่งนึงมันน้ำน้อยเนี่ยแรงดันมันก็จะสูงขึ้นคือเขาก็ต้องค่อยๆบาลานซ์มาเหมือนก็ค่อยๆว่ามันคือถ้าจะเอาจะเรียกว่าอะไรนะปั๊มน้ำออกไปเนี่ยก็ต้องรอให้ต้องเอาออกทั้งสองฝั่งด้วยครับก็ตอนนี้เขากำลังประเมินอยู่ครับ
0: พื้นที
1: ่แต่ว่าทราบว่าตอนนี้น้ำที่ซึมแบบยังไม่ซึมเพิ่มครับ
0: ก็คือยังอยู่ในระดับเดิมใช่ไหมคะยัง
1: คร
0: ับแล้วก็ถ้าฟังเนี่ยเรียกว่าการทำงานเนี่ยมันต้องมีความระมัดระวังกันสูงมากคือเขาบอกไหมถ้ามันไม่มีความสมดุลมันไม่ยังมันจะมีผลอะไรยังไงเกิดขึ้นได้บ้างอะคะท่านมนตรีคะ
1: คือตรงบริเวณพื้นที่ตรงอุโมงค์เนี่ยมันที่มีความเสี่ยงที่สุดก็คือตึกอาคารศรีนครเดิมครับตอนนี้เป็นอาคารร้างอยู
0: ่ค่ะ
1: คือเมื่อคืนที่ผมเข้าไปเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่ามันดินเรียกว่าอะไรนะถนนตรงนั้นอ่ะมันลดตัวลงไปประมาณนิดนึงฮะ
0: เท่าไหร่นะคะ
1: ครับผมประมาณ10เซน
0: ตอ
1: นเมื่อคืนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าตัวอาคารเองเนี่ยก็ได้ติดเซ็นเซอร์ไว
0: ้อ๋อค่ะ
1: ครับเซ็นเซอร์ไว้ถ้ามันมีการเคลื่อนตัวหรือว่ามีอะไรเนี่ยก็จะทราบทันทีแต่ตอนนี้อาคารก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ขยับอะไรครับผม
0: แต่ว่าคือจุดนี้เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุด
1: จุดที่มีความเสี่ยงที่สุดครับ
0: มีความเสี่ยงที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆภายในอุโมงค์นี้มันคงดูแล้วไม่มีความกังวลตรงไหนอะไรยังไงไหมคะ
1: ถ้าเปรียบเทียบกับทางเคสของโรงพยาบาลวชิระก็คือตัวอุโมงค์เนี่ยมันคนละแบบกันเลยครับ
0: คือ
1: ของทางโรงพยาบาลวชิระเนี่ยคือไอ้ด้านบนเนี่ยมันจะซุดจากด้านบนลงมาน้ำมันจะอยู่ในด้านบนแล้วซุดลงไปแต่ว่าเนี่ยน้ำมันซึม
0: จากข้างใต
1: ้มันจะคนละเคสกันครับ
0: ค่ะอันนี้คือมันอยู่ภายในอุโมงค์ของทางรถไฟทางรางรถไฟใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับยังมันอยู่ทางอุโมงค์มันแล้วก็มันอยู่ทางใต้ทีนึง
0: ใต้
1: น้ำมันซึมขึ้นมา
0: คร
1: ับผม
0: โหนี่งานยากไหมคะท่านมนตรี คือถ้าที่เขาจากการที่เขาวิเคราะห์ประเมินให้เนี่ยค่ะในเรื่องของสถานการณ์การดำเนินการหลังจากนี้เนี่ย
1: ไม่ยากครับไม่ยากอันนี้มันไม่ได้เหมือนกับรอบที่แล้วเพราะรอบที่แล้วเนี่ยที่เกิดที่โรงพยาบาลวชิระเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนมีท่อประปาท่อแตกแล้วมันก็ทำให้น้ำเนี่ยมันซ้อดินไปเรื่อยๆแต่ไอ้เคสนี้มันเหมือนกับน้ำซึมขึ้นใต้ครับแล้วก็เคสนี้มันเหมือนกับอุโมงค์เนี่ยก็เหมือนกับสร้างตรงส่วนตรงที่มีตรงที่น้ำซึมเนี่ยมันเหมือนอุโมงค์นะสร้างเสร็จหมดแล้วพอสร้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยความแข็งแรงอะไรเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่ครับก็คือน่าจะปลอดภัยฮะ
0: น่าจะปลอดภัยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการก่อสร้างต่างๆเขาก็ต้องมีการประเมินแล้วว่าต้องดูพื้นที่แล้วว่ามันต้องไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นได้มันเป็นเพราะอะไรยังไงคะเขาได้บอกไหมคะว่ามันทำให้ถึงได้เกิดการซึมของน้ำเข้ามาได้เนี่ยค่ะท่านมนตรี
1: ก็ทางผู้รับเหมากับทางรฟม.ครับก็ได้แจ้งว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่ามีอาจจะมีจุดที่ซึมหรือว่าอะไรที่มันยังไม่เรียบร้อยครับ
0: ค่ะ
1: มันก็เลยทำให้น้ำมันออกมันก็เลยซึมเข้าไปในอุโมงค์ครับ
0: คือเอาไปว่าถ้าเราอีกมองอีกมุมนึงอย่างน้อยมันเกิดปัญหาขึ้นก่อนที่จะมีการเปิดใช้จะได้รู้วิธีการในการว่าตรงจุดไหนที่มีปัญหาก็ได้จัดการนะฮะคือตอนนี้พอเห็นคนเห็นเนี่ยตื่นมาตอนเช้านี่กำลังรู้สึกว่าโอ๊ยมันจะเป็นเหมือนกับตรงโรงพยาบาลวชิระหรือเปล่า
1: อ๋อเมื่อวานเนี่ยท่านนายกแล้วก็ท่านนายกอนุทินแล้วก็ท่านเมื่อคืนท่านรองนายกพิพัฒน์แล้วก็ทางรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีช่วยคมนาคมทั้ง3ท่านแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยมาก็มีความกังวลครับตอนแรกก็กลัวว่าจะเป็นแถวโรงพยาบาลวชิระครับก็เราก็ทางปภ.ก็เข้ามาเหมือนกันเพราะว่าก็กลัวว่าอาคารที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือกลัวว่ามันจะถล่มลงมาหรือว่าทรุดลงมาแล้วหนักแต่ว่าพอมาดูแล้วก็มาฟังจากผู้รับเหมาแล้วก็มาประเมินแล้วเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: คือ
1: เราจะมอนิเตอร์ตลอดว่าไออาหารเนี้ยมันมีเริ่มเอียงหรือว่ามันมีซุดตัวลงเนี่ยเราติดเซ็นเซอร์ไว้ที่ตัวอาหารถ้ามันเกิดมีอะไรสัญญาณขึ้นมาเนี่ยทางปภ.แล้วก็ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองและทางกระทรวงคมนาคมจะร่วมกันอพยพประชาชนโดยด่วนเลยครับ
0: อ๋อแต่ว่าตรงนั้นเป็นอาคารร้างไม่มีคนพักอาศัยใช่ไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
1: ครับผม
0: แต่อาคาร
1: แล้วก็ประเด็นคือมันอาคารข้างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับแยก
0: กัน
1: ไม่ได้ติดกัน
0: ค่ะแล้วเขาได้สำรวจอย่างพวกถนนอะไรที่อยู่ในบริเวณพื้นทางข้างเคียงตรงนี้มันมีการสำรวจมีการดูแนวโน้มว่ามันมีผลกระทบหรือมันปลอดภัยอะไรยังไงแค่ไหนคะ
1: อ๋อรอบๆก็ไม่มีการซุดตัวอะไรครับรอบๆครับผมปลอดภัยฮะ
0: ไอ้ตรงจุด
1: ให้ระวังแค่ประมาณโซนตรงนั้นที่มีปัญหาอย่างเดียวครับผม
0: ค่ะค่ะมันลึกลงไปเท่าไหร่อะคะตรงนี้จากพื้นถนนด้านบน
1: ไอ้ตัวไอ้ความลึกเท่าไหร่เนี่ยผมว่าไม่มั่นใจเหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะเยอะพอสมควรครับ
0: ไม่เป็นไรประเด็นตอนนี้ก็คือให้ความมั่นใจกับคนที่ต้องใช้เส้นทางหรือว่าคนที่อยู่ในละแวกแถวนั้นว่าโอเคมันอยู่ในจุดที่เราณเวลานี้ตอนนี้คือควบคุมได
1: ้ตอนนี้ควบคุมได้อยู่ครับแล้วก็เราได้ติดเซ็นเซอร์ไว้แล้วครับถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ผิดปกตินิดนึงเนี่ยเราจะมีการแจ้งเตือนแล้วก็เราจะรีบอพยพโดยด่วนครับ
0: ค่ะท่านรัฐมนตรีแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขายังไม่สามารถที่จะบอกได้ใช่ไหมว่าจะทำให้ระดับน้ำมันลดลงหรืออะไรยังไงได้เมื่อไหร่อะค่ะ
1: อ๋อระดับน้ำตอนนี้มันไม่เพิ่มขึ้นครับแต่ว่าลดลงเนี่ยก็คือเดี๋ยวปั๊มน้ำก็เดี๋ยวถ้ามันอุดรูรั่วอะไรอุดที่มันน้ำที่มันจะเข้าได้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูถ้าทางปั๊มน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วเวลาเราถ้าเราจะเอาน้ำออกเนี่ยมันต้องให้มันต้องเหมือนปั๊มน้ำทั้งสองถังด้วยครับทั้งข้างในข้างนอกก็น่าจะค่อยๆทำมาครับผม
0: อ๋อมันแค่จุดนี้จุดเดียวใช่ไหมคะจุดอื่นๆนี่เขาสามารถตรวจสำรวจได้เหมือนกัน
1: ยังไม่ครบครับ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวคงได้รบกวนถ้าเกิดว่ามันมีอะไรความคืบหน้าหลังจากนี้นะคะท่านมนตรี
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณแม่นะคะท่านมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะรัฐมนตรีพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์คืออย่างที่ทางท่านมนตรีบอกคือลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะทั้งรัฐมนตรีว่าการแล้วก็รัฐมนตรีช่วยคือไปกันครบเลยแล้วก็ยังมีท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะที่ลงพื้นที่แล้วก็ลงไปถึงทางด้านของผู้ว่านะคะผู้ว่าของทางการไฟฟ้าการขนส่งรฟม.เนี่ยนะคะก็ได้ วมลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันซึ่งทางอฟม.เองนะคะก็มีอัปเดตเพิ่มเติมมาให้ว่าในเรื่องของการเข้าตรวจสอบกรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย้ำชัดว่าไม่พบการซุดตัวของอุโมงค์หรือว่าอาคารใกล้เคียงพร้อมทั้งมอนิเตอร์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องก็อย่างที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจากเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินมีความลึกประมาณ30เมตรค่ะจากผิวถนนบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นะคะในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาปูนด้านบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวขนองนะคะเมื่อวันที่8กรกฎาคมทางการรถไฟขนส่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ก็มีฝากชี้แจงเรื่องนี้มาเหมือนกันนะคะบอกว่าจากกรณีดังกล่าวสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน้ำรั่วซึมจากบริเวณรอยต่อของบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดโดยผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญาที่4อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำควบคู่กับการควบคุมปริมาณน้ำที่รั่วซึมบริเวณดังกล่าวตามหลักวิศวกรรมอย่างใกล้ชิดซึ่งในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะควบคุมปริมาณการรั่วซึมของน้ำได้จึงไม่มีผลกระทบต่อการซุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงซึ่งทางรฟม.ก็ได้มีการกำชับให้ที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างนะคะแล้วก็ผู้รับจ้างนะคะในส่วนของสัญญาสีม่วงใต้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าก็คือให้มีการกำชับนะคะในเรื่องของการดูแลเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะเป็นอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอเห็นนะคะก็จะต้องมีความรู้สึกกังวลที่เห็นนี่ก็ยังกังวลว่าจะเป็นเหมือนกับตรงช่วงของหน้าโรงพยาบาลวชิระไหมก็อย่างที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ในวันนี้นี่ช่วงประมาณสัก10 นาฬิกากว่าทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์จะเดินทางเข้าสารวาการกทม.นะคะคือหลังจากที่ทางกกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทางด้านของผู้ว่านี่ก็จะเดินทางนะคะเข้าไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร1เสาชิงช้าแล้วก็จะมีการเปิดตัวนะคะในส่วนของทีมงานผู้บริหารชุดใหม่นะคะทั้งรองผู้ว่าที่ปรึกษาแล้วก็โฆษกกทม.นะคะแล้วก็มีการแถลงนโยบายเร่งด่วนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันอีกมุมนึงจริงๆเวลาที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ต้องเห็นนะคะในส่วนของทางด้านของผู้ว่าอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็คงได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ติดตามไลฟ์ของทางผู้ว่ากันนะคะมาอีกเรื่องนึงวันนี้จริงๆแล้วมีเรื่องให้ติดตามกันหลายเรื่องเลยนะคะอย่างในส่วนของทางศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ก็จะมีการชี้ชะตาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านด้วยนะคะเรียกว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะที่ต้องมีการติดตามนะคะทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีฝ่ายค้านยื่นคำร้องว่าพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะคะเดี๋ยวติดตามนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะอัปเดตเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวกำลังจะพยายามสอบถามให้นะที่มีการทำงานกันตรงช่วงของแยกสีพัดแล้วปรากฏว่ามีการคืนพื้นที่ล่าช้ามีหลายคนที่ตั้งคำถามนะคะผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio ปรับไหมนะคะเวลาที่เขาคืนพื้นที่ให้ช้าเนี่ยนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่เรียกว่าได้รับผลกระทบหนักมากสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยนะคะที่เขามีการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันนะคะก็มีการตั้งคำถามในประเด็นนี้มาด้วยนะคะเพราะว่ามันเสียไป2 ช่องจราจรและเป็นคอขวดแคบๆเลยนะคะแล้วก็มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรอย่างกรณีของการก่อสร้างเนี่ยมีคุณผู้ฟังเขาตั้งคำผู้ติดตามนะคะมีการตั้งคำถามว่าเหตุล่าช้าแบบนี้มีมาตรการปรับผู้รับเหมาอย่างไรหรือไม่นะคะแล้วหน่วยงานที่กำกับมาช่วยดูแลนะคะที่จะลดผลกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างไรนะคะนี่เป็นประเด็นที่มีคนตั้งคำถามไว้เดี๋ยวพยายามจะหาคำตอบมาแต่ที่แน่ๆนะคะโดยปกติแล้วก็ต้องมีการปรับในส่วนของทางด้านของกฎหมายจราจรนะแต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอแล้วกันเพื่อจะได้คำตอบจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ในส่วนของการจราจรกันในช่วงเวลานี้นะคะก็เห็นบอกเมื่อคืนโอ้นี่ก็มีอุบัติเหตุซึ่งตอนช่วงมาสัก1 นาฬิกานะเมื่อคืนนี้เป็นอุบัติเหตุกลางสะพานภูมิพล2นะคะเป็นรถค่ะรถเก๋งรถนั่งส่วนบุคคลไปชนท้ายรถบรรทุกเทรลเลอร์แล้วพลิกตะแคงมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1 คนแต่ตอนนี้ก็คือทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือโอ้อันนี้รถแรงด้วยนะรถหนักนะคะเป็นอันนี้มันน่าจะเป็นลักษณะของรถมันก็เป็นพวก SUV อะไรประมาณนั้นไหมคะนะคะแล้วสภาพของรถเนี่ยนะคะคือขนาดยี่ห้อนี้เนี่ยยังสภาพเสียหายแบบหนักมากขนาดนี้เลยอะแปลว่าเป็นการชนที่ชนแรงมากนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันถ้าดูจากในรูปนี่ดูรูปได้นะทาง Facebook แล้วก็ทาง X ของทาง JS Soy Radio นะคะว่าสภาพรถนี่คือเสียหายหนักนะคะก็เป็นอุบัติเหตุมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นอุทาหรณ์เลยนะเวลาที่เราเห็นพวกรูปของอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะเห็นภาพของความสูญเสียหรือว่าคือไม่อาจจะบางคนเนี่ยปลอดภัยตัวเองไม่เป็นอะไรแต่ความสูญเสียของทรัพย์สินนะคะหรือว่าบางจุดเดียวคือรุนแรงนะคะถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือว่าแม้แต่ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นเรื่องของอุบัติเหตุมันก็ช่วยยั้งช่วยเตือนสติเราไว้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆเนี่ยนะคะบนท้องถนนมีแจ้งของคุณเอกคุณเอกเนี่ยใช้เส้นรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกค่ะบอกว่า ตรงช่วงคลอง3มีเจ้าหน้าที่นะคะกำลังทำงานนะคะคือเหมือนกับเป็นการประดับไฟตกแต่งไฟส่องสว่างตรงเกาะกลางถนนแนวความยาวเนี่ยประมาณ500เมตรแล้วก็จะมีการทำงานพวกอุปกรณ์ทางเจ้าหน้าที่ต่างๆจะอยู่ในช่องทางขวานะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันมีผลกระทบทำให้รถชะลอให้บอกว่าท้ายสะสมถึงประมาณสักคลอง2แล้วนะคะก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกค่ะส่วนทางหลวงหมายเลข315ถนนสุขประยูนจะเป็นในช่วงของพื้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีรถบรรทุกค่ะชนกับรถจักรยานยนต์จุดนี้รุนแรงเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย1คนนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของพันตำรวจโทชินวัตรเรืองอารามรองผู้กับจราจรสัตวประเวศท่านรองผู้กับคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ท่านรองผู้กับมีหลายคนถามเลยกรณีของการคืนพื้นที่ราชานี้จับปรับอะไรยังไงไหมคะตรงช่วงของแยกพัฒนาการ
1: ตรงนี้เป็นนโยบายของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอยู่แล้วครับว่าในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยทางกรมบัญชาการตำรวจนครบาลก็จะอนุญาตในส่วนของช่วงกลางคืนก็คือ4ทุ่
0: ม
1: แล้วก็ต้องคืนพื้นผิวให้แล้วเสร็จที่ตามกำหนดก็คือตีสี
0: ่
1: แต่ว่าก็คือก็แล้วก็คือตีห้านั่นแหละครับก็ว่ากันแต่ว่าพอดีของในส่วนของสมรภูมิเนี่ยในโครงการได้เป็นโครงการนำสายไฟลงดินซึ่งที่ผ่านมาก็มีการทำปกติอยู่แล้วครับทุกคืนเขาจะมีการขออนุญาตอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือเมื่อคืนอาจจะติดปัญหาในเรื่องของมีช่วงฝนตกทำให้เขาแล้วก็งานเป็นงานเหมือนกับเอาสายเป็นท่อร้อยสายไฟลงดินก็เป็นงานยากนิดนึงครับก็เลยทำให้ไม่สามก็เลยผิดก็เลยแผนการที่วางไว้ก็เลยคาดเคลื่อนไปครับแต่ว่าพอช่วงเช้าทางเราก็เขาก็พยายามเต็มที่ครับทางท่านผู้รับเหมาครับทางตำรวจก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการจราจรแล้วก
0: ็
1: กดสัญญาณไฟให้มันดีที่สุดเพราะว่าปกติก็พอสมควรอยู่แล้วครับ
0: คือปกติก็ติดหนักอยู่แล้วใช่ไหมคะเส้นนี้ท่านรอง
1: ครับแต่ว่าที่ปกติที่ผ่านมานะครับก็คือโครงการนี้มันทำกันมานานแล้วก
0: ็
1: คืออาจถ้าพูดก็อาจจะเป็นก็อาจจะผิดพลาดจากในเรื่องของการประเมินในเรื่องของการฝนตกเมื่อคืนเนี่ยเพราะเมื่อคืนก็ฝนตกหนักในช่วงของช่วงที่การก่อสร้างครับทำให้อาจจะมีปัญหาเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีปัญหาจุดนี้ประมาณอย่างเงี้ยครับ
0: คือไม่นานขนาดนี้
1: ป
0: ี
1: ก
0: ่
1: อน
0: คือไม่นานขนาดนี้
1: เคยมีเป็นถนนซุดใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือทางผู้รับจ้างกับตำรวจจราจรจะมีการประสานงานทุกวันการคือการขออนุญาตเข้าพื้นที่อยู่แต่เราก็จะมีการหาเรื่องร่วมกันอยู่ตลอดแต่ว่ามันคืออาจจะเป็นเขาก็คงเป็นอุบัติเหตุของเขาด้วยส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะปิดจ็อบได้ตามแผนที่กำหนดกันไว้อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อย่างนี้ต้องปรับไหมคะ
1: ครับเมื่อเช้าก็มีการให้เปรียบเทียบปรับที่ตอนน้องก็คือมีเขาจะมีวิศวกรควบคุมงานนะครับก็เอาตัวผู้ควบคุมงานครับไปดำเนินคดีครับที่ตอนน้องครับ
0: ดำเนินคดีเลยอะคะคือไม่ใช่แค่ปรับ
1: คือการดำเนินคดีเนี่ยคือการก็คือการเปรียบเทียบปรับการดำเนินคดีไม่ใช่ว่าเอาไปส่งฟ้องศาลติดคุกอะไรอย่างนี้ครับก็คือต้องดูตามข้อหาที่ทำและนี่ก็คือเป็นการครับก็คือเป็นการกระทำการในทางโดยไม่รับอนุญาตเพราะเราอนุญาตถึงแค่ช่วงนี้แต่ว่าพอเกินกำหนดมาก็จะเป็นข้อหาอันนี้ไปแต่ว่าจุดประสงค์หลักจริงเราก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของไอ้นี่ครับก็คืออยากจะให้เขาสามารถทำให้ได้ตามแผนของเขาประมาณน
0: ี้ว่าโครงการเนี้ยมัน
1: อีกหลายปี
0: ใช่ครับแต่ต้องไม่ส่ง
1: คือก็อยากให้เขาเรียนทำให้เสร็จให้เร็วอะไรเงี้ยพอด้วยความว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหน้าฝนก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้ก็วันนี้กลับไปก็ต้องมีการมากำชับกันอะไรเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าถ้าประเมินแล้วจะมีปัญหาไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการปรับแผนในแต่ละวันนะครับ
0: เข้าใจเลยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นคนที่ฟังอยู่จะได้เข้าใจจะได้รู้ว่าไอ้เจ้าหน้าที่มีการดำเนินการนะไม่ใช่ว่าปล่อยเฉยๆหรือว่าอะไรต่างๆก็มีการดำเนินการ
1: ปกติแล้วปกตินี่แผนคือแล้วจุดเนี้ยไม่ใช่เพิ่งมาทำวันนี้เขาทำกันมาเป็นโหหลายปีแล้วครับ 3-4 ปีก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าก็อย่างเมื่อคืนเนี้ยก็คือดูแล้วก็ในของที่ท่านที่หมวดจราจรก็อยากให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งผู้คนเชื่อหนูแล้วเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็ส่วนผู้รับเหมาเนี่ยถ้ามันจะมีกรณีที่แบบถ้าเขาแบบเหมือนเล่อเองหรือแบบคุณวางแผนไม่ดีอย่างเงี้ยเราอย่างเงี้ยเราอาจจะเปรียบเทียบปรับในอัดสูงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่ากันตามส่วนไปแต่พอเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยเราก็เข้าใจเพราะอย่างตู้จราจรผมเนี่ยก็โดนฟ้าผ่าเหมือนกันไฟก็เสียก็ต้อง ให้ทางคสช.มาซ่อมให้เร่งด่วนมันก็มีประเด็นมีและมีเหตุแทรกแซงอยู่ครับแต่ว่าก็ต้องขออภัยที่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางนะว่าอาจจะเกิดความไม่สะดวกนิดนึง
0: ขอบคุณมากเลยนะคะท่านรองเดี๋ยวท่านรองเดี๋ยวมาคุยกันหลังเดี๋ยวมาคุยกันหลังจากนี้เพราะนี่ต้องเข้าข่าวแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเดี๋ยววางสายท่านรองก่อนแล้วก็ติดต่อกันหลังจากนี้ช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการยืนยันปมยุบกรมน.ไม่ต้องเคลียร์ใจกับนายวันนอชี้คิดต่างกันได้ในการทำงานพร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างทั่วกรุงรับมือฤดูฝนหลังเกิดน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวิล
4: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
5: วฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรียอมรับใจไม่ดีหลังเกิดเหตุน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้วงเวียนใหญ่ย้ำไม่กระทบโครงสร้างพร้อมสั่งเร่งตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างทั่วกรุงรับมือฤดูฝนและเตรียมหารือผู้ว่ากทม.เพื่อบูรณาการการทำงานคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการพบรอยรั่วน้ำซึมในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาโดยยอมรับว่าเพียงทราบข่าวก็รู้สึกกังวลแต่ชื่นชมทุกหน่วยงานที่เข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทั้งกระทรวงคมนาคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทีมวิศวกรโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงรอยซึมของน้ำบริเวณบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบทางวิศวกรรมแตกต่างจากเหตุโครงสร้างทรุดบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลพร้อมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์โดยเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำออกและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งจนถึงเช้าวันนี้ยังไม่พบความผิดปกติอีกทั้งการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ยืนยันว่ามีมาตรการรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉินจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายแรงโดยนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามสัญญาหากก่อสร้างล่าช้าหรือผิดเงื่อนไขก็ต้องถูกปรับตามระเบียบโดยจะไม่กระทบงบประมาณของภาครัฐนอกจากนี้ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่ก่อสร้างทั่วกรุงเทพมหานครตรวจสอบทั้งสภาพธรณีวิทยาระบบระบายน้ำและจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบในช่วงฤดูฝนพร้อมระบุว่าหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วจะเชิญนายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้าหารือเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ซึ่งก่อนขึ้นเครื่องนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปทักทายและสวัสดีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสโดยนายวันมูฮัมหมัดนอเดินทางร่วมคณะไปด้วยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าได้มีการพูดคุยเคลียร์ใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอกรณีให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือไม่เรื่องนี้นายกระบุไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนมีความคิดเห็นทุกอย่างได้หมดซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอก็มาร่วมคณะไปด้วยกันทุกคนพบกันเป็นปกติทำงานอย่าไปคิดอะไรมากคิดแตกต่างกันได้หากนโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นแต่เมื่อถูกซักถามประเด็นดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวไปคุยกันบนเครื่องซึ่งวันนี้ทางพลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัฒน์เสนาธิการทหารบกก็เดินทางไปด้วยซึ่งจะมีการพูดคุยกันคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์เป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: มีคำแนะนำให้ประชาชนยึดหลักปิดล้างเลี่ยงหยุดเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ได้แก่ปิดคือปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจามต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกทุกครั้งหากเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ควรใส่หน้ากากอนามัย2ล้างคือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของเช่นกลอนประตูลูกบิดราวบันไดราวบนรถโดยสาร3เลี่ยงคือหลีกเลี่ยงการคุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือสถานที่แออัดที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมากและ4คือหยุดไปโรงเรียนหยุดไปทำงานหยุดกิจกรรมแม้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ตามควรหยุดพักผ่อนที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่เป็นโรคอ้วนเป็นต้นควรให้การดูแลเป็นพิเศษหากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะอาจหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดบวมหายใจลำบากและอาจทำให้เสียชีวิตได้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: เพื่อนมาช่วยทำนะเพื่อนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเ ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

ในช่วงนี้นะคะ 10:15 น.ค่ะทางด้านของรฟม.นะคะแจ้งขยายเวลาในการปิดเปลี่ยนการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางค่ะตรงช่วงของธนาคารออมสินสาขาสำนักราชดำเนินนะคะตรงนี้เป็นการดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคแล้วก็งานก่อสร้างกำแพงกันดินอาคารป่องระบายอากาศที่2ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีการปิดเบี่ยงไปกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะตรงนี้เป็นการปิดเบี่ยงการจราจรตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งก็จะมีการปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้านะคะแล้วก็มีการปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงค่ะมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้าแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงนะคะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ4ช่องจราจรค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ทั้งทาง Facebook นะคะทาง Facebook ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ดูได้เพราะว่าเขาจะมีการอัปเดตให้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในส่วนของโครงการของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะก็จะเห็นนะแต่ละจุดแต่ละความคืบหน้าต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงจุดที่มีการแจ้งการปิดเบี่ยงนะคะในเรื่องของการจราจรด้วยนี่พูดถึงในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนี่เดี๋ยวเส้นถนนเพชรบุรีเดี๋ยวดูให้ระหว่างที่รอท่านรองผู้กับสน.ประเวศไม่แน่ใจว่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งไหมนะคะกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราคุยกันนี้ยังค้างกันอยู่นะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะในช่วงเวลานี้นะคะรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งของเส้นถนนราชปารภนะคะใครจะเข้าไปก็ต้องบอกไว้เลยว่าเผื่อเวลาเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้รถแน่นนะคะโดยเฉพาะฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนราชปารภค่ะที่มาจากดินแดงนะคะดูแน่นมากเลยนะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะแต่ว่าตรงช่วงแถวๆตลาดประตูน้ำนะคะตรงช่วงสะพานลอยใกล้แยกราชปารภถนนราชปารภฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกหมอเหลงทางฝั่งทางด้านนี้นะคะคือวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานดูดีกว่าเมื่อวานโอ้โหติดพันต่อเนื่องมาถึงทางด้านของถนนราชดำริเลยแต่วันนี้ดูดีกว่าเมื่อวานนะคะดูดีกว่าแต่ว่าวันนี้คนจะมาใช้เส้นพญาไทกันเยอะมากคือตั้งแต่ที่มีเรื่องของแนวก่อสร้างฝั่งของถนนราชปารภหรือว่าฝั่งของถนนเพชรบุรีนะคะเพราะนั้นคนจะเลี่ยงจากเส้นราชปารภเนี่ยค่ะมาเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ใช้พญาไทเพื่อจะมาทางด้านของถนนเพชรบุรีกันเพิ่มมากขึ้นอย่างเมื่อวานที่มีโอกาสได้ให้สอบถามนะคะทางด้านของสารวัตรในพื้นที่ก็บอกว่า 60-70% นะคะจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยเลี้ยงมาใช้เส้นทางนี้

0: นะคะก็จะทำให้รถของฝั่งทางด้านนี้เต็มแต่เขาไม่ได้นิ่งเพราะเขาจะมีหลายช่องจราจรก็จะตามกันได้โดยตลอดเพราะว่าถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะอย่างรถที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้ามานะคะทางด้านที่จะตัดกับถนนสิทธิยาหรือว่าตัดกับทางด้านของถนนเพชรบุรีรถยังเต็มนะคะแต่ไม่ได้นิ่งนะคะแต่ว่าตามกันมานะคะแบบช้าๆนะคะนี่ถ้าเปรียบเทียบเมื่อวานก็จะอยู่ในสภาพที่แทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ก็ยังดีกว่าที่จะใช้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนราชปรบนะคะเพราะโซนทางด้านนั้นนะคือรถแน่นมากกว่านะคะวันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรมาเส้นทางทางด้านนี้เผื่อเวลานะคะเผื่อเวลาถ้าหากว่าใครแบบไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้แล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางทางด้านนี้ส่วนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้ายังหนักอยู่เลยค่ะที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกอโศกเพชรพัฒนาการท้ายยังอยู่ฝั่งของเส้นพัฒนาการนะคะแล้วเป็นพัฒนาการที่คือสักประมาณตรงช่วงของซอยพัฒนาการ40นี่ยังเนี่ยจะเริ่มมีท้ายแถวละนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะฝั่งของเส้นเพชรบุรีช่วงของแยกอโศกเพชรนะคะตรงจุดนี้นี่รถยังมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อช่วงของชั่วโมงที่แล้วก็ดูดีขึ้นมาบ้างนะคะคือมันไม่ได้แบบนิ่งนานนะคะแต่ก็เต็มพื้นที่สำหรับในส่วนของเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าแล้วในส่วนของเส้นรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาแยกอโศกเพชรตอนนี้ก็จะเริ่มมีท้ายสะสมประมาณสักตรงช่วงของทาง MRT พระราม9ถ้าเปรียบที่เมื่อวานนี้ท้ายสั้นกว่าในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของพระราม9เข้าดินแดงนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทางด้านนี้จะตามกันมาได้โดยตลอดนะคะจะดูดีนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยในช่วงเวลานี้จะมีคุณผู้ติดตามจสร อันนี้หลายคนเลยนะคะซึ่งคือติดอยู่นะคะตรงช่วงแถวนิคมมักกะสานแถวประตูน้ำแต่วันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อวานวันนี้ดูดีกว่าเมื่อวานที่บอกว่าคือทางโรงพยาบาลซึ่งอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่เขามีการนัดคนไข้ด้วยวันจันทร์กับวันพุธนะคะย้ำเลยวันจันทร์กับวันพุธถ้าหากว่าใครจำเป็นจะต้องเข้าไปในย่านนี้ต้องเผื่อเวลาไว้มากๆหรือไม่ต้องวางแผนในเรื่องของเส้นทางยอมที่จะอ้อมจะดีกว่านะแต่วันนี้โอเคมันไม่ได้นั่นเหมือนกับเมื่อวานนะคะก็เป็นในส่วนของภาพรวมการจราจรในช่วงเวลานี้แต่จัตุรทิศนี่ยังมีค้างอยู่บนจัตุรทิศนะคะที่จะลงมาฝั่งของถนนศิริยานะคะในส่วนของเส้นทางอื่นๆตอนนี้ทางด้านสะพานกรุงธนนะคะสะพานพระราม8โอเคตอนนี้ดีละนะคะรถน้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็เรียกว่าตามได้โดยตลอดนะคะคือมันผ่านช่วงเวลาของช่วงการจราจรเร่งด่วนช่วงที่เป็นปัญหาหนักๆไปแล้วนะคะแล้วก็เส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะท่านณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะก็ดูดีขึ้นนะคะดูดีขึ้นแต่ฝั่งทางด้านนี้รถยังเยอะอยู่นะคะมันเป็นย่านที่เข้ามานะคะในย่านธุรกิจหรือว่าอะไรต่างๆถ้าถามว่าดูจำนวนของรถถึงแม้ว่ารถจะเยอะแต่ในบางช่วงมันก็จะมีช่องว่างค่อนข้างที่จะมีการเว้นระยะห่างกันค่อนข้างที่เยอะดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะคะก็ตามกันได้โดยตลอดสะพานพระราม3ในช่วงนี้ก็ถึงแม้ว่ารถจะเยอะแต่ไม่ได้นิ่งนะคะต่างมาได้โดยตลอดก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพนะคะสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมตอนนี้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่มีรถติดค้างแล้วนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เข้าสะพานภูมิพลเข้ามาทางด้านของเส้นพระราม3นะคะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของ5แยกนาระนองนะคะ5แยกนาระนองแล้วก็ถ้าดูตรงช่วงของพระราม4ในฝั่งขาเข้ารถยังเยอะนะคะสำหรับณเวลานี้นะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้าน านของใต้ทางด่วนนะคะมุ่งหน้าไปใต้ทางด่วนแต่ในฝั่งกลับกันเนี่ยในฝั่งขาออกเนี่ยจะดูรถน้อยกว่าแล้วก็ตามกันได้โดยตลอดเลยนะคะเส้นรัชดาพระราม4นะคะช่วงจากแยกคลองเตยที่มุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะตรงจุดนี้รถยังเยอะเนี่ยแถวทางด้านของอโศกต่อเนื่องเข้ามานานาเพลินจิตนะคะชิดลมณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยรถยังดูเยอะนะคะก็มันเป็นย่านธุรกิจใช่ไหมเพราะก็จะต้องมีรถเติมเข้ามาโดยตลอดนะราชดำริเองก็ดูมีรถมากแต่ไม่ได้นิ่งนะคะยังไม่ได้นิ่งสำหรับณเวลา10:25 นอัปเดตให้ในเรื่องของการจราจรตกลงตอนนี้บอกว่าท่านรองผู้กำกับจราจรสน.ประเวศไม่สะดวกแล้วนะคะติดประชุมแต่ทางด้านของท่านรองผู้กำกับคอนเฟิร์มไปแล้วเมื่อตอนช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วถึงแม้เราจะคุยกันไม่จบแต่ว่าคอนเฟิร์มว่ามีการปรับนะคะในส่วนของคนเจ้าของโครงการที่เขามีการทำงานแล้ววันนี้เปิดการจราจรให้แบบล่าช้ามากเพราะว่า 9:30 นที่เพิ่งคืนพื้นที่ให้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางด้านของถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าท้ายแถวยาวมากแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะก็อัปเดตเพิ่มเติมกันให้นะคะในช่วงก่อนหน้านี้มีแจ้งของคุณอำนาจคุณอำนาจเนี่ยใช้เส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของแยกสวนเรียบมุ่งหน้าแยกราชดาท่าพระรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะคือจะมาชะลอก็คือตรงช่วงทางลงราชดาท่าพระเลยไปก็ใช้การได้คุณพันเนี่ยก่อนหน้านี้ใช้เส้นสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าบอกว่าช้าสลับหยุดนิ่งในฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้นี่คุณพันถ้าคุณพันมาช้าวันนี้นิ่งมากกว่านี้อีกนะคะตอนนี้ยังถือว่าดีขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อตอนช่วงเช้าหรือว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะสำหรับฝั่งของถนนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะใครอยู่ที่ไหนก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะทาง X นะคะทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะคะทางด้านของ YouTube ของทาง JS100 Radio อุบัติเหตุตรงถนนสุขประยูนที่เป็นรถบรรทุกชนรถจักรยานยนต์จุดนี้มีผู้เสียชีวิตนะคะมีผู้เสียชีวิตไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะคะนั้นดูจากในรูปดิฉันก็จะค่อนข้างจะงงกับอุบัติเหตุตรงจุดนี้เหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับผู้ซึ่งครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะสภาพของรถจักรยานยนต์จะอยู่ด้านหน้านะคะจะอยู่ด้านหน้าของรถบรรทุกนะคะแต่ถ้าดูรูปอื่นๆนี่ดูได้นะใน Facebook หรือไม่ก็ทาง X ของทาง JS100 Radio เหมือนกับโซนทางด้านนั้นเหมือนกับรถกำลังจะเข้าออกแคมป์คนงานหรือว่าอะไรยังไงไหมคะเดี๋ยวฝากด้านนอกเผื่อว่าจะได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกับมีรถบรรทุกเข้าออกตรงจุดที่เกิดเหตุค่ะนะคะมันเหมือนกับเป็นถนนมุมที่รถจะเข้าไปในแคมป์คนงานหรือว่าเข้าออกประมาณหรือเป็นจุดก่อสร้างหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็นี่จุดนี้อีกหนึ่งจุดฝากด้วยแล้วกันถ้าหากว่าใครผ่านล่าสุดตอนนี้มีการดำเนินการยังไงเคลื่อนย้ายหรือว่ายังอยู่ในสภาพเดิมนะคะเพิ่มเติมอัปเดตกันได้แล้วก็ถนนหลวงค่ะตรงช่วงของปากซอยมังกร1มีกิ่งไม้หักนะคะกิ่งไม้หักลงมาแล้วก็มาขวางไป1ช่องจราจรนะคะมีแจ้งมาทาง X ของทาง JS100 Radio เมื่อตอนช่วง 9:46 นซึ่งตอนนั้นที่บอกว่าทางเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการนะคะก็ถ้าดูจากในรูปจะเป็นรถเครนเลยค่ะนะคะที่เหมือนกับเขาแบบสามารถที่จะมาตัดกิ่งไม้ใช่ใช่ป่ะน่ะเนี่ยค่ะนะคะตัดออกได้ในประมาณอย่างนี้กำลังทำงานกันอยู่นะคะต้องบอกเลยนะว่าในส่วนของเส้นทางการจราจรเนี่ยเมื่อคืนนี้หลายจุดมากๆเลยนะคะที่มีผลกระทบเนี่ยค่ะจาก ในส่วนของลมแรงฝนตกนะคะแล้วก็ลมแรงทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางกทม.เนี่ยในแต่ละเขตได้ทำงานกันเรียกว่าอย่างต่อเนื่องกันเลยนะคะในแต่ละจุดทำงานกันมาถึงในช่วงเช้าช่วงกลางคืนกันเลยเนี่ยเข้าไปใน Facebook ของทางกรุงเทพมหานครเขากำลังไลฟ์บรรยากาศแล้วเป็นช่วงของการเข้ารับตำแหน่งและมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อ9นาทีที่ผ่านมานะคะแล้วก็คือที่เข้ามาไม่ใช่อะไรจะดูในส่วนของในหลายๆจุดที่จะเล่าให้ฟังอย่างเขตยานนาวานะคะเหตุการณ์นวาเองเนี่ยค่ะก็มีเรื่องของพวกต้นไม้กิ่งไม้ล้มนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันทั้งคืนนะแล้วก็มีการคืนพื้นผิวการจราจรนะคะบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่ในช่วงก่อนเช้านะคะแล้วก็อย่างเขตสัมพันธวงศ์นะคะก็มีการเคลียร์พื้นที่กันเรียบร้อยจากที่มีแผ่นสังกะสีร่วงหล่นนะคะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อตอนช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะคะเป็นแผ่นสังกะสีร่วงหล่นมาจากพายุฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงตรงช่วงของซอยเยาวพาณิชย์นะคะก็ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ1คนนะคะก็อาการปลอดภัยแล้วค่ะเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีการดำเนินการจัดเก็บวัสดุที่ร่วงหล่นแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนะคะซึ่งก็มีการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะคะแล้วทางด้านของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็ลมกระโชกแรงแล้วก็ติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดต้องบอกวันนี้มีแนวโน้มนะคะที่จะมีฝนแล้วก็ลมวันนี้จะมากกว่าเมื่อวานเนี่ย20แต่วันนี้30นะคะ 30% ของพื้นที่เขตบางคอแหลมโอ้อันนี้ก็มีทางต้นไม้ล้มแล้วก็รั้วสังกะสีล้มนะคะในพื้นที่อย่างในซอยเจริญกรุง105นะคะแล้วก็ในส่วนของถนนเจริญราษฎร์รั้วสังกะสีล้มเนี่ยในซอยเจริญกรุง105ส่วนต้นไม้ล้มเป็นต้นไม้ที่อยู่เกาะกลางของถนนเจริญราษฎร์นะคะแล้วก็ในซอยเจริญกรุง93นะคะแล้วก็ตรงด้านหลังของตลาดบางคอแหลมนะคะแล้วก็ตรงช่วงของปากซอยจันทร์51ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเรียบร้อยโอ้โหเห็นภาพนะของแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นะคะคือลมแรงมากจริงๆเมื่อวานเนี่ยลมเนี่ยนะคะเรียกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะการทำลายล้างซึ่งสูงมากนะคะลมแรงมากต้องขอบคุณนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ทุกสำนักงานเขตเลยนะคะที่ดำเนินการนะคะเรียกว่าตั้งแต่ในช่วงที่เกิดเหตุกระทั่งคืนพื้นที่ให้ได้ในแต่ละจุดนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณชัชวาลคุณชัชวาลคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณชัชวาลแจ้งคุณอาหายไปจากบ้านใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้มีเบาะแสมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะ
1: ขอบคุณมากครับที่ช่วยตามหาคร
0: ับ
1: ได้เจอแล้วครับ
0: อ๋อเจอแล้วเจอที่ไหนยังไงคะ
1: หายจากบ้านไปสองซอยครับ
0: ค่ะ
1: เอกชัย4/1ครับ
0: ค่ะคือไปเจอเองหรือว่ายังไงอะคะ
1: เป็นน้องแถวบ้านครับที่ขับวินอยู่แล้วเขาไปเจอครับ
0: โอ้
1: ชนพอดีแล้วก็รับกลับมาคร
0: ับ แล้วคุณแอร์เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ออกปอนเพียครับหนาว
0: หนาวอ๋อฝนตกใช่ไหมเมื่อวาน
1: ใช่คร
0: ับแปลว่าตากฝนอยู่เลยใช่คะ
1: ไม่แน่ใจครับ
0: อ่อนเพลียแล้วหนาวคือหายไปจากบ้านกี่วันนะคะคุณชัชวาล
1: ถ้านับก็ประมาณ2วันพอดีครับ
0: 48ชั่วโมง
1: คร
0: ับ ค่ะก็จากบ้าน2ซอยเป็นหลายกิโลเมตรไหมคะ
1: ก็ประมาณ2โลได้คร
0: ับ อ๋อก็เดินไปเรื่อย
1: ๆฮะ
0: คือมีปัญหาเรื่องของความจำแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วปกติแล้วคือไปไหนมาไหนเองอยู่ไหมคะหรือว่าต้องมีลูกๆหลานๆคอยดูแลตลอดเวลา
1: ไปปกติครับ
0: ไปเองได้ตามปกติ
1: ครับปกติกลับมาครับ
0: อ๋อแต่เมื่อวานคือเมื่อ2วันที่ผ่านมา
1: ไม่กลับมา
0: เออแล้วคุณชัชวาลมีโอกาสได้คุยกับทางคุณอาหรือยัง
1: ตอนนี้กำลังพักผ่อนอยู่ครับ
0: อืมคือปกติก็ไปไหนเองคือเดินนั่งรถเองได้
1: ไม่ได้ครับไม่ขึ้นรถครับจะเดินอย่างเดียวครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าเป็นการไปเดินไปในละแวกบ้านอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ฮะ
0: โอ้แต่นี่แปลว่าเริ่มจะมีอาการต้องถามแล้วคุณชัชวาลเดี๋ยวถ้าหาว่าหายเหนื่อยหายอะไรอย่างเนี้ยว่าไปตรงจุดนั้นได้ยังไงแล้วทำไมถึงแบบกลับบ้านไม่ถูกหรืออะไรเนี่ยนะคะ
1: อื
0: มแปลว่าคนที่ไปเจอเนี่ยคนขับจักรยานยนต์รับจ้างนี่เขารู้จักกันอยู่ใช่ไหมฮะ
1: รู้จักครับ
0: โอ้ดีใจด้วย
1: ครับขอบคุณคร
0: ับ เออตามหากันตลอด24ชั่วโมงนะคะ
1: ขอบคุณมากคร
0: ับดีใจด้วยมากๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องยังไงคะเนี่ยกับทางคุณอา
1: ก็ต้องให้ภรรยาดูแลให้ดีคร
0: ับ อ๋อคือมีโอกาสเนี้ยนะอาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะหลงได้อีก
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะโอเคดีใจด้วยนะคะ
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณทางพลเมืองดีมากๆด้วยที่ไปเจอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะคือจ้างคุณอาชื่อคุณชอบเสือแย้มอายุ70ปีหายไปตั้งแต่เมื่อวานแต่จริงๆแล้ว48ชั่วโมงแล้วนะดีใจด้วยมากๆจริงๆคือพูดถึงนะคะในเรื่องของคนสูงอายุเนี่ยบางทีถ้าเราอยู่ด้วยกันถ้าไม่สังเกตดีๆเราจะไม่รู้เลยนะว่าเขาเริ่มมีอาการหลงลืมหรืออะไรต่างๆได้นะคะเดี๋ยวชวนก่อนเลยชวนมาเข้าร่วมโครงการนี้กันโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลงค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเราอยากจะช่วยเหลือสำหรับคนกลุ่มนี้เลยค่ะนะคะก็สำหรับญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมมาลงทะเบียนผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลกับทางโครงการได้นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วเวลาที่เขาเกิดหลงทางเพราะบางคนนะบางคนเนี่ยแค่แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกติไปแบบเลี้ยวไปทางด้านของขวาตลอดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งนี้เขาแบบเลี้ยวซ้ายปุ๊บนี่เขากลับไม่ถูกเคยมีนะเคยมีโอกาสได้คุยกับทางครอบครัวของคนที่เขาพัดหลงทางแล้วเล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาเราเข้าร่วมโครงการนี้เมื่อเข้าร่วมโครงการก็จะได้รับเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ไปติดเสื้อผู้ป่วยนะคะคือบางคนถ้าเราไปนอกพื้นที่ไกลๆไม่มีคนรู้จักนะคะก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันในการถามในการพูดคุยอย่างกรณีของคุณชอบเนี่ยโหต้องบอกว่าเป็นความจังหวะที่ดีมากที่ไปเจอพลเมืองดีซึ่งรู้จักนะคะก็เลยพาส่งกลับบ้านนะคะแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆเคสเหมือนกันที่พอเขาหลงแล้วคือคนอื่นคนใจดีคนอื่นไปเจอแล้วพยายามต้องคุยต้องถามหรืออะไรต่างๆซึ่งต้องใช้เวลาแต่ถ้าเข้าร่วมโครงการนี้ปรากฏว่าเขามีเข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์ที่ว่านี้ก็แค่สแกน QR code เป็นการติดต่อกลับมาทางจอสร้อยแล้วนะคะแล้วก็ย้ำเลยว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะได้เข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์ไปแล้วห้ามเก็บนะให้พี่ติเอาไว้ที่เสื้อของคนที่มีอาการหลงลืมนะคะเผื่อเกิดเหตุอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะคะมันจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับการติดต่อกับทางครอบครัวนะคะก็โทรมาได้ที่จอ200ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะดอกจันทร์808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงคุณบัวจันทร์สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คุณบัวจันทร์ใช้ถนนศรีนครินทร์ช่วงไหนคะ
2: มาจากศรีด่านนะครับ
0: ค่ะ
2: มุ่งหน้ามาศรีนครินทร์ขาเข้า
0: ค่ะ
2: วันนี้กล้องตัวดีนะคุณปัญญาโนต
0: ค่ะ
2: วันนี้รู้สึกแปลกมากเลยวันนี้ตามจราจร
0: ปกติช่วงเวลานี้ไม่ติดปกติแล้วช่วงเวลานี้ติดเหรอคะ
2: ใช่ครับผม
0: ผ่
2: านทุกวันก
0: ็ค่ะ
2: ข้างติดครับ
0: โชคดีดีค่ะดีคุณแปลว่าคุณบัวจันทร์เนี่ยมาในจังหวะที่ดีค่ะ
2: ทั้งขาเข้าทั้งขาออกแล้วนะวันนี้รู้สึกว่ากล้องตัวดี
0: ค่ะ
2: ผมใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองผมมาถึงลำสาลีละ
0: ถ้าคุณมาเร็วกว่านี้นะถ้าคุณมาตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างเนี้ยหรือว่าคุณมาก่อนช่วง9โมงอ่ะคุณได้เจอติดแน่ๆเลยค่ะคุณบัวจันทร
2: ์อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ตอน
2: นี้ผมออกสาย
0: เนี่ยวันนี้ถือว่าคุณออกมาจังหวะดีมากเพราะว่าเนี่ยวันนี้ถือว่าเส้นศรีนครินทร์เนี่ยถือว่าเป็นเส้นที่ติดหนักมากๆอีกเส้นนึงรองๆจากทางด้านของถนนเพชรบุรีเลยค่ะ
2: อ๋อ
0: ค่ะ
2: ผมมาได้จังหวะดีจริ งๆ
0: ใช่จังหวะดีจังหวะดีค่ะ
2: ก็เลยรายงานคุณปัญญาโนตหน่อยน
0: ะ
2: เดี๋ยวเผื่อเขา ใครอยากจะออกมาเส้นเส้นนักเรียนเข้ามาได้เลยคล่องตัวดี
0: คล่องตัวแล้วนะคะโอเค
2: ครับ
0: ตรงจุดที่เขามีการทำงานนี่ไม่มีร่องรอยอะไรหลงเหลืออยู่แล้วใช่ไหมบนถนนเพราะว่าม
2: ันจะมีอยู่นิดหนึ่งครับผมช่วงสีด่านนะมันจะมีแบบว่าปิดช่องจราจรทางขวานิดเดียวครับ
0: อ๋อตรงแยกสี่พัทละคะ
2: ใช่ครับผมมันคล้ายๆกับว่าเหมือนงานค้างอยู่ครับผม
0: อย่างนี้อันนี้สีด่านใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: แล้วตรงสีพัทแล้วตรงช่วงของแยกที่ตัดกับถนนพัฒนาการละคะตรงนั้นเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ไม่มีอะไรแล้ว
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: อะไรแล้วใช่ไหมโอเค
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะลงไปที่ให้หมดค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณบัวจัน
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเด
2: ี๋
0: ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ในช่วงวันที่6แล้วก็7กรกฎาคมเนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมานี่มีเรื่องไลฟ์ฝากจากทางด้านของกฟผ.นะคะซึ่งกฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะมีการร่วมกับทางด้านของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะมีการจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งงานนี้ก็คือในช่วงวันที่6แล้วก็7กรกฎาคมและยังมีการจัดอบรมโครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นด้วยนะคะที่เขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะคะเขาแบ่งเป็น3ประเภทค่ะก็คือประเภทแรกนะคะ Optimist เป็นเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีค่ะนะคะแล้วก็ประเภทที่2นี่จะเป็นอิลกาโฟนะคะซึ่งเป็นเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน18ปีไม่จำกัดเพศนะคะแล้วก็ประเภทที่3อิลกาซิกค่ะเป็นเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวไม่จำกัดอายุและเพศนะคะคือเขาแบ่งเป็นการแข่งขันเป็น3ประเภทด้วยกันส่วนการแข่งขันแล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรตินะคะก็มีการจัดแข่งขันใน3ประเภทนะคะก็คือประเภทแรก Optimist เนี่ยนะคะเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2นะคะ Ilka 4แล้วก็ Ilka 6ค่ะเป็นเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ประเภทที่3นะคะเป็นประเภท Far East 20SRนะคะอันนี้จะเป็นเรือใบประเภททีม 4-6 คนนะคะนี่คือการแข่งขันที่มีการจัดขึ้นในช่วงวันที่6แล้วก็7กรกฎาคมนะคะส่วนการจัดอบรมโครงการเยาวชนเล่นแล่นใบเป็นไม่ใช่เล่นนะแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นก็มีเยาวชนในพื้นที่รอบเขื่อนเข้าร่วม240คนค่ะเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติผ่าน4ฐานด้วยกันก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาเรือใบส่วนประกอบของเรือแล้วก็การผูกเงื่อนการฝึกลั่นเรือด้วยเครื่องจำลองและการกู้เรือก่อนที่จะลงฝึกลั่นเรือในแหล่งน้ำจริงนะคะเป็นการเสริมสร้างทักษะการลั่นเรืออย่างถูกต้องและปลอดภัยพร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบแล้วก็การทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักกีฬาเรือใบเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าแล้วก็สถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกีฬาเรือใบนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดนักกีฬาเรือใบระดับทีมชาติและนานาชาติต่อไปในอนาคตนะคะเนี่ยมาไลฟ์ฟังเพราะว่าในส่วนของการแข่งขันการอบรมต่างๆนี่ก็คือในช่วงของวันที่6แล้วก็7กรกฎาคมผมต้องบอกว่าเด็กไทยเรานี่พัฒนาใช้คำพัฒนาคือมีความสามารถแย่มากมายจริงนะที่เข้ามาสู่เวทีโลกหรือว่าต่างๆทั้งในเรื่องของกีฬาวิชาการหรือแม้แต่ในส่วนของดนตรีหรือว่าอะไรต่างๆที่เราติดตามจากในสื่อนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆจริงๆเพราะเราเห็นเราเรื่องราวแบบนี้เนี่ยนะคะมันเห็นถึงนะคะในเรื่องของพัฒนาการที่ดีมากๆนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณสารคุณสารแจ้งอุบัติเหตุค่ะถนนเพชรเกษมสวัสดีค่ะคุณสาร
1: ครับผมสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงไหนคะของเพชรเกษม
1: อยู่ตรงช่วงหลักกิโล119บวก100
0: ค่ะ
1: ฝั่งขาเข้า
0: ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่จังหวัดอะไรคะเนี่ย
1: ตรงนี้
0: น่าจะเป็นเพชร
1: เป็นปากท่อปากท่อ
0: ราชบุรีนะคะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นรถสไลด์อ่ะเป็นรถสไลด์ครับผม
0: ค่ะ
1: จะมันจะแพะอยู่ที่มันจะเบียดอยู่ เลนฝาเลนฝา
0: ค่ะ
1: และถ้าอยู่ที่ต้นบารีเออร์จะเป็นกั้นเหล็กนะเป็นกั้นเหล็ก
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คือเขาไม่ได้มีคู่กรณีใช่ไหมคุณสันแต่ว่าคือไปชนเข้ากับในส่วนของขอบทางหรือว่ายังไง
1: เขาเบียดอยู่ที่กั้นเหล็กอ่ะกั้นเหล็กแต่ว่าเขาเบียดมาในช่องเลนฝาที
0: ่ค่ะ
1: กลัวว่ารถมาเร็วจะมาโดนเข้าไม่ใช
0: ่ค่ะ
1: ครับผม
0: อืมแล้วนี่คือดูแล้วสภาพนี่น่าจะเพิ่งเกิดเหตุไหมคะมีเจ้าหน้าที่มีใครเราหรือยังคะตรงจุดนี
1: ้มั้งยังไม่มีอะไรเพราะว่าเห็นมีคนอ่ะเอากิ่งไม้อ่ะกำลังเดินเอากิ่งไม้อ่ะมากั้นมาเป็นที่ทำที่สังเกตอยู
0: ่โอ้แล้วการจราจรล่ะคะเป็นไง
1: รถน้อยคล่องตัวนะ
0: รถน้อยคล่องตัวเพราะฉะนั้นอันตรายใช่ไหมคุณสันเพราะว
1: ่
0: าถนนมันจะดูแอร์มาเร็วค่ะ
1: กลัวว่าเข้ามาเร็วแล้วทีนี้ไอ้รถคันนั้น
0: อ
1: ่ะมันจะจอดล้ำเลนมากลัวว่าจะไม่ได้สังเกตจะมาโดนเข้า
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ก่อนนะคะคุณสาร แล้วเผื่อว่า
1: อันนี้จุดแรกอันนี้จุดแรก
0: มีอีกจุดหนึ่งเหรอคะจุดไหนจุดที่สองค
1: ่ะสี่แยกห้วยกินสี
0: ค่ะ
1: ไม่ทราบว่าเขาเป็นชนหรือว่าเป็นอะไร
0: ค่ะ
1: อยู่เลนขวา
0: ค่ะ
1: เป็นรถพลิกอัพคันหนึ่งกับรถเก๋งหนึ่งคัน
0: ค่ะ
1: จอดเต็มเลนเลยก่อนถึงสี่แยกประมาณสักไม่น่าจะถึง50เมตรหรอก
0: ค่ะเต็มเลนขวาใช่ไหมเลนขวาเลนเดียว
1: เต็มเลนขวา
0: อืมสภาพรถเสียหายมากไหมคะคุณตรงจุดนี้ค่ะคุณสัน
1: ไม่ได้สังเกตเพราะว่า
0: ค่ะ
1: เขาเลาะกันมาก็เลย
0: มอง
1: ไม่ชัด
0: อันนี้คือเริ่มชะลอแล้วไหมหรือว่าก็ยังใช้ความเร็วกันได้ตรงจุดนี
1: ้ชะลอแล้วเพราะว่าที่ผมมานะรถเริ่มจะติดแล้ว
0: อ๋อคุณสารเดี๋ยวถามนิดนึงไอ้กรณีรถสไลด์อ่ะมีรถอยู่ด้านบนด้วยไหมด้านหลัง
1: มีรถพิการจอดอยู
0: ่ข้าง
1: บนเขาหน้าจะบรรทุกพิการมา
0: แต่รถไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมฮะ
1: ข้างหน้าเขายุบอยู่นะ
0: อ๋อแปลว่าเขาน่าจะเกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วก็ใช้รถสไลด์เคลื่อนย้าย
1: เพราะว่าหน้าเขาเหมือน
0: อยู่คือมันน่าจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นก่อนที่จะขึ้นรถสไลด์ค่ะโอเคเพชรเกษมฝั่งขาเข้าทั้ง2จุดนะคะในช่วงของราชบุรีทั้ง2จุดเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แถวปากท่อ
1: ปากท่อ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวประสานทางเจ้าหน้าที่แถวนั้นดูอากาศเป็นไงบ้างคะ
1: สลัวนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ว่ามันผมว่าจาก300ยอดนี่ไม่มีแดดเลย
0: อ๋อไม่มีแดดเลย
1: คือ ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: แดดไม่มีแดด
0: ค่ะค่ะนี่คือคุณสันเดินทางมาในช่วงเช้าหรือว่าไปเช้าจากกรุงเทพออกไปแล้วกลับมาหรือว่ายังไง
1: ออกจากตลาดพวงเตยประมาณ 3:00
0: โอ้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปถึง300ยอดอยู่สักประมาณ 7:00
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็
1: รับงานเสร็จก็ไม่เกิน9:30 10:00
0: ค่ะอ๋ออันนี้คือเอางานหมายถึงว่ารับงานจากคลองเตยแล้วแล้วก็รับงานกลับมาด้วย
1: ไม่
0: อ๋อไปถ่ายเดียว
1: ตีรถเปล่า
0: อ๋อตีรถเปล่าไป
1: ตลาด
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ตีรถเปล่าจากตลาดไป
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
0: อ๋อโอเค
1: ก็จะกลับอยู่ช่วงนี้แหละช่วงนี้แล้วก็จะมาขึ้นสองงานอีกที่ตัวราชบุรี
0: อี
1: กหนึ่งงาน
0: มีลูกค้าตลอดใช่ไหมคะช่วงนี้ค่ะคุณสัน
1: ก็จะเป็นรับเป็นไก่สดเป็นไก่สดจากโรงงานจาก300ยอด
0: อ๋อแล้วก็มาส่งตลาดคลองเตย
1: แล้วก็ไปลงที่ตลาดคลองเตยก็จะไปอยู่ตรงช่วงคุณเสมาพอดี
0: อ๋อวันนี้เขารับไก่มาจากต่างจังหวัดเลยเหรอคะคุณสารเนี่ยคุณสารเนี่ยเพิ่งทราบนะเนี่ยจะโอ้โหค่ะ
1: จะรายการอยู่ตรงช่วงคุณเสมาไม่ค่อยได้รายงาน
0: ค่ะโอ้ขอบคุณมากแม่ยังไงเดินทางปลอดภัยค่ะนี่มีไก่มาเยอะไหมคะคุณสาร
1: ตอนนี้มีงานอยู่ประมาณสักสองตัน
0: ไก่ที่อยู่บนรถมีอยู่เยอะไหมหลายตัวไหม
1: เป็นไก่ชำแหละแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อชำแหละแล้วอ้าวเหรอดิฉันนึกว่าเขามาชำแหละกันในตลาดคลองเตย
1: ไม่
0: เพราะตลาดคลองเตยเขามีจุดชำแหละไก่ด้วยแต่นี่คือเขารับไก่มาจากที่
1: ไม่ทราบว่าคลองเตยตอนนี้ยังไงนั่นอยู่เปล่ายัง กันแดดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่จับตัวปกติผมเนี่ยจะเอา
0: ที่จำหลับมาแล้ว
1: แต่จากโรงจับแดด
0: ค่ะ
1: ไปส่ง
0: ค่ะโอ้เป็นความรู้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเห็นเขาจำหลับกันจะอยู่เป็นฝั่งของถนนอะไรแถวทางฝั่งการท่าเรืออาแถวนั้น
1: ใช่
0: ค่ะแล้วนี่ไปส่งแถวนั้นใช่ไหมคนถนนลืมชื่อ
1: ไม่ผมส่งตรงช่วงท่าแยกระนองอย
0: ู่
1: ตรงส่งท่าแยกระนอง
0: อ๋อเข้าใจแล้วนึกออกแล้วตรงนั้นนี่ที่ถือว่าตรงนั้นเขาชำระเองนะไม่ใช่นะจริงๆเขาแบบนั้น
1: เข้าเป็นไก่ที่เขาชำระแล้วแล้วก็เอามาส่ง
0: ค่ะเอามาส่งโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะพึ่งจริงแถวนั้นมันจะมีที่เป็นนาที่เขาชำแหละกันแล้วก็นึกว่าเขาชำแหละกันที่นี่เลยเพราะตอนช่วงเช้าๆผ่านมาเนี่ยมาถึงแถวนี้ประมาณตีสี่กว่าๆคือตีสี่กว่าๆนะพี่เขาก็เก็บบางทีก็ยังไม่ได้เก็บคืนพื้นที่เป็นความรู้ขอบคุณคุณสารคุณเล็กเอกชัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณ
0: ค่ะแจ้งอุบัติเหตุสุขุมวิทช่วงไหนอะคะ
2: ส
0: ุ
2: ข
0: ุ
2: มว
0: ิ
2: ทช
0: ่
2: วงยิ่งจากที่เราสำรองและตรงตามสะพาน
0: ค่ะค่ะ
2: อ๋อท่านรองปู่เจ้าหรือรองสำรองผมไม่แน่ใจนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เป็นน่าจะเป็นเทเลอร์ตู้คอนเทนเนอร
0: ์ค่ะ
2: น่าจะเป็นเจยยอ
0: ค่ะ
2: จุดนี้น่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู
0: ่ค่ะ
2: ก็อยู่ที่ทางกลาง
0: มีใครช่วยเหลืออะไรในเบื้องต้นเราหรือยังคะ
2: มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดสัญญาณไฟให้อยู่ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: แต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือน่าจะเราประกันอะไรอยู่นะครับ
0: ค่ะ
2: อย่างนี้ทำให้รถติดตอนนี้น่าจะแถวน่าจะแบริ่งนะมั้งประมาณ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวก็ผมก็ผ่านมาประมาณ5นาทีแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวใคร
2: ไม่มีปัญหาแล้ววันนี้จะปู่เจ้ามาเลี้ยวมาใช้สุขุมวิทแล้วก็มุ่งหน้าไปทางแบริ่งนี่ยังเคลื่อนการได้ดีไม่ติด
0: ค่ะอ๋อไม่ติดค่ะใช่ไหมอ๋อแปลว่าถ้าเป็นฝั่งขาออกเนี่ยก็คือน่าจะติดมาจากกรณีของอุบัติเหตุที่ว่า
2: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะ
2: จะมาจากแบริ่งแล้วจะไปทางเทพารักษ
0: ์
2: สมุทรปราการนี่ก็มีปัญหาอยู่ครับชั่วโมงนี
0: ้อ๋อโอเคโอ้ขอบคุณขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณเอกชัย
2: น่าจะรอประกันแล้วก็แม่เดี๋ยวรออะไรสักอย่างเพราะว่าความเสียหายอะไรนี
0: ่
2: น่าจะเคลื่อนย้ายได้อยู่แต่ว่ารอประกันนะรอเจ้าหน้าที่เพราะว่ามันเป็นรถใหญ
0: ่ค่ะ
2: ครับผมแล้วก็เป็นในช่วงที่จะถึงแยกสำโรงด้วยนะ
0: อ๋อตรงนั้นปกติเขารถจะเยอะจะจอดใจอยู่แล้ว
2: รถเยอะอยู่แล้วครับ
0: ค
2: ่
0: ะขอบคุณค่ะ
2: มันเป็นข้อมูลครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: นะครับคุณปุญญโน
0: ขอบคุณมาก
2: ค่ะ
0: จะดูคืนใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไงอยู่ที่ไหนยังไงก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะการสู้รบในฝั่งเมียนมาตรงข้ามจังหวัดตากยังคงรุนแรงล่าสุดโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดต้องสั่งจัดการเรียนการสอนใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสั่งจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ปลอดภัยโดยเริ่มวันนี้วันแรกหลังการสู้รบในฝั่งเมียนมายังรุนแรงและมีกระสุนหลุดข้ามเข้ามาตกฝั่งไทยคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
3: สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมามีการปะทะระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บ้านมีนาปานตรงข้ามตำบลมาวันอำเภอแม่สอดส่งผลทำให้โรงเรียนบ้านแม่คนเกณฑ์ตำบลมาวันต้องปรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่โดยว่าที่ร้อยตีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คนเกณฑ์เปิดเผยว่าวันนี้ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนเปิดห้องเรียนชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยเป็นวันแรกซึ่งได้มีการประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีความปลอดภัยเพียงพอเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยทางโรงเรียนไม่ได้มีการบังคับให้ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานมาเรียนซึ่งหากกังวลเรื่องของความปลอดภัยสามารถรับไปงานเรียนได้ที่บ้านขณะที่สถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมายังส่งผลทำให้มีกระสุนหลุดข้ามแดนมาตกยังฝั่งไทยโดยเฉพาะช่วงเย็นวานนี้มีกระสุนปืนปตท.82ของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายตกยังบริเวณพื้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่9บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหัวกระสุนปักดินไม่ระเบิดจึงส่งผลให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
2: ส่วนความเคลื่อนไหวราคาทองคำบ้านเราเปิดตลาดเช้าวันนี้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น350บาทก่อนปรับลง50บาท4ครั้งส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 64,250 บาทขายออกที่บาทละ 64,450 บาททองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ 62,959 บาท48สตางค์ขายออกที่บาทละ 65,250 บาทกองทัพบกเดินหน้าเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเร่งบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพยานมาตรและเครื่องประกอบพระราชพิธีให้สมพระเกียรติติดตามกับคุณณัฐชัยลิ้มพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองทัพบกเร่งดำเนินภารกิจสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมสรรพาวุธทหารบกรับผิดชอบการบูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันตราชรถราชรถน้อยพระยานมาตรเกลื่อนบันไดนาคและเครื่องประกอบพระราชพิธีพร้อมปรับปรุงระบบโครงสร้างช่วงล่างระบบขับเคลื่อนและระบบบังคับเลี้ยวเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยและถูกต้องตามโบราณราชประเพณีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากกรมสรรพาวุธทหารบกโดยกำชับให้ทุกขั้นตอนดำเนินการด้วยความประณีตรอบคอบและสมพระเกียรติสูงสุดขนาดนี้การบูรณะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยฐานรองพระโกศพระบรมศพแล้วเสร็จร้อยละ100เครื่องประกอบพระราชพิธีแล้วเสร็จร้อยละ98ส่วนราชรถปืนใหญ่เชิญพระโกศพระบรมศพทั้งองค์จริงองค์สำรองและองค์ซักซ้อมผ่านการทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยครบทุกองค์พร้อมส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปขณะที่การบูรณะราชรถและราชยานทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ก่อนเข้าสู่การซักซ้อมใหญ่ตามกำหนดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางระยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะรถที่จะสามารถทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้ค่ะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะในส่วนของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ก็จะมีสิทธิประโยชน์พิเศษค่ะนะคะมีโอกาส ในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน0215008802150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะส่วนถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งได้เรามีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะรถกระบะส่วนบุคคลหรือว่ารถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็เช่นเดียวกันนอกเหนือจากจะได้รับการดูแลความคุ้มครองนะคะตามในส่วนของประกันภัยประเภท3แล้วก็ยังมีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนแล้วก็รวมไปถึงอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะแล้วก็ผ่อนได้ 0% 3เดือนรถที่สามารถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3นะคะก็ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะบริษัทวิริยะประกันภัยนะคะก็มาช่วยกันมาร่วมกันทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะแล้วก็มาช่วยกันทำให้ถนนเป็นถนนที่ปลอดภัยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่จะได้ย้อนกลับมาหาพวกเราที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ด้วยนะคะสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นี่มีเงินกองทุนคืนให้นะคะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันมากๆค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมใครที่ใช้เส้นทางนะคะในพื้นที่ของทางด้านของเขตดอนเมืองนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเตือนกันนะคะเพราะว่ามันจะมีเรียกเป็นถนนนะคะที่มันเป็นฝามันเหมือนกับเป็นฝาท่ออะค่ะที่มันยุบลงไปเนี่ยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการทำเอาวางกลวยยางเอาไว้เป็นการป้องกันถนนเส้นสงประภาค่ะนะคะซึ่งจะอยู่ตรงช่วงของหน้า PTT Station ซอยสงประภา24นะคะเป็นฝาท่อนะคะที่แบบเหมือนฝาท่อหายไปเลยมันยุบลงไปอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นมันก็จะโบ๋อยู่เลยนะแต่ว่าจากในรูปนะคะเข้าไปดูได้นะใน Facebook ของทาง JS Soy Radio แล้วก็รวมไปถึงทาง X ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกับเอาอะไรที่มันมาเขาว่ามาใส่เอาไว้อ่ะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้รถเนี่ยตกลงไปแต่ประเด็นก็คือว่าเขามีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้ค่ะนะคะมีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้ก่อนถึงจุดที่นะคะมันมีการสุดตัวเนี่ยดูภาพได้จากทาง YouTube ของทาง JS Toy Radio แล้วอยู่ประมาณเลนกลางๆด้วยนะแล้วอยู่ตรงช่วงของทางม้าลายนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางนี้ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะคะก็รอในเรื่องของการดำเนินการนะคะในเรื่องของการแก้ไขนะคะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจของเขตดอนเมืองนะคะคอยดูแลในเรื่องของการจราจรอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะในช่วงเวลานี้ในชั่วโมงเห็นได้แบบระยะไกลเขามีการวางกลวยยางเอาไว้

0: นะคะในระยะทางที่เลี่ยงได้ทันนะคะที่เลี่ยงได้ทันนะคะก็เมื่อวานมันจะมีเรื่องของฝนเรื่องของอะไรต่างๆด้วยนะเมื่อวานนี้ก็เจอหนักต่อเนื่องมาถึงในช่วงของอย่างเมื่อตอนช่วงเช้านี่ก็เห็นมีข้อมูลที่แจ้งมาเรื่องของพวกถนนเป็นหลุมเป็นอะไรนี่มาหลายจุดเหมือนกันนะคะซึ่งเราได้มีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วทุกจุดอันตรายนะคะอ่ะแล้วก็มีแจ้งมาทาง S นะคะคุณมานพอันนี้บอกว่าคือมันเป็นสแลนคุมกันฝุ่นในการก่อสร้างค่ะปลิวแล้วก็ขาดน่าจะเป็นจากแรงลมเมื่อคืนนี้แน่ๆเลยนะคะแล้วก็มาพาดเข้ากับสายไฟฟ้านะคะเขาบอกเขาสงสัยว่าเอ๊ะมันดูจากตรงนี้มันจะมาพาดเข้ากับสายไฟฟ้าหรือว่าลงมาคลุมรถที่กำลังขับไปผ่านมาตรงจุดนั้นหรือเปล่านะคะจะอยู่ตรงช่วงของบริเวณสุขุมวิทนะคะแต่มันจะเป็นเข้าไปทางด้านหลังของอาคารของสยามสมาคมอะค่ะเดี๋ยวแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะเออนี่มันกำลังจะขาดแล้วนะมันเหมือนกับมีอะไรโยงอยู่นิดนึงถ้าเจอลมแรงๆนี่โอกาสที่จะขาดแล้วก็ปลิวลงมาได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ส่งรูปมาให้ดูนะคะอันนี้ก็ทางด้านของทาง X นะของทางแล้วก็ทาง Facebook นะคะของทาง JS Toy Radio แล้วก็มีคือดูเพิ่มเติมเนี่ยทาง Facebook ของทาง JS Toy Radio นะคะก็แคปชั่นน่ารักมากเลยการขับขี่รถบนท้องถนนเนี่ยบนทางเท้าไม่ได้แว่นนะแต่ใบสั่งค่ะได้ใบสั่งนะคะยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะคะบนท้องถนนในบ้านเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีมาตรการเรียกว่าเข้มงวดกันเป็นระยะบนฟุตบาทนี่เป็นส่วนของเทศกิจที่ต้องเข้ามาดูแลแต่ละสำนักงานเขตนะคะอันนี้ก็เป็นในพื้นที่ของสำนักงานเขตคลองเตยต้องบอกว่าเขาเตือนแล้วนะนะคะเขาเตือนแล้วนะสำหรับใครที่ใช้นะคะในส่วนของรถบนฟุตบาทเดี๋ยวดูรูปได้ผ่านทาง YouTube ของทาง JS Toy Radio ค่ะตอนนี้ขึ้นภาพให้ได้เห็นนะถึงไอ้ตัวที่มันเป็นตัวสลันในการคุมกันฝุ่นของก่อสร้างที่มันเป็นสีฟ้าๆนะคะที่มันกำลังจะขาดแล้วล่ะนะคะถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เห็นจากในภาพใช่ไหมคะก็ตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่เมื่อวานลมแรงมากนะคะต้นไม้หรืออะไรเนี่ยนะคะที่ล้มหรือว่ากิ่งไม้หักนะคะแล้วก็ยังมีเนี่ยไอ้ตรงจุดนี้ล่ะนะคะที่มันน่าจะเจอลมแรงมากจนมันปลิวแล้วมันแทบจะขาดแล้วมันก็ห้อยนะคะมันห้อยอยู่นะณเวลานี้ตอนนี้นะคะก็จะอยู่ตรงช่วงของตรงนี้จะเป็นอโศกมนตรีไหมคะเส้นอโศกมนตรีเพราะตรงส่วนของทางด้านของจุดที่ดูเนี่ยนะคะมันจะเลี้ยวเข้ามาจากฝั่งของเส้นสุขุมวิทแล้วนะคะถ้าว่าเป็นด้านหลังของสยามสมาคมนะคะอันนี้ก็สยามสมาคมเนี่ยจะอยู่ฝั่งเส้นสุขอโศกนะคะเขามาสกเป็นต้นๆจากทางสุขุมวิทเข้ามาเนี่ยตรงนั้นจะเป็นทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะตรงช่วงของสถานีสุขุมวิทนะคะดูจากรูปได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นค่ะนะคะในส่วนของการจราจรแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุที่รับแจ้งล่าสุดรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของรัชดาท่าพระในฝั่งขาออกตรงช่วงของปากซอยรัชดาท่าพระซอย5เป็นจักรยานยนต์กับกระบะชนกันนี่บาดเจ็บ2คนแต่ว่าอัปเดตล่าสุดตอนนี้ก็คือช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางแล้วก็ในส่วนของคนเจ็บนะคะก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบูรณะนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีอุบัติเหตุก็รถชะลอสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของแยกพระประแดงเห็นบอกว่าสัญญาณไฟจราจรเสียนะคะคือช่วงที่มาจากทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าแยกพระประแดงแล้วก็ตรงแยกพระประแดงเลยค่ะที่มีสัญญาณไฟจราจรเสียจุดนี้ก็ประสานแจ้งทางด้านของเจ้า ้าที่แล้วส่วนของคุณสมเกียรติคุณสมเกียรติเนี่ยนะคะบอกว่าใช้เส้นสิรินธรนะคะในฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นต่างระดับสิรินธรเนี่ยมีรถบรรทุกเทรลเลอร์จอดเสีย1คันนะคะแล้วในขณะเดียวกันด้านหน้าก็มีรถบรรทุกเทรลเลอร์อีกคันหนึ่งมาจอดอยู่น่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลืออยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายสิรินธรในฝั่งขาออกนะคะบอกว่าก็เชิงทางขึ้นต่างระดับสิรินธรแล้วก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะเดี๋ยวดูเรื่องของการจราจรอัปเดตล่าสุดเส้นทางทางด้านของถนนสิรินธรถ้าดูนะเวลาเนี้ยนะคะคือเหมือนกับว่ารถไปค่อนข้างที่จะใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยงั้นยามใครที่ใช้เส้นทางนี้นะคะให้เพิ่มความระมัดระวังให้ชะลอกันหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามีรถซึ่งจอดเสียนะคะ2คันด้วยกันนะคือจอดเสีย1คันอีกคันนึงเนี่ยนะคะที่มาให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงโหอันนี้ในโซเชียลที่มีการแชร์ภาพกันนะคะกรณีที่คือมันเป็นเรื่องเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคะกรณีที่มีผู้ชายชาวต่างชาติที่เขามีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็วิ่งลงไปในทะเลสาบนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าคือจมน้ำนะคะแล้วก็เสียชีวิตที่บางพลีคือดูจากในคลิปเนี่ยคือคนในพื้นที่คนในชาวบ้านเนี่ยเขาก็เห็นนะคะคนในหมู่บ้านแล้วตอนแรกก็เห็นแล้วล่ะว่าเขามีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็เห็นเขาก็โดดน้ำลงไปนะคะตอนแรกก็นึกว่าเขาจะดำน้ำแต่ไม่โผล่เลยแต่เคสเนี้ยพอเขาไปดูนะคะไปดูบ้านอ่ะบ้านที่ชาวต่างชาติผู้ชายคนนี้อายุ32ปีเนี่ยที่เขาเช่าอยู่โอ้โหคือเห็นสภาพภายในบ้านแล้วนี้เห็นใจเจ้าของบ้านเลยค่ะคือเป็นบ้านหรูซึ่งอยู่ในหมู่บ้านหรูแล้วก็อยู่ในริมทะเลสาบนะแล้วปรากฏว่าภายในบ้านน่ะคือมันมีการละเลงสีนะคะเรียกว่าเละทั้งบ้านเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่เป็นข่าวในบ้านเรานะไม่ใช่แค่ข่าวในประเทศไทยแต่ว่าเป็นข่าวใหญ่ในต่างประเทศด้วยเห็นแวบๆเนื่องจากว่าผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้เขาเป็นอินฟลูมีคนติดตามเนี่ยประมาณเกือบ2ล้านคนน่ะนะคะแล้วคือมาเกิดเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยอัปเดตล่าสุดนะคะก็คือในส่วนของทางผู้กำกับในพื้นที่นะคะผู้กำกับสภ.บางพลีนะคะก็มีการระบุว่าจะต้องมีการตรวจดูตรวจร่างกายอะไรต่างๆให้ชัดเจนเรื่องของพวกสารเสพติดอะไรต่างๆเขาก็มีคนสงสัยในประเด็นนี้เนี่ยดูรูปได้นะคะผ่านทาง YouTube ของทาง JS Soy Radio นี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะของบ้านนะคะที่เขามีการละเลงสีมันคือมันมีภาพอื่นซึ่งบางทีอาจจะไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะเพราะว่ามันเปลอะมากอ่ะนะคะมันเห็นแล้วคือเข้าใจอารมณ์ของทางเจ้าของเลยเนี่ยคุณดูเห็นไหมอันนี้คือเป็นห้องครัวใช่ไหมนะคะแล้วก็คือมันสกปรกอ่ะมันเลอะนี่แค่มุมเดียวมีมุมที่มันเละมากกว่านี้อีกนะคะคือเข้าของเขาเสียหายไหมเมื่อวานเนี่ยคุณดูเนี่ยเห็นไหมตรงโซฟาหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะอาศัยอยู่แล้วเขามีแฟนด้วยมีแฟนเป็นคนไทยแล้วปรากฏว่าคือก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเขาอยู่ไปได้ยังไงนะคะคือสภาพบ้านเนี่ยมันเละมากนะคะแล้วปรากฏว่าคนนี้เป็นนักเพาะกายแล้วเป็นอินฟูคือเขาใช้ว่าเป็นอินฟูซึ่งมีคนติดตามถึง2ล้านคนพยายามจะหาไม่ยังไม่มีโอกาสได้ไล่ดูว่าไอ้ตัวที่เป็นโซเชียลของเขาอะว่าเขานำเสนอมาในรูปแบบไหนให้คุณดูภาพใน YouTube สิว่าเละไหมเละมากนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวหรือว่าอะไรต่างๆนี่คือสีอะมันเป็นการสะบัดสีคนปกติเขาไม่ทำกันนะคะแล้วมีโอกาสได้อ่านใน Facebook ของทางเจ้าของบ้านอะโหเข้าใจความรู้สึกเลยอะค่ะคือเขาบอกว่าเป็นบ้านที่คุณแม่เขารักมากนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคัดแล้วนะดูแล้วนะคัดเลือกคนที่จะมานะคะจะมาเช่าแล้วนะแล้วก็คิดว่าคนนี้น่าจะโอเคนะคะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างที่มีการคิดไว้ในเบื้องต้นเลยแล้วสภาพบ้านต่างๆนี่คือเสียหายมากนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเดี๋ยวคงต้องติดตามดูทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาจะมีการตรวจสอบเรื่องของพวกสารเสพติดหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าก็อย่างที่บอกค่ะคนที่อยู่ในโซเชียลเขาบอกมันก็ไม่ปกติอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็มีอาการคลุ้มคลั่งเป็นระยะด้วยนะคะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุขึ้นเนี่ยคุณดูภาพใน YouTube เนี่ยอันนี้คือเป็นกำแพงบ้านนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ออกแบบตกแต่งมาแบบสวยเลยค่ะนะคะเป็นบ้านเนี่ยบอกเป็นบ้านที่แบบออกแบบตกแต่งดีมากแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยคุณแม่เขารักบ้านหลังนี้มากนะคะแล้วคิดดูถ้าเรามาเห็นสภาพบ้านที่ดูแลเป็นอย่างดีออกแบบตกแต่งอย่างดีนะคะแล้วมาเจอสภาพแบบนี้นี่เขาอ่อนเลยนะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจในส่วนของทางเจ้าของบ้านด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนี่ที่เราขึ้นทาง YouTube ให้ดูเนี่ยเฉพาะแค่รูปซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นได้นะคือมันมีอีกหลายภาพซึ่งมันดูเละนะมันดูเละมากจริงๆนะคะแล้วจริงๆกรณีของคนที่เข้ามาเช่าบ้านหรืออะไรต่างๆมันมีอยู่หลายเคสมากเลยนะที่แบบพอเขาออกจากห้องที่เช่าไปนะคะบางคนที่มีค้างค่าเช่าห้องหรือว่าอะไรต่างๆแล้วพอเจ้าของห้องนะคะไปดูนี่โอ้โหสภาพนี้แบบพูดไม่ออกเนี่ยนะคะมีอยู่เป็นระยะที่เราก็จะเห็นจากในข่าวหรือว่าจากในโซเชียลนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะมาเคสนี้นี่ใช้คำว่ามีคนติดตามถึง2ล้านคนเป็นอินฟูแล้วก็มีข่าวนะคะมีข่าวที่คือมันเป็นหนังสือมันเป็นข่าวสำนักข่าวของต่างประเทศซึ่งก็ต้องดูเพราะว่าข้อมูลที่เขานำเสนอเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับในข้อเท็จจริงในส่วนของข่าวที่ออกมาในของประเทศไทยเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในส่วนของทางเจ้าของพื้นที่นะคะบอกว่าทางด้านของท่านผู้กำกับสภ.บางพลีบอกว่าจะมีการประสานนะคะในส่วนของการผลตรวจนะคะจากทางด้านของนิติเวชนะคะเพื่อที่จะเป็นการไขข้อสงสัยนะคะของคนคือทั้งต่างชาติทั้งในส่วนของคนในโซเชียลด้วยอะค่ะนะก็ติดตามหลังจากนี้นะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะ 11:32 นะคะก็เรื่องของการจราจรย้ำตรงช่วงของสัญญาณไฟจราจรเป็นแยกวัดใจไปแล้วตรงช่วงของแยกพระประแดงนะคะเพราะว่าจุดนี้มันไม่มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาบอกเลยค่ะในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์สมเด็จพระเทพแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง40ปีแห่งการสร้างความหวังถ่ายทอดแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการเผยแพร่ภารกิจของการรักษาซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วยนะคะก็ภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ซึ่งให้มากกว่ารอยยิ้มนะคะกิจกรรมนี้ค่ะวันที่13กรกฎาคมนะคะก็วันจันทร์หน้านะคะตั้งแต่ช่วง 10:00 นถึง 15:30 นค่ะชี้บริเวณโถงกิจกรรมนะคะชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาภัฏโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะก็จะมีนิทรรศการนะคะซึ่งก็จะเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยนะคะเป็นเคสของความหวัง4เคสด้วยกันนะคะ Miracle of Hope เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีนิทรรศการแห่งความฝันนะคะก็ติดตามชมภาพจาก10ศิลปินแล้วก็น้องๆนิสิตนักศึกษาจาก10สถาบันนะคะและมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะคะมีการเสวนาด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าชมนิทรรศการได้เพราะว่างานเขาไม่ได้มีวันเดียวคือเขาเริ่มเนี่ยนะคะในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่มีการเปิดกิจกรรมก็คือในวันที่13กรกฎาคมนะคะแต่ว่าสำหรับพวกเราทุกคนก็สามารถที่จะเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคมนะคะ13ถึง17กรกฎาคม นะคะก็เชิญชวนเลยค่ะใครที่สนใจสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยเพราะว่างานนี้ฟรีค่ะตลอดทั้งงานโอ้ยิ่งในวันแรกนะมีกิจกรรมมีนิทรรศการมีภาพของ10ศิลปินน้องๆมีนักร้องกิตติมศักดิ์นะคะมีศิลปินซีรีส์แนวตั้งนะคะแล้วยังมีการเสวนาด้วยนะคะในหัวข้อในเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีนะคะฟรีอันนี้มาบอกเรื่องราวดีๆนะคะมาบอกเรื่องราวดีๆให้ได้ทราบการกิจกรรมดีๆที่ถ้ามีโอกาสนี้ไปกันได้แล้วจริงๆแล้วการเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาไปง่ายไปสะดวกนะคะคือเดินทางการเนี่ยนะคะไปรถไฟฟ้าก็ได้ BTS ก็ได้ใต้ดินก็ได้นะคะหรือว่าคือบางทีหาที่จอดรถลำบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้บริการด้วยรถสาธารณะเหล่านี้เนี่ยก็จะสะดวกนะคะสะดวกมากนะคะช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อดูข้อมูลต่างๆที่มีแจ้งไว้ฝากไว้อันนี้ในส่วนของการรับตำแหน่งพิธีเข้ารับตำแหน่งมอบหมายงานของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะใน Facebook ของทางกทม.นะคะก็มีการไลฟ์บรรยากาศให้เห็นนี่กำลังพยายามมองว่าในส่วนของรองผู้ว่านะคะหรือว่าทีมงานเนี่ยนะคะมีใครอะไรยังไงบ้างยังครบทีมนะถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะอาจจะมีหายไปบางคนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นท่านรองผู้ว่าต่างๆก็จะเป็นทีมเดิมนะคะที่เราเห็นท่านรองวิษณุนะคะก็เนี่ยยืนอยู่ข้างๆนะคะทางผู้ว่าชัดชาตินะคะก็เอาเป็นว่าเอามาเล่าให้ฟังกันละกันในส่วนของการเข้ามานะคะในส่วนของตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับตำแหน่งในอย่างเป็นทางการหลังจากที่กกต.นะคะก็มีการประกาศผลกันอย่างเป็นทางการไปแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
4: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
8: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวัดแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงาน สู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metro Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือหน้าที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
10: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
12: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
11: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
12: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
11: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
12: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
11: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
13: ่อทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กรณีที่มีคุณผู้ติดตามแจ้งมาทาง X แล้วก็ทาง Facebook ของทางเจซอยเรดิโอนะคะที่มันเป็นตัวที่การป้องกันไอ้ตัวฝุ่นจากการก่อสร้างที่มันปลิวแล้วไม่กำลังจะขาดตอนนี้เราประสานไปทางด้านของโยธาเขตทวีวัฒนาแล้วนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่นะคะที่ช่วยที่แจ้งมานะคะในส่วนของกรณีที่เห็นเนี่ยค่ะเห็นอะไรที่ผิดปกตินี้รีบแจ้งมาเลยเราจะได้มีการจัดการดำเนินการแล้วก็ป้องกันกันก่อนที่จะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีเพิ่มเติมกันนะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะได้มีเพิ่มเติมกับทางด้านของคุณบุษบงเพราะว่าในกรณีของเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะที่เขาต้องมีการเรื่องของน้ำท่วมใช้คำว่าซึมแต่มันซึมจนท่วมในอุโมงค์ค่ะนะคะอุโมงค์ที่มีการของโครงการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะแล้วก็อย่างเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็คือเป็นห่วงในส่วนของอาคารพาณิชย์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแต่เขาก็มีตัวจับสัญญาณของพวกตัวสั่นสะเทือนต่างๆเนี่ยอยู่ตรงจุดนั้นแต่ว่าอัปเดตล่าสุดค่ะนะคะบอกว่ามีการปิดนะคะมีเรื่องของถนนประชาธิปกเนี่ยมีการซุดตัวลงด้วยเล็กน้อยนะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้ค่ะกับทางด้านของคุณบุษบงบุษบานิตนะคะจะมีอัปเดตเพิ่มเติมให้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเพิ่มเติมเข้ามาเลยนะคะโดยทางด้านของพุ่มกับสน.บุพารามค่ะพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพนะคะก็บอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าพื้นผิวถนนมีการซุดตัวเพียงเล็กน้อยบริเวณถนนประชาธิปกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ค่ะโดยได้รับแจ้งจากผู้รับเหมาก่อสร้างว่าจะเริ่มดำเนินการซ่อมแซมแล้วตั้งแต่4นาฬิกาวันนี้โดยมีการนำรถที่จะเทปูนซีเมนต์ลงไปเพื่ออุดรอยรั่วภายในอุโมงค์โดยใช้ทั้งหมด2คันคาดว่างานซ่อมจะมีความคืบหน้าแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อใดนะคะส่วนการจัดการจราจรนั้นเบื้องต้นจะมีการปิดช่องจราจรฝั่งซ้ายสุด2ช่องทางบนถนนประชาธิปกขาออกเมืองนะคะจากนั้นในเวลา11นาฬิกาของวันนี้ก็จะมีการปิดการจราจรตั้งแต่4แยกบ้านแขกมาจนถึงถนนประชาธิปกมายังวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางค่
0: ะ
1: โดยจะมีการเปิดจุดเบี่ยงให้บริเวณ4แยกบ้านแขกนะคะเพื่อให้เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงบริเวณจุดเกิดเหตุที่อยู่ใกล้กับแยกบ้านแขกนะคะส่วนการตรวจสอบที่คุณปุญญนุชบอกอาคารที่มันมีการสั่นไหวนะคะผู้รับเหมาก็ยืนยันค่ะว่าจากการตรวจสอบไม่พบอาการการซุดตัวของอาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างนะคะซึ่งได้แจ้งให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวให้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่การรับรองความปลอดภัยของตัวอาคารโดยรอบในระดับ 100% นั้นนะคะแม้ว่าจะยังยืนยันไม่ได้ในขณะนี้เพราะว่าต้องรอผลการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะซึ่งการซ่อมแซมตั้งแต่ตี4คนที่อยู่ในพื้นที่ประชาชนที่อยู่ในบ้านเรือนบริเวณนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อน แต่จะให้รับรองเรื่องความปลอดภัย 100% เลยหรือไม่นั้นยังบอกไม่ได้
0: เราต้องเฝ้าระวังกันตลอด
1: เราก็ต้องเฝ้าระวังกันตัวเราเองด้วยแหละว่าถ้ามันมีอาการสั่นไหวเพราะว่าบางคนเขากลัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเพราะว่ามันเที่ยงคืนพอดีเป๊ะเลยมันก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะพอฝนตกหนักแล้วก็เขาบอกว่าจุดที่มันเกิดการมันเป็นการรั่วนะซอกของที่เก็บน้ำที่เก็บน้ำใต้ดินใต้อุโมงค์นะคะก็เมื่อคืนนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่อย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้านะคะนายกก็บอกว่ายังไม่ถึงคือเขาเจอจุดรั่วก่อนนะเจอจุดรั่วก่อนแล้วไปซ่อมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็กลัวว่ามันจะเป็นแบบเหตุที่เกิดขึ้นที่หน้าวชิระหรือเปล่าใช่ไหมคะนายกก็บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดปิดถนนแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยซ่อมในจุดที่ขยายผลไปเรื่อยๆอ่ะดิฉันว่าเพราะว่ามันก็จะได้อุดรอยรั่วเทปูนซีเมนต์ให้อุดรอยรั่วภายในอุโมงค์ให้เกิดความมั่นใจมากกว่าเขาบอกบางส่วนก็สร้างเสร็จแล้วด้วยนะสร้างเสร็จแล้วบางส่วนด้วยนะคะอันนี้ก็เอามาอัปเดตเป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสมง
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็นี่แหละเป็นเรื่องที่เรียกว่ายังคงต้องติดตามนะคะแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันนะคะในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่ก็อย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่มีโอกาสได้สอบถามทั้งในส่วนของผอ.เขตพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคือเขาก็ต้องมีการสังเกตคอยติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่เองนะคะก็ต้องช่วยสังเกตในจุดนั้นด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันนี่มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะพูดถึงนอกเหนือจากกรณีนี้แล้วมีเคสซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่อะค่ะที่เขาไปบุกทลายโกดังลับย่านอ่อนนุชลักลอบทำน้ำส้มผสมวัตถุดิบเถื่อนจากจีนแล้วก็มีการแอบผลิตกันตอนดึกๆแล้วส่งขายในช่วงเช้าๆนะคะซึ่งเมื่อกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปแล้วก็จับกลุ่มพร้อมของกลางกว่า2ตันน้ำส้มที่มันจะมีเกร็ดส้มเยอะๆค่ะไม่รู้ว่าอาจจะมีใครที่คงจะเคยเห็นเคยดื่มเคยทานกันมาแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหอันนี้ก็แบบเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เขามีการคอมเมนต์กันหนักมากเหมือนกันนะคะคือมันเริ่มมาจากจุดเริ่มต้นของการบุกจับโกดังลับนะคะทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ได้เบาะแสสำคัญมาว่ามีแหล่งผลิตเครื่องดื่มเถื่อนเนี่ยแอบซ่อนอยู่ทางตำรวจเขาก็เลยขอหมายค้นจากทางศาลภาษีอากรกลางแล้วบุกเข้าไปตรวจสอบบริษัทแล้วก็โกดังไม่มีเลขที่แห่งหนึ่งค่ะซึ่งตั้งอยู่ในซอยอ่อนนุช66เขตประเวศแล้วพอเปิดเข้าไปนะโอ้โหทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตกใจเพราะว่ามันไม่ใช่โกดังเก็บของธรรมดาแต่ว่าเป็นแหล่งผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มที่ใช้วัตถุดิบแบบผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานของความปลอดภัยค่ะนะคะซึ่งของกลางเนี่ยเพียบเลยนะคะก็จะมีที่เขาเห็นนะเป็นภาพแบบลังกระดาษวางซ้อนกันเป็นภูเขาเลยขนาดย่อมๆ112ลังข้างในก็จะมีไอ้กระป๋องที่เขาบรรจุเกล็ดส้มค่ะซึ่งอันเนี้ยไม่ได้มาจากของประเทศไทยแล้วนะเขานำเข้ามาจากประเทศจีนรวมทั้งหมด672กระป๋องนะคะแล้วก็เกล็ดส้มแต่ละกระป๋องเนี่ยหนักถึง3กิโลกรัมนะคะซึ่งได้ว่ารวมน้ำหนักทั้งหมดเนี่ย 2,016 กิโลกรัมหรือว่ามากกว่า2ตันนะคะแล้วหันไปอีกมุมนึงก็จะเจอถังน้ำแข็งสีน้ำเงินใบใหญ่ค่ะพอเปิดเข้าไปดูข้างในก็จะเจอน้ำส้มที่ถูกกรอกใส่ขวดพลาสติกใสหลายขวดหลายขนาดแช่เย็นเจี๊ยบเลยเตรียมส่งขายนะคะที่สำคัญก็คือว่าน้ำส้มพวกนี้ขวดน้ำส้มพวกนี้ไม่มีฉลากอะไรแปะอยู่เลยไม่มีแม้กระทั่งยี่ห้อหรือว่าเครื่องหมายอย.แถมบริเวณรอบๆเนี่ยยังเจอซากกระป๋องเกล็ดส้มที่ถูกเปิดใช้แล้วเนี่ยทิ้งเกลื่อนกาดเนี่ยแล้วเนี่ยดูรูปได้ผ่านทาง YouTube ของทาง JS100 Radio อันเนี้ยคือที่เขาบรรจุเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คือเตรียมที่จะไปส่งขายในช่วงเช้าๆชื่อว่าหลายคนคงนะนี่แบบพอเห็นข่าวนี้นะแล้วก็นั่งนึกว่าเออดีนะที่เป็นคนไม่ชอบกินส้มน้ำส้มแบบนี้ไม่ชอบกินเก็บส้มแบบนี้นะคะเพราะถ้าว่าเป็นคนที่ชอบนี่คงซื้อไปแล้วว่ามันมีขายไม่รู้ที่เราเห็นเขาขายกันอยู่เนี่ยทั่วๆไปเนี่ยมันจะมาจากแหล่งนี้ด้วยหรือเปล่านะนี่แหละที่เป็นคนจะมีคนที่เขาแบบคอมเมนต์กันเยอะเหมือนกันว่าอันนี้เราเคยเจอเราเคยกินมาแล้วหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เลยค่ะเขาบอกว่าเป็นคำตอบเลยที่อาจจะช่วยไขข้อข้องใจให้กับบรรดาชาวโซเชียลว่าทำไมน้ำส้มขวดเล็กๆที่ขายกันแค่10บาทนะคะถึงได้สามารถใส่เนื้อส้มให้กับลูกค้าได้แบบจุกๆนะคะเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันมาแบบผิดกฎหมายนี่เห็นไหมคะอันนี้คือกระป๋องที่เขาใส่เกล็ดส้มเนี่ยแล้วเขาก็ตักแบบไอ้เกล็ดส้มจุกๆแบบนี้ใส่ไปในขวดที่บรรจุไอ้น้ำส้มที่เขามาขายกันในช่วงเช้าๆนะคะนี่เลยแล้วเวลาที่เขาผลิตกันนะคือเขาก็ผลิตขายกันในช่วงเวลากลางคืนนะคะเป็นช่วงเวลาแอบผลิตแล้วก็กรอกน้ำส้มใส่ขวดนะคะแล้วพอถึงในช่วงเช้านะคะก็รีบขนขึ้นรถแล้วก็เอาไปส่งขายตามออเดอร์ที่รับมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ก็กำลังฮอตไม่ใช่กำลังเป็นประเด็นนะคะในโซเชียลรูปเจ้าของบริษัทได้ค่าหนังคาเขานะคะก็มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมการของบริษัทแห่งนี้ชื่อคุณนางสาวลำไยอายุ44ปีนะคะแต่พอทางเจ้าหน้าที่เนี่ยขอดูเอกสารการนำเข้าสินค้าหรือว่าใบอนุญาตจากอย.เนี่ยเจ้าตัวไม่มีอะไรมายืนยันความบริสุทธิ์ได้เลยสักอย่างนะคะสุดท้ายก็เลยต้องยอมจำนนต่อหลักฐานค่ะให้การรับสารภาพแบบหมดเปลือกเลยนะว่าเอาเกล็ดส้มเถื่อนพวกนี้มาผสมทำน้ำส้มขายจริงๆทางตำรวจก็เลยจัดการเลยค่ะตั้งข้อหาหนักฐานช่วยซ่อนเร้นและรับของที่รู้ทั้งรู้ว่านำเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะคะอันนี้ก็เป็นโอ้เรื่องนึงนะอันตรายเลยนะที่แฝงมากับของที่ราคาบางทีมันก็ดูมันบางทีมันก็ดูถูกกว่ามันก็ดูถ้าเราดูไอ้บรรจุที่เขาบรรจุเอาไว้บางขวดมันก็ดูดีนะคะแต่ประเด็นคือมันไม่มีเครื่องหมายอะไรอย.อย.หรืออะไรต่างๆเลยนะคะบอกว่าเรื่องนี้นะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการหนีภาษีแต่มันคือเรื่องของสุขภาพของคนที่ดื่มเข้าไปล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าวัตถุดิบที่เอามาเนี่ยนะคะคือไม่รู้เอามาจากที่ไหนไม่รู้ว่าสะอาดไหมว่ามีพวกสารเคมีตกค้างหรือเปล่าเพราะว่าอย.ไม่เคยตรวจสอบเห็นไหมอย่างในรูปเห็นไหมคะเราจะเห็นเป็นกล่องไอ้เขาเรียกว่าเป็นที่ใส่เป็นที่ใส่เอกเกสโซมอ่ะมันเป็นกระป๋องที่เป็นกระป๋องแบบไม่มีตัวเครื่องหมายยี่ห้อหรือว่าในเรื่องของการตรวจของอย.หรืออะไรใดๆเลยนะคะมันเป็นกระป๋องแบบเปล่าๆล้นๆเลยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วน้ำส้มพวกนี้ก็ถูกส่งไปขายตามตลาดทั่วไปซึ่งแน่นอนเนี่ยคนซื้อก็ไม่รู้หรอกว่ามาจากไหนเพราะว่าขวดไม่มีสลากไม่มีวันผลิตวันหมดอายุนะคะบางคนถ้ามันแบบอาการแบบท้องอาจจะไวดอกสารอะไรพวกนี้อาจจะท้องเสียท้องร่วงอะไรต่างๆได้หรือมันอาจจะเป็นการสะสมสารพิษแบบไม่รู้ตัวนะคะเพราะนั้นการที่ตำรวจเนี่ยบุกทลายโกดังนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยสกัดเครื่องดื่มอันตรายล็อตใหญ่ไม่ให้หลุดลอดไปถึงท้องของคนกินได้ทันเวลาโอ้แต่ประเด็นมันมีของอย่างนี้ขายอยู่ท้องตลาดนานมากนะคะเอามาเล่าให้ฟังกันค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะผู้ว่าชัดชาติเปิดใจหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2ชี้ 1.5 แสนล้านเสียงคือผลงานของทุกคนพร้อมจับมือข้าราชการลุยงานให้ดีกว่าเดิมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2 อย่างเป็นทางการพร้อมรับมอบงานบริหารและเปิดประชุมนัดแรกทันทีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
11: ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ราชการกรุงเทพมหานครคนที่17สมัยที่2อย่างเป็นทางการโดยล่าสุดวันนี้เวลา 9:09 นนายชัชชาติได้เดินทางไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมประกอบพิธีเข้ารับตำแหน่งและรับมอบงานในหน้าที่โอกาสนี้ผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569จากนั้นได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมลงนามถวายความอาลัยณบริเวณด้านหน้าห้องรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครได้แก่พระพุทธนวราชบพิตรหลวงปู่มงคลประสาทและเจ้าพ่อเพ่งน้ำกิมชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้จากนั้นในเวลาประมาณ 10:58 นนายชัชชาติสิริพันธ์ได้ลงนามในหนังสือรับมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการเพื่อนำไปสู่การร่วมกันหารือแนวทางบริหารราชการและขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของกรุงเทพมหานครต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามในหนังสือมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติได้เปิดเผยถึงความรู้สึกพร้อมกล่าวขอบคุณข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกท่านที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการจัดการเลือกตั้งได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะการนับคะแนนที่แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำโปร่งใสพร้อมระบุว่าการกลับมาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้มีความแตกต่างจากสมัยแรกอย่างชัดเจนในสมัยแรกนับเป็นการนำเสนอนโยบายเพื่อขอความไว้วางใจจากประชาชนแต่สำหรับการเลือกตั้งครั้งที่2นี้เป็นการพิสูจน์ผลงานจากการลงมือทำจริงตลอด4ปีที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้กล่าวในตอนท้ายว่าคะแนนเสียงที่ได้รับคือภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกทม.ทุกคนจึงขอขอบคุณที่ร่วมกันทุ่มเททำงานอย่างหนักตลอด4ปีที่ผ่านมาและขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเดินหน้าพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งกว่าเดิมต่อไปล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7-2 ไฟเขียวออกพรก.กู้เงิน 400 ล้านไม่ขัดรัฐธรรมนูญชี้เป็นไปตามมาตรา 172 วรรค 1 คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมปรึกษาคดีกรณีที่ส.ส. 133 คนยื่นให้วินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ ปี2569ว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดดังกล่าวในวงเล็บที่1เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ส่วนในประเด็นเกี่ยวกับวงเล็บ2เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลนั้นรวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากจำนวน7คนคือนายนครินทร์เมตไตรรัตน์นายอุดมวิรัตธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์นายบรรจงศักดิ์วงปราศนายสุเมธรอยกุลเจริญและนายสราวุธทรงวิไลจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
9: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
15: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมายโดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้และแนวพระราชดำริต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถนำความรู้ต่างๆกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำนักงานกปร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งร่วมกับสถาบันนิติวัฒน์สำนักงานอัยการสูงสุดแม้วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาคตของผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะยังคงจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
16: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร02-447-8500
15: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
17: ระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าแล้วเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปนะ
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับแม่เนาะ

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะจากกรณีต่อเนื่องเมื่อคืนที่เราก็มีการติดตามกันมากรณีที่มีน้ำท่วมนะคะคือใช้คำว่าเป็นน้ำรั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์ของรถไฟฟ้าตรงช่วงของแยกวงเวียนใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะซึ่งเมื่อคืนก็ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยลงครบเลยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองคุณอนุทินก็ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของทางด้านของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ด้วยแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของผู้ว่าการของการรถไฟด้วยเหมือนกันนะคะที่ลงพื้นที่นะคะก็หลังจากที่มีการลงพื้นที่ตรวจในเรื่องของสถานการณ์นะคะน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ของรถไฟฟ้านะคะของในโครงการนี้คือจริงๆบอกว่าไอ้ตรงจุดที่เป็นอุโมงค์เนี่ยตรงจุดนี้มันเป็นอุโมงค์สำหรับทางรถไฟนะคะที่ใช้เนี่ยนะคะลึกลงจากระดับของพื้นดินด้านบนเนี่ยนะคะประมาณอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะคะแล้วก็จากผิวถนนตรงช่วงของแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ที่กำลังมีการก่อสร้างนะคะแล้วก็มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับในส่วนของทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะทางรัฐมนตรีพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ซึ่งก็ลงพื้นที่เมื่อคืนนี้นะคะก็บอกว่าอ่ะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของการดำเนินงานของทางโครงการนะคะก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในจุดที่ดูแล้วเนี่ยนะคะมันยังอยู่ในจุดที่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะแล้วก็สาเหตุเนี่ยก็ยังกำลังหาสาเหตุกันอยู่นะว่าจริงๆมันมาจากตรงไหนอะไรยังไงนะคะแต่มันจะมีความแตกต่างกันนะกับตรงจุดของหน้าโรงพยาบาลวชิระนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยนะคะมันจะอยู่ตรงช่วงของใต้ดินนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วงเช้าที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการก็บอกว่าณเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยนะคะเขากำลังหาวิธีกันอยู่ว่าจะเอาน้ำออกมาในแบบไหนอะไรยังไงให้มันมีความสมดุลนะคะเพราะหากถ้ามันไม่มีความสมดุลเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงมันอาจจะมีผลกับในส่วนของตัวอุโมงค์อะไรต่างๆได้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คืออย่างนึงคือมันไม่มีน้ำรั่วซึมเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันที่จะเป็นห่วงเพราะหากถ้ามันไม่มีความสมดุลเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงมันอาจจะมีผลกับในส่วนของตัวอุโมงค์อะไรต่างๆได้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คืออย่างนึงคือมันไม่มีน้ำ

0: ที่มันมีพวกเขาเรียกว่าเป็นดินเป็นอะไรอย่างนี้ที่มันเพเยอะมันนั่นออกมันสุดตัวลงไปนะคะแต่ก็คือถ้าดูแล้วมันก็ยังอยู่ในจุดที่มันไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากนักนะคะแล้วเขาก็มีตัวเครื่องจับเขาเรียกเป็นตัวจับสัญญาณความสั่นไหวในต่างๆเนี่ยนะคะเอาไว้ตรงจุดนั้นเพื่อที่จะดูนะคะในเรื่องของการสั่นไหวว่ามันมีอะไรยังไงเพิ่มเติมมาหรือเปล่าการขยับตัวนะคะแล้วก็มีการกั้นพื้นที่เอาไว้แล้วก็ในส่วนของพื้นผิวถนนเนี่ยนะคะอย่างในตอนช่วงเช้าที่สัมภาษณ์ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่ามันไม่มีผลกระทบนะนะคะในเบื้องต้นกับในเรื่องของพื้นถนนนะคะตรงฝั่งนั้นก็จะเป็นถนนประชาธิปกแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยที่มีโอกาสได้สอบถามและสัมภาษณ์ทางด้านของสาวัจราจรนะคะของพื้นที่บุพพารามนะคะก็ไล่ฟังเหมือนกันว่าคือตอนช่วงเช้าตั้งแต่ในช่วงที่เกิดเหตุละคือเขาก็มีการปิดการจราจรไว้1ช่องจราจรนะคะนั่นเป็นเลนซ้ายสุดของถนนประชาธิปกนะคะแต่ว่าอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับในเส้นทางทางด้านนี้เนี่ยก็คือล่าสุดตอนนี้มีการปิดการจราจรนะคะถนนประชาธิปกนะคะมีการปิดการจราจรถนนประชาธิปกนะก็ใครที่จะต้องใช้เส้นทางทางด้านนี้ก็วางแผนกันนะคะคือมีการปิดช่องจราจรถนนประชาธิปกนะคะตั้งแต่ในช่วงเวลา 11:00 น.นะคะคือปิดตั้งแต่ตรงช่วงของสี่แยกบ้านแขกนะคะมาถึงทางวงเวียนใหญ่นะคะคือนี่คือปิดทุกช่องจราจรนะคะแต่เขาก็จะมีการเปิดจุดเบี่ยงบริเวณสี่แยกบ้านแขกให้เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปกคือในฝั่งขาเข้าเมืองนะคะเพื่อเป็นการที่จะช่วยบรรเทาในเรื่องของปัญหาการจราจรแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะนี่เป็นเรื่องที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเชื่อว่าหลายคนพอตื่นมาในช่วงเช้าอาจจะแบบพอเห็นภาพอาจจะกังวลว่ามันจะเหมือนกับตรงช่วงของหน้าโรงพยาบาลวชิระหรือเปล่านะคะแต่ว่าทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็บอกว่าเออมันเป็นคนละแบบกันนะคะมันเป็นคนละช่วงคนละจุดในจุดของตรงจุดที่มันมีการน้ำท่วมนี่มันจะอยู่ชั้นลึกลงไปในใต้ดินแต่ว่าในส่วนของวิธีการที่มันมีการซุดตัวต่างๆมันจะแตกต่างกันนะคะกับเกาะของฝั่งของโรงพยาบาลวชิระนั่นเป็นการซุดตัวแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของน้ำที่ซึมเข้าไปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีการเปิดตัวทีมงานนะคะแล้วก็มีการมอบนโยบายอะไรต่างๆไปตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 10:00 น.กว่าๆทีมยังอยู่ครบนะถ้าดูใน2ทีมของท่านผู้ว่ารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจจะมีหายไป1เดี๋ยวต้องรอติดตามมันจะได้มีว่าในส่วนของมีใครอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะทั้งหมดเนี่ย17รายด้วยกันคือมันมีเรื่องที่มันต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนช่วงลมแรงคุณกลับหรือยังตอนนั้น
1: จับแล้วครับ
0: กลับแล้วใช่ไหมมันก็ทำให้มีเรื่องของพวกต้นไม้กิ่งไม้หักนะคะแล้วก็ขวางถนนกันในหลายๆจุดก็ต้องขอบคุณทางด้านของทุกสำนักงานเขตนะที่มีผลกระทบเพราะเขาดำเนินการจัดการเรียบร้อยก่อนถึงในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เรียกว่าทำงานกันตลอดทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่มีคุณผู้ติดตามจอสอร้อยนะคะส่งรูปมาทาง X อันนี้มันเป็นที่มันเป็นตัวที่กั้นไอตัวฝุ่นของการก่อสร้างนะคะซึ่งจะอยู่ตรงช่วงต้นสุขุมวิทนะคะที่จะเข้าไปฝั่งของอโศกสุขุมวิทมันเหมือนกับมันน่าจะโดนแรงลมซึ่งมันแรงมากเมื่อวานเนี้ยทำให้มันขาดออกมาแล้วมันก็ปลิวไปปลิวมาตอนนี้จุดนี้เรามีการประสานแจ้งไปทางด้านของฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตวัฒนาไปแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณในส่วนผู้ติดตามที่แจ้งมาด้วยนะคะมีเรื่องอะไรอีกละวันนี้ฝนเนี่ยประมาณ 30%
1: ครับ
0: แต่ลมอ่ะอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับเมื่อวานเนี่ยบอกว่าฝนแค่20นะแต่ว่าโหหลายพื้นที่มากแล้วก็ลมก็แรงมากนะคะมันนั้นก็ยังไงในส่วนของคนเดินทางอะไรต่างๆก็เตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนอะไรต่างๆไว้ด้วยนี่ล่าสุดรับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้อาคารใกล้ๆกับซอยสุขุมวิท105แต่ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยไปถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะนี่มาตอนช่วงมาสักเที่ยงนี่เองค่ะที่รับแจ้งเพราะว่าเดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงของคุณเสมานะคะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตลอดการเดินทางจนถึงช่วง 18:00 นเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับสวัสดีใน YouTube ด้วยนะครับคุณกระปุกแดงคุณอิสราคุณวิรัตคุณตู่ระยองขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะครับกับทางคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ค
2: ่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะวันนี้ในช่วง8นาฬิกาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะพร้อมด้วยภรรยาออกเดินทางจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่9ถึง10กรกฎาคมตามคำเชิญของดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศการเดินทางครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีไปด้วยหลายคนนะคะเช่นคุณเอกนิติธิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงในวันมูฮัมหมัดมอมัตทานะคะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ร่วมเดินทางไปด้วยนะคะสำหรับการเดินทางครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างเป็นทางการประเทศที่2ต่อจากครั้งที่แล้วคือเวียดนามนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งในสมัยที่2ค่ะโอกาสนี้นะคะผู้นำทั้ง2จะมีการหารือแบบเต็มคณะนะคะเพื่อผลักดันความร่วมมือการส่งเสริมการค้าการเกษตรการลงทุนการท่องเที่ยวและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะมีการหารือเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการแก้ไขปัญหานำไปสู่สันติสุขรวมทั้งประสานความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก้ไขอุปสรรคทางการค้าพลังงานและก็ภัยพิบัติด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากการเยือนอย่างเป็นทางการแล้วผู้นำทั้งสองจะมีการร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียค่ะพร้อมกับเปิดถนนเชื่อมนะคะด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะคะที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นการก่อสร้างซึ่งเสร็จมันหมาดเลยคุณเสมา
0: ครับ
2: นะคะกับด่านบุกิกายูฮิตามของรัฐเกดะของมาเลเซียนะคะที่รัฐบาลทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมผลักดันกันมาตั้งแต่ปี2562เพื่อขยายเรื่องของการค้าการส่งออกของไทยที่สามารถเชื่อมโยงต่อไปยังแม่สายอำเภอแม่สายอำเภอแม่สอดและก็จีนตอนใต้นะคะจึงนับเป็นอีกประตูสำคัญที่จะเปิดรับรายได้และก็โอกาสทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งก่อนไปนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องคดีสอบเรื่องของท้องถิ่นนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าได้มีการตอนนี้มี4หน่วยงานหลักที่ตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ได้ออกแถลงมาชัดเจนแล้วนะคะเป็นการดำเนินงานโดยเอกเทศนะคะและประธานปปช.ก็มาเป็นประธานอนุกรรมการเองส่วนกระทรวงมหาดไทยก็เรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีผลต่อรูปคดีก็ได้ให้พ้นจากหน้าที่ตรงนั้นไปแล้วนะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้เกิดความรัดกุมค่ะแล้วก็ล่าสุดก่อนเดินทางไปก็บอกว่าได้เพิ่งโทรศัพท์คุยกับคุณประกรณ์นะคะซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นนะคะโดยคุณประกรณ์บอกว่านะคะตอนนี้เนี่ยคือทุกหน่วยงานได้มีการแข่งขันกันทำงานแล้วก็ไม่มีทางประนีประนอมกันได้นะคะพูดง่ายๆว่าอำนาจทั้งหมดไม่สามารถที่จะมาก้าวก่ายกันนะคะก้าวล่วงหรือว่าก้าวล่วงการทำงานของแต่ละกรรมการแต่ละชุดได้นะคะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกลไกของกฎหมายค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญค่ะวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะตั้งแต่ช่วง 9:00 น.ได้มีการนัดประชุมนัดแถลงด้วยวาจาแล้วก็ปรึกษาหารือรวมถึงลงมตินะคะ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนนะคะซึ่งไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะคะเข้าชื่อค่ะเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1นะคะแล้วก็ได้ส่งความเห็นดังกล่าวเนี่ยเพื่อที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1นะคะซึ่งล่าสุดค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากนะคะ7-2วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569มาตรา5วรรค1เฉพาะส่วนที่บัญญัติว่านะคะวงเล็บ2เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงนะคะการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ค่ะซึ่งการลงมติของศาลรัฐธรรมนูญ7-2นะคะโดยศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก7คนก็คือคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะคะนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์นายบรรจงศักดิ์วงปราดนายสุเมธรอยกุลเจริญและนายสราวุธทรงศิวิไลค่ะส่วนตุลาการรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อย2เสียงก็คือนายจิรนิติหะวานนท์นะคะและก็นายอุดมรัตน์อมฤตค่ะนะคะ
0: ครับ
2: ก็เพิ่งจะลงมติมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะค่ะมาดูอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของทางกลต.นะคะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะก็ได้แจ้งผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือว่าจำหน่ายหลักทรัพย์แบบ246-2นะคะกรณีที่นางสาวสุภาพรพิมพงศ์นะคะที่มีการรายงานการได้มาของหลักทรัพย์จำนวน7รายการรวม6หลักทรัพย์นะคะซึ่งเป็นการได้มาของหลักทรัพย์ที่ต่างเวลากันตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาโดยมีการบันทึกเข้ามาในระบบเมื่อวันที่30มิถุนายน2569และวันที่2กรกฎาคม2569เมื่อกลต.พบความผิดปกติจึงระบุสถานะเป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569ต่อมาเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569กลต.จึงได้มีการเปลี่ยนสถานะของข้อมูลเป็นอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องนะคะเนื่องจากข้อมูลมีความไม่สอดคล้องและเมื่อตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องประกอบกับได้รับการยืนยันจากบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569กลต.จึงนำข้อมูลที่ปรากฏจากการรายงานดังกล่าวออกจากระบบเผยแพร่ข้อมูลนะคะซึ่งการดำเนินการของกลต.ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนจึงมีการดำเนินการเพื่อระบุสถานะของข้อมูลและนำข้อมูลออกจากระบบเมื่อพบความไม่ถูกต้องตามกระบวนการข้างต้นค่ะสำหรับประเด็นความไม่ถูกต้องของข้อมูลนะคะก็ได้มีการสรุปสาระสำคัญคือ1ไม่พบชื่อผู้รายงานเป็นผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนในช่วงเวลาหลังของการได้มาและไม่มีการรายงานการจำหน่ายออก 2. หลักทรัพย์ที่รายงานการได้มาไม่มีอยู่จริงในช่วงระยะเวลาที่ระบุในรายงาน 3. รายงานจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหรือได้มาไม่ใช่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงอาทิเช่นนะคะรายงานการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นจากใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่ซื้อหุ้นเป็นจำนวนการใช้สิทธิ์ที่ตรงกับการใช้สิทธิ์หุ้นกู้แปลงสภาพโดยบุคคลอื่นนะคะในส่วนของระบบการรายงานแบบ 246-2 ของกลต.ได้จัดให้มีกระบวนการยืนยันตัวตนโดยผู้ประสงค์จะบันทึกข้อมูลในระบบจะต้องลงทะเบียนและระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ตรงกับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองนะคะซึ่งระบบจะมีการสอบยันก ับฐานข้อมูลของทะเบียนและดังกล่าวหากข้อมูลไม่ตรงกันระบบจะปฏิเสธการลงทะเบียนเพราะเฉพาะกรณีที่ข้อมูลตรงกันจึงจะมีกระบวนการให้ยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียนโดยภายหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานแบบ 246-2 โดยผู้รายงานจะต้องมีการรับรองความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและรับทราบว่าข้อมูลที่บันทึกนั้นจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะนะคะนอกจากนี้กรต.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้รายงานดังกล่าวนะคะมีการรายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามมาตรา59นะคะโดยที่ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือบุคคลที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรการดังกล่าวกรต.จึงได้นำข้อมูลออกจากระบบแล้วซึ่ง ระบบการรายงานแบบ59เนี่ยนะคะมีกระบวนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในลักษณะเดียวกันกับการรายงานของแบบ 246-2 นะคะด้านการบังคับใช้กฎหมายขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลตามกระบวนการของกรต.ทั้งนี้กรณีการนำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญต่อกรต.ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 302/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช 2535 ค่ะ
0: ครับ
2: นะคะจะใส่ข้อมูลอะไรเข้ามาเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามีความส่วนสำคัญในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะ
0: ครับ
2: มาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะในบ้านเราครึ่งวันเช้าคุณเสมาวันนี้ทองคำบ้านเราเปิดตลาดที่ครั้งแรกบวกไปเลย350บาทนะคะจากนั้นจนถึงเวลานี้ปรับไปแล้วทั้งหมด10ครั้งค่ะโดยทั้ง10ครั้งเนี่ยนะคะเป็นบวกไปเพียง3ครั้งแล้วก็ลบ7ครั้งค่ะแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าเปิดตลาดยังบวกไว้เยอะใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยทองคำในประเทศครึ่งวันเช้ายังบวกอยู่150บาทนะคะทองคำแท่งนะคะราคารับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,250 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,450 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,959.48 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,250 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่นะคะ 4,070 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.44 บาทนะคะส่วนหุ้นเซี่ยงเฮงวันนี้วิเคราะห์ราคาทองคำแนวโน้มราคาทองคำเช้านี้บอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นค่ะจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์หรือว่า DXY กลับมาแตะที่ระดับ101หน่วยอีกครั้งแล้วก็บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวนะคะขึ้นยืนเหนือ 4.5% ได้อย่างแข็งแกร่งค่ะสืบเนื่องมาจากที่ราคาน้ำมันดิบ Brent แล้วก็ West Texas พุ่งขึ้นสูงนะคะพุ่งสูงขึ้นนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ออกมาพูดบอกว่าสหรัฐอาจจะมีการโจมตีอิหร่านอีกครั้งโดยข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วนะคะและมีความพยายามในการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเนี่ยสหรัฐมองว่าเป็นเรื่องเสียเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะบทสรุปของการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายนเปิดเผยว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเอียงไปทางขาขึ้นนะคะเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งในปีนี้ก่อนที่จะปรับลดลงในปีต่อๆไปจากปัจจัยข้างต้นนะส่งผลให้เฟด Watch 2ของ CME Group นะคะได้มีการปรับคาดการณ์เพิ่มขึ้นจาก 26.7% เป็น 31.0% นะคะว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมในเดือนกันยายนนี้ค่ะแล้วก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวลงนะคะส่วนกองทุน SPDR ตอนนี้ซื้อทองไปอีก 1.14 ตันค่ะ มาดูราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าหลังจากที่ เรื่องของตะวันออกกลางช่องแคบฮอร์มุสคลุกกลุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาพูดว่าข้อตกลงหยุดยิงนี่จบแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีความพยายามในการเจรจาอีกเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเนี่ยราคา น้ำมันตลาดโลกนะคะโดยเวสเท็กซัสตอนนี้บวกขึ้นไปอีก90เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 74.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ขึ้นเช่นเดียวกันขึ้นไปอีก92เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 78.94 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที่ 1,599.96 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 23.71 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 41,505.82 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะทางองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ค่ะก็ปิดการประชุมสุดยอดที่ประชุมกันมา2วันคือวันที่7กับวันที่8ที่ตุรกีไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยการให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือยูเครนค่ะในการต่อสู้กับรัสเซียเป็นจำนวนเงินถึง 70,000 ล้านยูโรนะคะหรือประมาณ 2,674,280 ล้านบาทนะคะขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็แห่งสหรัฐก็มองในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพในอนาคตเขากล่าวว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็คิดว่ามีความคืบหน้าไปมากในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้คือเรื่องยูเครนนะคะการประชุมครั้งนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้เข้าร่วมประชุมกับผู้นำจาก32ประเทศสมาชิกค่ะโดยได้มีการพบหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายคนเพื่อขอการสนับสนุนนะคะในแถลงการที่เผยแพร่ออกมานะคะเมื่อการประชุมสิ้นสุดลงนาโต้ระบุว่าพันธมิตรยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวในการสนับสนุนยูเครนอย่างแน่วแน่ในการปกป้องเสรีภาพอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของประเทศโดยในปี2569พันธมิตรให้คำมั่นว่าจะมอบยุทโธปกรณ์ความช่วยเหลือและการฝึกอบรมทางทหารแก่ยูเครนเป็นมูลค่า 70,000 ล้านยูโรนะคะและยืนยันที่จะรักษาระดับความช่วยเหลืออย่างน้อยก็ระดับเดียวกับกันนะคะในปี2570ค่ะพร้อมระบุว่าการสนับสนุนในระยะยาวต้องมีความเป็นธรรมคาดการได้และก็ยั่งยืนสำหรับเงินสนับสนุนจะประกอบด้วยเงินกู้จากสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะมูลค่า 30,000 ล้านยูโรแล้วก็ส่วนที่เหลืออีก 40,000 ล้านยูโรก็จะมาจากงบประมาณช่วยเหลือแบบทวิภาคีรวมถึงการฝึกอบรมทหารร่วมกันโดยสมาชิกของยุโรปและก็แคนาดานะคะโดยสหรัฐไม่ได้เข้าร่วมในงบประมาณส่วนนี้แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ตกลงจะมอบใบอนุญาตนะคะหรือว่าไลเซนให้กับยูเครนในการผลิตระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตนะคะได้เองภายในประเทศค่ะจะให้ไลเซนนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะก็ต้องติดตามค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA eBill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA eServiceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ช่วงนี้มีสายจากทางด้านของท่านพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพนะครับท่านผู้กำกับจากสน.บุพารามท่านผู้กำกับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเสร็จมาแล้วผู้ฟังครับผม
0: ครับรบกวนหน่อยครับท่านผู้กำกับบริเวณจุดดังกล่าวนี่ตอนนี้เรามีการจัดการจราจรยังไงอะครับ
1: เราถนนประชาธิปกจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่เราปิดชั่วคราวก่อนประมาณสักสองชั่วโมงครับเดี๋ยวจะเปิดตอนบ่ายสองครับเพราะว่าให้ทางเจ้าที่ในส่วนของผู้รับเหมายูนิตเดี๋ยวจะทำการซ่อมข้างใต้อุโมงค์ข้างใต้ครับผมแต่ว่าขอเรียนย้ำอีกครั้งนะว่ามันปลอดภัย 100% ก็ไม่มีการซุดตัวแน่นอนครับ
0: ครับครับแล้วณตอนนี้น่ะการจราจรเป็นยังไงบ้างครับแล้วเรามีการจัดการ
1: การจราจรค่อนข้างจะติดคือลงสะพานพระปกมุ่งหน้าเวียนใหญ่เนี่ยก็จะมาที่แยกบ้านแขกค่อนข้างติดนิดหน่อย
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าเราจากแยกบ้านแขกเราไม่ได้ให้มุ่งตรงไปเลยเพราะว่าบริเวณที่เกิดเหตุมันเป็นหัวถนนประชาธิปกใช่ไหมครับใกล้โรงเรียนใหญ
0: ่ครับ
1: สองช่องทางด้านซ้ายครับแล้วก็เลยปิดไว้ก่อนครับแต่ประมาณสักบ่ายสองครับประสานกับทางฝ่ายจราจรแล้วก็จะเปิดการจราจรเป็นปกติครับบ่ายสองครับ
0: แสดงว่าบ่ายสองนี่รถที่มาจากบ้านแขกก็มุ่งหน้าเข้าโรงเรียนใหญ่ได
1: ้ได้ครับคือที่เราปิดมันมีความจำเป็นตรงที่ว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะฮะแต่จริงมันก็ได้รับการยืนยันแล้วไปเป็นว่ามันไม่ทุกตัวแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าปริมาณรถวิ่งผ่านตรงใกล้จุดเกิดเหตุมากเกินไปเนี่ยมันก็เกรงว่ามันจะเกิดอันตรายไม่คาดฝันอะไรก็เลยต้องปิดการจราจรเบื้องต้นก่อนแต่ตอนนี้สักประมาณบ่ายสองก็จะเปิดได้แล้วครับ
0: อ๋อครับครับส่วนทางด้านของแยกบ้านแขกนั่นก็คือการจราจรก็คือยังใช้การทางฝั่งอิสรภาพเก่าใหม่ก็คือยังใช้การได้ใช่ไหมครับฝั่งนู้นบ้านแขก
1: ใช้กันได้ครับใช้กันได้ปกติครับตอนนี้ยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าท้ายยังไม่ยาวถึงแยกรถติดครับ
0: เท่ากับว่า
1: คือข้ามสะพานพุทธโศกก้ามาครับ
0: เท่ากับว่าฝั่งที่มีปัญหาก็คือทางด้านของก่อนถึงวงเวียนใหญ่ก่อนถึงอุโมงค์ถ้ามาจากบ้านแขกคือจุดนี้ที่มีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับจุดเดียวครับมีปัญหาจุดเดียวครับผม
0: ลาดย่าอินทรพิทักษ์ยังใช้ได้ปกติไม่เกี่ยว
1: ใช้ได้ปกติครับครับทั้งสองด้านทั้งลาดย่าทั้งอินทรพิทักษ์มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังใช้ได้ปกติครับมีปัญหาตรงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่เพราะว่าเราปิดการจราจรชั่วคราวแค่นี้เองครับ
0: ส่วนถ้าหลังบ่ายสองนี่ก็คือจะเปิดเป็นปกติก็เหมือนปกติที่เคยวิ่งกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่เหมือนปกติที่เคยวิ่งกันส่วนไอ้ตรงที่มันทุบตัวก็แล้วก็ปิดไว้สองช่องทางตรงหัวถนนประชาธิปกเหมือนเดิ
0: ม
1: เท่านั้นเองครับแต่ว่ารถจากบ้านแขกก็สามารถวิ่งเลนซ้ายตรงไปวินใหญ่ได้เลยครับเพราะรถก็มีปริมาณมากตอนเย็นก็น่ารถมากอยู่ครับเพราะนั้นเราต้องเปิดก่อนครับตอนเย็นครับ
0: แล้วยังแนะนำเหมือนเดิมไหมครับท่านใดที่ลงมาจากประชาธิปกให้มาใช้สมเด็จเจ้าพระยาท่าดินแดงจุดนี้ยังแนะนำเหมือนเดิมไหมครับ
1: แนะนำครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นลงประชาธิปกมามุ่งหน้าบ้านแขงมันก็ติดอยู่แล้วครับเนื่องจากแนวก่อสร้างถ้าเราจะสะดวกก็ตรงเวียนเล็กเราเลี้ยวซ้ายเข้าสมเด็จแยกบ้านแขงเลี้ยวซ้ายอิสรภาพแล้วไปวกเข้าลาดย่าออกเวียนใหญ่ก็จะสะดวกขึ้นครับไม่ติดเลยครับ
0: ตัว
1: ก็ยังแนะนำเช่นนี้เหมือนเดิมครับ
0: มันจะมีบางภาพที่บางสื่อออกมาว่ามันมีเหมือนเป็นลักษณะรอยร้าวตรงตัวอาคารนะครับอันนี้คือ
1: มันขอเรียนเลยครับคือแน่นอนครับพอเมื่อคืนเรามีการมาตรวจสอบเราก็ยังไม่เห็นนะตอนเช้ามาเนี่ยพอนักข่าวมาตรวจสอบดูบางทีก็ถ่ายภาพรอยร้าวต่างๆเนี่ยก็มายืนยันแล้วก็มาสอบถามข้อมูลยืนยันแล้วมันเป็นรอยร้าวมันเป็นตึกร้างตึกเก่าครับผม
0: คือเป็นรอย
1: ร้าวจากการชุดตัว
0: คือมันมีมาก่อนอยู่แล้ว
1: ม
0: ันมีมาก่อนอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ใช่ไหมคร
1: ับไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ครับแต่ว่าแน่นอนประชาชนมาเห็นก็อาจจะตกใจสงสัยว่าเอ้ยมันเกิดจากการเรียนชุดตัวแล้วกลัวตึกจะถล่มอะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยครับตอนนี้ดังสื่อลงไป
0: ครับครับมีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ใช้เส้นทางในช่วงเร่งด่วนไหมครับเย็นนี้น่าจะมีปัญหาไหม
1: คือไม่มีปัญหาเร่งด่วนเย็นนี้ก็คงเหมือนเดิ
0: ม
1: เหมือนที่เคยปิดไว้เหมือนเดิมแนวก่อสร้างเป็นเหมือนเดิมนะครับแค่ตอนนี้คือเราเปิดให้เจ้าหน้าที่เขาทำการซ่อมแซมอย่างสะดวกแค่นั้นเองในการปิดการจราจรนะครับพอบ่ายสองแล้วก็เปิดเหมือนเดิมจากบ้านแขกมุ่งนั่งใหญ่ก็ใช้การได้เหมือนเดิมครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
0: ได้ครับ
1: ก็ฝากประชาชนด้วยรอยร้าวนี่ไม่เกี่ยวกันครับรอยร้าวมันเกิดมาก่อนอยู่แล้วคร
0: ับ นอกเหนือจากนี้มีตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นหลายท่านเป็นกังวลมากเลยท่านผู้กำกับสำหรับในพื้นที่นะครับเชิญได้เลยนะครับ
1: มันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วการชุดตัวใช่ไหมครับก็เลยมีความกังวลชาวบ้านแถวนี้ก็คือทางตำรวจทางรฟม.ก็ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้เคียงแล้วว่ายืนยันมั่นใจแล้วไปเห็นว่าไม่มีการซุดตัวแน่นอนและในการซ่อมในอุโมงค์ก็ซ่อมไปขึ้นหน้าไปมากแล้วนะครับก็ต้องใช้เวลา หลายวันอยู่ 3-4 วันอยู่ประมาณนี้ในการซ่อมบำรุงข้างใต้ก็ยืนยันฝากให้ใช้คำมั่นว่ายังไงมันก็ไม่สุดตัวมีปลอดภัยแน่นอนครับผมครับ
0: แล้วที่บอกว่าคาดว่าจะมีการปิดการจราจร3วันอันนี้จริงเท็จยังไงบ้างครับ
1: ไม่ได้ปิดทั้งหมดคือที่แจ้งไปเนี่ยก็คือเหมือนกับปิดการจราจรแบบตอนเนี้ยคือจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าโรงเรียนใหญ่แค่นั้นเองชั่วคราวไม่ได้สั่งไม่ได้ปิดตาย 100% ให้หลีกเลี่ยงการจราจรทั้งหมดไม่ใช่ครับ
0: ก็คือจะปิดเฉพาะจุด
1: ไม่ใช่ครับ
0: แค่เฉพาะจุดแค่จุดที่มันมีปัญหาใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าโดยรวมก็คือมันยังวิ่งได้หลังบ่าย2ก็คือจะวิ่งได้เป็นปกติเหมือนก่อนหน้านี้ที่เขาเคยเบี่ยงกันเพราะตรงนั้นมันเป็นแนวก่อสร้างมันเบี่ยงกันมาอยู่แล้ว
1: ถูกต้องครับใช่คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้ครับยังไงเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้กำกับครับ
1: ได้ครับว่าไม่ได้ปิดตาย3วันแน่นอนครับก็คือปิดอย่างตอนนี้ก็บ่ายใกล้บ่าย2แล้วก็น่าจะเปิดใกล้เปิดแล้วครับผม
0: ถ้าท่านผู้กำกับมีข้อมูลด้านของการจราจรปิดถนนหรือว่าจะเบี่ยงตรงไหนเพิ่มเติมรบกวนด้วยนะครับเดี๋ยวเราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อีกแรงนึงนะครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวแจ้ง02ไปครับผมคร
0: ับ ขอบคุณมากครับท่านผู้กำกับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณท่านพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพนะครับท่านผู้กำกับจากสน.บุพพารามนะครับหลังบ่าย2ก็อีกประมาณสัก1ชั่วโมงหลังบ่าย2จะเปิดเป็นปกติตอนนี้ให้ไปเบี่ยงใช้ฝั่งขาเข้านะครับฝากระวังด้วยแต่เดี๋ยวพอหลัง14นาฬิกาหลายคนเป็นกังวลว่าเดี๋ยวพอ4โมงเย็นเข้าสู่เร่งด่วนเดี๋ยวมันจะต้องติดมากๆแน่ๆเลยก็ถ้าจะเลี่ยงไปเลยก็ดีกว่าครับนะครับไปเลี่ยงไปใช้ปิ่น9ไปใช้สะพานตากสินไปใช้พระราม3นะครับไปใช้สะพานพระราม8มันก็น่าจะดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวผมมาดูให้นะครับว่าสะพานไหนพอจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าไหมหรือว่าถ้าจะไม่เลี่ยงก็ใช้เหมือนเดิมที่ทางในพื้นที่บุพพารามฝากย้ำเป็นประจำลงมาจากสะพานพระปกเกล้าไปใช้วงเวียนเล็กไปใช้สมเด็จเจ้าพระยาไปใช้ท่าดินแดงไปอิสรภาพนะครับหรือแม้กระทั่งไปทางด้านของลาดย่าแล้วก็วนกลับเข้ามาวงเวียนใหญ่มันอ้อมหน่อยแต่ว่ามันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับซึ่งจุดที่มีปัญหาเนี่ยก็คือโค้งก่อนถึงวงเวียนใหญ่เล็กน้อยมาจากประชาธิปกผ่านพ้นแยกบ้านแขกก่อนถึงวงเวียนใหญ่นะครับซ้ายมือตรงเนี้ยที่เขาปิดอยู่ที่มีปัญหากันอยู่นะครับก็เดี๋ยวหลัง14นาฬิกาจะเปิดการจราจรให้นะเหมือนก่อนหน้านี้นะครับที่เคยเบี่ยงการปกติรถตอนนี้ติดแต่เดี๋ยวหลังบ่าย2เดี๋ยวตามดูกันเรื่อยๆนะครับจนถึง6โมงเย็นเลยว่าจุดดังกล่าวเนี่ยการจราจรเป็นยังไงอิสรภาพใหม่ยังใช้ได้ทางฝั่งของสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานเจริญนครลาดย่าอินทรพิทักษ์เพชรเกษมยังไม่มีปัญหาอีกด้านหนึ่งที่ติดจะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมาจากตากสินเข้าวงเวียนใหญ่อันนี้ติดนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรฟม.ยืนยันควบคุมน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้แล้วไม่กระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
6: จากกรณีเกิดน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟใต้ดินที่มีความลึก30เมตรจากผิวถนนบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและช่วงสะพานพุทธดาวคะนองเมื่อค่ำวานนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าน้ำรั่วซึมที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบหลังผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินควบคู่กับการควบคุมปริมาณน้ำที่รั่วซึมตามหลักวิศวกรรมอย่างใกล้ชิดและสามารถควบคุมปริมาณการซึมของน้ำได้แล้วจึงไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารใกล้เคียงด้านรัฐบาลกำหนดมาตรการเฉพาะพื้นที่ลดผลกระทบก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดภูคุ้มครองชุมชนโรงเรียนศาสนสถานและผู้ประกอบการคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีการดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยกระทรวงคมนาคมได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองภายหลังได้รับข้อเสนอและข้อกังวลจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งจากการหารือร่วมกับหน่วยงานได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบเฉพาะพื้นที่เนื่องจากบริเวณเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองเป็นย่านชุมชนเมืองเก่าที่มีบ้านเรือนอาคารพาณิชย์โรงเรียนศาสนสถานตลาดและแหล่งวัฒนธรรมตั้งอยู่หนาแน่นจึงจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมกับพื้นที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการดำเนินชีวิตของประชาชนด้วยมาตรการที่สำคัญคือจะใช้แนวเขตของรถไฟเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการเวรคืนการชี้แจงสิทธิ์และผลกระทบต่อประชาชนเป็นรายแปลงและการสำรวจบันทึกสภาพอาคารก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความเสียหายหากเกิดการควบคุมฝุ่นเสียงและแรงสั่นสะเทือนอย่างเข้มงวดตลอดจนรักษาเส้นทางเข้าออกบ้านเรือนของประชาชนและมีการดูแลเรื่องโรงเรียนนักเรียนและเส้นทางรับส่งนักเรียนให้ปลอดภัยด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค้นพบไดโนเสาร์ซอโรพอดคอยาวชนิดใหม่ของโลกจากแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อว่าอุลัสคาซอรัสคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: กรมทรัพยากรธรณีเปิดเผยว่าทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค้นพบไดโนเสาร์โซโรพอดคอยาวชนิดใหม่ของโลกจากแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อว่าอุรคาซอรัสกาฬสินธุ์เอนซิสพบในหมวดหินภูกระดึงซึ่งมีอายุประมาณ150ล้านปีในช่วงปลายยุคจูราสสิกเป็นไดโนเสาร์ไทยลำดับที่15และนับเป็นไดโนเสาร์กลุ่มมาเมนซิสอริดชนิดแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report ออนไลน์เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้นักวิจัยตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของไดโนเสาร์ชนิดนี้จากชื่อสกุลที่มีจากคำว่าอุรุกในภาษาสันสกฤตซึ่งหมายถึงงูหรือผู้ที่เคลื่อนที่ด้วยอกผสานกับคำว่าซอรัสจากภาษากรีกที่แปลว่ากิ้งก่าหรือสัตว์เลื้อยคลานเพื่อสื่อถึงลำคอที่ยาวโดดเด่นของไดโนเสาร์ในกลุ่มมาเมนซิสอริดซึ่งมีรูปร่างชวนให้นึกถึงงูหรือพญานาคส่วนชื่อชนิดกาฬสินธุ์เอนซิสตั้งขึ้นตามชื่อจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นแหล่งที่ค้นพบซากดึกดำบรรพ์สำหรับแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยเป็นแหล่งค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์อีกหลากหลายกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้มีไดโนเสาร์ที่ตั้งชื่อเป็นลำดับที่13คือมินิโมคอเซอร์ภูน้อยเอนซิสนอกจากนี้ยังมีไดโนเสาร์กินเนื้อเต่าจระเข้ปลาฉลามน้ำจืดปลาปอดปลากระดูกแข็งสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานบินได้ทำให้แหล่งแห่งนี้เปรียบเสมือนหน้าต่างสำคัญที่เปิดเผยระบบนิเวศของประเทศไทยในช่วงปลายยุคจูราสสิกและยังคงเป็นพื้นที่ที่นักวิจัยศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อขายความลับของโลกดึกดำบรรพ์ด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจรวมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจสร้อยกันต่อครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลสลากออมสินพิเศษนะครับแจกหนักครั้งสุดท้าย10ล้าน7รางวัลรวม70ล้านบาทครับห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม2569รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชันไมโมวันนี้ถึง15กรกฎาคม2569ครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับก่อนหน้านี้มีรับแจ้งหลายเหตุเลยนะครับมีเรื่องของไฟไหม้อาคารใกล้เคียงซอยสุขุมวิท105นะครับรับแจ้งจากสายด่วน199เป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ใกล้เคียงซอยสุขุมวิท105ถนนสุขุมวิทซึ่งในขนาดนั้นเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนาไปที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดำเนินการที่เกิดเหตุแล้วก็แจ้งกลับมาว่าเพลิงได้สงบแล้วเป็นเหตุเพลิงไหม้เสียหายเฉพาะป่องระบายควันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199หลังจากนั้นครับรับแจ้งจากงานจราจรสน.ทุ่ง2ห้องครับท่านสารวัตรจราจรสน.ทุ่ง2ห้องพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายจราจรก็เดินทางไปช่วยเหลือกรณีรถบัสที่ติดทางลงน้องปาร์คที่จะมุ่งหน้าวิภาวดีรังสิตนะฮะก็ดำเนินการสามารถเคลื่อนย้ายได้นะจะเห็นได้ว่าโอ้โหหลายท่านเลยนะช่วยกันนะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายได้สำเร็จนะฮะขอบคุณทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็พลเมืองดีหลายๆท่านเลยนะที่ช่วยเหลือกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับได้รับแจ้งบอกว่าได้ยินเสียงปืนที่ซอยสุขสวัสดิ์70ซอย7นะได้ยินเสียงปืนสุขสวัสดิ์70ซอย7เมื่อตอนก่อนเที่ยงครับรับแจ้งว่ามีเหตุได้ยินเสียงอาวุธปืนนะครับดังขึ้นบริเวณใกล้เคียงดังกล่าวก็เลยมีการสอบถามพลเมืองดีที่อยู่ในนั้นนะก็คือคุณ1คุณ1นี่เป็นคนงานที่ทำงานอยู่โรงงานแถวนั้นก็บอกว่าได้ยินเสียงปืนเหมือนกันนะแล้วก็มี Messenger มาส่งของในโรงงานพอดีนะฮะก็เลยสอบถามกันก็พูดคุยกันเขาบอกว่ามีคนทะเลาะกันอยู่ข้างนอกแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนออกมายิงข่มขู่ท้าทายกันด้วยนะฮะเหมือนว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนึงก็มี Messenger มาส่งของในโรงงานพอดีนะฮะก็เลยสอบถามกันก็พูดคุยกันเขาบอกว่ามีคนทะเลาะกันอยู่ข้างนอกแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนออกมายิงข่มขู่

0: แล้วก็ขอบคุณทางสภ.พระประแดงด้วยนะครับไปดำเนินการที่เกิดเหตุแต่ปรากฏว่าไม่พบนะไม่พบนะฮะมีอุบัติเหตุนะครับกำแพงเพชร6ฝากแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางเขาบอกรถติดมากนะกำแพงเพชร6หน้าอาคารเบญจจินดามีเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่คู่กรณีเนี่ยเป็นรถเก๋งส่วนบุคคล2คันชนกันนะขนาดนี้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมากเลยอันนี้คือผู้ใช้เส้นทางนะเขาเพิ่มเติมมาเขาบอกติดขัดเป็นอย่างมากเลยสวัสดีใน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะสำหรับคำทักทายกันนะฮะคุณกระปุกแดงคุณอิสราคุณวิรัตคุณตู่ระยองคุณอภิชาติคุณแฮปปี้ฟิลคุณรพีแล้วก็คุณเอกชัยอ้อพี่ AA ด้วยนะฮะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยบางขุนนนท์บางขุนนนท์อุณหภูมิ34องศาแดดร้อนดีๆนะฮะพี่รพีบอกมาคุณแฮปปี้ฟิลนะคุณแฮปปี้ฟิลบอกพระราม1ติดมากเลยตอนนี้ถนนพระราม1นะคุณกระปุกแดงเทพรักษ์สมุทรปราการ34องศาขออภัย34องศาอุณหภูมิค่อนข้างร้อนแรงนะฮะแล้วก็คุณเอกชัยบอกว่าวันนี้อยู่แถวกิ่งแก้วการจราจรคล่องตัวถนนโล่งแต่ว่าแดดจัดเลยฮะยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยหลายๆท่านนะส่งต่อข้อมูลได้ผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเราแล้วก็อย่าลืมทางหลังไมค์ด้วยหลังไมค์คุณช้างครับบอกว่าบำรุงเมืองมีอุบัติเหตุครับเป็นบำรุงเมืองช่วงหน้าโรงพยาบาลหัวเฉียวมีเก๋งกับแท็กซี่คุณช้างบอกว่าชนกันเก๋งกับแท็กซี่กีดขวางอยู่ช่องทางที่2นะบอกว่าอยู่ในช่องทางที่2จากขวาไม่มีคนเจ็บนะไม่มีคนเจ็บแต่ว่าการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าตัวนั้นเป็นวันเวนะตัวนั้นเป็นวันเวก็บอกไม่มีคนเจ็บแต่ว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็ขอบคุณคุณช้างด้วยที่เพิ่มเติมมาให้แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับกรณีอุบัติเหตุกำแพงเพชร6เป็นฝั่งขาเข้านะหน้าอาคารเบญจจินดาเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าเขาบอกติดมากเลยนะมันกีดขวางไปทุกช่องทางเลยบริเวณจุดดังกล่าวคุณติ๊กนะครับพี่ติ๊กไม่แน่ใจว่าใช่พี่ติ๊กหรือเปล่านะแต่บอกว่าคุณติ๊กอยู่ที่ซอยประดู1นะครับก็บอกว่าการจราจรตอนนี้เนี่ยเห็นเคลื่อนตัวช้าหน้าบริษัท ICC มีรถจอดหลายคันเลยทำให้รถที่สัญจรเส้นทางค่อนข้างลำบากนะขอบคุณทางคุณติ๊กด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะแล้วก็คุณต้อมใหญ่นะคุณต้อมใหญ่อันนี้แจ้งมาทางไลน์นะครับแจ้งมาทางไลน์ของทางจสร้อยของเรานะก็ให้ข้อมูลบอกว่าทางหลวง304นะครับ304ก็บอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะแต่ว่ามีฝน304มีฝนนะเขาบอกว่าฝนเนี่ยตกหยุดนะครับคุณต้อมใหญ่ให้ข้อมูลมาทางไลน์เขาบอกว่าการจราจรไม่ติดแต่ว่าฝนเนี่ยตกหยุดตลอดทางครับขอบคุณคุณต้อมใหญ่ด้วยนะฮะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณสิขอนอยู่ข้ามแยกรามคำแหงมีรถบรรทุก6ล้อกลางสะพานเลยกลางสะพานข้ามแยกรามคำแหงคุณสิขอนบอกว่ามีรถบรรทุก6ล้อชนกันเออไม่ใช่ชนจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะเขาบอกว่าจอดเสียอยู่เลนซ้ายก็เลยส่งผลให้การจราจรจุดนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณชายสองพี่น้องนะบอกว่ามีของตกหล่นนะฮะมีของตกหล่นทางพิเศษบุรพาวิถีขาออกหลักกิโลเมตรที่18บวก500นะครับมีแผ่นสังกะสีตกอยู่เลนซ้ายฝากแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยคุณกิติศักดิ์ผ่านมาจุดเดียวกันก็บอกว่าแผ่นสังกะสีเนี่ยยาว10เมตรเลยเหรอกว้าง1เมตรเขาบอกว่าอันตรายมากๆ10เมตรเลยนะโอ้นะเหรอยาว10เมตรเลยกว้าง1เมตรนะเขาบอกว่าอันตรายมากๆเลยนะเจ้าแผ่นสังกะสีอันนี้เนี่ยฝากระวังด้วยนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาออกนะกม18บวก500นะครับอยู่เลนซ้ายนะอยู่เลนซ้ายเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานให้นะสำหรับจุดนี้แต่ว่ารถไม่ติดนะบอกรถไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับคุณชัยรัตน์ศรีนครินทร์ฝั่งขาออกกรุงเทพกรีฑาไปพระราม9เขาบอกการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณธันวรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอยู่ไหนครับพี่ธันวรินทร์
1: อยู่สี่แยก

0: ข้างเก้าจะมุ่งหน้าไปเจษฎาบดินทร์แต่รถติด
1: หรอเป็นไงบ้างแน่นเลยเหรอ
0: เคลื่อนตัวได้สลับหยุดนิ่งไม่แน่ใจว่ามันจะติดอะไรมันจะติดตรงที่ว่ารถยูเทิร์นจะเข้าโรงพยาบาลพระนั่งเก้าหรือเปล่าติดยาวไปจะไปจังหวัดนนท์
2: จะข้ามสะพานนี้ไปใช่ไหมมหาเจษฎาบดินทร์เหรอ
0: ไม่ไม่
2: สะพานนี้เหรอ
0: ไม่ใช่พี่จะข้ามสะพาน
2: แล้วตอนนี้ถึงนี่ยังถึงโรงพยาบาลยังฝั่งตรงข้ามใช่ไหมพี่อยู่ฝั่งตรงข้าม
0: เพิ่งจะถึงโรงพยาบาล
2: หรออยู่ฝั่งตรงข้ามหรอหรือฝั่งเดียวกับโรงพยาบาล
0: ใช่ฝั่งตรงข้าม
2: อ๋อตรงข้ามหัวแถวมันอยู่แถวต้องจุดกับรถอ่ะเลยตรงนี้ไปมันก็ไม่ค่อยติดแล้ว
0: อ๋ออย่างนั้นก็เป็นจุดเดิมๆ
2: ใช่จุดกับรถข้างหน้าน่ะใช่เพราะว่าดูแล้วมันติดแค่ตรงจุดกับรถนะ
0: ป๋าฝากมาบอกว่าตอนนี้เส้นสี่แยกแว่นแขกเขาปิดป๋าจะออกไปไหนป๋าต้องไปอ้อมเหมือนกัน
2: ป๋าออกกี่โมงป๋าออกกี่โมงป๋าออกกี่โมง
0: ป๋าออกตั้งแต่เช้าเลยแหละ
2: อ๋อเหรอเขาเดี๋ยวบ่ายสองเขาจะเปิด
0: แต่เมื่อวานเนี้ยผ่านตรงจากซอยจากสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวซ้ายที่จะไปวงเวียนใหญ่
2: อ
0: ่ะเขามีไอ้เครื่องจักรอะไรเขาโอ้โหเมื่อวานนี้คนมาเต็มเลยอ่ะเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ช่างพวกเนี้ยเตรียมที่จะมาลงเครื่องมือมาวัดอะไรเยอะแยะเรายังมองอยู่ว่าโอ้แถวนี้มันไม่น่าจะเอาเครื่องจักรอะไรใหญ่ๆมาเลยวันนี้เป็นเหตุเลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่แต่เดี๋ยวหลังบ่ายสองเขาจะเปิดไอ้ตรงจุดตรงประชาธิปกที่บอกว่าปิดนะแล้วก็จะปิดแค่เฉพาะฝั่งซ้ายสุดตรงที่มันมีปัญหาน่ะแต่ตอนนี้เขาให้วิ่งสวนกันก่อนจนถึงบ่ายสองแต่พอหลังบ่ายสองเขาจะเปิดให้ครับ
0: แต่มันอันตรายอ่ะถ้าไม่จำเป็นตอนนี้นะบอกเลยอ่ะว่าไม่ต้องวนเข้าไปตรงนั้นก็ได้
2: ใช่ใช่แล้วป่าเขาอยู่ช่วงไหนเขาต้องผ่านหรอตรงเนี้ย
0: ป่าต้องผ่านทุกวัน
2: เอาหรอโห
0: บ้านป่าอยู่อิสระภาพ5
2: อ๋อซอย5เน
0: า
2: ะแล้วจริงๆมันก็ทะลุกันได้ไม่ใช่หรอ
0: ใช่ใช่มันทะลุได้แต่ว่าถ
2: ้
0: าทะลุออกมามันก็จะถ้าทะลุออกมาด้านที่ออกมาวงเวียนใหญ่เลยอ่ะ
2: ครับ
0: ตรงนั้นน่ะที่เมื่อวานพี่ออกทางนั้นแหละแล้วเราเห็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือตรงนั้นน่ะจะปิดเหลือเลนหนึ่งหรือสองเลนเองนะจากสี่เลน
2: ก็เนี่ยวันนี้เขาปิดจนถึงบ่ายสองเขาปิดเลยเขาให้ไปวิ่งสวนอีกฝั่งหนึ่งจนถึงบ่ายสองเขาบอกป๋าหลังบ่ายสองค่อยออกมา
0: ป๋าตอนแรกดีใจว่าบ้านเขาจะมีรถไฟฟ้า
2: แล้วอยู่หน้าบ้านเลยนะอยู่หน้าบ้าน
0: ตอนนี้ป๋าบอกไม่อยากได้แล้ว
2: เออไม่อยากได้แล้วเหรอเดี๋ยวสิกำลังแก้ไขอยู่กำลังแก้ไขอยู
0: ่ป๋าบอกไม่เอาได้ไหม
2: แต่ไม่มีฝนนะพี่ธันวาลิน
0: ตรงเนี้ยไม่มีฝนแต่ว่าไอ้ลมแรง
2: เมื่อกี้
0: ที่อยู่บ้านแม่ตรงพนังก้าวไง
2: ครับ
0: ลมแรงแล้วก็มันเริ่มจะมีเมฆคึ้มๆมานิดๆแล้ว
2: แต่ยังไม่ตกเน
0: า
2: ะ
0: แต่ในรถ38องศา
2: ร้อนอันนี้ค่อนข้างร้อนอ่ะ
0: ร้อน
2: ใช่ๆ
0: แต่วันนี้น่าจะตกมั้ยอ่ะแต่เมื่อวานนี้ตกน้อยเดียวอ่ะ
2: โอ้ยเมื่อวานฟ้าแรงนะเมื่อวานฟ้าแรงมากเลยนะหลายพื้นที่เลยนะ
0: แต่นนไม
2: ่เหรอโอ้เมื่อวานนี้ฟ้าแรงมาก
0: เมื่อวานนนเส้นชัยพฤกษ์ฝนแรงทั้งฝนทั้งล
2: ม
0: แต่พอเข้ามาทางวัดเล่งละยี่บางบัวทอง
2: ครับ
0: ฝนแบบปล่อยๆอ่ะฝนตกไม่แรง
2: ครับได้ครับขอบคุณมากพี่ธันวลิน
0: ได้ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงเย็นถ้าจะออกเดินทางก็โทรมาสอบถามหลังไมค์ก็ได้พี
0: ่โอเคได้ครับ
2: ครับขอบคุณครับสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับขอบคุณพี่ธันวลินด้วยนะฮะคุณธนินทร์สอบถามมาใน YouTube นะประชาธิปกปิดถนนจริงไหมจริงครับปิดจนถึงบ่ายสองนะฮะตอนนี้เขาเปิดให้วิ่งสวนกันอยู่นะคุณธนินทร์จะไปรับลูกกี่โมงครับโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะก่อนออกเดินทางนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่หลังไมค์แนะนำให้นะครับคุณธนินทร์ที่พิมพ์ข้อความมาสอบถามใน YouTube ตอนนี้เขาปิดอยู่นะครับให้ไปวิ่งสวนเลนกันนะครับให้ไปสวนฝั่งขาเข้านะฮะจะมีปัญหาช่วงบ้านแขกมุ่งหน้ามาวงเวียนใหญ่เนี่ยฝั่งนี้ที่ปิดแล้วก็ให้ไปสวนฝั่งขาเข้านะครับแต่เดี๋ยวหลังบ่ายสองจะเปิดนะหลังบ่ายสองจะเปิดนะฮะคุณหนุ่มล้มเก้าพี่หนุ่มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเซมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับ
2: พี่นุ่มอยู่ไหนครับเนี่ย
3: มาเอาเมื่อกี้ที่มาจากถนนราดเท้านะครับมาจากแยกรัชดาเลี้ยวซ้ายขาออก
2: ครับ
3: นะครับจากพบเอาย้อนไปนิดนึงก็ได
2: ้ครับ
3: จรัญสนิทวงขาเข้ามาไม่มีปัญหาข้ามวงสว่างมาจนกระทั่งมาเข้ารัชดาแล้วมาเลี้ยวซ้ายเข้าราดเท้านี่คล่องตัวหมดเลยนะครับ
2: อ๋อวันนี้เก็บโซนทั้งหมดเลย
3: ยาวไม่มีปัญหาเลยครับทั้งเข้าทั้งออก
2: ครับ
3: ตอนนี้ผ่านนิด้าแล้ว
2: ครับ
3: นะมีอย่างเดียวคือแดดเปรี้ยงเลยตอนนี้
2: เมื่อคืนหนักไหมพี่หนุ่มแถวที่พี่หนุ่มอยู่อ่ะตกหนักไหม
3: หนักครับ
2: หนักใช่ไหมมันจะเป็นหนักโซนตัวนออก
3: โอ้โหทั้งลมทั้งฝน
2: เขาบอกลมแรงมากเลยพี่หรอ
3: ใช่ครับแล้วก็ลมมันจะแรงโคมแล้วมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วย
2: โอ้แต่พี่ไม่ได้สาบานอะไรไว้ใช่ไหมพี
3: ่โอ้ผมสาบานก็ผมบอกขอให้ฟ้าผ่าไปมาเอ
2: ้โอ้ใจร้ายมากนะพี่นี่ใจร้ายมาก
3: แต่ผมไม่ให้ฟ้าผ่าครับใจมาเลยแต่ก็ดีฮะอากาศเมื่อคืนเย็นลงมาหน่อยนึงนะฮะแต่เช้าวันนี้
4: เริ่มร้อน
3: ขึ้นมานี่เริ่มร้อนแล้วล่ะ
4: ใช่เริ่มร้อน
3: ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้ว
4: ครับผม
3: นะครับ
2: ถ้
3: าฝากเพื่อนสมาชิกไว
2: ้
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ขอบคุณครับพี่โนม
3: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวขออนุญาตแทรกนิดนึงนะพี่พันลบกวนรอสักครู่นะเขาบอกว่าตอน12นาฬิกาที่ผ่านมานะเขาบอกว่ามีพี่ชายเกษียณอายุราชการยิงน้องสาวเสียชีวิตนะฮะแล้วก็ยิงน้องเขยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีการเผารถด้วยนะครับอันนี้เหตุเกิดที่ตำบลมะขามคู่นะหมู่1ตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาที่ระยองนะมีเจ้าหน้าที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะแล้วก็แทรกนิดนึงนะถนนพระราม6ฝั่งขาเข้าเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็ติดมากนะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล2คันกีดขวางทุกช่องทางนี่ล่าสุดมีคนเจ็บนะทางอาสากู้ภัยช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะเป็นพื้นที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะแต่ว่าช่วยเหลือคนเจ็บก่อนนะครับที่เห็นก็จะเป็น SUV สีแดงนะแล้วก็เป็นแท็กซี่สีฟ้าคู่กรณีนะก็ช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะสำหรับคนเจ็บนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะพี่พันสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่เดมาตอนนี้อยู่ผู้ดำเนินสายหนึ่งครับผม
2: เป็นไงบ้างอ่ะพี่พัน
5: การจราจรนี่มีปัญหาครับถนนก็ทำสวยอยู่นะสายหนึ่ง
2: เหรอ
5: แต่ว่าแดดร้อนพี่เดมา
2: เหรอใช้ยาวๆเลยป่ะจากไหนไปไหนเนี่ยสายหนึ่งเนี่ย
5: จากสายหนึ่งมุ่งหน้าข้ามมาทางสวนปากจะกลับรถมุ่งหน้าเข้าบนลม
2: อ๋อจะ
5: ไปอนุสาวรีย์ชัยครับผม
2: อ๋อไม่ไปวงเวียนใหญ่เหรอ
5: จราจรไม่ไปทางน
2: ั้
5: น
2: อ๋อไม่ไปเน
5: า
2: ะ
5: บางสาวแล้วว่าอะไรดินทุดตรงไหน
2: อ่ะน้ำซึมน้ำซึม
5: น้ำซึมน้ำซึมบ่อทราย
2: ใช่น้ำซึม
5: กำล
2: ัง
5: เรื่องน้ำซึมบ่อทรายอย่าซึมไม่น้อยก็ไม่เป็นไรพี่
2: ใช่ตอนนี้การแก้ไข
5: มันหน้าโรงพยาบาลวชิระไม่ดีครับผมหลายปีแล้วยังไม่เปิดเลยเนี่ย
2: อันนั้นมันซุดอันนี้มันซึมเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกอันนั้นมันซุดอันนี้มันซึม
5: 35องศานะเนี่ย
2: โอ้ร้อนนะวันนี้หลายพื้นที่นะร้อนนะ
5: ใช่ครับเดี๋ยวบ้านคุณพี่ซามารินเขาฝนไม่ตกอ่ะเมื่อวานเนี่ย
2: เขาบอกแถวนน
5: ท์ไม่ต่อยแต่ว่า
2: แถวนนท์ไม่ค่อยแรง3,000แรงไหม
5: 3,000ไม่มีเลยพี่มีแต่บางแคครับบางแควงเวียนใหญ่
2: ใช่หรือเปล่ากลับบ้านหรือเปล่าพี่พันธ์เนี่ยเมื่อคืนกลับใช่ไหม
5: กลับบ้าน
2: กลับนะ
5: แรงครับแรงไม่มีฝนเลย
2: เรา3,000ไม่ตกเลยเหรอเมื่อคืน
5: ไม่ตกเลยครับผม
2: โอ้โห
5: ช่วงที่พี่เดมาเลิกงานพอดีไม่ตกเลยคร
2: ับ ครับผม
5: เขาตกทุ่มหนึ่งไม่ใช่เมื่อวานเลยโอ้ยหนักมากเขาเรียนใหญ่
2: หนักเขาบอกลมแรงด้วยอ่ะแถวเนี่ยพี่บ้านพี่หนุ่มอ่ะแถวตะวันออกอ่ะ
5: เห็นบอกชาวเห็นบอกแถวสาธงสาธรนราธิวาสต้นไม
2: ้ปิวล้มหมดเลยใช่รับแจ้งหลายจุดเหมือนกัน
5: คร
2: ับ
5: ผม
2: คร
5: ับ
2: ผม
5: พอดีแถวบ้านไม่มีต้นไม้พี่เดมา
2: หรอมีแต่ยังไงป่าหญ้าอย่างเงี้ย
5: แถวบางบอนอ่ะบางบอนสาธารณต้นไม้เยอะ
2: อ้าวก็เป็นสวนเป็นไร่นี่ธรรมชาติทำไมอ่ะไม่ชอบเหรอ
5: ใช่
2: ธรรมชาติดี
5: เ
2: หรอ
5: เขาปลูกแค่เดือดเขาปลูกดอกรักแค่นั้นนะ
2: ใช่
5: ดอกรักกาบดอกจำปีครับผม
2: ใช่เป็นธรรมชาติดี
5: ครับ
2: ผม
5: จะลืมมาแจ้งผู้ว่าให้หน่อยนะครับ
2: เอาอีกแล้วตรง
5: ภาษีของภาษีนี่ขยายได้ไหมครับตรงนั้น
2: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวบอกให้แล้วกัน
5: ตรงขวาครับสะพาน
2: ได้ตรงสะพานนะเขาทำตรงหนองแขมแล้วนี่ใช่ป่ะหนองแขมเขาเปิดแล้วนี่
5: เรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วคร
2: ับ อ๋อจะเอาใหญ่ๆเหมือนอย่างนั้น
5: ใช่ไม่ใช่ต้องใหญ่หรอกเอาสัก ข้างละสองเลนก็ได้ครับไปขับ
2: อืม
5: บางทีต้องสารมอเตอร์ไซค์ไงครับพอแทรกโอ้ยอันตรายเข้าใจก็มา
2: แต่สะพานมันไม่ยาวเนอะใช่ไหมมันเป็นแบบเหมือนแบบคือมันแคบแต่มันไม่ได้ยาวใช่ป่ะ
5: ใช่ไม่ยาวครับไม่ยาว
2: ได้ขอบคุณมากพี่พัน
5: ขยายซ้ายขวาก็ขยายซ้ายขวาก็โอเคแล้วพ
2: ี่อืมครับผม
5: พอดีเพิ่งรับตำแหน่งนี
2: ่ครับใช่ฮะใช่ฮะพอดีผมไม่ใช่ผู้ว่าเดี๋ยวยังไงเป็นสื่อเดี๋ยวบอกให้แล้วกันเดี๋ยวบอกให้
5: เต็มโอเคโอเคเป็นสื่อเนี่ยพี่สีมาเสียงดังที่สุดแล้ว
2: โอ้ยตายแล้วเสียงแหบหมดแล้วเนี่ยขอบคุณนะพี่พัน
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณขอบคุณคุณพันธ์ด้วยพุทธมณฑลสาย1นะตัดบรมเข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรส่วนผักอะไรตรงนู้นยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าแดดแรงหลายพื้นที่ครับแดดแรงหลายพื้นที่วันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูเรื่องฝนให้นิดนึงยังไม่มีกลุ่มฝนนะตรวจสอบจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็บอก13นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล 6:00 นวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำเดี๋ยวมาตามอีกทีหนึ่งคุณดุยสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
2: ครับพี่ดุยอยู่ไหนครับผม
6: อยู่บรมราชชนีครับผม
2: ช่วงไหนช่วงไหน
6: 62หน้าหมู่บ้านเดอะซิตี้ครับ
2: เข้าออกพี่เข้าเหรอขาเข้าวะ
6: ขาเข้า
2: เป็นรถอะไร
6: กระบะปะตุกมะพร้าวเต็มคันเลยยางระเบิดสนั่นวันไหว
2: โอ้แล้วมะพร้าวร่วงไหมตกไหมเนี่ย
6: ไม่ตกประคองเข้าข้างแต่เขาอยู่เลนด่วนไงครับ
2: ช่องทางหลักฝั่งไหนพี่ซ้ายขวา
6: เขาอยู่ในเลนด่วนนั่นแหละเลนกลาง
2: เลนกลางด้วย
6: ผมวิ่งมาจากนี่ผมไปจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วมันจะมีสะพานกลับรถที่สองเกือกม้าเห็นไหมครับ
2: ครับ
6: ผมกำลังกลับผมยูเทิร์นนั่นแหละผมอยู่บนที่ยูเทิร์นพอดีเลยโอ้โหผมนึกว่ารถสิบล้อยางระเบิดที่ไหนได้รถบรรทุกมะพร้าวรถที่เขาทำแบบเขาทำเป็นรถดัดแปลงแล้วใส่เป็นยางอ้วนข้างหลังอ่ะรถคอกมะพร้าวเต็มคันเลยนะ
2: รอแต่ไม่ตกไม่ตกหล่น
6: ไม่ตกเขาประคองเข้าไปได
2: ้
6: แล้วข้างล่างมันเป็นที่สำคัญนะมันเป็นเนินลงสะพานด้วยสะพานแบบไม่สูงอ่ะถนนบรมอ่ะ
2: ครับผม
6: แต่ผมอยู่นี่หน้าอะไรหมู่บ้านหน้าเดอะซิตี้อ่ะเดอะซิตี้ตรงซอย6บรมราชชนนี62/2อะไรเนี่ยแต่รถเริ่มติดแล้วแหละ
2: ครับ
6: แต่เขาไม่คว่ำไม่อะไรนะเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ในเลนด่วนนะแต่เขาออกมันยังไม่มีช่องออกหรอกออกไม่ได้หรอกตรงเนี้ยแต่เขาก็ชี้ซ้ายมาแล้วถ้ารถลงสะพานด้วยแต่ถ้ารถวิ่งมาเร็วๆก็ไม่แน่นะอันตรายอยู่เหมือนกันเลย
2: ครับ
6: แต่ทำยังไงจะถอดล้อได้เพราะว่ารถเขาหนักมากเลย
2: เขามีคนมาด้วยไหมหรือมาคนเดียวหรือยังไง
6: มีเขาลงมาแล้วที่เห็นเขาลงมาคนขับรถลงมาแล้วรถเริ่มติดแล้วตอนนี้เริ่มติดแล้ว
2: เดี๋ยวแจ้งให้
6: ได
2: ้แดดแรงไหมแถวนั้นร้อนไหม
6: ก็มันไม่มีแดดนะแต่ว่าร้อนนะอบนะ
2: อบนะ
6: อบอ้าวอ่ะอบอ้าวอากาศอบอ้าวแบบว่าเหมือนแดดก็ไม่ใช่แรงเหมือนทำผ้าฝนจะตกอะไรประมาณนี้แดดก็ไม่แรงแต่วิ่งรถไม่ติดนะรถทางนี้ไม่ติดวิ่งได้ผมวิ่งมาจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเขาโอเค
2: ช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไม่มีปัญหานะ
6: ใช่แล้วแถมเมื่อกี้ก่อนหน้าเจอ10ล้อกับมิวเอเซเว่นน่าจะทะเลาะกัน
2: ที่ไหนอ่ะ
6: เส้นนี้แหละเส้นบรมขาออกนี่แหละ
2: เหรอ
6: ผมมาเสียวเลยรถมิวเซเว่นอ่ะมันสะบัดหนีกันอ่ะโอ้โหสะบัดเฉียวตูดผมไปนิดเดียวเองแต่รถน้ำด้วยนะรถเป็นรถเหมือนรถบรรทุกน้ำอ่ะเขาน่าจะมีปัญหากันน่ะแล้วรถน้ำเนี่ยลูดขวามาเลยไอ้มิวเอสที่ก็พยายามหนีสุดชีวิตน่ะ
2: โอ้โหเออ
6: น่ากลัวนะ
2: ใช่
6: กูไม่รู้อะไรกันนะโอ้โหนั่ง
2: ได้
6: ผมมาเกือบโดนน่ะมิวเอสเขาก็พยายามจะมุดหนีอ่ะมุดหลบแต่รถน้ำอ่ะเขาลูดขวาแปลว่าลูดจะตามแบบขยี้ให้ได้อ่ะไอ้มิวเวกก็พยายามหนีสะบัดใส่ผมโอ้โหนิดเดียวเมื่อกี้นี้น่าจะผมดูทรงแล้วน่าจะมีปัญหากันมา2คัน
2: เหมือนหัวร้อนนะหัวร้อน
6: คู่แบบเบียดแบบจะเอาตายกันให้ได้ข้างนึงอ่ะ
2: เขาไม่ได้แบบจะตามไปขอบอกขอบใจไม่ได้ตามไปขอบคุณกันใช่มั้ย
6: ไอ้รถอยู่บนถนนนี่ผมโอ้โหแบบสะดุ้งกันหมดอ่ะ
2: ได้
6: เจอแบบนี้นี
2: ่อันนี้ล่าสุดถึงไหนแล้วเนี่ย
6: ผมเข้ามาส่งผู้โดยสารแล้วตรงหน้าอยู่หมู่บ้านเดอะซิตี้ส่งเรียบร้อยแล้ว
2: ได้เดินทางปลอดภัยพี่ถือขอบคุณมาก
6: ครับผมครับขอบคุณนะครับ
2: สวัสดีครับสวัสดี
6: ครับผมขอบคุณครับ
2: ครับ
6: ผมครับ
2: ขอบคุณคุณดุ่ยด้วยนะครับบอกว่าเป็นบรมประมาณช่วงซอย66/2เป็นรถกระบะคอกบรรทุกมะพร้าวมาแต่ว่ายังโชคดีตรงที่ว่ามะพร้าวไม่ได้ตกหล่นนะก็บอกว่า ล้อหลังซ้ายระเบิดเสียงดังเลยก็ยังเคราะห์ดีที่ไม่โดนใครนะครับเขาก็ประคองมาก็จอดอยู่ตรงช่องทางซ้ายในช่องทางหลักแล้วตอนนี้นะรถเอียงมากเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้นะการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับยังไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ลาดพร้าวก็การจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าแดดแรงแล้วก็ใส่หนึ่งแดดร้อนเหมือนกันนะวันนี้รับแจ้งเรื่องแดดร้อนเยอะมากนะแทบจะทุกพื้นที่เลยนะที่ช่วยกันแจ้งเข้ามานะฮะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ช่วยกันส่งต่อข้อมูลแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ทักทายพี่ปักกี้อินด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนเจอฝนไหมฮะแถวรังสิตเขาบอกว่าเมื่อวานค่ำฝนกระหน่ำเลยจนถึง5 ทุ่มเลยเหรอตอนนี้แดดออกร้อนแล้วค่ะขอบคุณพี่ปักกี้อินด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ขับเร็วโตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม

0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: คุณวิรัตครับบอกว่ามีฝนเล็กน้อยแล้วนะครับแต่ไม่ได้แจ้งมาว่าที่ไหนนะเดี๋ยวรบกวนพี่วิรัตเพิ่มเติมมานิดนึงว่า มีฝนเล็กน้อยนี่ที่ไหนนะครับอันนี้เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจอสร้อยของเรานะแล้วก็กรณีเพิ่มเติมที่บอกว่ามียิงกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับที่สภ.นิคมพัฒนาที่ระยองนะครับกับทางด้านของท่านพันตำรวจเอกชัยพงษ์แสงพงษ์ชัยนะครับท่านผู้กำกับจากสภ.นิคมพัฒนาระยองสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
1: ครับ
0: ท่านผู้กำกับครับเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ที่ไหนยังไงครับ
1: อยู่ที่เขตสภ.นิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับ
0: รับแจ้งตอนกี่โมงครับ
1: ประมาณสัก11 โมงได้ครับประมาณโดยประมาณครับ
0: ไปตรวจสอบแล้วที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
1: เขาก็มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตเป็นผู้หญิง1คนแล้วก็คนบาดเจ็บเป็นผู้ชาย1คนเป็นสามีภรรยากันครับ
0: อ๋อเป็นคู่สามีภรรยา
1: ครับ
0: อ๋อแล้วเห็นบอกว่ามีรถถูกไฟเผาด้วยครับที่เกิดเหตุ
1: ใช่ฮะก็คนก่อเหตุพอหลังจากยิง2คนนี้แล้วก็เขาก็เดินเอาน้ำมันไปราดแล้วก็เผารถของผู้เสียชีวิตนะครับ
0: ลักษณะที่เกิดเหตุนี่มันเป็นบ้านหรือมันเป็นยังไงที่อยู่อาศัยไหมฮะหรือ
1: มันเป็นสถานที่ก่อสร้างอยู่ครับ
0: เหมือนเป็นไซต์งานก่อสร้างอย่างนี้เหรอฮะ
1: ครับครับผู้เสียชีวิตเนี่ยจ้างช่างมาทำเป็นบ้านเช่าครับกำลังก่อสร้างอยู่ครับ
0: แล้วตอนนี้ทราบตัวคนก่อเหตุหรือยังครับ
1: ขอทราบนะครับเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องมรดก
0: เป็นพี่ชายของผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
1: ผู้หญิง
0: ครับอ๋อเป็นพี่ชายของผู้หญิงอายุเยอะหรือยังครับเนี่ยพี่ชายเขาว่าคนก่อเหตุ
1: ประมาณ70นะ
0: ฮะ70โอ้แล้วอาวุธนี่เป็นอะไรครับที่ใช้อ
1: าวุธปืนนะครับ
0: อาวุธปืนยิงไปทั้งหมดกี่นัดนะครับเนี่ย
1: ประมาณ2นัดนะครับ
0: อ๋อเข้าที่บริเวณไหนบ้างครับ
1: ก็ยิงผู้ชายเข้าที่น่าจะลำคอฮะส่วนผู้หญิงเข้าที่หน้าอก
0: ก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งคู่นะฮะ
1: ไม่ผู้ชายบาดเจ็บสาหัสนะส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
0: อ๋อฮะแต่ว่าผู้หญิงนี่เสียชีวิตที่เกิดเหตุ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วก็หลบหนีไปอะฮะคนก่อเหตุ
1: ครับหลบหนีไปฮะกำลังติดตามตัวอยู่ครับ
0: แต่ทราบชื่อทราบอะไรหมดแล้วใช่ไหมฮะทราบตัวแล้ว
1: ทราบหมดแล้วครับ
0: มีคนเห็นเหตุการณ์เหรอฮะมีไหมฮะ
1: มีฮะเป็นผู้รับเหมาครับผู้รับเหมาที่ก่อสร้างอยู่ก็เห็นพอดีครับ
0: ให้การยังไงบ้างครับ
1: ก็ตามนี้เลยครับ
0: เหมือนนัดมาเคลียร์กันคุยกันเรื่องมรดกอย่างนี
1: ้ครับประมาณนั้นครับ
0: เขายิงตอนที่สองคนนี้เขานั่งอยู่ในรถเลยฮะหรือว่ายังไง
1: เขาสองคนนี้ก็ยืนอยู่ตรงหน้าห้องแถวที่กำลังก่อสร้างรถก็จอดอยู่ใกล้ๆครับ
0: ครับ
1: พอเสร็จแล้วเขาก็เดินไปที่รถไปเผารถครับ
0: และอาวุธปืนที่ใช้นี่เป็นชนิดอะไรประเภทอะไรทราบไหมครับทราบหรือยัง
1: น่าจะเป็นขนาด9มั้ง
0: แต่เขาก็พกติดตัวไปด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ในพื้นที่มีรับแจ้งเหตุอย่างนี้บ้างไหมครับเนี่ยก่อนหน้านี
1: ้ไม่มีครับ
0: ก็น่าจะตามจับกลุ่มตัวได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าทราบชื่อทราบอะไรหมดแล้วเนาะ
1: ครับก็กำลังตามตัวอยู่ครับ
0: แล้วเขาใช้ยานพาหนะอะไรครับเขาหลบหนีไปทางไหนครับ
1: ใช้รถยนต์ฮะ
0: หนีไปทางไหน
1: หนีไปน่าจะหลบหนีไปทางอำเภอบ้านฉางนะครับ
0: เป็นคนในพื้นที่ไหมเขาอยู่ตรงจุดนี้ไหมเนี่ย
1: เขาอยู่ที่อำเภอบ้านฉางเลยครับ
0: อ๋อก็เป็นคนละแวกเดียวกัน
1: ครับพ่อใกล้ๆกันนะครับ
0: จะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ตามหารถไหมฮะหรือว่าตามหาคนเขาไหมทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
1: ครับอ๋อทะเบียนเดี๋ยวผมจำไม่ได้ครับ
0: ไม่เป็นไรฮะนอกเหนือจากนี้มีตรงไหนเพิ่มเติมได้ไหมครับท่านผู้กำกับครับ
1: ไม่มีครับ
0: ยังไงขอบคุณ
1: รายละเอียดคร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับ
0: ได้ตอนนี้รถก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุนะฮะ
1: รถที่ถูกเผาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ขอยังอยู่ครับ
0: แต่แล้วผู้เสียชีวิตเคลื่อนย้ายไปหรือยังฮะเนี่ย
1: ก็พอดีผมออกมาจากที่เกิดเหตุแล้วตอนผมมากำลังหมอมาชันสูตรแล้วก็พิสูจน์หลักฐานแจ้งพิสูจน์หลักฐานมาตรวจที่เกิดเหตุครับ
0: แล้วสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยอายุเยอะหรือยังครับอยู่ในวัยไหนครับเนี่ย
1: ก็ประมาณ60ครับ
0: 60ทั้งคู่เนาะแต่ตัวคนก่อเหตุนี่70แล้วเนาะเป็นผู้ชาย
1: ครับประมาณนั้นครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านผู้กำกับ
1: ครับ
0: เติมให้สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านพันตำรวจเอกชัยพงษ์แสงพงษ์ชัยนะครับท่านผู้กำกับที่สภ.นิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับ รับแจ้งก่อนหน้านี้ประมาณช่วงสายเกือบเที่ยงอะประมาณก่อนเที่ยงนิดหน่อยนะก็บอกว่ามีเหตุยิงกันนะครับก็สรุปว่าขัดแย้งกันเรื่องมรดกนะฮะแล้วก็เป็นพี่ชายของฝ่ายหญิงนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นน้องสาวอายุประมาณ60ปีนะครับถูกพี่ชายฝ่ายหญิงอายุ70ปียิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับเป็นที่สายงานก่อสร้างนะที่ของสามีภรรยาที่เสียชีวิตนี่แหละนะครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสก็คือเป็นสามีนะครับของผู้เสียชีวิตอีกท่านหนึ่งก็อายุไล่เลี่ยกันก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะแล้วก็หลบหนีไปทางบ้านฉางนะบอกว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับใกล้เคียงกับจุดดังกล่าวนะสำหรับผู้ก่อเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตามจับกลุ่มตัวกันนะมีเรื่องของประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์นะครับนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัด BKS นะก็มีการเปิดเผยว่าทางบริษัทเนี่ยได้ประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งก็จะมีการเริ่มวันที่11กรกฎาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของทางกรมการขนส่งทางบกที่ปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหลังราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตรตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2569สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วของ BKS ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2569เป็นต้นไปในราคาก่อนการประกาศปรับลดค่าโดยสารก็สามารถนำตั๋วมาเป็นหลักฐานขอคืนเงินนะฮะหลังการเดินทางได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ BKS ทั่วประเทศนะฮะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีได้เหมือนกันนะนะครับที่ทางบขส.มีการปรับลดค่าโดยสาร3สตางค์ต่อกิโลนะฮะเริ่ม11กรกฎาคมที่กำลังจะถึงนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมทางหลังไมค์นะครับเมื่อสักครู่กรณีรถเสียที่บรมขาเข้าช่วงปากซอย66ทับ2ที่บอกว่าเป็นกระบะบรรทุกมะพร้าวมาเป็นกระบะคอกนะครับก็อยู่เลนกลางช่องทางหลักน่าจะเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางซ้ายนะก็บอกว่ารถตอนที่คุณดุ่ยผ่านมาเนี่ยบอกว่ายังไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงประสานงานให้ฝากระวังก่อนนะครับใครที่ผ่านบริเวณปากซอยบรมราชชนนี66ทับ2ฝากระวังด้วยนะครับคุณรัตนาพรแจ้งว่าลืมกระเป๋าถือสีดำเป็นกระเป๋าถือทรงยาวสีดำข้างในมียาแก้ปวดมีแฟตไดท์นะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากรัชดาภิเษก36มาลงที่ด้านหลังกระทรวงมหาดไทยตอน 6:30 นนะวันนี้นะฮะคุณอังคารแจ้งแทนชาวจีนชาวจีนลืมพาสปอร์ตไว้นะครับระบุชื่อฟางซุ่ยเหลียงอยู่ในซองของธนาคารกสิกรไทยเป็นแท็กซี่ไม่ทราบรายละเอียดขึ้นมาจากพระราม2มาลงที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร B ตอนเที่ยงของวันนี้นี่เองนะครับคุณจตุพรแจ้งแทนพี่สาวลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone ไม่ทราบรุ่นสีครีมชมพูอ่อนแบตหมดขึ้นมาจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วก็มาลงที่ดินแดงตอนเที่ยงจำได้แค่ว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับคุณพยุงพงษ์ลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลเป็นหนังข้างในมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่2ใบมีเอกสารส่วนตัวระบุชื่อคุณพยุงพงษ์สาลีศูนย์เหตุเกิดตอนเที่ยง50ครับวันนี้โอ้จำรายละเอียดแท็กซี่ได้ด้วยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าสีเหลืองเหลืองหรือเขียวเหลืองแต่เขาบอกว่าเหลืองนะเขาบอกว่าสีเหลืองทะเบียน1มม.ขอไข่358กทม1มม.ขอไข่358กทม คนขับชื่อนายไพฑูรย์แสงอุทัยนะครับแท็กซี่ทะเบียน1มม.ขอไข่358กทม.คนขับชื่อนายไพฑูรย์แสงอุทัยรบกวนช่วยติดต่อกลับหน่อยครับถ้าฟังอยู่นะครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลไว้บนรถของท่านนะครับเหตุเกิดตอนก่อนจะบ่ายโมงประมาณเที่ยง50นะฮะแท็กซี่1มม.ขอไข่358กทม.นายไพฑูรย์แสงอุทัยขึ้นมาจากคุ้มเกล้ามาลงที่ซอยมังกรเทพารักษ์นะครับถ้าฟังอยู่นะครับติดต่อกลับได้เลยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับท่านใดที่ขับรถสาธารณะนะแล้วก็เก็บของได้ก็สามารถแจ้งติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับทางศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งว่ามีต้นไม้ล้มพาดประตูบ้านเรือนประชาชนเหตุเกิดอยู่ภายในหมู่บ้านรัชดานิเวศ5แยก5ถนนประชาอุทิศนะครับห้วยขวางนะก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางเนี่ยไปที่เกิดเหตุขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับรับแจ้งเหตุชายถูกแทงเสียชีวิตปากซอยเสรีไทย69นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพิ่มเติมรายละเอียดกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะปปส.ขอศาลออกหมายจับ2ชายชาวลาวคดีแอร์สาวน้องมีนาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ปปส.เตรียมขอศาลออกหมายจับ2ชายชาวลาวตัวการใหญ่คดีเฮโรอีนแอร์สาวน้องมีนาพร้อมเร่งแกะรอยบัญชีโลสโลสและรินรินเชื่อมโยงเครือข่ายค้ายาข้ามชาติคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เตรียมขอศาลอาญาออกหมายจับชายชาวลาว2รายในฐานะตัวการสำคัญของเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติคดีที่เกี่ยวข้องกับแอร์มีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยซึ่งถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียพร้อมประสานทางการสปป.ลาวติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทยโดยนางสาวอาลีพักเงินบำรุงโฆษกปปส.เปิดเผยว่าจากการสืบสวนพบผู้ต้องหาชาวลาวทั้ง2รายเป็นผู้สั่งการลำเลียงยาเสพติดผ่านแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงเข้าสู่ประเทศไทยก่อนกระจายต่อให้เครือข่ายลำเลียงไปยังต่างประเทศและยังพบพฤติกรรมเชื่อมโยงกับคดียาเสพติดในลักษณะเดียวกันหลายคดีที่ผ่านมาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงของบัญชี Facebook ลดลดและบัญชี LINE ลินลินซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มเดียวกันที่ทำหน้าที่ประสานงานในกระบวนการโดยในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.ปปส.จะประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการการสืบสวนจัดทำภาพรวมเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติและเร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปพงษ์ณพีประพฤติดีรายงาน
3: ไปต่อที่พาณิชย์นำคณะผู้แทนไทยจับมือสหภาพยุโรปและภูฏานยกระดับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลกคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้นำคณะผู้แทนไทยหาลือทวิภาคีกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EUIPO และราชอาณาจักรภูฏานระหว่างการประชุมองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญารองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการบริการตรวจสอบเครื่องหมายทางการค้าการพัฒนาระบบจดทะเบียนแบบ Fast Track การส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันทางการเงินหรือ IP Finance รวมถึงการพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GIพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและ EUIPO เพื่อขยายความร่วมมือด้านข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์อีกทั้งไทยยังได้หารือกับภูฏานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญารองรับความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2570โดยไทยพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสินค้า GI ที่ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนแล้ว260รายการมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 116,000 ล้านบาทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าท้องถิ่นและเปิดโอกาสใหม่ทางการค้าในอนาคตมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 น. สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ติดตามตัวสลอนกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับมีข้อมูลจากทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับทางโครงการคนรักรถมีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3นะครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นเก่งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1เพิ่มเติมได้นะครับและที่สำคัญผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับสำหรับประเภทที่3เงื่อนไขก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรองรับทั้งประเภทเก่งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับเรื่องของสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมครับมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษสิ่งที่แตกต่างกันคือจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับแล้วก็ผ่อนชำระได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนะครับ02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับกับโครงการคนรักรถครับคุณเล็กมหาชัยสวัสดีครับพี่เล็ก
1: ครับสวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับไปเจอเหตุการณ์อะไรมาครับพี่
1: อ๋อมันเป็นปั้นจั่นล้มอะฮะ
0: ปั้นจั่นล้มหมอตรงไหนยังไงอะครับ
1: ไอ้ตรงเลยแยกบ้านแถวมาเลยไอ้สารศาสตร์มาเป็นคลองท่าแรงพอข้ามสะพานมาปุ๊บเนี่ยไอ้ฝั่งซ้ายมือคู่ขนานกับรถเขากำลังจะสร้างสะพานอยู่ครับตรงนั้นนะ
0: ตรงนั้นเป็นถนนอะไรอะครับ
1: ไปพระรามสองขาออกเนี่ย
0: พระรามสองขาออกใช่ไหมมันอยู่ติดริมพระราม2เลยไหมหรือมันต้องเข้าไปในซอย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่มันเป็นคู่ขนานกับรถฮะ
0: อ๋อคู่ขนานกับรถ
1: ครับที่ว่ารถเขาจะกลับรถมาเลี้ยวมาใต้กลับรถใต้สะพาน
0: ตรงนั้นมันเป็นก่อสร้างอะไรอ่ะพี
1: ่เห็นน่าจะก่อสร้างสะพานข้ามนะสะพานข้ามหรือยังไงเนี่ยขนาดเนี้ย
0: มีใครเป็นอะไรไหมครับที่เกิดเหตุ
1: น่าจะมีผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าเห็นบดีเข้ามาแล้วที่แถวหมู่บ้านเขาบอกว่าไรเดอร์เขาถ่ายรูปให้ว่ามีผู้เสียชีวิตอยู
0: ่โอ้เยอะไหมกี่คนอ่ะ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนที่ผมไปตอนที่เนี่ยเขาปิดเขาไม่ให้วิ่ง
0: หมายถึงรถวิ่งได้ไหมผ่านได้ไหมเนี่ยอ๋อ
1: ไม่ได้เขาปิด
0: ตรงคู่ขนานเหรอหรือต้องกลับรถที่เขาปิดเนี่ยฮะ
1: ต้องกลับรถคู่ขนานนะครับเวลาข้ามท่าแรงมันแล้วจะกลับรถก็ต้องวกซ้ายลงมาตรงนั้นนะฮะทีนี้ตรงนั้นเขาปิด
0: แต่ช่องทางหลักก็วิ่งได้ปกติใช่ไหมครับ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็คือถ้าจะลงไปกลับรถนั่นคือกลับไม่ได้
1: ไม่ได้ละ
0: อ๋อแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรมียัง
1: มีมาแล้วครับคือปกติในช่วงนี้เขาทำสะพานเขาจะไม่ให้กลับรถอยู่แล้วเขาต้องให้ไปกลับตรงหน้าวัดเกตุมเลย
0: ครับ
1: แต่ทีเนี้ยรถถ้าจะวิ่งออกไปเข้าเส้นด่วนคู่ขนานไอ้เส้นด่วนพระราม2เนี่ยมันวิ่งได้เลนเดียวแต่ช่วงเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่นี่เขาปิดถนนนะครับผมออกไปนี่เขาปิดถนนก็ไม่ให้วิ่งอยู
0: ่
1: พอกลับมาก็มาเห็นแล้วมันมีรถกู้ชีพมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพอดีเข้ามาในหมู่บ้านเขาบอกว่าไรเดอร์ที่รู้จักกันก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่ามีผู้เสียชีวิต
0: อันนี้คือตรงจุดกับรถตรงสะพานข้ามคลองท่าแรงเหรอ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: ข้ามสะพานมาแล้วครับข
0: ้
1: ามท่าแรงมาแล้วก็จะเห็นเลยปั้นจันล้มอยู่กลัวส่วนไอ้ทางหลักนี่ไม่มีปัญหานะครับ
0: ทางหลักก็ยังวิ่งได้นะปกติ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้ครับก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ก็น่าจะเคลียร์พื้นที่อะเพราะว่ามันเป็นปั้นจั่นใหญ่ด้วยฮะ
0: นั่นน่ะสิผมเห็นภาพแล้วมันเหมือนเป็นลักษณะเป็นโครงเหล็กขนาดใหญ่เลยอะสูง
1: ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเขาจะใช้แบบลักษณะแบบตอกเสาเข็มตรงนั้นนะฮะ
0: ตรงนั้นเขาทำอะไรอยู่ครับก่อสร้าง
1: เขาจะสร้างสะพานข้ามครับ
0: สะพานเหม
1: ือนสะพานคู่ขนานนะคร
0: ับ อ๋อเป็นในส่วนคู่ขนานที่จะข้าม
1: ถูกต้องครับผม
0: อ๋อครับเดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้ฝนอะไรมีไหมฮะเนี่ยอยู่ดีล้มมาได้ไงลม
1: มีแต่มันคึ้มคึ้มมาตั้งแต่เช้าแล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้คึ้มลักษณะฝนจะตกแต่เมฆมันเยอะเฉยๆครับ
0: แต่ไม่ได้มีลมไม่ได้มีอะไรพี่เล็กมีลมอะไรไหม
1: ไม่มีครับไม่มี
0: ครับครับ อ่ะยังไงเดี๋ยวเราตามต่อให้ครับ
1: รายละเอียดสอบถามเจ้าหน้าที่ตอรอก็ได้เลยไปเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วบางโทรรัฐนะครับ
0: สพบางโทรรัฐเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ได้ๆขอบคุณมากพี่เล็ก
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กมหาชัยนะครับพอดีเขาผ่านทางมานะตรงจุดกับรถสะพานข้ามคลองท่าแหลงเป็นถนนพระราม2นะฮะคือตอนนี้ปิดช่องทางคู่ขนานที่จะไปกลับรถเนี่ยไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีเหตุเจ้าตัวปั้นจั่นขนาดใหญ่เนี่ยมันล้มลงมานะมีเห็นเขาบอกต่อกันมาว่ามีคือตอนนี้ปิดช่องทางคู่ขนานที่จะไปกลับรถเนี่ยไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีเหตุเจ้าตัวปั้นจั่นขนาดใหญ่เนี่ยมันล้มลงมานะ

เจ้าหน้าที่ยืนยันมาแล้วครับว่าเสียชีวิต1รายนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเขาบอกว่าเสียชีวิต1รายนะบริเวณช่วงจุดกลับรถสะพานข้ามคลองท่าแล้งถนนพระราม2นะครับตอนนี้ให้ใช้ช่องทางหลักก่อนนะช่องทางคู่ขนานเนี่ยปิดการจราจรนะครับบริเวณสะพานข้ามคลองท่าแล้งที่จะกลับรถไม่สามารถกลับรถได้นะครับใช้ช่องทางหลักก่อนนะครับมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายครับเดี๋ยวยังไงตามต่อให้ครับสำหรับจุดนี้นะว่าสาเหตุมาจากอะไรลมก็ไม่มีนะในพื้นที่เขาบอกฝนก็ไม่ได้ตกนะครับการจราจรยังไม่ติดช่องทางหลักยังเคลื่อนตัวได้ครับพระราม2เข้าออกสะพานข้ามคลองท่าแล้งยังไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้เพราะว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ในจุดที่กลับรถจะอยู่ในจุดที่กลับรถพอดีเลยเดี๋ยวยังไงสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับพระราม2เข้าออกสะพานข้ามคลองท่าแล้งไม่ติดนะช่องทางหลักใช้ช่องทางหลักไว้นะไม่ติดนะครับส่วนใครที่จะกลับรถก็ต้องเลยไปก่อนนะไปใช้จุดกลับรถอื่นทดแทนนะสำหรับจุดนี้ซอยโยธีพิพันธ์พระราม6มุ่งหน้าพญาไทอ่ะพี่พันธ์บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยสำหรับซอยโยธีนะฮะแล้วก็ฝั่งกลับการบอกเคลื่อนตัวได้นะกรณีอุบัติเหตุที่กำแพงเพชร6นี่ช่วยเหลือคนเจ็บนะพื้นที่สน.ทุ่ง2ห้องน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะครับการจราจรก็น่าจะดีขึ้นแล้วแหละก่อนหน้านี้ติดมากเลยนะล่าสุดตอนนี้น่าจะดีขึ้นละนะครับเพราะว่าในพื้นที่ก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเสร็จก็น่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถคันดังกล่าวที่เกิดเหตุออกจากพ้นกีดขวางการจราจรพี่พัชนีสวัสดีด้วยนะครับพี่พัชนีบอกว่าอยู่ถนนฮาไทยราชคล่องตัวทั้งไปและกลับซอยไทยรามันรถน้อยคล่องตัวส่วนอากาศร้อนมากๆค่ะไม่ค่อยมีแดดแต่อบอ้าวมากค่ะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับคุณกู๊ดมิกนะฮะก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ครับอันนี้ก็เพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณกระปุกแดงด้วยนะครับแล้วก็คุณระพีเพิ่มเติมได้นะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสล็อตของเราแต่ว่าการจราจรไม่ได้มีปัญหาบริเวณจุดดังกล่าวยังใช้ได้นะครับบริเวณจุดนั้นพระราม2สะพานข้ามคลองท่าแล้งเนี่ยใช้ได้นะใช้ช่องทางหลักไว้นะส่วนใครจะกลับรถเนี่ยต้องเลยไปก่อนนะครับเลยจากจุดเกิดเหตุจุดนี้ไปก่อนนะครับถึงจะใช้การกลับรถได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันกลับไม่ได้นะที่เกิดเหตุเพราะมันอยู่ตรงบริเวณจุดกลับรถพอดีเลยรถก็ไม่สามารถใช้คู่ขนานเข้าไปกลับรถได้ตรงสะพานข้ามคลองท่าแล้งนะครับช่องทางหลักไม่ติดแต่ว่าฝากระวังเรื่องของคู่ขนานที่จะเข้าไปกลับรถกันนี่แหละเดี๋ยวจะเจอในจุดเนี้ยที่ปั้นจันทร์ขนาดใหญ่มันล้มลงมานะฮะมาดูที่ประชาธิปกนะครับบ้านแขกวงเวียนใหญ่นะฮะเมื่อสักครู่ที่ได้พูดคุยกับทางท่านผู้กำกับนะฮะท่านพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพท่านผู้กำกับสน.บุพารามเจ้าของพื้นที่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวหลังบ่ายสองก็จะเปิดนะครับสำหรับฝั่งขาเข้าขาออกขออภัยที่จะมาทางด้านของวงเวียนใหญ่ก็เดี๋ยวจะเปิดให้ใช้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องไปเล่นสวนเลนกันในฝั่งขาเข้าใครที่ใช้ประชาธิปกอยู่เพิ่มเติมได้นะครับว่าตอนนี้เปิดหรือยังแล้วเปิดแล้วเป็นยังไงแล้วมันดีขึ้นไหมนะฮะเพราะว่าจุดที่มีปัญหาเนี่ยจะเป็นก่อนถึงโค้งอ่ะเข้าวงเวียนใหญ่มาจากบ้านแขกนะฮะส่วนฝั่งกลับกันก็ก่อนหน้านี้เปิดให้วิ่งสวนกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างใครอยู่ประชาธิปกนะฮะแจ้งเพิ่มเติมเป็นข้อมูลได้นะครับหลายๆท่านที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางเนี่ยเดี๋ยวไปรับนักเรียนช่วงเลิกเรียนเนี่ยไม่แน่ใจว่าการจราจรจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวพอหลัง16นาฬิกาเข้าสู่เร่งด่วนเต็มๆแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะติดมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่าตอนนี้รถเยอะนะครับลงมาจากพระปกเกล้าแต่ว่าสะพานพุทธวันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหลายท่านน่าจะทราบนะน่าจะเลี่ยงกันแล้วแหละนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยสะพานพระปกเกล้าท้ายจะยาวกว่านี้ในทุกวันนะแต่วันนี้ดูท้ายอยู่เชิงทางลงมาทางด้านของประชาธิปกต่อเนื่องไปบ้านแขกแล้วก็ไปวงเวียนใหญ่นะครับเมื่อตอนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายติดแล้วก็อิสรภาพยังใช้ได้นะอิสรภาพเข้าออกบ้านแขกนี่ยังใช้ได้แล้วก็อินทรพิทักษ์มีชะลอตัวนิดหน่อยก่อนเข้าวงเวียนใหญ่นะฮะรอบๆวงเวียนใหญ่ก็จะเป็นด้านอินทรพิทักษ์ที่จะไปทางฝั่งประชาธิปกเนี่ยฝั่งนี้จะหนาแน่นที่สุดส่วนฝั่

0: ลาดหญ้ามาตากสินเนี่ยมาได้ฝั่งนู้นไม่ค่อยมีปัญหานะครับท่านดินแดงท่านดินแดงใช้ได้สมเด็จเจ้าพระยาใช้ได้คลองสานใช้ได้นะครับเจริญนครใช้ได้แน่นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นด้านของสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยแหละครับจากแยกตากสินนี่แหละที่เข้ามาบริเวณใหญ่เนี่ยด้านนี้จะแน่นนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกันสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินน่ะติดแล้วฝั่งขาเข้าท้ายแถวก็ประมาณเชิงทางขึ้นนะครับคุณธนินทร์ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยฮะคุณธนินทร์อยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับเขาบอกว่าเพิ่งผ่านแยกบ้านแขกมารถเยอะค่ะแต่ไม่ติดยังให้วิ่งสวนกันเจ้าหน้าที่เยอะเลยขอบคุณมากนะครับคุณธนินทร์นี่ช่วยเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะสรุปว่ายังวิ่งสวนกันอยู่ใช่ไหมครับประชาธิปกเนี่ยขอบคุณคุณธนินทร์นะฮะเขาบอกว่าเพิ่งผ่านแยกบ้านแขกมารถเยอะแต่ไม่ติดยังให้วิ่งสวนกันและอีกฝั่งหนึ่งเขาเปิดได้หรือยังนะฮะขอบคุณมากคุณธนินทร์นะเพิ่มเติมให้เดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านของท่านสารวัตรใหญ่กันนะครับท่านพันตำรวจโทสุภกรตังคประเสริฐเห็นบอกว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาขนชาวจีนนะเดี๋ยวไปพูดคุยกันท่านสารวัตรใหญ่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: โอ้ท่านสารวัตรใหญ่นี่ไปสืบทราบเบาะแสมาได้ยังไงแล้วไปจับได้ที่ไหนยังไงรายละเอียดเป็นยังไงรบกวนหน่อยครับท่านสารวัตรใหญ่ครับ
1: ก็ในส่วนของการจับกลุ่มแท็กซี่นะครับที่ขนชาวจีนมา3คนนะครับเราไปจับได้ที่ถนนสายเอเชียครับกม10/17/18ครับขาออกนะครับ
0: อยุธยาใช่ไหมฮะ17/18
1: ใช่ครับอยุธยาครับผม
0: เราสืบทราบมาก่อนเหรอท่านสารวัตรใหญ่หรือยังไง
1: ก็เราได้รับเบาะแสมาจากสายลับครับผมที่ครับแจ้งข้อมูลมาให้ทางเราครับว่าจะมีรถลักษณะนี้นะครับขับผ่านในพื้นที่เส้นทางขาออกครับเราก็เลยเรียกตรวจครับรถตามตำหนิรูปพรรณที่ตรงกับเบาะแสครับผม
0: เขายอมไหมฮะเขาหยุดไหม
1: ครับ
0: ให้ความรู้
1: ก็เราใช้สัญญาณไฟแล้วก็เสียงนะครับให้หยุดครับก็จอดโดยดีครับ
0: ตอนนั้นกี่โมงครับเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะ
1: ยังเป็นเวลากลางวันอยู่ครับ
0: กลางวันเขาจอด
1: ช่วงบ่ายครับ
0: แล้วคนขับเขาว่ายังไงบ้างเป็นรับมาที่ไหนและกำลังจะไปไหนยังไง
1: ก็ทางคนขับเขาให้การว่าเขาไปรับมาจากแถวๆสมุทรปราการนะครับ
0: หรอเขาบอกไหมว่าใครว่าจ้างเขามาได้หัวแล้วเท่าไหร่กี่คนยังไง
1: ก็ในส่วนของรายได้จากที่เขารับจ้างมาเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับแล้วก็รับจ้างหัวละ 1,000 บาทครับ
0: โอ้ทำมานานหรือยังไม่รู้เนาะคนขับคนเนี้ย
1: ก็เป็นเดือนแล้วครับเป็นเดือนแล้วก็ซึ่ง
0: ครั้งละ
1: จากข้อมูลที่เราซักถามมาเนี่ยเขาทำประมาณ10ครั้งอะครับ
0: โอ้โหโอ้นี่มีความผิดไหมฮะเนี่ย
1: คือก็ในครั้งก่อนๆเนี่ยก็ไม่มีพยานหลักฐานนะแต่ว่าในครั้งเนี้ยมีพยานหลักฐานก็คือตัวบุคคลต่างด้าวชาวจีนนะครับ3รายที่เขาซ่อนเร้นมานะครับ
0: เอาในส่วนของคนขับก่อนละกันนะฮะท่านสาวัตรใหญ่เขามีความผิดยังไงบ้างฮะมีการชี้แจงข้อกล่าวหายังไงฮะ
1: ครับก็ในข้อของคนขับเนี่ยนะครับเขาจะผิดพ.ร.บ.คนเข้าเมืองนะครับเรื่องข้อหารู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายเนี่ยแล้วใหที่พักซ่อนเล้นหรือว่าช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้พ้นจากการจับกุมนะครับก็โทษจะอยู่ที่จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทครับ
0: เขามีประวัติอาชญากรรมมาก่อนไหมคนขับเนี่ย
1: ตัวแท็กซี่คนขับแท็กซี่ท่านนี้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมด้านนี้เลยครับเพิ่งเคยโดนจับครั้งแรกครับผม
0: แล้วเขาบอกไหมว่าจากสมุทรปราการนี่จะไปที่ไหนฮะเนี่ย
1: ก็เห็นจากการสักถามของเรานะคร
0: ับ
1: ว่าเขาจะไปส่งในพื้นที่โซนภาคเหนือครับผม
0: ภาคเหนือ
1: ปลายทางนะครับ
0: ปลายทางเขาระบุมาเลยไหมว่าจังหวัดไหนตรงไหนบริเวณไหน
1: ภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือเนี่ยไปไม่ได้อยู่ที่จังหวัดในประเทศไทยนะครับเขาจะปลายทางเนี่ยเขาบอกว่า
0: เพื่อนบ้านเนี่ย
1: ต้องการเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านครับ
0: คือเป็นทางผ่านใช้เราเป็นทางผ่าน
1: ใช่ครับใช้เราเป็นแบบทางผ่านครับไปประเทศที่3
0: เขาอายุเยอะหรือยังสำหรับคนขับคนนี้ฮะ
1: ตัวคนขับนี่อายุ60ปีแล้วครับผม
0: โอ้นี่ทำให้เราสาวไปถึงตัวการที่เขาสั่งมาในไลน์ได้ไหมฮะ
1: ก็เราจะขยายผลนะครับไปถึงที่สุดครับก็คิดว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติม ในระหว่างนี้ครับแล้วก็ทำสืบสวนขยายผลไปในตัวด้วยครับกับผู้ที่ว่าจ้างเขามาครับ
0: ฮะแล้วในส่วนของผู้ต้องหาลาจีนล่ะ3คนเขาว่ายังไงบ้าง
1: ก็ผู้ต้องหาชาวจีนจากเราใช้ล่ามนะครับล่ามแปลภาษาสักถามให้ก็เขาก็รับว่าเขาเข้ามาประเทศไทยของเราเนี่ยจากประเทศกัมพูชาครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็มีคนพามาส่งที่สมุทรปราการหนึ่งทอดนะครับแล้วก็ตัวผู้ต้องหาที่ขับแท็กซี่เนี่ยก็มารับเขาที่สมุทรปราการให้การตรงกันแล้วก็จะรอไปประเทศที่3เนี่ยครับ
0: ฮะเห็นบางข่าวบอกมาจากพระนครศรีอยุธยาแต่คือเราจับได้ที่อยุธยาแต่เขาไม่ได้มาจากอยุธยา
1: ใช่ครับเราจับได้ที่อยุธยาคร
0: ับ เราไปจับได้ที่อยุธยา
1: ในพื้นที่รับผิดชอบของเราคร
0: ับ แต่ว่าเขาอะมาจากสมุทรปราการใช่ไหม
1: ครับใช่ครับมาสมุทรปราการครับอ
0: ย่างนี้เราทำยังไงต่อท่านสวัสดิ์ใหญ่สามคนเนี้ย
1: ก็ในส่วนของผู้ต้องหาชาวไทยเราก็ดำเนินคดีตามปกตินะครับส่วนผู้ต้องหาชาวจีนเนี่ยเขาจะผิดกฎหมายพรบคนเข้าเมืองเหมือนกันครับจะเป็นข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวครับเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตครับครับก็จะถูกผลักดันกลับประเทศครับ
0: อายุเยอะหรือยังไม่รู้นะสามคนนี้ประมาณเท่าไหร่
1: ก็เท่าที่จากการซักถามนะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาไม่มีเอกสารอายุ20เศษๆครับผมแต่ละคนนะครับ
0: เขาพูดไทยได้ไหมครับเนี่ยฟังภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้เลยครับผมพูดคุยกันผ่านล่ามอย่างเดียวเลยครับ
0: อ๋อคือพูดเป็นภาษาจีนอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออ๋ออ๋ออ่ะหลังจากนี้ต้องมีกวดขันยังไงเพิ่มเติมไหมฮะท่านสารวัตรใหญ่สำหรับในพื้นที่ของเรา
1: ก็เราเชื่อว่าในเส้นทางเราเป็นเส้นทางที่ใช้ในการผลนะครับแล้วก็ช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวนะครับก็เชื่อว่าเมื่อมีความต้องการนะครับที่จะย้ายถิ่นฐานแปลงกันไปแบบนี้นะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการกระทำความผิดแบบนี้อีกนะครับเราก็จะสกัดกั้นแล้วก็สกัดจับแบบนี้อีกเรื่อยๆครับทำเต็มที่ครับแล้วก็จะขยายผลไปถึงผู้ร่วมกระทำความผิดครับให้ถึงที่สุดครับ
0: มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ขับรถรับจ้างสาธารณะไหมฮะว่าหัวละ 3,000 นี่ไม่น้อยเลยนะค่าตอบแทนเนี่ย
1: ครับ
0: คุ้มไหม
1: ใช่ครับอยากจะเตือนภัยไปนะครับสำหรับคนที่ไปรับนะครับไปรับจ้างกระทำความผิดแบบนี้นะครับก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์ว่าอย่าไปทำเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราถ้าเราจับคุมได้ขยายผลไปถึงเนี่ยก็ติดคุกต้องโดนโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับจำคุก
0: ครับอ่ะยังไงเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ท่านสารวัตรใหญ่แล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาเพิ่มเติมกรณีดังกล่าวให้หลายท่านได้รับทราบติดตามข้อมูลกันขอบคุณนะครับท่านสารวัตรใหญ่ครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทสุภกรตังคประเสริฐนะครับท่านสารวัตรใหญ่นะครับที่ดำเนินการจับกลุ่มผู้ขับรถรับจ้างนะเป็นแท็กซี่นี่แหละนะฮะถ้าดูจากในภาพข่าวแล้วนะฮะก็ได้ครั้งละหัวละพันทำมาทั้งหมด10ครั้งแล้วนะอันนี้มีความผิดด้วยนะฮะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปสำหรับคนขับรถแท็กซี่อายุประมาณ60กว่าแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมีการผลักดันส่งกลับประเทศสำหรับชาวจีนทั้ง3รายที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายเขาใช้ประเทศเราเป็นทางผ่านนะฮะจริงๆเขาไม่ได้จะมาที่ประเทศเราหรอกใช้เราเป็นทางผ่านก็มีการว่าจ้างผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะก็บอกว่าให้ไปส่ง3คนเนี้ยที่ชายแดนทางภาคเหนือไม่ได้มีการระบุจังหวัดมานะแล้วก็ให้ไปรับที่สมุทรปราการนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสายลับนะที่สืบทราบมาก่อนหน้านั้นแล้วก็มีการแจ้งพอเข้ามาถึงในพื้นที่ของท่านสารวัตรใหญ่เนี่ยเขาก็มีการแจ้งข้อมูลส่งต่อมาก็เลยสกัดจับไปนะครับในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยาก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับกับเหตุการณ์นี้นะฮะขอบคุณท่านสารวัตรใหญ่ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้คุณสุวรรณทองคุณสุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญไม่มีแดดมีเมฆไม่รู้ว่าจะมีฝนหรือเปล่าผมว่าน่าจะมีนะแต่น่าจะเป็นช่วงค่ำๆแหละน่าจะยังไม่ใช่ตอนนี้ในฟ้าใสนะมีแดดอ่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็น ช่วงค่ำนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะไม่แน่เหมือนกันวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30นะครับของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะที่ให้ฝนฟ้าคะนองไว้เนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลนะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีคุณสุรเดชใช่ไหมครับคุณสุรเดชบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณคุณสุรเดชด้วยนะครับอันนี้เพิ่มเติมมาในไลน์เหมือนกันพี่ตู่ระยองล่าสุดอยู่มอเตอร์เวย์สาย7ค่ะเข้ากรุงเทพมีการปิดการจราจรด้านขวาบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่51ถึง52ถึง51เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้ากรุงเทพมีการปิดการจราจรด้านขวาหลักกิโลเมตรที่52ถึง51ขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะฮะเห็นบอกว่าการจราจรยังใช้ได้ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะปิดไปด้านขวาแต่ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรเนาะมีการทำงานนะชะลอตัวมีชะลอตัวนิดหน่อยแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ช่วงกม117ถึง115ขาเข้าก็บอกยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณเล็กพระราม2อยู่วังหลังก่อนถึงพรานนก20เมตรมีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่เลนกลางนะครับคุณเล็กพระราม2บอกว่าอยู่เลนกลางเลยวังหลังก่อนถึงแยกพรานนก20เมตรพบเห็นแท็กซี่จอดเสียเลนกลางการจราจรเคลื่อนตัวช้า2ฝั่งนะฮะคุณฉลองโอ้ขอบคุณมากครับพี่ฉลองนะขอบคุณมากขอบคุณมากผมเห็นข้อความละพี่ฉลองบอกว่าสะพานข้ามแยกรามคำแหงขาเข้าบนสะพานข้ามแยกมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรถชะลอตัวท้ายแถวยาวนะฮะขอบคุณพี่ฉลองด้วยนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะฮะบนสะพานข้ามแยกรามคำแหงฝั่งขาเข้ามีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอยู่นะครับยังไงฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเขาบอกว่าชะลอตัวแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าบนสะพานข้ามแยกรามกำแพงฝั่งขาเข้าผ่านพ้นไปดีขึ้นนะแล้วก็ฝั่งกลับกันคุณฉลองบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีรับแจ้งต้นไม้พาดสายไฟฟ้าอยู่ในชุมชนวัดช่องลมนะถนนพระราม3มีทางเจ้าหน้าที่เร่งไปดำเนินการที่เกิดเหตุให้ทางศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งกลับมาบอกว่าเป็นเหตุต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้าชุมชนวัดช่องลมถนนพระราม3เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตัดทอนและได้ทำการเคลื่อนย้ายออกเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอันนี้ทำงานได้ไวมากขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยครับเพิ่มเติมข้อมูลให้ก็จบไปละนะบอกว่าเคลื่อนย้ายได้เรียบร้อยแล้วนะไปตัดทอนแล้วก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปละนะครับสำหรับจุดนั้นมีรับแจ้งเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าอยู่ที่ซอยเสนานิคม1ซอย22นะฮะก็มีทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการที่เกิดเหตุเป็นเหตุเพลิงไหม้สายสื่อสารนะครับขณะนี้เพลิงสงบแล้วขอบคุณศูนย์วิทยุพระราม199ท่านผู้กำกับสน.บุพารามนะครับท่านพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพท่านผู้กำกับสวัสดีอีกรอบครับ
2: สวัสดีอีกรอบครับผมคุณเสมาและผู้ฟังครับผม
0: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ครับเชิญเลยครับท่านผู้กำกับ
2: ครับเมื่อสักครู่ผมลองขับรถจากแยกบ้านแขกคือเบื้องต้นการจราจรจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าเวียนใหญ่เริ่มต้นจากบ้านแขกไป5ช่องทางแล้วก็จะไปสักพักก็จะมีแนวก่อสร้างอยู่ทางขวามือ2ช่องทางก็เหลือ3ช่อง
0: ครับ
2: เข้าไป5ช่องเหลือ3ไปถึงหน้าโรงแรมสุภาลัยหน้าโรงเรียนไทยกิ๊กต้องเบี่ยงขวาเพราะปิดการจราจรหัวถนนประชาธิปกเนี่ย5ช่องทางเลยก็ต้องเบี่ยงขวาเข้าประชาธิปกขาเข้า
0: ครับ
2: ไป2ช่องครับก็ช้าหน่อยครับแต่ว่าไปถึงได้ไปถึงเวียนใหญ่ได้แต่มีจราจรมีตอนนี้ที่ต้องปิด5ช่องทางเนี่ยเพราะว่ารฟม.กับทางผู้รับเหมาทางบริษัทยูนิคเอาเครื่องจักรขนาดใหญ่มาจอดเต็มทั้ง5ช่องทางเลยนะครับเพื่อที่ซ่อมอุโมงค์ข้างใต้ครับผมครับ
0: เราจะจัดการจราจรในลักษณะอย่างเงี้ยจนถึงเมื่อไหร่ครับระยะเวลา
2: 7วันครับเบื้องต้นผมสอบถามผู้รับเหมาแล้ว7วันครับ7วันก็คือไปได้แต่เสียเวลานิดหน่อยผมขับรถไปเมื่อสักครู่ก็ใช้เวลามันจากแยกบ้านแขกไปถึงเวียนใหญ่ก็ประมาณสัก10นาทีได้ครับซึ่งระยะทางใกล้ๆนะฮะ
0: 7วันนี่คือตลอด24ชั่วโมงนะฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะใช่มั้ยฮะ
2: จะเป็นลักษณะอย่างนี้24ชั่วโมงครับผมก็คือไปได้ถ้าเราจะน่าจะบ้านแขกตรงไปเวียนใหญ่ยังไงยืนยันจะไปทางนั้นก็ไปได้แต่ว่าถ้าทางที่ดีก็ออกอิสระภาพไปเลี้ยวขวาลาดยางเวียนใหญ่จะดีกว่านิดเดียวครับอ้อมนิดเดียว
0: มันก็อ้อมกว่ากันไม่เยอะนะฮะถ้าอิสระภาพใหม่ไปลาดยาลาดยาก็วนกลับเข้ามาเวียนใหญ่มันก็ได้เหมือนกันเนาะ
2: ก็ได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ไกลฮะแต่ว่ามันใช้เวลาดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดจากแยกบางแขกตรงไป5เลนเหลือ3แล้วไปเบี่ยงขวาตรงสุภาลัยตรงโรงเรียนไทยเทคอีกแล้วก็ไป2ช่องทางไปถึงหัวประชาธิปกวงเวียนใหญ่มันก็จะเบียดกันหน่อยครับมันก็จะไปช้าหน่อย
0: นะฮะแล้ว
2: เดี๋ยว7วันนะครับ7
0: วัน
2: ต้น7วัน
0: ได้ๆเดี๋ยวเรา
2: จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เบื้องต้นนี้ผมสอบถามเบื้องต้นทางผู้รับเหมาเขาบอกว่าเราเครื่องจักรขนาดใหญ่มาระดมซ่อมแซมอุโมงค์ข้างใต้เนี่ยข้างใต้ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันถึงจะปกติรับแจ้งตามนี้นะครับอาจจะมีการวันน้อยลงหรือมากขึ้นก็คงแล้วแต่สถานการณ์ครับผมครับ
0: ฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่พื้นที่นี่เราต้องดำเนินการยังไงต่อท่านผู้กำกับครับ
2: ทางเจ้าที่ไหนฮะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยฮะใช่สน.บุพการเอาของบุพารามเนี่ยครับเราจะต้องมีการจัดการจราจรมีการวางกำลังหรือว่ามีการวางแผนอะไรความคืบหน้าหลังจากนี้ต่อไหมฮะในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยฮะ
2: มีครับผมก็คือเรื่องต้นหนึ่งประชาสัมพันธ์ไปทำป้ายประชาสัมพันธ์แล้วว่าให้เลี่ยงบ้านแขกมุ่งหน้าเวียนใหญ
0: ่อ๋อมีป้าย
2: แต่ก็คือไม่ได้ปิดนะครับ
0: คร
2: ับให้เลี่ยงก็คือมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกกำลังไปทำแล้วก็เดี๋ยวคงจะติดตอนบ่ายนี้นะครับแล้วก็ใช้ตำรวจจราจรเยอะมากเมื่อกี้ตำรวจจราจรที่แยกบ้านแขกกับเวียนใหญ่หลายคนก็คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วครับผม
0: ครับครับ
2: คร
0: ับได้ครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าก็ต้อง
2: ถ้ามีอะไรคืบหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็จะผมจะแจ้งทางกสล.ให้ทราบครับผม
0: แล้วเรื่องของไอ้ตึกร้าวนี่สรุปว่าคือเป็นภาพเก่าทั้งหมดเลยเป็นภาพก่อนหน้านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: ครับไม่ต้องกังวลเลยฮะเป็นภาพเก่าเป็นตึกร้าวมันเป็นตึกเก่าแล้วก็มันมีรอยร้าวเก่าอยู่แล้วนะครับไม่เชื่อใครมาสำรวจได้ว่ารอยร้าวเก่าหรือใหม่รอยร้าวเก่าครับผ
0: ม
2: เบื้องต้นในตอนแรกสื่อบางสื่อถ่ายไปอาจจะทำให้ตกใจว่าเป็นรอยร้าวเกิดจากการซุดตัวของถนนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ครับยืนยันนะเป็นรอยร้าวเก่าอยู่แล้วครับ
0: ครับมีเจ้าของตึกอะไรเข้ามาแจ้งความเรื่องดังกล่าวไหมมีไหมฮะหรือไม่มี
2: ไม่มีครับไม่มีครับย
0: ัง
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: คร
0: ับ ครับอ่ะได้ครับยังไงขอบคุณมากท่านผู้กำกับรบกวนบ่อยหน่อยนะฮะช่วงนี้นะ
2: ยังไงก็โทรยังไงไม่เป็นไรครับโทรมาอัปเดตทางได้ตลอดเวลาคร
0: ับ ได้ยินดีครับ
2: เบื้องต้น7วันครับเบื้องต้น7วันครับบ้านแขกมุ่งหน้าเวียนใหญ่ยังไปได้ครับแต่ช้าหน่อยครับ
0: ได้ครับ
2: เบื้องต้น7วันครับ
0: เดี๋ยวเอาตามข้อมูลที่ท่านผู้กำกับบอกมาเดี๋ยวทางเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับ
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ได้ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทางท่านพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพท่านผู้กำกับจากสน.บุพารามเจ้าของพื้นที่นะครับอ่ะสรุปเขาจัดการจราจรแบบนี้นะครับถ้าจากลงมาจากสะพานพระปกเกล้าก่อนนะประชาธิปกมาแยกบ้านแขกอันนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่จากแยกบ้านแขกถนนประชาธิปกที่จะไปวงเวียนใหญ่นะครับเขาจะแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่ามา5ช่องทางจะถูกบีบเหลือ3ช่องทางจนถึงโรงแรมสุภาลัยหรือว่าตรงไทยซิกที่เมื่อสักครู่ท่านภูมิกับบอกนั่นแหละนะครับหลังจากไทยซิกเข้าไปวงเวียนใหญ่อันนี้จะเบี่ยงขวาละไปสวนทางเหลือ2ช่องทางในฝั่งขาเข้านะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณมาจากบ้านแขกคุณจะมาวงเวียนใหญ่เนี่ยมาได้นะเขาไม่ได้ปิดมาได้แต่จาก5จะเหลือ3และจาก3พอถึงตรงสุภาลัยถึงตรงไทยซิกอ่ะอันนี้จะต้องเบี่ยงไปฝั่งตรงข้ามละจะไปวิ่งฝั่งขาเข้า2เลนนะฮะทำแบบเนี้ยตลอด24ชั่วโมง7วันนับตั้งแต่วันเนี้ยนะครับ7วันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือในกรณีที่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาจะจัดการจราจรลักษณะเนี้ย7วัน24ชั่วโมงจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนฝั่งกลับกันก็จะถูกบีบเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องไปให้ฝั่งเข้าวงเวียนใหญ่มาใช้2เลนด้วยก็ต้องเผื่อเวลาการเดินทางถ้าไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงครับแต่ว่าหลายๆท่านคือก็มีบ้านอยู่ตรงนั้นใช่ไหมต้องไปรับลูกต้องมีธุระตรงนั้นก็ต้องหาเส้นทางอื่นเมื่อสักครู่ก็ยังแนะนำเป็นท่าดินแดงนะลงมาจากสะพานพระปกเกล้าประชาธิปกมา ซ้ายไปเลยไปท่าดินแดงไปสมเด็จเจ้าพระยานะครับหลังจากนั้นจะไปอิสรภาพก็ได้จะไปลาดย่าจะไปคลองสานเลยก็ได้ก็แล้วแต่เลยนะฮะหรือว่าจะไม่ใช้เลยก็ได้สะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าประชาธิปกเนี่ยจะเลี่ยงไปใช้สะพานอื่นเลยสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8สะพานตากสินนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามจสร้อยหลังไมค์ก่อนที่จะออกเดินทางก็ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังชาวสร้อยทุกท่านครับผม
0: เชิญเลยครับพี่ชัยรัตน์วันนี้อยู่ไหน
1: จราจรกิ่งแก้วนี่มาจากบางนาวิ่งถึงลาดกระบังนี่รถน้อยคล่องตัวนะคุณเสมา
0: ครับผม
1: วันนี้รถบรรทุกก็น้อยนะ
0: หรอวันนี้หรอ
1: เลยโรงพยาบาลกิ่งแก้วมาตรงวัดกิ่งแก้วมาจะมีบริษัทคอนเทนเนอร์ตรงนี้รถบรรทุกจะออกเยอะ
0: ครับผม
1: คือนัดไปจากเรียบมอเตอร์เวย์รถจะเยอะวันนี้รถน้อยคล่องตัวครับผม
0: ครับผม
1: เลี้ยวซ้ายเข้าราชกระบังตอนนี้มาถึงโรบินสันตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเหมือนคนยังไม่เคลื่อนไหวเท่าไหร่ก็เคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งเลยตอนนี
0: ้ครับผม
1: ผมใครจะมาราชกระบังมาโรบินสันเนี่ยตอนนี้รถน้อยคล่องตัวทั้งสองฝั่ง
0: ครับ
1: ใช้การได้ดีไม่มีปัญหาขับสบายสบายครับผม
0: ฝนนะอากาศเป็นไงบ้าง
1: อากาศเหมือนไม่มีฝนนะครับมันแดดแต่ไม่แน่นะเย็นๆอาจจะตกก็ได้
0: เขาบอกช่วงบ่ายถึงค่ำนะวันเนี้ย
1: ครับผมขณะรายงานผู้โดยสารบอกพอดีแต่คุยได
0: ้ไม่เป็นไรเราผู้โดยสารก่อนเอาตังก่อน
1: เอาตังก่อนแล้วก็อักเสมานิดนึง
0: ว่า
1: เพื่อนสมาชิกเดี๋ยวนี้เวลาไปเติมแก๊สนะเวลาเข้าห้องน้ำดูเลขให้เป็นศูนย์นะครับผม
0: ดูเลขอะไร
1: เลขเติมแก๊สครับผมเพราะว่าเด็กบางปั๊มเนี่ยเขาจะเอาตัวเลขเก่าแล้วก็
0: เออใช่บางทีมันไม่ได้ไอ้นี่ของเก่าไปไม่ได้ลบไปนะ
1: ชาติผมโดนไป400
0: เอ้าหรอ
1: ครับพอขับออกมาจะขึ้นด่วนกลับบ้านปรากฏว่าแก๊สหมดรถใหม่ก็ลืมดูมัวแต่ไปเข้าห้องน้ำ
0: เออใช่ๆต้องดูตัวเลขก่อนที่เขาจะเติมอ่ะ
1: ดูตัวเลขเป็นศูนย์แต่ไม่ใช่ปั๊มนะครับอยู่ที่พนักงานไม่เกี่ยวกับเจ้าของปั๊ม
0: เออมันต้องรีเซ็ตอ่ะมันต้องมีการรีใหม
1: ่ครับผม
0: ได้ได้ใช่แล้ว
1: จบรายงานแถวโรบินสันครับคุณเตมา
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะระหว่างแจ้งผู้โดยสารโบกพอดีนะฮะขอบคุณด้วยวันนี้รถไม่ค่อยติดแถวลาดกระบังแถวอ่อนนุชแถวจุดนู้นนะที่พี่ชัยรัตน์ใช้มาก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้กิ่งแก้วอะไรช่วงนู้นก็ใช้ได้อะคล่องตัวเลยเขาบอกวันนี้รถบรรทุกค่อนข้างน้อยด้วยแถวโซนนู้นนะลาดกระบังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับสองฝั่งอ่ะไม่มีปัญหาการจราจรมีการทำงานครับบริเวณช่วงกม37บวก800การจราจรพิเศษด้านฝั่งบูแบตตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9นะครับคุณประภาพรบอกว่าการจราจรพิเศษด้านฝั่งบูแบตตะวันออกครับหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่37บวก800ในช่องทางด้านขวามีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะครับเลนขวาฝากระวังด้วยส่วนสภาพการจราจรคุณประภาพรบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไม่ได้ติดนะครับแต่ว่าเลนขวามีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่มอเตอร์เวย์สาย9นะครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งบูแบตตะวันออกกม37บวก800จตุโชตประมาณ 3-4 อันนี้ก็เลยไปประมาณ3กิโลกว่าๆนะครับ37บวก800เลนขวานะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ครับไปกลับไม่ได้ส่งผลกระทบการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับแล้วก็มีรับแจ้งว่าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าชะลอตัวแล้วเผื่อว่าใครจะเลี่ยงมาจากสะพานพระปกเกล้าในช่วงเย็นสะพานตากสินขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าจะไปติดตรงบริเวณช่วงแถวสุรศักดิ์แถวมเหศักดิ์นะครับที่จะมุ่งหน้าไปตัดสาทรแล้วก็ทางด้านของใต้ทางด่วนเจริญราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าสาทรอันนี้ชะลอตัวสาทรใต้ยังใช้ได้นะครับสาทรเหนือก็ชะลอตัวก่อนถึงวิทยุตัดพระราม4เจริญนครลดมากแล้วนะครับแล้วก็ประชาธิปกย้ำประชาธิปกให้นะครับประชาธิปกเนี่ยจะมีการจัดการจราจรในลักษณะเนี้ยที่กำลังจะพูดเนี่ย7วันตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงประชาธิปกที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้าไปแยกบ้านแขกอันนี้ยังเหมือนเดิมจะเริ่มมีการเบี่ยงเนี่ยตั้งแต่ช่วงโรงแรมสุภาลัยหรือว่าโรงเรียนไทยซิกจะมีการเบี่ยงนะครับเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าจำนวน2ช่องทางส่วนด้านของลัดย่าตากสินอินทรพิทักษ์ยังใช้การได้แต่ว่าติดด้านของตากสินติดเข้ามุมเป็นใหญ่ส่วนอินทรพิทักษ์เนี่ยชะลอตัวเล็กน้อยส่วนประชาธิปกเนี่ยติดท้ายก็ประมาณบ้านแขกเข้ามามุมเป็นใหญ่แต่วันนี้แปลกนะคิดว่าหลายท่านน่าจะติดตามจสร้อยแน่ๆเลยเพราะว่าปกติถ้าเป็นช่วงเวลานี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยท้ายจะอยู่บนสะพานพระปกเกล้า แต่วันนี้ท้ายไม่มีน่าจะเลี่ยงกันแล้วครับน่าจะทราบข่าวแล้วก็เลยเลี่ยงกันนะก็จะเริ่มมีท้ายตั้งแต่บ้านแขกประชาธิปกที่จะเข้าไปวงเวียนใหญ่เนื่องจากเขาต้องเบี่ยงการจราจรเป็นสวนกันไปสวนทางฝั่งขาเข้า2ช่องจราจรนะครับก็จะจัดการจราจรลักษณะอย่างเงี้ย7วันตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าหรือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวท่านผู้กำกับในพื้นที่จากสน.บุพารามจะแจ้งให้ทราบและเดี๋ยวจสร.ก็จะประชาสัมพันธ์ให้หลายๆท่านผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยทราบกันด้วยนะครับจริงๆก็ไม่ได้ไกลนะน่าจะประมาณแค่200เมตรมั้งแค่ตรงนั้นน่ะที่เขาเบี่ยงให้สวนกันนะครับเพราะว่าจากบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่มันก็นิดเดียวเองอ่ะประมาณ400เมตรอ่ะโดยประมาณนะครับ450เมตรเนี่ยโดยประมาณนะที่ลองวัดระยะดูเนี่ยก็ตั้งแต่ตรงไทซิกเข้ามาอีกมันก็ล่นไปอีกประมาณเกือบครึ่งนึงอ่ะมันก็โอเคนะก็ยังได้เรื่อยๆเมื่อสักครู่ที่คุยกับทางท่านผู้กำกับก็บอกว่าลงสำรวจพื้นที่ก็เห็นว่ายังใช้การได้นะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะก็ยังไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดว่าโอ้โหติดขัดหยุดนิ่งไม่ขยับกันเลยนี่ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆอยู่นะครับแล้วก็ถ้าจะเลี่ยงก็เหมือนเดิมนะครับตามที่พื้นที่ประชาสัมพันธ์บ่อยมากนะครับว่าพอลงมาจากสะพานพระปกเกล้าให้ไปใช้สมเด็จเจ้าพระยาไปท่าดินแดงนะคราวนี้ไม่ต้องไปอิสระภาพไม่ต้องไปบ้านแขกละคราวนี้ไปลาดย่าเลยแล้วก็จากลาดย่าค่อยกลับเข้ามาวงเวียนใหญ่คราวนี้ไม่ต้องไปบ้านแขกละเพราะว่าถ้าเป็นเส้นเดิมที่เคยแนะนำคือจะไปอิสระภาพตัดใหม่แล้วจากอิสระภาพตัดใหม่จะให้กลับมาที่บ้านแขกใช่ไหมอันนั้นจะเป็นการหลีกเลี่ยงเส้นแยกบ้านแขกแต่ว่าตอนนี้ที่เราต้องเลี่ยงคือเลี่ยงจากบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่นะครับอันนี้คือต้องเลี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เคยใช้อิสระภาพตัดใหม่ไปบ้านแขกไม่ต้องเข้าอิสระภาพละนะไปลาดย่าเลยแล้วจากลาดย่าค่อยกลับมาเข้าวงเวียนใหญ่ใหม่อันนี้น่าจะดีกว่านะครับก็มีชะลอตัวนะได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟทุกด้านนะครับด้านที่ท้ายยาวก็จะเป็นฝั่งประชาธิปกที่มาจากบ้านแขกเพราะว่าเขาต้องสวนเลนกันด้วยทั้งเข้าทั้งออกเลยแล้วก็ฝั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินอันนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะใครที่ใช้น่าจะทราบดีอยู่ละตั้งแต่แยกตากสินที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่นะครับรถก็จะมากแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าประกอบกับเขามีแนวก่อสร้างด้วยด้านนี้เขาก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาเหมือนกันนะฝั่งที่มาให้สวรรค์เนี่ยนะครับฝั่งแยกตากสินเนี่ยเขาก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาเหมือนกันสะพานตากสินถ้านับเฉพาะบนสะพานไม่ติดขาออกใครจะเลี่ยงมาใช้ฝั่งนี้ได้นะครับมาใช้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ขาออกเขาไม่ติดแต่ก่อนที่คุณจะขึ้นสะพานจะติดไม่ว่าจะมาจากมเหสักสุรศักดิ์ไม่ว่าจะมาจากใต้ถนนเจริญราษฎร์ไม่ว่าจะมาจากสาทรใต้อันนี้หมายถึง16นาฬิกานะหลัง16นาฬิกานะก็จะติดแต่ว่าตอนนี้ไม่ติดตอนนี้สาทรใต้ไม่ติดบนสะพานขาออกก็ไม่ติดที่ติดอยู่คือฝั่งขาเข้าด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าเนี่ยตอนนี้ติดอยู่นะครับยังไงก็ลองวางแผนกันดูแล้วกันนะครับลองวางแผนการเดินทางกันดูเพราะว่าเขาจะทำอย่างเงี้ย7วันนับตั้งแต่วันนี้นะถ้าอยากจะให้ทีมงานหลังไมค์ช่วยแนะนำยินดีมากๆนะครับโทรเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่หลังไมค์เราได้1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกองบังคับการตำรวจนครบาล1สั่งยกเลิกอามรูปมังกรสน.ห้วยขวางแล้วหลังถูกวิจารณ์และกสท.เบี้ยวนัดแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: รรมการกลางสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่มาแจ้งกรรมาธิการปปช.ปมทุจริตสอบท้องถิ่นหากครั้งหน้าไม่มาจะใช้อำนาจเรียกพร้อมจี้พักงาน 5,000 คนเล็งดึงบัญชีสำรองเสียบแทนคุณสรทันเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายอัศพลสันใจพบส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมเรื่องการติดตามกรณีการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าวันนี้ได้มีการเชิญมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์มาชี้แจงถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการออกข้อสอบและการตรวจข้อสอบรวมถึงแฟลชไลท์ทั้งหมดและทุกกระบวนการที่ทางมสว.เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งการประชุมครั้งก่อนไม่ได้ลงลึกในเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นพิจารณาเพียงประเด็นปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีเส้นเงินเชื่อมโยงเท่านั้นซึ่งเรื่องของการสอบท้องถิ่นแบ่งเป็น4กลุ่มคือกลุ่มคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมสว.และตัวประสานงานซึ่งคาดว่าเส้นทางการเงินน่าจะอยู่ในกลุ่มที่4เพราะมีการประสานงานและมีการจ่ายเงินแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการเชิญมสว.มาในวันนี้นายอัศพลยังกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจจะสอบถามการสอบท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าพบการทุจริต 5,000 คนจากผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว 15,000 คนดังนั้นจึงเกิดคำถามที่ต้องถามกับทางกสทว่า 5,000 นี้ยังสามารถทำงานได้อยู่หรือไม่ถ้าทำไม่ได้กสทจะสั่งพักงานหรือไม่แต่ล่าสุดจากการประสานงานทางประธานกสทได้ติดต่อมาว่าไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้เนื่องจากติดธุระซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบว่าติดธุระอะไรไม่มีบุคคลอื่นมาชี้แจงจึงต้องเชิญมาในการประชุมครั้งถัดไปหากครั้งถัดไปไม่มาก็จะใช้อำนาจเรียกของกรรมธิการสารทานเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
3: ต่อที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1แจ้งกรณีตำรวจสายตรวจสน.ห้วยขวางติดอามังกรนานกว่า 3-4 ปีแล้วยืนยันไม่มีนัยยะแอบแฝงแต่ยอมรับไม่เป็นไปตามระเบียบเบื้องต้นสั่งยกเลิกการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปรามสายตรวจของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางติดเครื่องหมายอามรูปมังกรบริเวณแขนเสื้อเครื่องแบบข้าราชการจนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนั้นกองบังคับการตำรวจนครบาล1ตรวจสอบข้อที่จริงเบื้องต้นพบว่าเครื่องหมายอามรูปมังกรดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันและปราบปรามสน.ห้วยขวางใช้ติดบนเครื่องแบบมาระยะเวลาประมาณ 3-4 ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงงานของฝ่ายเจ้าหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปรามของสน.ห้วยขวางทั้งนี้การออกแบบรูปมังกรไม่ได้มีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือกลุ่มใดนอกจากนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบว่าการใช้เครื่องหมายอามยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจึงถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้เพื่อให้เครื่องแต่งกายของข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันกองบังคับการตำรวจนครบาล1จึงได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดตรวจสอบยกเลิกการใช้เครื่องหมายอามหรือสัญลักษณ์ใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามระเบียบทันทีพร้อมกำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดโดยกองบังคับการตำรวจนครบาล1ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการปฏิบัติราชการตามกฎหมายและระเบียบทุกประการพร้อมกับดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วยทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกันครับหรือว่าทางรฟม.นะครับรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าบริเวณห้างตาสมอและฝั่งขาออกบริเวณบจก.กวงเฮงถึงร้านนอพาณิชย์เพื่อดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับระหว่างวันที่8ถึง14กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเป็นสัญญาที่4นะครับช่วงสะพานพุทธดาวคะนองก็มีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าบริเวณห้างตราสมอและฝั่งขาออกบริเวณกวงเฮงถึงร้านนอพันนิดเพื่อเป็นการดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ระหว่างวันที่8ถึง14กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรแล้วฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวนะครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ084-356-5211ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.mrta.com ทาง Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurpleline ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับถนนประชาธิปกนะครับอย่างที่บุ๊คครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurpleline ขอบคุณข้อมูลจาก

0: แล้ววันนี้วันแรกด้วยที่มีการปิดการจราจรแบบนี้นะฮะก็นับไป7วันนะครับจะทำในลักษณะดังกล่าวจากทางด้านของบ้านแขกแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ถนนประชาธิปกก็จะปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรตั้งแต่บริเวณช่วงโรงแรมสุภาลัยหรือว่าโรงเรียนไทยซิกมีการเบี่ยงขวาไปสวนทางด้านฝั่งขาเข้า2ช่องทางการจราจรตลอด24ชั่วโมงกำหนด7วันเบื้องต้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงติดตามจสร้อยไว้นะครับเราจะได้มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบเส้นทางกันซึ่งในขณะนี้รถที่มาจากสะพานพระปกเกล้ายังใช้การได้ครับแต่ตั้งแต่ประชาธิปกแยกบ้านแขกเข้าไปวงเวียนใหญ่จุดนี้เคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็ยังมีท้ายแถวสะสมก็น่าจะเป็นจุดที่มีการเบี่ยงการจราจรส่วนฝั่งกลับกันก็หนาแน่นเหมือนกันเนื่องจากว่าต้องแบ่ง2ช่องทางให้ทางด้านฝั่งที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่มาใช้ร่วมด้วยฝากระวังด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้มีสายจากทางผู้สื่อข่าวนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน GLO Cup 2026นะครับไปติดตามกันคุณพาดาราจงหมายกลางสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพาดาราครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับงานแถลงข่าวนะคะเพราะว่างานนี้นะคุณเสมาแล้วก็คุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นงานที่เราเนี่ยจะได้เห็นเด็กๆนะคะเติบโตไปในอนาคตอย่างดีมากๆเลยทีเดียวจากการสนับสนุนแล้วก็ทำให้โอกาสของเด็กๆเนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะจากการจัดงานนี้นี่แหละค่ะเรียกว่างานนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการที่เขาเปลี่ยนความฝันเป็นความจริงนะคะกับ GLO Cup 2026ครั้งนี้เป็นการจับสลากในรอบประเทศแล้วนะคุณเสมาแล้วก็คุณผู้ฟังเพื่อที่จะเป็นหาสุดยอดนะคะทีมเยาวชนไทยแล้วก็ GLO Starรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะและก็ได้มีการจัดงานนะคะร่วมกับนะคะทางมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดงานแถลงข่าวแล้วก็พิธีจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026ค่ะโดยผู้ที่นะคะเรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่นะคะทำให้งานนี้เกิดขึ้นก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่า GLO นั่นเองนะคะแล้วเนี่ยเป็นรอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะท่านเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงนะคะของสำนักงานแล้วก็นาวาเอกปิยพงษ์ทิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยรวมทั้งนักฟุตบอลทีมชาตินะคะก็คือคุณธีรศิลป์แดงดานะแล้วก็คุณชนาทิพย์สงกระสินนะคะหรือว่าเทพมุ้ยเทพเจนะคะแล้วก็มีนักเตะในโครงการ GLO Star 2025มาร่วมพูดคุยถึงความสำเร็จในครั้งนี้ของโครงการด้วยแล้วก็ความพร้อมที่จะเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะที่ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์2โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพนี่เองค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางคอนโทรหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการขอเลยค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะท่านก็บอกว่าการแข่งขัน GLO Cup 2026เนี่ยก็คือได้เดินทางมาครบ7ภูมิภาคเนี่ยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เห็นมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก็คือศักยภาพนะคะของเยาวชนไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะไม่ว่าจากจะทั้งโรงเรียนสโมสรหรือในชุมชนต่างๆนะคะทุกคนเนี่ยได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมนะคะเพื่อให้เด็กไทยเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านกีฬามาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเติบโตได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะเป็นเวทีที่รวมเอาสุดยอดทีมค่ะจากทั้ง7ภูมิภาคเนี่ยเอาไว้ด้วยกันนะคะซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะสนุกมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีโครงการ GLO Star ด้วยนะคะโครงการนี้นะคุณจะเป็นโครงการอีกก้าวสำคัญเลยในการที่จะค้นหานักเตะที่มีศักยภาพน้องๆคนไหนที่ฝีเท้าดีนะคะก็จะถูกนำไปพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะนะคะของประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับน้องๆแล้วก็มีน้องๆเนี่ยได้เดินทางไปลองฝึกแล้วนะคุณปรากฏว่ากลับมาเนี่ยนะคะฝีเท้านอกจากจะดีขึ้นแล้วแทบจะพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแบบต้องอยู่กับโค้ชที่เป็นชาวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แซวกันเล่นนะคะก็คือน้องๆเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆน้องบางคนเนี่ยนะคะโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าโอ้โห ถ้าไ

0: ติดว่าน้องเนี่ยติดเรื่องภาษาแล้วก็ไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยไม่แน่เลยอะถ้าเกิดได้อย่างนี้นะก็คือสามารถมีโอกาสติดทีมชาติญี่ปุ่นได้เลยนะคะอันนี้โค้ชก็ชื่นชมน้องๆที่ได้ไปฝึกซ้อมนะคะที่นู่นเลยทีเดียวค่ะขอไปค่ะแล้วก็ต้องบอกว่านะคะในเรื่องนี้เนี่ยต้องมาดูอีกหนึ่งด้านก็คือคนที่เห็นนะคะน้องๆแล้วก็โอกาสนั่นก็คือทางอย่างคุณธีรศิลป์แดงดานะคะนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยก็บอกว่ามีความเชื่อเลยว่ามาถึงรอบชิงแชมป์ประเทศไทยในครั้งนี้ผู้ชนะเนี่ยทุกคนเป็นละในระดับหนึ่งผ่านการแข่งขันหนักมาตลอดแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการแสดงศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่นะคะส่วนทางด้านคุณชนาธิปสงกสินนะคะนักฟุตบอลทีมชาติไทยนี่ก็บอกว่าก็อยากให้น้องๆเนี่ยกล้าเล่นมากขึ้นกล้าที่จะแสดงความสามารถเพราะว่าการได้มาร่วมกับ GLO Cup หรือว่า GLO Star เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วแหละของเส้นทางฟุตบอลอาชีพนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะทีนี้นะสำหรับการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29กรกฎาคมช่วงปลายเดือนนี้นะคุณไปจนถึง2สิงหาคม2569ณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกระบังแล้วก็สนามสุพัชราศัยค่ะโดยในวันที่29แล้วก็30กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะเพื่อคัดเลือกทีมอันดับ1แล้วก็2ของแต่ละกลุ่มให้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายนะคะจากนั้นในวันที่31กรกฎาคมจะแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายและรอบก่อนรองชนะเลิศเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นค่ะเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งจะแข่งขันในวันที่2สิงหาคม2569ณสนามสุพัชราศัยนะนอกจากนี้วันที่1สิงหาคมจะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star รอบชิงแชมป์ประเทศไทยก็คือจากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกนะคะทั้ง7ภูมิภาคเพื่อเลือกให้เหลือรุ่นละ15คนจะเข้าสู่การเป็น GLO Star Camp ก่อนคัดเลือกอีกค่ะเพียงรุ่นละ3คนจากนั้นก็จะได้รับโอกาสในการเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่น6เดือนนะคะภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนั่นเองนะคะทั้งนี้ถ้าใครอยากจะติดตามก็สามารถติดตามผลการจับสลากวันนี้ทำการแบ่งสายเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง32ทีมทั้งในรุ่น U13 แล้วก็ U15ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติมได้เพราะว่าเขาได้แนะนำจะขึ้นแล้วแหละว่าใครอยู่สายไหนยังไงบ้างนะคะความเคลื่อนไหวหรือโปรแกรมการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยได้ทาง Facebook Fanpage GLO Cup และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยได้ทำเพื่อสังคมประชาชนแล้วก็เรียกว่าอนาคตอาจจะเจอนะคะกับน้องๆได้ในอาชีพฟุตบอลที่เราเนี่ยเชียร์กันนะคะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่างานนี้ใครจะเป็นแชมป์ถ้ามีอัปเดตข้อมูลยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะ
1: ได้ครับต้องขอบคุณทางคุณพาดาราด้วยแล้วก็ทางฟุตบอลเยาวชน GLO Cup 2026นะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะที่จัดขึ้นนะก็เป็นการมอบโอกาสที่ดีนะให้กับเด็กๆเยาวชนน้องๆหนูๆชาวไทยของเราน้องๆเก่งหลายคนนะเห็นแววหลายคนเลยรายการดีมาก
0: ถ้าครั้งหน้าคุณลืมชื่อดิฉันอีกดิฉันจะปรับ20บาท
1: จะเปลี่ยนทำไมจำยากขึ้นขอบคุณนะครับ
0: ได้ค่ะดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณพาดาราจงหมายกลางด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับกับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน GLO Cup 2026ครับก็มากันให้หายคิดถึงนะนะครับสำหรับหลายๆท่านที่คิดถึงเขานะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วแต่สำเนียงเสียงนิสัยยังเหมือนเดิมนะฮะมาให้หายคิดถึงกันคุณ TWCนะบอกว่าเอกชัยโพแจ้อากาศอบอ้าวครับขอบคุณนะครับที่เพิ่มเติมให้นะมีเหตุเพลิงไหม้บ้านร้างนะครับอยู่ที่ซอยกรุงเทพนนท์56เขาบอกว่าได้รับแจ้งตอนประมาณ 14:45 นาทีหลังจากรับแจ้งเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบังซ่อนไปที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านร้างคอนกรีตชั้นเดียวนะครับพบว่ามีกลุ่มควันจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการที่เกิดเหตุ มีความคืบหน้ากรณีปั้นจั่นที่ล้มพระรามสองครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันท่านพันตำรวจเอกธีรพัฒน์จิระศรีสกุลท่านผู้กำกับสภ.บางโทรัฐสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับ
2: ธีรพัฒน์จิระศรีสกุลผู้กำกับสภ.บางโทรัฐครับ
1: ครับท่านผู้กำกับตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างอะครับ
2: คืออย่างนี้นะครับขออนุญาตแก้ไขข่าวในสื่อมวลชนที่พี่น้องประชาชนได้ส่งต่อกันนะครับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลย
2: มันไม่ใช่เคนถล่มนะครับคุณเสมา
1: ครับ
2: มันเป็นปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มนะครับพื้นที่เกิดเหตุก็คือคู่ขนานนะครับ
1: ครับ
2: ถนนคู่ขนานเป็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคู่ขนานนะครับ
1: ครับ
2: ในตรงหน้าดูโฮมที่เราเคยน้ำท่วมกันประจำนะครับคุณเสมา
1: อ๋ออันนี้คือจุดเกิดเหตุคือตรงดูโฮมเหรอครับท่านผู้กำกับ
2: ใช่แต่มันอยู่ฝั่งขาออกครับอยู่ฝั่งขาออกตรงบริษัทเอเชียนฟู้ดครับ
1: อ๋อเป็นพระรามสอง
2: ขาออกที่39+400นะครับ
1: 39+400
2: เป็นพื้นที่ก่อสร้างมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับพื้นผิวจราจรเลยไม่มีการปิดการถนนแต่อย่างใดนะครับไม่กระทบเลยเพราะเป็นโซนพื้นที่ก่อสร้างซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมอยู่แล้วครับ
1: มันเหมือนจะเป็นตรงใต้จุดกลับรถไหมครับตรงนั้นใช่ไหม
2: ถูกครับถูกครับเป็นเราใช้เป็นยูเทิร์นกลับรถแต่ตอนนี้มีการก่อสร้างมันก็ยูกลับไม่ได้แล้วครับ
1: เป็นขาเป็นขาออกที่จะกลับมาขาเข้าเหรอครับ
2: ใช่ครับถูกครับ
1: อ๋อเป็นขาออกที่จะกลับมาขาเข้าแต่คือปกติก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเหรอครับตรงนี้ใช่ไหม
2: ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะเป็นการก่อสร้างครับ
1: อ๋อแล้วมีเห็นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยเหรอฮะท่านมุ่งกลับที่เกิดเหตุ
2: ก็มีเสียชีวิตหนึ่งรายนะครับ
1: ผู้หญิงผู้ชายยังไง
2: ผู้ชายครับเป็นคนไทยแล้วครับ
1: เป็นคนงานเหรอฮะ
2: เป็นคนงานผู้มาครับตัวผู้มาครับเสาเข็มนี่แหละครับ
1: โอ้ยแล้ว
2: ก็คือ
1: เพื่อนร่วมงานว่า
2: ก็คือหลักการก็คือปั้นสันเนี่ยเขาก็จะหิ้วเสาเข็มขึ้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เพื่อจะตอกลงน่าจะมีการเบี่ยงอะไรกันเสร็จผมก็มอบให้พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับเรียบร้อยแล้วครับก็เก็บพยานหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ให้เอาศพไปที่โรงพยาบาลบ้านแถวแล้วครับ
1: ติดต่อญาติเขาได้หรือยังครับเนี่ยทางครอบคร
2: ั
1: ว
2: อยู่ครับอยู่
1: ใช่ไหม
2: ครับทั้งหมดอยู่ที่นี่ครับเป็นครอบครัวครับ
1: โอ้เป็นผู้ชายนะ
2: ผู้ชายครับ
1: อายุประมาณเท่าไหร่ได้ฮะท่านผู้กำกับ
2: 50คร
1: ับประมาณ50เนาะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงฮะทำไมมันถึงหล่นนะฮะ
2: ก็มันไม่ยืนยันไม่ได้นะครับจริงๆมันก็เป็นพื้นที่แน่นหนาแข็งแรงนะครับครับนะคาดว่าจะเป็นการเบี่ยงตัวของเข็มไม่บาลานซ์มากกว่าเดี๋ยวรอให้พิสูจน์หลักฐานอีกทีนะครับ
1: ซึ่งในขณะนั้นเขากำลังทำงานกันอยู่ใช่ไหมฮะก็ต้องมีเพื่อนคนงานอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะ
2: ครับใช่ครับอยู่กัน2คนแค่นั้นเองครับ
1: อ๋ออยู่กัน2คน
2: ครับครับ
1: พอจะทราบชื่อผู้เสียชีวิตไหมครับท่านผู้กำกับ
2: ทราบครับทราบครับ
1: พอจะบอกได้ไหมฮะ
2: ได้นะขอชื่อผู้เสียชีวิตนายวิเชียนป้องทองหลังครับ
1: วิเชียนอะไรนะครับ
2: ป้องทองหลังครับ
1: ป้องทองหลังนะครับ
2: ครับ
1: โอ้ฮะแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายได้หรือยังอะครับ
2: เคลื่อนย้ายศพแล้วครับเคลื่อนย้ายศพเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอ้อันนี้เราต้องมีการตรวจสอบไหมครับว่าตัวโครงสร้างตัวฐานหรือว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรทำไม
2: ต้องตรวจสอบนะเดี๋ยวทางเขาก็มีวิศวกรมีอะไรของโปรเจกต์เขาครับร่วมกับพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่เราครับร่วมกับพนักงานสอบสวนครับ
1: ฮะเหมือนมันล้มลงมาแบบทั้งตัวเลยนะฮะใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับใช่
1: ดินลักษณะมันยุบตัวหรือมันอะไรไหมฮะ
2: ไม่มีครับไม่มี
1: ฮะไม่มีเนาะก่อนหน้านี้ฝนตกไหมฮะ
2: ไม่ตกครับไม่ตกครับวันนี้แต่ครับ
1: ลมแรงไหมครับตอนที่เกิดเหตุ
2: ไม่มีนะครับไม่มีครับ
1: โอ้เอายังไงเอาใจช่วยแต่ว่าไม่ได้กระทบการจราจรนะท่านผู้กำกับ
2: ไม่กระทบเลยครับไม่กระทบเลยครับ
1: พระรามสองเข้าออกยัง
2: ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างครับ
1: ได้เดี๋ยวเราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้
2: พี่น้องประชาชนให้หน่อยครับผม
1: ได้ฮะได้ฮะนอกเหนือจากนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมคุณผู้ฟังผู้ใช้เส้นทางเชิญได้เลยนะท่านผู้กำกับครับ
2: ก็ไม่เป็นไรครับเอาเท่านี้ครับบอกว่าไม่มีการปิดการจราจรแค่นั้นเองครับ
1: ได้ครับ
2: ครบเลยครับเดินทางได้ปกติครับ
1: ยังไงขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจเอกธีรพัฒน์จิระศรีสกุลนะครับท่านผู้กำกับในพื้นที่สภ.บางโทรัฐเจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุนะฮะยังไม่สรุปสาเหตุที่แน่ชัดว่ามันล้มลงมาได้ยังไงแต่ว่าในขณะที่มันล้มลงมาเนี่ยมันอยู่ระหว่างการก่อสร้างบริเวณจุดดังกล่าวดูโฮมพระราม2เป็นฝั่งขาออก ซึ่งปกติจุดกลับรถนี้ไม่ได้ใช้เนื่องจากเป็นการก่อสร้างอยู่นะครับหลักกิโลเมตรที่39+400ก็วิ่งในช่องทางหลักอะวิ่งได้ปกติก็คือข้ามสะพานข้ามไปข้ามมาตรงนั้นยังใช้ได้ปกติไม่ได้มีปัญหาการจราจรไม่ได้กระทบการจราจรผู้เสียชีวิตต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยนะครับเห็นบอกว่าทางญาติก็อยู่ที่เกิดเหตุด้วยกันนะเนื่องจากเป็นครอบครัวคนงานนะทำงานแล้วก็เสียชีวิตจุดดังกล่าวเป็นผู้ชายอายุประมาณ50 ปีนะฮะรอดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุนะมันเป็นเหมือนเป็นปั้นจั่นที่สูงใหญ่ๆนะแล้วมันล้มมาทั้งอันเลยนะแบบล้มพาดลงมาหมดเลยอ่ะเออแต่ว่าไม่ได้ไปกีดขวางการจราจรในช่องทางหลักนะช่องทางหลักพระราม2อย่างที่ท่านภูมิกับบอกว่ายังใช้ได้นะฮะแล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่เครนนะเพราะว่าเห็นท่านบอกว่าหลายสื่อเอาไปบอกว่าเป็นเครนถล่มเป็นเครนล้มไม่ใช่นะเป็นปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มใกล้เคียงกับดูโฮมพระราม2ขาออกหลักกิโลเมตรที่39+400นะครับตรงนั้นเป็นบริเวณจุดก่อสร้างอยู่แล้วนะฮะขอบคุณทางท่านผู้กำกับสภ.บางโทรัตน์นะฮะที่มาช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วยนะสำหรับจุดดังกล่าวมีความคืบหน้าเมื่อสักครู่ที่บอกไปเบื้องต้นว่ามีเหตุไฟไหม้เป็นบ้านร้างนะครับภายในซอยกรุงเทพนนท์56เนี่ยหลังจากรับแจ้งก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยบางซ่อนไปที่เกิดเหตุปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยพบกลุ่มควันจำนวนมากเลยฮะเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการเลยในที่เกิดเหตุก็ลักษณะเป็นบ้านร้างนะเป็นคอนกรีตชั้นเดียวโอ้แต่ว่าดูจากในคลิปนี่มันค่อนข้างน่ากลัวฮะใครที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube อยู่นะฮะโอ้ถึงแจ้งกันเข้ามาเยอะท่านจะได้เห็นว่าเออถ้าเห็นจากในคลิปเนี่ยมุมเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะแล้วมันเหมือนเป็นป่าเป็นหญ้าบริเวณใกล้เคียงกันด้วยนะก็หวั่นใจเหมือนกันว่ามันจะไปติดหรือว่าลุกลามหรือเปล่านะฮะเพราะว่าต้นไม้นี่ค่อนข้างหนาทึบเลยแถวนั้นนะแล้วก็เนี่ยไฟลุกค่อนข้างสูงเลยท่วมหลังคาเลยอะใครที่รับชมอยู่ใน YouTube อยู่ก็น่าจะได้เห็นคลิปดังกล่าวไปพร้อมๆกันนะฮะกลุ่มควันดำและหนาเลยนะแล้วก็ลอยขึ้นหลังคาเลยเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการเลยครับพอไปถึงก็เข้าดำเนินการที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการประสานงานกลับมาบอกว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่นานครับเพลิงสงบส่วนรายละเอียดเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะอันนี้คือภาพตอนที่เกิดเหตุนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเพลิงสงบแล้วขอบคุณทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะเพราะว่าใกล้เคียงนี่เป็นเหมือนเป็นพื้นที่รกร้างนะเป็นป่าเป็นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไปติดเลยเดี๋ยวจะยุ่งกันไปใหญ่เลยนะแต่เจ้าหน้าที่เขาควบคุมได้นะแล้วก็เพิ่งสงบละเพิ่งสงบละสำหรับจุดดังกล่าวนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ที่ซอยกรุงเทพนนท์56นะฮะกรุงเทพนนท์56อันนี้ก็ดำเนินการเรียบร้อยละในที่เกิดเหตุนะครับกลับมาติดตามสภาพการจราจรทิ้งท้ายกันครับในช่วงเวลานี้นะมีข้อมูลจากคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยฝากข้อมูลไว้หลังไมค์ครับสุขสุรศักดิ์วันเวย์นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฮะพี่น้อยบอกสุรศักดิ์นะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งวุฒากาศคุณเทพฤทธิ์มุ่งหน้าไปจอมทองครับการจราจรไม่มีปัญหานะคุณเทพฤทธิ์บอกว่าการจราจรนี่เคลื่อนตัวได้ไปกลับไม่มีปัญหาท้องฟ้าเริ่มครึ้มฝนกำลังมานะฮะขอบคุณพี่เทพฤทธิ์ด้วยนะครับเพิ่มเติมให้บอกว่าท้องฟ้าเริ่มครึ้มแล้วนะแถววุฒากาศแถวจอมทองฝนกำลังมาแล้วนะฮะตรวจสอบจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศยังไม่พบนะกลุ่มฝน 15:00 นขอบคุณเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำด้วยนะฮะเอามีไฟไหม้อีก 15:22 เมื่อครู่นี้เองรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนโอ้อันนี้น่าจะหนักฮะเหมือนตัวบ้านเขาเป็นไม้ด้วยนะวัสดุเป็นไม้นะใครที่ดูอยู่ใน YouTube เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหไฟโหมค่อนข้างรุนแรงนะภายในซอยเพชรเกษม87พื้นที่เทศบาลอ้อมน้อยนะฮะขนาดนี้รถน้ำดับเพลิงเทศบาลอ้อมน้อยอยู่ที่เกิดเหตุแล้วใครที่อยู่แถวนั้นนะครับเห็นรถเจ้าหน้าที่รบกวนเปิดทางให้ด้วยนะฮะโอ้เป็นเหมือนเป็นบ้านไม้นะครับเนี่ย แล้วก็แสงเพลิงนี่อยู่ด้านในเต็มไปหมดเลยครับยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บนะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทำการดับนะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
3: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รวยรวยรวย
6: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: รวย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของกฟผ.กันนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับกฟผ.ผลึกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบเปิดเขื่อนราชประภาเป็นสนามแข่งปั้นนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่สู่เวทีนานาชาติครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569ครับพร้อมจัดอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับภายใต้โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครับการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่1 Optimist เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีครับ2 Ilka 4เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน18ปีไม่จำกัดเพศและ3ครับอิลกาซิกเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวไม่จำกัดอายุและเพศครับส่วนการแข่งขันแล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติจัดแข่งขันใน3ประเภทได้แก่1 Optimist เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีครับ2 Ilka 4และอิลกาซิกเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่และ3ครับ Far East 28 R เรือใบประเภททีม 4-6 คนครับด้านการจัดอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นมีเยาวชนในพื้นที่รอบเขื่อนเข้าร่วมจำนวน240คนเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่าน4ฐานได้แก่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาเรือใบส่วนประกอบของเรือและการผูกเงื่อนการฝึกแล่นเรือด้วยเครื่องจำลองและการกู้เรือก่อนลงฝึกแล่นเรือในแหล่งน้ำจริงเสริมสร้างทักษะการแล่นเรืออย่างถูกต้องและปลอดภัยพร้อมปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีมครับซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักกีฬาเรือใบเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.ได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบเพื่อต่อยอดนักกีฬาเรือใบระดับทีมชาติและนานาชาติต่อไปในอนาคตครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลติดตามกันต่อนะครับกรณีเมื่อสักครู่ที่ทิ้งท้ายไว้ปลายชั่วโมงที่แล้วกรณีเหตุเพลิงไหม้เป็นบ้านไม้นะครับอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลอ้อมน้อยก่อนหน้านี้มีทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปที่เกิดเหตุก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับล่าสุดเห็นบอกว่ามีการใช้น้ำหนึ่งหัวฉีดในการควบคุมหลังจากนั้นไม่นานครับเพลิงได้สงบไม่มีการติดต่อหรือว่าลุกลามในที่เกิดเหตุนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะที่เพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้นะครับวันที่9กรกฎาคม2569วันนี้นะครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับช่วงเตาปูนราชบุรณะใกล้กับวงเวียนใหญ่ก็ไปสำรวจจุดที่มีชาวบ้านในละแวกแจ้งว่าเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่แล้วก็เป็นรอยร้าวใหม่ก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่ลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยนะฮะแม้ว่าระดับน้ำภายในอุโมงค์เนี่ยจะลดลงแต่ก็พบว่าผิวถนนบริเวณดังกล่าวเนี่ยทรุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรทำให้ทีมวิศวกรเนี่ยต้องเร่งประชุมเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดโดยได้รับการกำชับจากนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียนะครับสำหรับแนวทางแก้ไขเบื้องต้นทางวิศวกรอยู่ระหว่างพิจารณาปิดหัวท้ายอุโมงค์เติมน้ำเข้าไปในระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันทั้งภายในและภายนอกให้สมดุลป้องกันดินและทรายรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์พร้อมฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีที่แข็งตัวเร็วจากภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในขนาดนี้นะครับหากดำเนินการแก้ไขแล้วพื้นที่จะต้องกลับมามีความปลอดภัย 100% เพราะหากยังไม่ปลอดภัยก็ไม่สามารถเดินหน้าก่อสร้างต่อได้ส่วนการตรวจสอบอาคารโดยรอบพบว่าอาคารบางแห่งโดยเฉพาะอาคารที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดตั้งแต่เมื่อวานมีสัญญาณเอ็นตัวเล็กน้อยเมื่อตรวจสอบร่วมกับลักษณะการต่อเติมอาคารพบว่ามีความเป็นไปได้ว่าเป็นรอยร้าวใหม่อย่างไรก็ตามอาคารดังกล่าวไม่มีผู้อยู่อาศัยและขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างทยอยตรวจสอบอาคารทั้งหมดหากพบ

0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กับไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
2: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: สนับสนุนโดยสบู่เป็นเด็กทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใส่ได้ทุกแก่นภูมิเพิ่มเติมนะคะ
5: เครนก่อสร้างล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายบนถนนพระราม2ขาออกจังหวัดสมุทรสาครตำรวจปิดการจราจร 100% ริ่งเคลื่อนย้ายเครนและตรวจสอบสาเหตุคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: เกิดอุบัติเหตุบริเวณโครงการก่อสร้างถนนพระราม2ช่องทางคู่ขนานฝั่งขาออกกรุงเทพมหานครโดยจุดเกิดเหตุอยู่หน้าบริษัทเอเชียบริเวณช่วงจุดกับรถสะพานคลองหลวงจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเคลนก่อสร้างเกิดล้มทับคนงานส่งผลให้คนงานชายเสียชีวิต1คนในที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางโทรัฐพร้อมหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยจำเป็นต้องปิดการจราจรบริเวณดังกล่าว 100% เพื่อเคลียร์พื้นที่และดำเนินการเคลื่อนย้ายเครนที่ล้มรวมถึงตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนพระราม2บริเวณจุดเกิดเหตุหรือวางแผนใช้เส้นทางอื่นในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดขณะที่การเปิดใช้เส้นทางจะขึ้นอยู่กับความเรียบร้อยในการเคลื่อนย้ายเครนและการประเมินความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งปิดการจราจรถนนประชาธิปกถึงวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมจุดถนนทรุดจากเหตุรั่วในอุโมงค์ก่อสร้างคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
7: จากเหตุน้ำรั่วซึมในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินและมีการตรวจสอบพบว่าพื้นผิวถนนมีการซุดตัวเพียงเล็กน้อยบริเวณถนนประชาธิปกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่โดยได้รับแจ้งจากผู้รับเหมาก่อสร้างว่าได้ดำเนินการซ่อมแซมตั้งแต่เมื่อเวลา 4 นาฬิกาที่ผ่านมาล่าสุดสน.บุปผารามแจ้งการจัดการด้านการจราจรเบื้องต้นจะทำการปิดช่องทางการจราจรฝั่งซ้ายสุด2ช่องทางถนนประชาธิปกขาออกเมืองจากนั้นเมื่อเวลา 11 นาฬิกาที่ผ่านมาได้มีการปิดการจราจรตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกมาจนถึงถนนประชาธิปกวกมายังวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางและจะเปิดจุดเบี่ยงบริเวณสี่แยกบ้านแขกให้เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงบริเวณจุดใกล้เคียงแยกบ้านแขกธนาคารเหรียญทองรายงาน
5: ปิดท้ายที่ทางการจีนเร่งจัดสรรเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ประสบภัยพิบัติหลังพายุรุนแรงพัดถล่มทำลายอาคารบ้านเรือนประชาชนหลายพันคนต้องพลัดถิ่นและยังเกิดเหตุดินถล่มด้วยโดยสื่อท้องถิ่นระบุว่ารัฐบาลกลางจัดสรรเงิน50ล้านหยวนราว246ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมถนนโรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางอีก20ล้านหยวนหรือกว่า98ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือสร้างบ้านใหม่และจัดที่อยู่ใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัย
8: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรณธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัย

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: ไปมาโอ้โหเก
0: ่
1: งจ
0: ัง
1: เลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่แค่ไหน

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เมื่อต้นชั่วโมงตอนที่เราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงพร้อมสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็รับแจ้งว่ามีเหตุคนกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำได้รับแจ้งเหตุประชาชนกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับเขตบางกอกน้อยก็มีทางกู้ภัยทางน้ำและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษเนี่ยไปที่เกิดเหตุนะครับเห็นบอกว่าคนที่กระโดดลงไปเนี่ยได้ทิ้งเป็นกระเป๋าเป้ดูจากในภาพเนี่ยเป็นสีดำนะฮะแล้วก็มีรองเท้าแตะเป็นลักษณะเหมือนแตะหนีบนะฮะ1คู่สีออกน้ำเงินเข้มๆนะครับถ้าใครสงสัยว่าจะเป็นญาติหรือว่ารู้จักกับคนที่วางสิ่งของไว้บนสะพานก่อนที่ตัวเขาจะกระโดดลงไปเนี่ยสามารถติดต่อมาได้นะฮะหากว่าสงสัยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการค้นหาอยู่นะครับอยู่ระหว่างการค้นหานี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี่เป็นภาพเหตุการณ์สดๆเลยนะครับแต่เป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อตอนต้นชั่วโมงก็จะเห็นว่ามีการวอมีการค้นหาเจ้าหน้าที่ก็นำเรือยางนะครับออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าไปกลางแม่น้ำเลยครับคลื่นแรงพอสมควรนะเพราะดูลักษณะเนี่ยเจ้าหน้าที่นั่งนี่หูโยกตลอดเวลาเลยครับคลื่นค่อนข้างแรงนะคลื่นน้ำเนี่ยนะใครที่รับชมอยู่ใน YouTube ก็น่าจะได้เห็นเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันนะแล้วก็เมื่อสักครู่อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นกระเป๋าเป้ใบไซส์ไม่ใหญ่อะขนาดกลางๆนะสีดำแต่ว่าข้างในน่าจะมีของเยอะนะเพราะว่าดูแล้วโอ้โหตุงเลยอ่ะกระเป๋าเป้นะดูน่าจะใส่ของไว้เยอะแต่เจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้เปิดนะยังไม่ได้ตรวจเช็คยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นของอะไรอันนี้ก็เป็นคลิปก่อนหน้านี้เมื่อต้นชั่วโมงที่ลงไปในน้ำแล้วก็ไปค้นหากันตอนนี้ก็มีทางฝ่ายปฏิบัติการพิเศษแล้วก็กู้ภัยทางน้ำนะครับอย่างที่บอกว่านำเรือยางออกไปค้นหากลางแม่น้ำเจ้าพระยาคือบริเวณช่วงใกล้เคียงกับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแต่ว่าข้าวของเดี๋ยวกลับมาให้ดูข้าวของอีกทีนึงเผื่อใครว่าสงสัยอาจจะรู้จักหรือว่าเป็นสิ่งของที่เขาใช้เป็นประจำแล้วคุ้นๆหรือเปล่าเข้ามาดูได้นะครับเป็นรองเท้าแตะสีน้ำเงินเข้มอ่ะเป็นเหมือนเป็นแตะหนีบอ่ะที่เขาวางไว้ก่อนที่เขาจะกระโดดลงไปนะฮะเนี่ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขาอยู่ที่เกิดเหตุแล้วนะเนี่ยแล้วก็เป๋าเป้เนี่ยก็เป็นไซส์กลางๆนะค่อนไปทางใหญ่นะแต่ว่าเขาใส่ของเยอะฮะเขาใส่ของซะเต็มเป้เลยอ่ะแต่เจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้ดูนะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะอันนี้เป็นเหตุเมื่อตอนประมาณเนี้ย16นาฬิกาเนี่ยที่ผ่านมานะก็เห็นบอกว่าพอวางของไว้เขาก็กระโดดลงไปเลยนะครับยังไม่ยืนยันนะว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าดูจากของที่ใช้คาดว่าแล้วกันนะใช้คำว่าคาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายน่าจะนะครับอันนี้ยังไม่ยืนยันนะเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบแล้วอันนี้เป็นตอนที่เริ่มตรวจสอบดูแล้วว่าเป็นใครยังไงมีเอกสารไหมนะฮะแล้วก็ทางกู้ภัยทางน้ำก็กำลังค้นหานะครับกลางแม่น้ำเจ้าพระยาอีกแรงหนึ่งด้วยแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพอตัดไปที่คลิปที่เจ้าหน้าที่เขาออกค้นหาใช้เรือยางเนี่ยนะดูคลื่นน้ำมันค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าดูจากที่เจ้าหน้าที่วอสั่งการแล้วก็ออกไปกลางแม่น้ำเนี่ยนะดูแล้วคลื่นมันค่อนข้างแรงนะใครที่เจอหรือว่านะครับมีเบาะแสก็สามารถเพิ่มเติมได้นะสามารถเพิ่มเติมกับทางจสร้อยได้นะครับเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยทีมค้นหานะตอนนี้เขากำลังค้นหากันอยู่นะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์เมื่อต้นชั่วโมงที่เกิดขึ้นนะมีเรื่องของจราจรเนี่ยวันนี้จะย้ำที่ประชาธิปกเป็นหลักนะครับเพราะว่ามีปัญหากันตั้งแต่เมื่อคืนที่บอกว่าน้ำมันซึมเข้าไปในอุโมงค์นะครับเป็นเขตก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะฮะวันนี้ก็ตามกันมาทั้งวันเลยตอนนี้ก็มีการจัดการจราจรให้เปิดเลนวิ่งสวนกันถ้าถามว่าไปได้ไหมไปอะได้ติดไหมติดยาวด้วยนะครับแล้วไม่ใช่ติดแค่ฝั่งประชาธิปกด้วยคือประชาธิปกเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าเขาเปิดให้ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาวงเวียนใหญ่เนี่ยให้ไปสวนฝั่งขาเข้า2ช่องทาง ถ้าไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงดีกว่าครับขนาดทางเลี่ยงยังติดเลยทางที่ปกติในพื้นที่สนบุผารามเจ้าหน้าที่เขาจะย้ำให้ตลอดว่าลงมาจากสะพานพระปกเกล้าให้ไปใช้วงเวียนเล็กไปท่าดินแดงไปสมเด็จเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าพระยาต่อท่าดินแดงท่าดินแดงไปอิสรภาพใหม่อิสรภาพใหม่ค่อยวนกลับบ้านแขกติดนะครับตอนนี้ติดนะครับติดยาวเลยครับทั้งฝั่งสะพานพระปกเกล้าประชาธิปกทั้งฝั่งสะพานพุทธทั้งด้านอรุณอมรินทร์ก็ติดนะครับทั้งฝั่งสมเด็จเจ้าพยาก็ติดนะครับมาจากพยาไม้เนี่ยที่จะมาท่าดินแดงทั้งฝั่งท่าดินแดงก็ติดนะครับไปทางด้านของอิสรภาพเนี่ยอิสรภาพตัดใหม่เนี่ยคือปกติไม่ค่อยติดคนก็จะเลี่ยงมาแต่วันนี้ติดนะครับวันนี้ติดนะครับทั้งสองฝั่งเลยครับคลองสารคลองสารยังใช้ได้ถ้าพูดถึงแยกคลองสารนะแยกคลองสารใช้ได้แต่ที่ใช้ไม่ได้เนี่ยที่ดูแล้วน่าจะหลีกเลี่ยงน่าจะเป็นสะพานพุทธเข้าออกสะพานพระปกเกล้าขาออกประชาธิปกตั้งแต่ลงมาจากสะพานเลยนะไปบ้านแขกจากบ้านแขกไปบริเวณใหญ่อันนี้ทั้งสองฝั่งเลยไม่จะเป็นหลีกเลี่ยงอิสรภาพตัดใหม่อันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงทั้งสองด้านเลยลัดย่ายังใช้ได้อินทรพิทักษ์เพชรเกษมท่าพระโซนนู้นยังใช้ได้ตากสินตากสินกลายเป็นว่าฝั่งนี้เริ่มดีขึ้นนะครับจากเมื่อตอนบ่ายเนี่ยตากสินมีปัญหาท้ายยาวเข้าวงเวียนใหญ่ตอนนี้ฝั่งตากสินน่ะดีขึ้นแต่ฝั่งอรุณอมรินทร์สมเด็จเจ้าพระยาประชาธิปกบ้านแขกสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธอิสรภาพตัดใหม่อันนี้ไม่ดีอันนี้รถติดเลยทั้งไปกลับเลยนะฮะก็จะเป็นการจัดการจราจรในรูปแบบประชาธิปกจากแยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ตั้งแต่โรงเรียนไทยซิกจะมีการเบี่ยงขวาไปสวนทางฝั่งขาเข้าจำนวน2ช่องจราจรจะจัดแบบนี้24ชั่วโมงเป็นเวลา7วันเบื้องต้นนะครับจะจัดการจราจรลักษณะอย่างเงี้ย24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา7วันเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทราบนะแต่ว่าตอนนี้เลี่ยงได้เลี่ยงไปใช้สะพานปิ่น9ก็ติดเหมือนกันสะพานปิ่นเกล้ารถก็เยอะเหมือนกันนะฮะเยอะตั้งแต่ราชดำเนินกลางแล้วผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกวัวเชิงขึ้นมุ่งหน้าไปขาออกบรมรถเยอะอรุณอมรินทร์ตั้งแต่ช่วงตัดบรมมุ่งหน้าแยกศิริราชรถก็เยอะส่วนบรมถ้าผ่านพ้นแยกบรมไปไม่ติดแล้วนะครับถ้าออกทางบรมขาออกไปตลิ่งชันไปสาย1ไปฉิมพลีไม่ติดแล้วนะครับส่วนสะพานพระราม8ใช้ได้สะพานพระราม8เคลื่อนตัวได้จักรพรรดิพงษ์วิสุทธิกษัตริย์จปรไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็อีกหนึ่งสะพานสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนขาออกบนสะพานน่ะไม่ติดแต่ที่ติดคือฝั่งถนนราชวิถีก่อนถึงแยกสังฮีแล้วก็ด้านของนครราชสีมารถก็ค่อนข้างเยอะถนนสิรินธรจากบางพลัดมุ่งหน้าเชิงทางขึ้นฝั่งขาเข้าชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เอาใจช่วยนะครับหลายท่านที่เดินทางกันอยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็นนี้นะครับโดยเฉพาะใครที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องผ่านประชาธิปกแยกบ้านแขกไปทางด้านของวงวินใหญ่ต้องเผื่อเวลาการเดินทางแล้วล่ะครับเพราะว่าในพื้นที่โดยรวมเนี่ยติดขัดหนาแน่นทั้งอิสรภาพตัดใหม่ทั้งแยกบ้านแขกทั้งประชาธิปกที่ลงมาจากสะพานพุทธด้านบนสะพานพุทธเข้าออกด้านบนสะพานพระปกเกล้าขาออกแล้วก็ฝั่งสมเด็จเจ้าพระยาที่จะมุ่งหน้าท่าดินแดงท่าดินแดงวันนี้ก็ติดนะครับวันนี้ก็ติดนะท่าดินแดงอ่ะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกยังไม่ติดแต่กว่าจะขึ้นสะพานได้เหนื่อยฮะมเหศักดิ์สุรศักดิ์ติดนะครับใต้ถนนเจริญราษฎร์ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนี่ก็ติดเหมือนกันนะฮะสาทรใต้ก็รถก็เยอะแล้วนะสาทรเหนือก็ชะลอตัวสัญญาณไฟแล้วเหมือนกันสีลมไปสารแดงยังพอได้แต่กลับกันนี่ไม่ได้แล้วฮะตั้งแต่แยกเดโชเข้ามาใต้ด่วนนี้เริ่มแน่นแล้วนะครับสะพานพระราม3ใช้การได้ไปกลับที่รถมากขึ้นจะเป็นช่วงแถวเจริญราษฎร์มุ่งหน้ามาหน้าห้างแต่ว่าบนสะพานยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสะพานกรุงเทพยังเคลื่อนตัวได้นะครับ2ฝั่งไม่ค่อยมีปัญหาสะพานกรุงเทพอ่ะจะมีก็สัญญาณไฟไม่ว่าจะเป็นบุคโลมหัยสวรรค์แล้วก็ด้านของถนนตกนะครับแต่ว่าโดยรวมยังใช้ได้คุณธนินทร์เอาใจช่วยนะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะถึงพระราม2กี่โมงเอาใจช่วยนะครับเข้าใจเลยว่าต้องเข้าไปรับลูกใช่ไหมหาอะไรให้น้องทานก่อนไหมบนรถเลยนะฮะมีสบงเสบียงให้น้องหรือยังเอ่ยเขาบอกว่าตอนนี้อยู่บนสะพานพุทธมุ่งหน้าประชาธิปกเดี๋ยวจะไปทางท่าดินแดงไม่รู้จะถึงพระราม2กี่โมงค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับท่าดินแดงติดนะฮะผมบอกก่อนเลยนะมีทางอื่นไหมเอ่ยท่าดินแดงติดนะท่าดินแดงไปอิสรภาพติดนะอิสรภาพมาบ้านแขกได้ช้านะไปลาดย่าดีกว่านะแต่ว่าจะมาหนาแน่นสมเด็จเจ้าพระยานะไปทางด้านของท่าดินแดงไปเพิ่มเติมประชาธิปกกันนะครับกับทางด้านของผู้บัญชาการนครบาล8ท่านรองนะฮะท่านรองท่านพันตำรวจเอกโคสิทธิ์บุญทวีสวัสดีครับท่านรองครับ
2: จะไม่ตอบสวัสดีครับ
1: ท่านรองครับตอนนี้สภาพการจราจรประชาธิปกเป็นยังไงบ้างครับท่านรอง
2: ถ้าจากสะพานพระปกเก้านะครับที่จะมาทางบ้านแขกเนี่ยลงมาได้หน่อยนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไม
1: ้ครับ
2: นะครับไปทางสมเด็จเจ้าพระยาสะดวกกว่านะครับแล้วก็อีกจุดนึงคือแยกบ้านแขกสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปอิสรภาพได้แต่ว่าตอนนี้ในช่วงของบ้านแขกมาวงเวียนใหญ่เราปิดการจราจรนะครับเพราะว่าเราจะให้พื้นที่ของเจ้าหน้าที่ในการทำงานในการฟื้นฟูตรงที่จุดที่เกิดเหตุนะครับโดยด่วนนะครับ
1: ครับ
2: จะได้ไม่ก่อความเสียหายต่อนะครับ
1: ก็คือ
2: ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทางทุกท่านนะครับว่าถ้าจะมาทางฝั่งทนเนี่ยช่วงนี้ทางสะพานทั้งพุทธปกเก้าเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับขอให้ท่านเลี่ยงดีกว่าเนื่องจากเรากำลังอยู่ในการแก้ไขปัญหาถนนที่ทรุดตัวนะครับแล้วก็อื่นๆที่ต้องดูแลต่อครับเรื่องการประชาสัมพันธ์คนภาคทางจอต่อร้อยซึ่งมีคนฟังเยอะอยู่แล้วเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ที่ยังฟังวิทยุอยู่นะครับให้ช่วยกันบอกข่าวด้วยว่าช่วงนี้สะพานพุทธปกเก้านี้ที่จะมาทางเวียนใหญ่เนี่ยไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับส่วนอีกฝั่งนึงที่จะไปทางสะพานพุทธปกเก้าเช่นเดียวกันถ้ามาจากเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าบ้านแขกเนี่ยเดี๋ยวเราประเมินสถานการณ์นะครับเราจะอาจจะไม่รถเข้านะครับอาจจะปิดทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งบ้านแขกเวียนใหญ่แล้วก็เวียนใหญ่บ้านแขกครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทำงานได้เต็มที่ครับผม
1: อ๋อยินดีเลยนะจสร้อยยินดีมากๆเลยท่านรองที่จะเป็นสื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์นะคะตรงนี้เนี่ยแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงนอกจากทางด้านของสมเด็จเจ้าพญาท่าดินแดงอิสรภาพเนี่ยคือปกติถ้าเขาจำเป็นที่จะต้องผ่านจริงๆเนี่ยยังแนะนำอยู่ไหมครับเพราะเห็นบอกว่าตรงทางเลี่ยงเส้นเนี้ยก็แน่นเหมือนกันนะท่านรอง
2: มันแน่นเพราะว่าปริมาณรถมันเข้าไม่ได้นะเพราะว่ามันมีแนวก่อสร้างตั้งแต่ลงสะพาน เข้ามารถม
1: ัน
2: ก็ต้อง
1: ช
2: ะลอตัวถ้าวันนี้รู้สึกว่าให้ทำงานวันนี้ติดขัดเหลือเกินก็ขอให้เข้าใจสถานการณ์ตรงนี้ด้วยครับว่าเราต้องแก้สถานการณ์ตรงนี้ก่อนจะทำให้การเดินทางลำบากหน่อยแต่ว่าเส้นทางเรื่องที่แนะนำไปก็คือลงพระปกเก้ามาใช้พยายามไม้ก็ได้หรือว่าใช้สารพัดเลี้ยวขวาไปทางนกไปทางสิรินาถได้ครับแต่ว่าทางที่จะมาเวียนใหญ่เนี่ยจะต้องไม่สะดวกนะครับ
1: เราจะจัดการจราจรในลักษณะดังกล่าวนี้จนถึงเมื่อไหร่ครับท่านรองครับ
2: ก็เดี๋ยวประเมินก่อนครับประเมินว่าถ้า ถ้าปลอดภัยวิ่งได้เราจะประชาสัมพันธ์โดยอาจจะให้ทางจอต่อร้อยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องช่วยกันคุยช่วยกันพูดกับประชาชนต่อไปครับ
1: ได้
2: ตอนนี้หน้างานกำลังมีทั้งผู้ใหญ่หลายท่านที่มาดูแลมาไปดูสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหา
1: อ๋อมีรับแจ้งเรื่องของตึกรามบ้านช่องอาคารใกล้เคียงมีทรุดตัวเพิ่มบ้างไหมฮะ
2: ยังนะครับแต่เราส่วนหนึ่งท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านผู้ประชาการตำรวจนครบาลท่านไม่ให้พวกเราเนี่ยให้ตำรวจจราจรแล้วก็พื้นที่เนี่ยช่วยกันพูดคุยกับประชาชนที่อยู่ในแนวนั้นในแนวที่มีถนนทรุดตัวเนี่ยให้อาจจะต้องไม่สะดวกในการอยู่ในคืนนี้นะอาจจะต้องเก็บของหรือเก็บอะไรที่มันจำเป็นไว้ก่อนเนี่ยก็ขอให้ลองทำดูก่อนนะครับเผื่อมีแผนจำเป็นต้องอพยพคนหรืออะไรก็ต้องอาจจะต้องทำได้เลยนะครับ
1: แล้วเตรียมศูนย์อพยพเตรียมที่รองรับพวกเขาหรือยังครับท่านรองครับ
2: เดี๋ยวทางนี้ทางส่วนทางสำนักงานเขตปทมกำลังประสานอยู่นะคร
1: ับ
2: แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นที่ทำเหมือนกับเป็นที่ค้าขายนะไม่ใช่ที่พักนะ
1: เป็น
2: บ้านที่แบบร้านทองบ้างร้านขายรองเท้าบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ที่พักครับจะเป็นร้านขายของมากกว่านะครับตอนเดียวได้ทราบครับ
1: แล้วเรื่องของการดำเนินการสูบน้ำข้างในเนี่ยภายในเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตรงนี้มีความคืบหน้าไหมครับท่านรอง
2: ก็ทางผู้ดำเนินการเนี่ยยังสูบอยู่นะครับแล้วก็พยายามอุดจุดที่มันรั่วอยู่นะครับ
1: มันมีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มไหมครับ
2: ยังไม่ทราบนะครับข้อมูลยังไม่ทราบครับแต่ว่าน้ำที่มันอยู่เนี่ยเขากำลังเดินออกอยู่นะครับไม่ได้ให้ค้างไว้นะครับเพราะว่ายิ่งทำให้แห้งเร็วก็ยิ่งดีขึ้นนะคร
1: ับ อ๋อแล้วไปลงไหนฮะไปลงทะเลเหรอฮะสูบมาแล้วไปปล่อยลงไหนลงคลองอย่างเงี้ยหรอ
2: มีคลองรองรับ
1: มีคลองใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อ
2: ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน้างานต่อนะคร
1: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับ
2: ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อนะครับว่ามาเวียนใหญ่สะพานพุทธปกเก้าตอนนี้ไม่สะดวกจริงนะขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ขอให้รับฟังข่าวสารทางทุกช่องเครือข่ายทั้งเซลบอร์ดแคสทั้งสพก็หนึ่งจอร้อยและพวกนี้ให้ฟังตลอดนะครับเพราะจะมีการประชาพันธ์ให้ทราบโดยตลอดครับขอบคุณมากนะครับ
1: ได้ครับยินดีครับขอบคุณครับท่านรองสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวกลับมาย้ำให้นะครับสำหรับจุดดังกล่าวนะครับที่เมื่อสักครู่พูดคุยกันจบลงไปนะฮะช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันก่อนครับ

0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับทางสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงเริ่ม13กรกฎาคม2569นี้นะครับสำหรับเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข3หรือว่าก็คือถนนสุขุมวิทนะฮะเพื่อดำเนินการรื้อเกาะกลางนะครับแล้วก็ก่อสร้างเป็นผิวจราจรชั่วคราวโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ตัดทางหลวงหมายเลข3134แยกอ่างศิลาจังหวัดชลบุรี1แห่งปิดเบี่ยงเส้นทางทางหลวง3ถนนสุขุมวิทหลักกิโลเมตรที่99บวก600ถึงหลักกิโลเมตรที่100บวก740ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาแยกอ่างศิลาถึงร้านไทยวัสดุสาขาบางแสนด้านซ้ายทางขาที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอศรีราชานะครับเริ่มเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโปรดใช้ความระมัดระวังผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรต่างๆและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดครับเพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้อื่นกรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางทุกท่านสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ประชาธิปกนะครับในช่วงเวลานี้ก็ฝากเน้นย้ำกันนะครับว่ามีการปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่ก็ต้องไปสวนเลนทางฝั่งขาเข้าจำนวน2ช่องทางนะครับจะมีการสวนเลนในฝั่งขาเข้าจำนวน2ช่องทางนะครับจากบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ปิดการจราจรนะครับต้องไปสวนเลนในฝั่งขาเข้า2ช่องทางนะครับประชาธิปกตอนนี้ติดขัดมากนะครับเลี่ยงสะพานพุทธกับสะพานพระปกเกล้าจะดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่าสมเด็จเจ้าพระยาที่จะมุ่งหน้าท่าดินแดงจากท่าดินแดงไปอิสรภาพติดนะครับตอนนี้ติดนะครับท้ายแถวยาวนะครับถนนอิสรภาพทั้ง2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกบ้านแขกติดนะครับทางฝั่งของอินทรพิทักษ์ที่จะมุ่งหน้าบวินใหญ่ที่จะซ้ายไปประชาธิปกติดครับแล้วก็เริ่มมีท้ายเนี่ยล้นเข้ามาทางฝั่งอินทรพิทักษ์เล็กน้อยแล้วครับส่วนด้านของลัดย่าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับเข้าออกวงเวียนใหญ่ทางฝั่งของคลองสารก็มีท้ายแถวแต่ว่ายังสั้นครับท้ายแถวเขาไม่ได้ยาวส่วนทางด้านของสมเด็จเจ้าพญาเนี่ยหลังจากผ่านพ้นช่วงตัดตรงท่าดินแดงไปคลองสารนี่ก็ใช้การได้นะครับบริเวณช่วงแยกคลองสารเนี่ยท้ายแถวยังไม่ยาวนะครับทางฝั่งของตากสินชะลอตัวเบี่ยงแนวก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แยกมหาสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นที่แยกตากสินเข้ามาทางด้านของบูมินใหญ่ก็ยังมีได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟอยู่ครับคุณสิตารมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับไปเจอเหตุการณ์อะไรมาครับ
2: ค่ะพอดีเดินมาตรงสี่แยกตลาดภูนะคะแล้วมีคนแก่เป็นผู้ชายนะคะอายุประมาณ80ปีแกเดินเข้ามาถามว่าจะไปวงเวียนใหญ
0: ่
2: แต่ว่าพอหลังจากที่บอกเส้นทางอะไรไปแล้วเนี่ยแกฟังดูสับสนแล้วก็เหมือนคนหลงแล้วอะค่ะ
0: หรอฮะมีเอกสาร
2: ตอนนี้เหมือนจะคือมีอาการตัวสั่นคล้ายๆน่าจะเป็นพาร์กินสันด้วยอะค่ะ
0: โอ้ครับมีเอกสารอะไรติดตัวบอกชื่อตัวเองได้ไหมครับคุณตาท่านนี
2: ้ค่ะเขาบอกได้แค่เขาชื่ออามิงเขาบอกว่าบ้านอยู
0: ่
2: เดี๋ยวนะคะตอนนี้มีสายตัวตลาดทูเข้ามา
0: เจ้าหน้าที่รู้จักไหมเขาเป็นคนแถวนี้ไหมฮะคุณสิตาลม
2: เขาบอกว่าเขาเป็นเขาอยู่ตลาดพลูแต่ว่าบอกรายละเอียดตรงจุดของฮัลโหล
0: ครับฟังอยู่ครับ
2: ค่ะเขาบอกว่าเขาบอกรายละเอียดของตลาดพลูได้ไม่ชัดเจนค่ะว่าตรงจุดไหนบอกแค่ว่าจะไปหาลูกสาวที่วงเวียนใหญ่แต่ว่าพอสอบถามจุดและสถานที่ที่จะไปให้ชัดเจนเนี่ยก็บอกไม่ได้อ่ะค่ะ
0: อ๋อแล้วเขาบอกชื่อลูกสาวได้ไหมฮะคนที่จะไป
2: บอกไม่ได้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็บอกไม่ได้บอกว่าจำไม่ได้ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวมาเลย
0: แต่งกายยังไงฮะคุณสิตาลม
2: ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเขียวกางเกงวอร์มสีดำแถบแดงนะคะรองเท้าท่อนไปสีดำผิวขาวแล้วก็ผมเกรียนผมสีขาวแล้วค่ะแต่ว่าผมเกรียนนะคะ
0: สูงประมาณเท่าไหร่ได
2: ้สูงประมาณ165ค่ะ
0: เป็นลักษณะแบบก็คนจีนอะไรเลยอย่างงี้ป่ะใช่มั้ยจีนๆอะไรอย่างง
2: ี้อะไรนะคะ
0: เป็นลักษณะเหมือนเป็นคนจีนอะไรอย่างงี้เลยใช่มั้ยครับ
2: ใช่ๆๆเป็นคนจีนเค้าฟังภาษาจีนจากเ คนที่เข้ามาสอบถามได้อ่ะค่ะภาษาจีนฟังออก
3: แล้วพูดภาษา
2: ไทยก็ฟังออกแต่ว่าพูดแล้วค่อนข้างจะสับสนนะคะ
3: น่าจะ
2: มีสายตัวตลาดภู2คนเข้ามา
3: ใช่
2: ค่ะรับเรื่องค่ะ
3: เพราะว่าเราประสานงานไปที่สนตลาดภูให้ฮะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วใช่มั้ยไปถึงแล้วเน
2: า
3: ะ
2: มาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วอ
3: ันนี้เจอตั้งแต่กี่โมงอ่ะคุณสิตาลม
2: ประมาณเกือบ30-40 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
3: ก็ประมาณ4โมงเนาะประมาณสัก4โมงเนาะแต่ไม่คุ้นหน้าใช่ไหมไม่คุ้นหน้า
2: ไม่คุ้นหน้าค่ะพอสอบถามคนที่อยู่ที่ผ่านไปผ่านมาแล้วไม่มีใครรู้จักเลยค่ะ
3: โอ้แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบมีการอะไรไหมฮะหรือจะพาไป
2: ที่กำลังสอบถามอยู
3: ่
2: ค่ะ
3: เป็นไงเขาตอบได้ไหมเขาพูดรู้เรื่องไหมเน
2: ี่
3: ย
2: เดี๋ยวนะคะ
3: ได้ครับได้ครับ
4: ไหนอะไรอะซอยอะไรไหนไหนจริงๆนะชัวตอนที่กอง
3: บอกว่าชื่ออัมมิงนะฮะคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาชื่ออัมมิงนะคนพัดหลงเนี่ย
4: พัดดูซอยอะไร
3: ตอนนี้ประชาชนในพื้นที่
2: ร
3: ู้
2: ส
3: ึ
2: กเหมือนแกจะค่อนข้างกลัวแล้วค่ะ
3: ผมว่าน่าจะกังวลแล้วแหละน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่าตัวเองหลงออกมาเนี่ยแต่ว่าเนื้อตัวแบบดูมอมแมมหรือยัง
2: เนื้อตัวสะอาดค่ะ
3: ยังสะอาดอยู่นะน่าจะพึ่งหลงไหมน่าจะพึ่งหลงไหมฮะ
2: ใช่ค่ะใช่ใช
3: ่โอ
2: ้ค่ะ
3: แล้วเจ้าหน้าที่จะทำยังไง
2: คือจะบอกได้แค่ว่าบ้านอยู่ตลาดภูขายยาแต่ว่าร้านขายยาแถวเนี้ยที่สอบถามจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาดูเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่อ่ะค่ะ
3: อ๋อเหรอฮะเขาบอกชื่อร้านได้ไหมบอกชื่อร้านไหมเขาพูด
2: บอกชื่อร้านไม่ได้
3: บอกไม่ได้เหรอ
2: ค่ะ
3: อ๋อคุณสิตาลมนี่
2: ลูกสาวชื่ออะไรยังบอกไม่ได้เลย
3: เหรอคุณสิตาลมนี่อยู่ตรงนี้มานานหรือยังอะครับ
2: ที่อยู่แถววัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะพอดีมาซื้ออาหารที่ตลาดภู
3: อ๋อก็เลยไปเจอเขา
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังพาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์สายตรวจช้อนไปที่สน.ค่ะ
3: แต่เขาดูแล้วไม่ได้มีบาดแผลอะไรตรงไหนไม่ได้ไปหกล้มมาก่อนหน้านี้อะไรใช่ไหมฮะ
2: ไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าดูไม่ค่อยมีแรงเนื่องจากอายุมากแล้วอะค่ะ
3: โอ้ไม่รู้ว่าได้ทานอะไรหรือยังเนาะมีสตางค์มีอะไรติดตัวเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
2: มีแต่เศษเหรียญเงินประมาณน่าจะถึงประมาณสัก20บาทอ่ะเป็นเศษเหรียญนะคะเท่าที่ขอดูนะคะ
3: ครับครับ
2: แล้วก็ในส่วนของบัตรอะไรไม่มีเลยไม่ได้เอาติดตัวอะไรมาเลยค่ะ
3: ก็บอกได้แค่ว่าตัวเองนี่ชื่ออัมมิงใช่ไหมฮะ
2: ใช่ใช่ค่ะบอกว่าจะไปหาลูกสาวที่ตลาดภูไม่ที่วงเวียนใหญ่แล้วก็บอกได้แค่ว่าวงเวียนใหญ่ที่มีในหลวงขี่ม้าบอกอย่างนี้ค่ะ
3: อ๋อผมว่าน่าจะหลงลืมแล้วแน่ๆถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่รับไปแล้วใช่ไหมสน.ตลาดภูรับ
2: ใช่ค่ะตอนนี้พาซ้อนไปน่าจะไปพาไปที่สน.ก่อนนะคะ
3: ได้เลยขอบคุณมาก
2: เพราะว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบถามดูก็ยังไม่ได้ค่อยได้ความเท่าไหร
3: ่เนาะแล้วเหมือนตอนนี้เขาน่าจะวิตกกังวลน่าจะเครียดแล้วแหละอย่างที่คุณสิตาลมบอกมีอาการเครียดแล้ว
2: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวยังไงอยู่ในการดูแลเจ้าหน้าที่แล้วฮะอย่างน้อยก็สบายใจอุ่นใจได้เดี๋ยวทางเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ย้ำให้บ่อยๆฮะคุณสิตาลม
2: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณมากนะคะนี่ช่วยแถมจราจรให้ผมนิดนึงได้ไหมตรงนั้นเป็นยังไงบ้างอะฮะรถติดไหม
2: โอเคอยู่ค่ะรถไม่ติดเท่าไหร
3: ่
2: ค่ะ
3: ใกล้เคียงแยกตลาดภูเนื้อตรงนี้เนาะ
2: ตรงแยกตลาดภูค่ะ
3: ตรงแยกตลาดภูเลยขอบคุณมาก
2: สภาพรถยังโล่งอยู่ค่ะ
3: ยังโล่งนะได้ครับขอบคุณครับ
2: ได้ค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทางคุณสิตารมด้วยนะครับก่อนหน้านี้พบคุณตาท่านหนึ่งพัดหลงนะฮะตามภาพเลยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านเนี่ยมีอาการหลงลืมไม่สามารถให้ข้อมูลตัวเองได้นะครับบอกได้แค่ว่าตัวเองเนี่ยชื่ออัมมิงนะฮะใครที่สงสัยว่าจะเป็นญาติหรือเปล่านะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงที่บ้านหายหรือเปล่าเข้ามาดูใน YouTube ตอนนี้เลยเราต้องขออนุญาตครอบครัวจริงๆฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณตาท่านหลงลืมท่านไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้นะครับใครที่มาดูแล้วคุ้นหน้าแจ้งกลับมาที่จสร้อยได้เลยเดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางประสานงานสน.ตลาดภูให้ขอบคุณมากๆนะครับทางเจ้าหน้าที่สน.ตลาดภูแล้วก็พลเมืองดีที่ช่วยกันแปลภาษาหลายท่านพูดภาษาจีนได้ก็พยายามที่จะสื่อสารการขอบคุณคุณสิตารมด้วยนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่สายตรวจสน.ตลาดภูพาตัวไปดูแลชั่วคราวก่อนนะครับเห็นบอกว่าไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลยรูปพรรณสันฐานสูงประมาณ165เซนติเมตรผิวขาวจีนมาเลยนะฮะเป็นคนจีนเลยแหละนะครับเหมือนอากงเลยแหละผมขาวสั้นเกลียนนะผมก็เป็นสีดอกเหลาอะเป็นสีออกขาวๆละนะฮะนะแล้วก็บอกว่าจะไปหาลูกสาวที่วงเวียนใหญ่ที่บ้านเนี่ยเปิดร้านขายยาอยู่อันนี้คือข้อมูลที่คุณตาท่านให้มานะอายุเนี่ยประมาณเขาบอกว่าประมาณ80ปี นะเขาบอกว่าประมาณ80ปีแต่งตัวสะอาดสะอ้านครับใส่เสื้อเชิ้ตเป็นลายๆอ่ะแขนสั้นสีเขียวแล้วก็สวมเป็นกางเกงวอร์มขายาวสีดำแล้วก็จะมีแถบที่กางเกงเป็นสีแดงเห็นไหมฮะใครที่ดูอยู่ใน YouTube นะฮะถ้าสงสัยว่าเป็นญาติเป็นคนรู้จักหรือว่าถ้ารู้จักกับญาติคุณตาท่านเนี่ยติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางประสานงานให้นะ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายกางเกงวอร์มขายาวสีดำแล้วก็มีแถบเป็นลายสีแดงแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบสีดำนะท่านผิวขาวนะนึกถึงอากงนะครับจีนๆเพราะว่าท่านบอกว่าท่านชื่ออามิงแล้วก็ให้ข้อมูลได้เท่านี้จริงๆฮะไปเจออยู่ตรงแยกตลาดภูเลยนะตอนประมาณสัก4โมงเย็นนะที่เขาเจอกันตอนประมาณสัก4โมงเย็นตรงแยกตลาดภูเลยอ้าวใครรู้จักอามิงหรือว่าญาติของอามิงติดต่อมาเลยนะครับ1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับปิดท้ายกันข้อมูลการจราจรนะครับในช่วงเวลานี้ประชาธิปกติดมากครับเลี่ยงได้เลี่ยงท้ายยาวไปนู่นแล้วครับจักรวรรดิก่อนข้ามสะพานแล้วนะฮะอันนี้คือฝั่งขาออกนะที่จะมาวงเวียนใหญ่ท้ายยาวไปอยู่จักรวรรดิแล้วครับตรีเพชรก่อนขึ้นสะพานพุทธก็ติดเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยไปกระทบถึงพญาไม้แล้วครับพญาไม้เนี่ยจะมาออกทางด้านของสมเด็จเจ้าพญานี่เริ่มชะลอตัวไปด้วยนะแล้วก็ทางฝั่งสมเด็จเจ้าพญาที่จะไปท่าดินแดงติดนะครับท่าดินแดงที่จะไปอิสรภาพติดนะครับอิสรภาพตัดใหม่ติดนะครับไปกลับเลยแล้วก็ทางด้านของอิสรภาพที่มาจากสะพานข้ามคลองสารมาจากทางด้านของข้ามคลองบางกอกใหญ่ที่จะมุ่งหน้าบ้านแขกอันนี้ก็ติดนะครับประชาธิปกไม่ต้องพูดถึงมั้งครับติดเลยฮะโดยเฉพาะจุดที่เขามีการเบี่ยงการจราจรให้ไปใช้ฝั่งขาเข้า2เลนติดทั้ง2ฝั่งแล้วครับตอนนี้ตั้งแต่ลงสะพานมาเลยแต่ว่าที่เขาเบี่ยงกันเนี่ยจะเป็นช่วงบริเวณบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่นะครับฝากรบกวนบอกต่อด้วยสำหรับจุดนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องมาแล้วไปสะพานอื่นดีกว่าสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสะพานสังฮีทุกสะพานที่พูดไปบนสะพานยังพอได้แต่พื้นล่างก่อนขึ้นสะพานรถเยอะครับยังคงหนาแน่นหลายเส้นทางครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณธนินทร์ครับบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยาหน้าวัดอนงค์นะครับรถแน่นค่ะขยับได้ทีละนิดถ้าใครตรงไปแยกบ้านแขกรถแน่นกว่าค่ะขอบคุณมากนะครับคุณธนินทร์ที่ช่วยเพิ่มเติมให้แล้วก็เอาใจช่วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเด็กๆทานข้าวกันแล้วใช่ไหมครับนะฮะรถติดมากนะแถวบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ข้อมูลล่าสุดจากทางสน.บุพารามนะครับเพิ่มเติมบอกว่าปิดการจราจรทุกช่องทางบริเวณถนนประชาธิปกนะฝั่งขาออกจากบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่และฝั่งขาเข้าเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งเป็นฝั่งขาออกได้2ช่องจราจรย้ำนะครับสน.บุพารามแจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางมีการปิดการจราจรทุกช่องทางถนนประชาธิปกฝั่งขาออกจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ส่วนในฝั่งขาเข้าเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งเป็นฝั่งขาออกได้2ช่องจราจรนะครับรถติดมากไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงเลยนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับจุดนี้ไม่จำเป็นแนะนำหลีกเลี่ยงการจราจรคุณบังนะคุณบังบอกว่ามีใครเป็นเหมือนกันไหมอยู่แถวเทพารักษ์สัญญาณจสร้อยไม่ชัดเลยนะฮะมันซ่าแล้วมันก็ไม่ชัดขอบคุณคุณบังด้วยนะฮะเขาบอกว่าเป็นเหมือนกันไหมมีใครเป็นนะอยู่แถวเทพารักษ์สัญญาณคุณบังบอกว่าไม่ชัดเลยสวัสดีคุณครูน้อยพี่ประพบพรด้วยนะครับขออภัยที่ทักช้าจริงๆเจ้าหน้าที่ไลน์บอกผมตั้งนานแล้วแหละนะฮะแต่พอดีมีหลายเรื่องฮะคุณครูน้อยขออภัยจริงๆนะพี่ประพบพรขอบคุณมากนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะฮะด้านบนสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธขาออกเลี่ยงนะครับใช้สะพานตากสินคือบนสะพานไม่ติดผมก็ไม่รู้จะให้เลี่ยงยังไงนะเพราะบนสะพานไม่ติดแต่ข้างล่างมันติดก่อนที่จะขึ้นสะพานเนี่ยแล้วท้ายยาวด้วยน่าจะเลี่ยงมาหลายท่านเลยอ่ะจากมหานครจากมเหสักจากสุรศักดิ์ก็ติดยาวๆมาเลยจากสาทรใต้นี่ท้ายนี่จะมาถึงวิทยุแล้วนะถ้าท้ายถึงวิทยุนี่แสดงว่าตัดพระราม4แล้วนะนะครับแต่บนสะพานน่ะไม่ติดนะเผื่อใครจะเลี่ยงสะพานพระปกเกล้ากับสะพานพุทธสะพานปิ่นเกล้าก็ได้ครับสะพานปิ่นเกล้าก็บนสะพานก็ไม่ติดแล้วนะครับจะมีฝั่งบลมนี่แหละที่รถเยอะอยู่ไปกลับแล้วก็ฝั่งราชดำเนินในราชดำเนินกลางที่ชะลอตัวแต่ว่าท้ายเขาสั้นนะถ้าเทียบกับทางด้านของสาทรสะพานพระราม8ชะลอตัววิสุทธิกษัตริย์จปรแล้วก็จักรพรรดิพงศ์จปรแต่ถ้าบนสะพานเข้าออกยังใช้ได้โค้งวัดอมรคีรีก็ใช้ได้สะพานสังฮีชะลอตัวถนนราชวิถีการเรือสังฮียังแน่นถนนสิรินธรลงมาจากสะพานเคลื่อนตัวได้มุ่งหน้าต่างระดับสิรินธรยังไม่มีปัญหาทั้ง2ฝั่งครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ในเมืองตอนนี้หนาแน่นหลายเส้นทางเลยครับอโศกมนตรีไปกับสุขุมวิทเข้าออกเพลินจิตพระราม1พญาไทปทุมวันรัชเทวีแยกพญาไทซอยโยธีรังน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของปทุมวันเพชรบุรีอุรุพงศ์จริงๆตั้งแต่ยมราชอ่ะแน่นมาเลยนะฮะเนี่ยเพชรพระรามแล้วก็ทางฝั่งของราชเทวีประตูน้ำทางฝั่งของอโศกเพชรนะฮะก็ยังได้ช้าแล้วก็สลับหยุดกันอยู่ทางฝั่งของพระราม4 3ย่านสารแดงวิทยุไปกลับนะแยกพระโขนงด้านของพระราม4เริ่มมีท้ายสุขุมวิทออกพระโขนงเริ่มได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นศรีนครินทร์เข้ามาตัดศรีพัฒน์นะชะลอตัวก่อนข้ามทางรถไฟอีกจุดนึงชะลอตัวก่อนถึงลำสาลีอีกจุดนึงแต่แถวลาซานศรีครินทร์ช่วงนู้นเนี่ยใช้ได้นะสีเทพาอะไรช่วงนู้นเนี่ยสีเอี่ยมเนี่ยไม่มีปัญหานะสีอุดมก็เคลื่อนตัวได้ไปกลับทางฝั่งพัฒนาการด้านขาออกติดนะทางวันทวัตไปสีพัดต่อเนื่องไปโรงพยาบาลวิภารามอันนี้ช้าฝั่งกลับกันชะลอตัวนะครับก่อนถึงบริเวณช่วงพัฒนาการ53ถ้าผ่านพ้นแยกดังกล่าวไปใช้ได้ทางวันทวัตเข้ามาคลองตันฝั่งนี้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับลาดพร้าวเข้าออก5แยกยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับวิภาวดีรังสิตเหมือนเดิมบางเขนต่อเนื่องไปดอนเมืองรถเพิ่มมากขึ้นสำหรับฝั่งขาออกกลับกันเคลื่อนตัวได้แจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการเข้าออกหลัก4เริ่มมีชะลอตัวเช่นเดียวกันติวานนท์สนามบินน้ำขาออกนะชะลอตัวกลับกันไม่ติดแล้วก็ทางด้านของแยกแครายทั้งส่วนของติวานนท์ออกทั้งฝั่งของรัตนาธิเบศรเข้านะที่ยังชะลอตัวกันอยู่งามวงวานเกษตรบางเขนพงเพชรใต้ด่วนหนาแน่นทั้ง2ฝั่งครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำยุติการค้นหานะครับก่อนหน้านี้ที่มีรับแจ้งว่ามีเหตุคนกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับแล้วเขาก็มีการทิ้งกระเป๋าเป้สีดำแล้วก็รองเท้าแตะหนีบสีน้ำเงินเข้มไว้บนสะพานก่อนที่จะกระโดดลงมานะครับล่าสุดตอนนี้ยุติการค้นหานะครับก่อนที่จะดำเนินการค้นหากันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะข้างล่างนี่ดูแล้วดูคลื่นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานี่ค่อนข้างแรงนะเมื่อสักครู่ที่ได้ติดตามกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับฝากประชาสัมพันธ์ว่ากรณีปั้นจั่นตอกเสาเข็มล้มที่พระราม2เนี่ยจุดนี้เนี่ยเขาบอกไม่ได้กระทบการจราจรนะการจราจรก็ยังใช้การได้เป็นปกติจุดเกิดเหตุจะอยู่ใกล้เคียงกับดูโฮมบริเวณช่วงสะพานข้ามคลองท่าแล้งพระราม2ฝั่งขาออกนะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่39+400นะครับก็เป็นเหตุใหคนงานผู้ชายอายุประมาณ50ปีนะฮะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับทางครอบครัวทราบเรื่องราวแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็กรณีเมื่อสักครู่นี้ฝากย้ำเตือนกันตามหาญาติให้หน่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่รู้จักกับคุณตาอามิงนะฮะคุณตาท่านบอกต้องชื่ออามิงนะครับเป็นคนจีนเลยอ่ะนะคุณสิตารมฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าไปเจอคุณตาอามิงเนี่ยตั้งแต่ช่วง4โมงแล้วนะคือคนแถวนั้นเขาไม่คุ้นหน้าแล้วพอดีคุณสิตารมเนี่ยเขาไปทำธุระก็ไปเจอก็มีพลเมืองดีพยายามที่จะสื่อสารเป็นภาษาจีนนะก็พูดได้ตอบได้แต่ว่าท่านมีอาการหลงลืมนะครับแล้วก็ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพาตัวไปเห็นบอกว่าท่านเริ่มเครียดละนะครับเริ่มมีอาการเหมือนพาร์กินสันนะเริ่มสั่นละเริ่มพูดไม่รู้เรื่องละนะครับเริ่มให้ข้อมูลไม่ได้แล้วก็บอกว่าอายุประมาณสัก80ปีนะเนื้อตัวท่านยังสะอาดสะอ้านอยู่นะครับบอกว่าชื่ออัมมิงแล้วก็บอกชื่อลูกสาวไม่ได้บอกว่าจะไปหาลูกสาวที่วงเวียนใหญ่แต่ว่าบอกชื่อลูกสาวไม่ได้นะครับก็ขอบคุณทางสายตรวจสน.ตลาดภูนะฮะหลังจากที่จสร้อยเราเร่งประสานงานไปท่านก็รีบไปช่วยเหลือเลยนะตอนนี้ก็อยู่กับทางเจ้าหน้าที่สน.ตลาดภูแล้วสูงประมาณ165ซมนะครับผิวขาวนะดูแล้วเนี่ยรูปร่างก็ค่อนไปทางผอมนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ผอมมากนะนะครับผิวขาวเลยนะครับเป็นคนจีนเลยนะฮะบอกว่าชื่ออมิงแต่ว่าไม่มีเอกสารมีก็สตางติดตัวอยู่นิดหน่อยเป็นเศษเหรียญนะฮะผมเนี่ยสั้นเกลียนผมเป็นสีขาวแซมสีดำออกเทาๆดอกเลาอย่างเงี้ยแต่ว่าสั้นเกลียนเลยผมท่านสั้นเกลียนเลยนะฮะสวมเสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นลายๆนะสีเขียวแขนสั้นกางเกงวอร์มขายาวสีดำแล้วตรงแถบเนี่ยจะเป็นสีแดงรองเท้านี่เป็นรองเท้าผ้าใบฮะรองเท้าผ้าใบสีดำนะแต่ว่าพื้นรองเท้าเป็นสีขาวนะพื้นรองเท้าเป็นสีขาวถ้าใครที่ดูอยู่ใน YouTube แล้วคุ้นๆว่ารู้จักนะตอนนี้เข้ามาชมได้เลยนะระหว่างที่ผมกำลังให้ข้อมูลคุณตาท่านเนี้ยที่พัดหลงเนี่ยถ้าเห็นใน YouTube แล้วคุ้นๆหน้าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ท่านรู้จักหรือว่ารู้จักกับทางญาติผู้พัดหลงรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะมืดค่ำแล้วนะฮะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะไม่แน่ใจว่าป่านี้ทางครอบครัวน่าจะตามหากันแล้วแหละนะฮะ1137ครับหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่รู้ว่าคุณตาท่านได้รับประทานอะไรหรือยังด้วยนะครับก็ดูแล้วเนี่ยไปเจอมาที่แยกตลาดภูนก็บอกว่าให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เลยอ่ะน่าจะหลงลืมด้วยนะครับก็เลยรีบแจ้งมากับที่จสร้อยเจ้าหน้าที่สายตรวจก็ไปดูแลแล้วนะครับแต่ว่ายังติดต่อญาติไม่ได้นะยังไม่รู้ว่าใครเป็นญาติท่านเลยนะฮะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่สน.ตลาดภูนะครับใครรู้จักคุณตาท่านนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาชื่ออัมมิงเราก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่นะเพราะว่าท่านมีอาการหลงลืมอ่ะแต่ว่าท่านพูดว่าท่านชื่ออัมมิงนะฮะแล้วก็ให้ข้อมูลได้แค่นั้นอ่ะนะก็ถามชื่อลูกสาวท่านก็ตอบไม่ได้ถามว่าร้านขายยาที่บอกว่าอยู่บ้านอยู่ร้านขายยาเนี่ยร้านชื่ออะไรก็ตอบไม่ได้นะฮะก็บอกเพียงแค่ว่าจะไปหาลูกสาวที่วงเวียนใหญ่นะฮะบอกได้แค่นี้แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยชื่ออัมมิงนะฮะ1137ครับท่านใดรู้จักญาติคุณตาติดต่อมาได้เลยหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะทิ้งท้ายกันข้อมูลสภาพการจราจรนะครับในช่วงเวลานี้งามวงวานติดอยู่นะเกษตรนวมินทร์ใช้ได้นะมีชะลอตัวช่วงตัดเลียบทางด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นรามินทราชะลอตัวสินแพทย์ต่อเนื่องมาทางด้านของเลียบด่วนวัชรพลยังเคลื่อนตัวได้ตลอดมายาลาบใช้ได้ลาดประเขาชะลอตัวนิดหน่อยท้ายแถวไม่ได้ยาวพหลโยธินขาออกที่แน่นอยู่เนี่ยจะเป็นช่วงรัชโยธินแล้วก็เสนาแล้วก็เกษตรแล้วก็ฝั่งตรงข้ามม.ศรีปทุมกรมป่าไม้เนี่ยช่วงเนี้ยที่ขาออกจะชะลอตัวส่วนขาเข้าเนี่ยใช้การได้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คปอ.เลยฮะขาออกรถเยอะฮะเต็มพื้นที่เลยทั้งฝั่งรังสิตปทุม มุ่งหน้าไปพหลโยธินได้ช้านะครับต่างระดับรังสิตเป็นด้านของรังสิตปทุมขาออกนี่รถเยอะเลยกลับกันขาเข้าไม่มีปัญหารังสิตนครนายกนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณช่วงคลอง4บริเวณช่วงคลอง2ชะลอตัวนะครับแต่ว่าท้ายแถวไม่ได้ยาวฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องการจราจรพิเศษด้านฝั่งฟูแบนตะวันตกนะครับในช่วงเวลานี้ขาเข้าขาออกมีชะลอตัวบริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ขาออกมีหนาแน่นบริเวณช่วงต่างระดับฉิมพลีด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียนะใครอยู่จุดดังกล่าวแจ้งเข้ามาได้นะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ฝั่งกลับกันด้านที่จะไปเพชรเกษมด้านนี้ไม่ติดทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานส่วนการจราจรพิเศษด้านฝั่งฟูแบนตะวันตกตั้งแต่ช่วงต่างระดับเอกชัยที่จะมุ่งหน้าไปหน้าหมู่บ้านดีเคบริเวณช่วงสะพานข้ามทางรถไฟก่อนถึงต่างระดับพระราม2อันนี้ชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันไม่ติดครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
2: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ

0: ออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ศาลรัฐธรรมนูญลงมติเอกฉันท์รัฐบาลออกพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการเยียวยาผลกระทบวิกฤตพลังงานไม่ขัดรัฐธรรมนูญพร้อมลงมติ7-2ประเด็นการกู้เพื่อทำมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ขัดรัฐธรรมนูญคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดียวนัดแจงปมทุจริตสอบอาจพลประธานกรรมาธิการปปช.สภาครูครั้งหน้าไม่มาเจอใช้อำนาจเรียกด้านผู้บริหารมสว.ตบเท้าเข้าชี้แจงพลึบผู้ว่าชัชชาติเข้าพิธีรับตำแหน่งผู้ว่าสมัย2อย่างเป็นทางการขอบคุณกทม.นับคะแนนรายงานผลสุดไวพร้อมสั่งจับตาน้ำท่วมและติดตามอุโมงค์สายสีม่วงใต้ด้านบาร์เบอร์เสาชิงช้ารอหันผมผู้ว่าสมัย2รองทรงต่ำไล่สั้นสไตล์โปรดเผยชัดชาติแวะเสริมหลอดทุก20วันไม่ยอมให้ตัดฟรีพระราม2ปั้นจันตอกเสาเข็มล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายบริเวณขาออกพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุแนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางประธานบอร์ดรฟม.ลงพื้นที่เหตุน้ำรั่วท่วมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะระบุสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือบ่อรวมน้ำของโครงการเร่งสูบน้ำและอุดรอยรั่วพร้อมยืนยันยังไม่พบการทรุดตัวหรือความเสียหายของโครงการเพิ่มเติมด้านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สั่งเฝ้าระวังความปลอดภัยเข้มงวดปปส.จ่อขอหมายจับ2ชาวลาวเจ้าของออเดอร์เฮโรอีนล็อตแอร์มีนาแง้มเป็นระดับบิ๊กบอสโยงหลายคดีในอดีตตำรวจ CIB บุกทลายแหล่งไลฟ์สดขายเสื้อผ้าปลอมรายใหญ่ในระยองยึดของกลาง 6,455 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทตำรวจจับกุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพนักงานโรงพยาบาลเอกชนเอี่ยวขบวนการพ่อทิพย์ในหน้าขายแพ็กเกจคลอดแจ้งเกิดเท็จสวมสัญชาติไทยให้เด็กชาวจีนกองบังคับการตำรวจนครบาล1แจ้งปมโลโก้มังกรสน.ห้วยขวางใช้ติดบนเครื่องแบบใช้มา 3-4 ปีเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงฝ่ายงานของเจ้าหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปรามยังไม่พบเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดพร้อมสั่งยกเลิกเครื่องหมายอาร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตข่าวดีผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยารักษามะเร็งนวัตกรรมราชวิทยาลัยสถาบันจุฬาภรณ์เพิ่มโอกาสเข้าถึงยาประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงปคส.ปรับลดค่าโดยสาร3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่ม11กรกฎาคมนี้หลังราคาน้ำมันลดลงปทุมธานีประกาศเขตควบคุมพิเศษโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุม3อำเภอรัศมี5กิโลเมตรเป็นเวลา30วัน7กรกฎาคมถึง5สิงหาคมหลังตรวจพบหมาจรที่ไล่กัดคนและสัตว์ในพื้นที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าพร้อมลุยปูพรมฉีดวัคซีนเปิดตัวไดโนเสาร์ตัวที่15ของไทยอุรคาสรัสกาลาสินเอ็นซิสซอโรพอดคอยาวชนิดใหม่ของโลกทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามค้นพบที่แหล่งซากตึกดำบรรพ์ภูน้อยจังหวัดกาลาสินตอกย้ำศักยภาพไทยแหล่งซากตึกดำบรรพ์ระดับนานาชาติไต้ฝุ่นบาวีมุ่งหน้าไต้หวันจ่อพัดขึ้นฝั่งจีนเสาร์นี้จับตาอาจเป็นพายุรุนแรงสุดในรอบ2ปีขณะอุตุไทยเตือนทั่วไทยยังฝนชุกเหนืออีสานอ่วมแนะระวังอันตรายจากฝนช่วง 11-14 กรกฎาคมนี้ยันไต้ฝุ่นบาวีไม่เข้าไทย
4: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อย

0: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
5: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
4: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
5: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
4: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
5: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
6: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
7: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มารีบบอกกันก่อนเลยนะครับสำหรับทางปภ.หลายท่านน่าจะทราบแล้วเพราะว่าได้ข้อความแจ้งเตือนใช่ไหมครับจากทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขาส่งข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาในมือถือหลายๆท่านเลยน่าจะทราบกันแล้วเขาบอกว่าปภ.แจ้งปิดการจราจรขนาดนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณถนนประชาธิปกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้จึงขอแจ้งปิดถนนประชาธิปกตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางและจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกปิดการจราจรทุกช่องทางตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปและก็ลงท้าย DDPM นี่ก็เป็นข้อมูลที่หลายท่านน่าจะทราบกันแล้วนะฮะน่าจะได้รับแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือกันหลายๆท่านนะครับช่วงหลัง 17:00 นจะปิดการจราจรทั้ง2ฝั่งนะประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกเข้าออกวงเวียนใหญ่หลัง 17:30 จะปิดการจราจรทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนใครที่จะจำเป็นต้องผ่านนะครับตอนนี้บริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างติดขัดเลยไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพทั้งฝั่งอิสรภาพเก่าทั้งฝั่งอิสรภาพตัดใหม่ค่อนข้างติดท่าดินแดงสมเด็จเจ้าพระยาด้านบนสะพานพระปกเกล้าแล้วก็รวมไปถึงจักรวรรดิก่อนขึ้นสะพานฝั่งสะพานพุทธต่อเนื่องประชาธิปกก็ติดเช่นเดียวกันทางฝั่งอินทรพิทักษ์ทางฝั่งตากสินทางฝั่งลาดย่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทางฝั่งถนนอรุณอมรินทร์ใช้การได้ดีขึ้นแล้วก่อนหน้านี้ตัดประชาธิปกค่อนข้างติดแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นทางโซนแยกคลองสานก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดด้านบนสะพานตากสินยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับแต่สาทรใต้ติดสาทรเหนือหนาแน่นมเหสักสุรศักดิ์ติดใต้ถนนเจริญราษฎร์ไปสาทรแน่นสีลมท้ายแถวสั้นลงแต่รถยังเยอะอยู่ได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าท่านเลี่ยงไปทางราชดำเนินในไปทางสนามชัยแน่นราชดำเนินกลางผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกบัวแน่นถนนดินสอมุ่งหน้าไปวงเวียนช้าด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าชะลอตัวเชิงทางลงต่อเนื่องไปฝั่งถนนบรมราชชนนีส่วนฝั่งกลับกันรถเยอะแต่บนสะพานยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับสะพานพระราม8ฝั่งขาเข้าจะไปแน่นวิสุทธิกษัตริย์ต่อเนื่องจปรและทางฝั่งจักรพรรดิพงษ์ที่จะมุ่งหน้าจปรเคลื่อนตัวได้ช้าแต่บนสะพานพระราม8ใช้ได้ไปกลับหนาแน่นขาออกบริเวณช่วงโค้งวัดอมรคีรีเจอท้ายแถวสะพานสังฮีนะครับเผื่อใครจะหลีกเลี่ยงสะพานพระปกเกล้าถนนประชาธิปกหรือว่าสะพานพุทธที่จะไปวงเวียนใหญ่สะพานสังฮีก็จะแน่นทางฝั่งถนนราชวิถีนะครับด้านตึกชัยด้านการเรือแล้วก็ด้านแยกสังฮีแต่ว่าบนสะพานเนี่ยไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องเลยนะฮะมาฝั่งถนนสิรินธรมาบางพลัดก็จะไปติดอีกทีนึงจะเป็นด้านของฝั่งถนนสิรินธรฮะที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับสิรินธรด้านนี้ยิ่งเคลื่อนตัวได้ช้าครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บนทางด่วนกันบ้างนะครับเผื่อใครจะหนีพื้นล่างนะครับศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับกับคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสอยขั้นครับ
1: เชิญเลยครับคุณวิชากร
2: ครับมาเริ่มที่สายเฉลิมนครครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางหมู่เพลินจิตครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณมอกรุงเทพนะครับผ่านพ้นมอกรุงเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวที่จะออกบางนาครับส่วนทางด้านฝั่งกับการจากบางนาชำระค่าบันทางแล้วรถมากอยู่ช่วงบริเวณวัดสะพานครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม4ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณโค้งบางกอกพาเลทเลยครับแล้วก็เพิ่มเติมครับคุณเสมาตรงช่วงบริเวณทางขึ้นเพลินจิตไปเล็กน้อยครับช่องทางซ้ายมีรถเสียอยู่ตอนนี้กู้ภัยอยู่ระหว่างดำเนินการครับผมช
1: ่
2: องฉุกเฉินนะครับ ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกดินแดงก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งตาขนอมมุ่งหน้าเข้าท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือช่องนนทรีครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกับคันรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระราม9ผ่านพ้นสะพานพระราม9แล้วรถมากอยู่ช่วงบริเวณวัดสารลอดต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางออกพระราม2ครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นย่านบะหนต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับทางด้านฝั่งกับการรถมากแต่ในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงกระแผงเตจครับผ่านพ้นทางลงกระแผงเตจราชดำเนินครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงแครายผ่านพ้นทางลงแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะก็ยังใช้การได้ดีครับมาทางด้านสายบางโค้งมุ่งหน้าเข้าพญาไทรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชครับต่อในเงินถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสับหยุดนิ่งครับผมทางด้านฝั่งกลับกันครับมาชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นสะพานระหว่างครับต่อในเงินถึงบริเวณทางลงสี่ลมครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็มาชะลออีกครั้งช่วงบริเวณก่อนลงสาธุผลิตต่อเนื่องจากสะพานพระราม9ครับผมแล้วก็ทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม9ครับต่อได้เงินถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมแต่ชะด้านต่างกับการรถมากแต่ในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทเช่นเดียวกันครับต่อได้เงินถึงบริเวณเหนือคอแหลมแสบครับผ่านพ้นเดินายแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีกับมอเตอร์เวย์ครับแล้วก็ทางด้านด่วนฉลองรัฐอันตนมุ่งหน้าจตุโชตตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือคอแหลมแสบเช่นเดียวกันครับต่อได้เงินถึงบริเวณลาดประชาอุทิศผ่านพ้นลาดประชาอุทิศแล้วเคลื่อนตัวได้ครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวครับต่อได้เงินถึงบริเวณทางลงโยธินผ่านพ้นทางลงโยธินแล้วชะลอก่อนออกจตุโชตประมาณ700เมตรครับปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ฟังกับกันเข้าอันตนก็ยังคล่องตัวส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการรถมากแค่ช่วงบริเวณเหนือเมืองใหม่บางพีครับผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นบางพีต่อเนื่องจนถึงด่านวงแหวนผ่านพ้นวงแหวนเข้าบางนาก็ยังคล่องตัวแล้วก็ทางด้านด่วนกาญจนาพิเศษบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางเมืองครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณสะพานกาญจนาครับตรงร่วมปู่เจ้าต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงปากน้ำแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นลงปากน้ำมุ่งหน้าเข้าบางแก้วก็ยังคล่องตัวครับส่วนทางด้านสายอุดรรัตยาแล้วก็ประจิมรัตยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
2: ครับการนำพิเศษของประจำพันเพิ่มเติมครับเพจรักจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสัตว์เดินบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอ200ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ขอบคุณนะครับคุณวิชากร
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับมาเพิ่มเติมให้ได้รับทราบกันสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆคุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับพี่หัวโต
2: บกค่อนข้างติดนะหาบกขาเข้าก็ทางรถไฟที่เดียวล่ะ
1: ครับ
2: แถวยาวหน่อยแถวไปถึงแยกวัดตังต้องตรงที่แยกวัดตัง
1: ครับ
2: ก็เข้ามาก็ติดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตำรวจก็เลยติดบนทางรถไฟเลยมาแล้วก็รถมากขึ้นตัวได้ตอนนี้ขาออกก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ช้าก็ทางรถไฟนะครับการเขาตัดมันตัดแยกรถไฟไปดีก็เขาเลยมาแล้วขึ้นตัวได้ดีได้ขาออกไปนะครับหน้าพระถ้าพารถค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งทางตรงจะติดนะครับทางตรงที่จะทุกมันจะเกษมก็ติดหน้าโรงเรียนเหมือนเดิมนะครับหรือไปทางภาคเจ็ดใช้ได้นะครับไม่เป็นหนาต้องฝาสุดใช้ได้เหลือซ้ายก็ยังพอใช้ได้เพราะเหลือซ้ายจะจับใช้ได้ครับเทสาใช้ได้เหมือนกันนะครับเทสาเล่นไม่เยอะแล้วครับเข้าออกก็ตัดก็ต่างๆทั้งนั้นเองยังพอใช้ได้ฝนไม่มีหรือมาทั้งวัน
1: หรอจะไม่ตกเหรอ
2: ตอนนี้แดดออกไม่มีฝนครับเขาไปดูไม่เห็นกลุ่มฝน
1: ครับผม
2: ลมผิวผิวลมผิวผิว
1: ครับผม
2: ฝากคนตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหัวโต99ด้วยนะครับเพิ่มเติมสภาพการจราจรวันนี้เหมือนสัญญาณพี่หัวโตดูซ่าๆยังไงก็ไม่รู้เนาะไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะฮะแต่ก็ขอบคุณนะครับยังโอเคฟังพอรู้เรื่องอยู่นะครับก็เพิ่มเติมสำหรับข้อมูลนะครับบริเวณจุดดังกล่าวให้แล้วก็ใกล้แล้วนะสำหรับใครที่ใช้ประชาธิปกอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ถนนประชาธิปกจะเป็นช่วงตั้งแต่บริเวณช่วงแยกบ้านแขกเข้าออกวงเวียนใหญ่ทั้งสองด้านเนี่ยเขาจะปิดการจราจรนะครับหลัง5 โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับประชาธิปกจะไม่สามารถใช้ได้นะครับทั้งสองฝั่งนะจะเป็นช่วงบริเวณแยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่เข้าออกทั้งสองฝั่งนะครับจะมีการปิดการจราจรซึ่งทางปภ.เขาก็มีการส่งข้อความให้หลายๆท่านน่าจะได้รับข้อความจากทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ย้ำเตือนกันครับก็บอกว่าจะปิดการจราจรนะครับทั้งสองด้านแยกบ้านแขกเข้าออกวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งนะครับท่านพันตำรวจโททวีบุญทันท่านสารวัตรจราจรสน.จักรวรรดิสวัสดีครับท่านสารวัตร
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับกระทบไหมครับเนี่ยในพื้นที่ของเราอะครับ
2: เบื้องต้นรถก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับเพราะว่ารถก็ยังข้ามมาปกไปได้ครับทางลงไปก็จะออกซ้ายสมเด็จเจ้าพระยาพอไปถึงแยกบ้านแขกรถก็จะออกซ้ายไปท่าดินแดงครับเพื่อที่อ้อมไปลาดย่าวงเวียนใหญ่ครับรถก็ยังไปได้อยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้ปิดสนิทไม่ได้ปิดไม่ให้ข้ามมาพระปกไม่ใช่ครับปิดเฉพาะตรงแยกบ้านแขกถึงวงเวียนครับผ
1: ม
2: ครับก็ยังไปได้อยู่ครับไม่กระทบอะไรมากนะก็เคลื่อนตัวได้เหมือนทุกวันครับผมครับ
1: ครับครับครับแล้วมีจุดไหนในพื้นที่ที่มีปัญหาไหมครับ
2: ของจักรวรรดิไม่มีปัญหาครับการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผมครับก็จะมีชะลอตัวขึ้นพระปกนี่แหละครับที่มันชะลอตัวอยู่ทุกวันเป็นประจำและเบ้าฝั่งของเขาทำรถไฟฟ้าครับแต่วันนี้ก็อาจจะมีชะลอตัวมากนิดนึงประมาณนี้ครับผมครับ
1: ก็ไม่มีเรื่องของรถจอดเสียอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาในช่วงนี้นะ
2: ไม่มีครับไม่มีจักรวรรดิไม่มีครับผมครับ
1: เรื่องของฝนเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่คร
2: ับ วันนี้ไม่มีเลยครับไม่ลงเลยครับวันนี้ครับแต่เมื่อวานนี่หนักครับ
1: เมื่อวานนี่เป็นยังไงบ้างครับกว่าจะคลี่คลายกันได้นี่ดึกเลยไหมฮะ
2: ก็ดึกพอสมควรครับเมื่อวานนี้ครับผมครับ
1: ครับครับ
2: ครับผมครับ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับ
2: ครับสวัสดีครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทางท่านสารวัตรจราจรสน.จักรวรรดิด้วยนะครับเจ้าของพื้นที่ก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยจะระบายในพื้นที่เนี่ยหมดได้สักกี่โมงแต่เห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับดูว่าปริมาณรถเนี่ยมันมากกว่านี้นะมันเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มีการเร่งระบายกันการจราจรก็กลับคืนสู่สภาวะปกติได้แต่ก็ช่วงค่ำเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ากระทบมาในพื้นที่แต่ก็ดูแล้วไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะก็การจราจรหนาแน่นทางฝั่งประชาธิปกจะมากกว่านะครับสำหรับจุดนี้ก็มีการจราจรที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับฝากย้ำเป็นข้อมูลว่าปิดแล้วนะครับถ้าตามเวลาที่ทางปภ.แจ้งเตือนมาเนี่ยก็คือช่วง 17:30 นนะฮะเขาก็มีการปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยทั้ง2ด้านนะครับก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับทางด้านของประชาธิปกก็น่าจะเหลือระบายรถนะออกจากในพื้นที่นะครับออกจากในพื้นที่ทางด้านของประชาธิปกช่วงบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนใหญ่นะการจราจรก็จะคับข้างทางฝั่งสะพานพระปกเกล้าแล้วก็ด้านของสะพานพุทธที่จะลงมาทางด้านของประชาธิปกต่อเนื่องไปบ้านแขกแล้วก็รวมไปถึงอิสรภาพด้วยนะครับที่ตอนนี้ยังคงหนาแน่นกันอยู่ทั้งสองด้านเลยนะครับอันนี้พูดถึงอิสรภาพทั้งตัดใหม่ทั้งฝั่งที่มาจากข้ามคลองบางกอกใหญ่เลยนะครับเนี่ยคือทั้งสองด้านที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกก็จะติดขัดนะครับแล้วก็17:30 นนะครับย้ำว่าปิดการจราจรทั้งสองฝั่งนะครับด้านของบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนใหญ่การจราจรเนี่ยตอนนี้ระบายรถออกจากในพื้นที่แล้วก็จะปิดการจราจรแล้วก็เลี่ยงนะครับด้านของบนสะพานพระปกเกล้าเลี่ยงทางด้านของสะพานพุทธเป็นฝั่งขาออกที่จะข้ามมาวงเวียนใหญ่นะครับทางฝั่งของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ติดแต่สาทรใต้ติดก่อนขึ้นสะพานติดแล้วก็ทางฝั่งของมหานครต่อเนื่องมามเหสักมาทางด้านของสุรศักดิ์อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นใต้ถนนเจริญราษฎร์นะครับที่จะมุ่งหน้ามาตัดสาทรก็ได้ช้านะครับส่วนสะพานพระราม3ขาออกก็เริ่มชะลอตัวแล้วเช่นเดียวกันถนนพระราม3ถ้าจากฝั่งถนนตกจะไป5แยกไม่ค่อยติดแต่ฝั่งกลับกันรถจะเยอะเป็นบางช่วงก่อนถึงทางขึ้นลงวงแหวนสากรนะครับแล้วก็มีชะลอตัวตั้งแต่ใต้สะพานพระราม9หรือสะพานแขวนที่จะมุ่งหน้าตัดเจริญราษฎร์ใน YouTube นะครับหลายท่านแจ้งข้อมูลมาให้คุณพัชนีสวัสดีพี่พัชนีด้วยนะครับงามวงวานอุโมงค์เกษตรติดแล้วทั้ง2ฝั่งเลยขอบคุณพี่พัชนีนะครับคุณกนิกาก็บอกว่าได้รับข้อความแล้วเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณพี่กนิกาด้วยก็บอกว่าการจราจรอิสรภาพบริเวณช่วงพันนกไปวังเดิมยังใช้การได้ไม่มีติดสะสมท้ายแถวขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกนิกาด้วยนะครับคุณพรสวรรค์บอกว่าเขตสะพานสูงไม่มีฝนมีแต่ฟ้ามืดนะฮะขอบคุณนะครับพี่พรสวรรค์พี่ต้นรักบอกว่าจะถามอยู่จะถามเรื่องปิดตรงประชาธิปกใช่ไหมครับนะฮะอันนี้ผมรู้ใจผมก็เลยตอบให้เลยขอบคุณพี่ต้นรักด้วยแล้วก็คุณธนิธรถึงไหนแล้วครับเลยแยกตากสินไปได้เรื่อยๆถึงบ้านแล้วค่ะโอ้ดีใจด้วยครับเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่ไปรับลูกๆเลยนะฮะจนตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับคุณธนินทร์ที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้นะคุณธรรมรัตน์นะฮะบอกว่ามีสิ่งของตกหล่นบริเวณกลางถนนเลยเป็นทางหลวงหมายเลข9กม 54/300 พี่รบกวนแจ้งมานิดนึงพี่ธรรมรัตน์ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกครับพี่อันนี้เป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกนะฮะขาเข้าหรือขาออกแล้วก็เป็นทางหลวงหมายเลข9เนี่ยมันเป็นฝั่งตะวันออกหรือตะวันตกหรือว่าเป็นทางด่วนกาญจนาภิเษกบางพีสุขสวัสดิ์นะครับเพราะว่า3เส้นเนี้ยมันก็หมายเลข9เหมือนกันหมดเลยอ่ะพี่รบกวนเพิ่มเติมให้ผมนิดนึงนะกม 54/300 เนี่ยนะฮะตะวันออกตะวันตกเอาว่าไปไหนก็ได้พี่อยู่ตรงไหนตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรก็ได้นะครับกม 54/300 นะครับบอกจุดมาก็ได้พี่แถวบางบัวทองแถวสะพานกาญจนาภิเษกนะครับหรือว่าแถวเสรีไทยแถวรามแถวจตุโชติบอกอย่างนี้มาก็ได้ครับเดี๋ยวประสานงานให้เดี๋ยวแจ้งให้นะครับขอบคุณนะครับคุณธรรมรัตน์ที่เพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube อ่ะนะฮะแล้วก็ด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับ สะพานภูมิพล12นี่ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะก็จะมีฝั่งที่ลงสุขสวัสดิ์ที่มีชะลอตัวเนื่องจากสุขสวัสดิ์ไปพระประแดงเนี่ยชะลอตัวส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
7: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
6: แล้วฤดูฝนเล่า
7: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
6: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
7: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
6: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
7: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
8: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ไปเที่ยวทะเลกัน
11: ไม่เอาอ่ะ
10: งั้นไปคาเฟ
11: ่ไม่อยาก
10: ไปกินหมูกระทะ
11: กลัวอ้วน
10: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
12: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

กลับมาติดตามจอสอร้อนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ปิดการจราจรนะครับว่าถนนประชาธิปกนะที่ทางพื้นที่นะครับแล้วก็ทางปภ.นะครับที่มีการแจ้งเตือนนะฮะเรื่องของการปิดการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะครับทั้งสองฝั่งตั้งแต่ช่วงเวลา 17:30 นเป็นต้นไปนะครับการจราจรสำหรับจุดนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งสองด้านนะครับปิดการจราจรประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่จนถึงบ้านแขกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ทั้งไปและกลับสองฝั่งเลยนะฮะด้านของพระราม4ตอนนี้ก็มีรถมากขึ้นใครที่จะเลี่ยงมาใช้ทางด้านของสาทรใต้นะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสาทรเหนือก็เต็มพื้นที่นะครับด้านบนสภาสมเด็จพระเจ้าตากสินการจราจรเนี่ยใช้ได้นะครับไปกลับแต่ว่าสาทรใต้ค่อนข้างหนาแน่นประชาธิปกนะครับทางฝั่งของปิ่นเกล้านะครับเข้าออกบรมเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ทางฝั่งของอโศกมนตรีที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของเพลินจิตพระราม1เคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็ด้านของพระราม3ที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3ก็ยังคงหนาแน่นเช่นเดียวกันฝั่งกลับกันใช้การได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรตากสินชะลอตัวมหาสวรรค์นะครับแล้วก็ทางฝั่งของสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้าไปพระประแดงเคลื่อนตัวได้ช้านะครับการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม2ยังชะลอตัวอยู่นะครับทางฝั่งของเพชรบุรีแยกอโศกเพชรทางฝั่งของประตูน้ำราชเทวีเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันใต้ถนนดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปสามเหลี่ยมดินแดงหนาแน่นเต็มพื้นที่แล้วก็ทางด้านของพหลโยธินนะครับอารีสนามเป้าสะพานควายมีปริมาณรถมากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปด้านของบรมชะลอตัวนะครับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยใช้การได้แล้วก็ด้านของสะพานพระราม8นะฮะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับครับ

ซฟชีวิตหยุดขับเร็วมีข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับทางด้านของหลังใหม่นะก่อนหน้านี้คุณอุทัยบอกว่าถนนเทพรัตน์นะครับกม7มีรถบรรทุกออกจากปั๊มแล้วหางพ่วงเนี่ยมันหลุดอยู่2เลนซ้ายของคู่ขนานนะครับก็มีการประสานงานสภ.บางแก้วการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับในช่องทางคู่ขนานส่วนในช่องทางหลักเนี่ยเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณณัฐพลนะครับมีรถจอดเสียราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าบางกรวยไซน้อยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนอุโมงค์บางขุนกองปากทางลอดวงเวียนบางขุนกองมีรถเก๋งไปจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะฮะคุณธรรมรงค์นะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียกีดขวางช่องทางกลางการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีรถไปจอดเสียอยู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณพันธ์ถนนอรุณอมรินทร์เป็นฝั่งขาเข้านะครับบริเวณช่วงแยกอรุณอมรินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกศิริราชการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณเอกถนนรามินทราเป็นฝั่งขาออกนะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุเลยสถานีรถไฟฟ้าลาดประเขามาเล็กน้อยมีรถกระบะชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางที่2จากขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณชัยรัตน์ครับถนนรามินทราฝั่งขาเข้าแฟชั่นไอแลนด์ที่จะมุ่งหน้าไปกม8การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณเอกนะครับบอกว่าแจ้งวัฒนะเป็นฝั่งขาออกเลียบคลองประปาที่จะมุ่งหน้าไปใต้ทางด่วนการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณสินอู่ทองเมื่อสักครู่มีอุบัติเหตุที่รัชดาท่าพระเป็นฝั่งขาออกภายในอุโมงค์แยกท่าพระจักรยานยนต์2คันเฉี่ยวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บกีดขวางช่องทางซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันให้ข้อมูลไว้เห็นบอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหานะครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณธรรมรัตน์ด้วยนะครับเป็นการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับด้านบนทางด่วนนะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานศูนย์ทางด่วนให้เลยนะครับบอกว่ามีสิ่งของตกหล่นนะช่วงกม54บวก300นะครับเป็นฝั่งขาออกนะการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์หลักกิโลเมตรที่54บวก300นะครับมีสิ่งของตกหล่นอยู่นะครับคุณใหญ่บอกว่าขึ้นมาจากทางด่วนแจ้งวัฒนะนะครับขยับไปไหนไม่ได้เลยนะครับรถติดนะครับเนื่องจากว่าด้านล่างรถติดใช่ไหมครับก็เลยสะสมล้นขึ้นมาบนทางพิเศษนะครับขอบคุณคุณใหญ่ด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณอิสรานะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในพื้นที่ของสน.บุคโลกันนะครับท่านร้อยตำรวจโทสกลพรมศรีจันทร์ท่านรองสารวัตรจราจรสน.บุคโลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสภาพการจราจรในพื้นที่ครับ
2: การจราจรยังรถมีปริมาณมากแต่เกิดขึ้นตัวได้ดีครับ
1: ครับมีจุดไหนที่มีการจราจรเพิ่มมากขึ้นบ้างครับสำหรับในพื้นที่ครับช่วงเย็นนี้ครับ
2: ช่วงเย็นนี้จะเดินนครขาออกครับมีรถปริมาณมากเลย
1: ครับ
2: แล้วลงมาจากสะพานกรุงเทพก็คล่องตัวอยู่ครับแต่รถปริมาณไปได้เรื่อยๆครับ
1: ฮะ
2: ด้านตากสินขาออกตอนนี้มีรถปริมาณมากแต่เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับไม่ติดขัดมีวัน39ครับ
1: ฮะมีฝนมีอะไรไหมครับในช่วงเย็นเนี้ยครับเร่งด่วนเย็น
2: ยังครับผมยังมีปัญหาครับ
1: ครับ
2: ตรงนี้ยังจะมีการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องอยู่ครับในพื้นที่ครับ
1: ครับได้ครับก็ขอบคุณมากครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับช่วงเย็นนี
2: ้ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทางท่านร้อยตำรวจโทสกลพรมศรีจันทร์ด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.บุคโลนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรนะครับบริเวณในท้องที่จุดดังกล่าวนะฮะแล้วก็มีทางด้านของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของสภาพการจราจรจากคุณบิ๊มนะครับทางพิเศษการจราพิเศษหลักกิโลเมตรที่16+500มีกระบะชนกับ SUV กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้คุณมิ้มบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยเป็นรถกระบะชนกับรถ SUV นะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวากม16+500การจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์มาจากปากน้ำนะครับที่จะมุ่งหน้าไปปู่เจ้าสมิงพรายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นให้ข้อมูลไว้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับย้ำนะครับประชาธิปกปิดการจราจรนะครับเข้าออกตั้งแต่ช่วงวงเวียนใหญ่ไปบ้านแขกทั้ง2ฝั่งปิดการจราจรนะครับทุกช่องทางนะครับยังไม่ระบุเวลาว่าจะปิดถึงกี่โมงแต่ว่าตอนนี้ปิดก่อนนะครับทางด้านของประชาธิปกนะครับเข้าออกบ้านแขกวงเวียนใหญ่ทั้ง2ฝั่งปิดการจราจรทุกช่องทางนะครับก็เดี๋ยวนะสรุปว่าคือทางปภ.เนี่ยบอกว่าปิดนะ2ฝั่งแต่ว่าเนี่ยสำนักงานเขตธนบุรีบอกว่าปิดทุกช่องทางแต่ฝั่งขาเข้าเปิดช่องทางพิเศษให้วิ่งเป็นฝั่งขาออกได้2ช่องอ้าวแล้วสรุปยังไงฮะเนี่ยผมว่าเอาคนในพื้นที่มาคุยไหมหลัง18 นาฬิกานะฮะอย่างนี้ควรใช้รถใช้ถนนนี่งงหมดเลยครับเจ้าหน้าที่ก็งงฮะเนี่ยอีกที่นึงแจ้งมาว่าปิด2ฝั่งบางแขกไปวงเวียนใหญ่ปิด2ฝั่งอีกที่นึงแจ้งมาว่าปิดฝั่งเดียวอ้าวงงสิครับผมก็งงฮะว่าตกลงยังไงครับเนี่ยต้องให้คนในพื้นที่มาแจ้งแล้วบังคับนะฮะว่าสรุปยังไงเอ่ยบ้านแขกวงเวียนใหญ่เนี่ยว่าปิดทั้ง2ฝั่งไหมเพราะก่อนหน้านี้ปภ.เขาก็บอกปิด2ฝั่งนี่ครับประชาธิปกตั้งแต่บ้านแขกไปวงเวียนใหญ่หลัง17:30 นนะฮะแต่ว่าเมื่อล่าสุดเมื่อกี้ที่ขึ้นกราฟิกขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเขาให้ไปเบี่ยงใช้อีกฝั่งนึงเหรอเดี๋ยวหลัง18 นาฬิกามาติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมครับตอนนี้ใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่นะฮะโทรเข้ามาแจ้งได้นะว่าสรุปว่าตอนนี้เขาจัดการจราจรเป็นยังไงนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรี

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-550-0888

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะคะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแต่ว่าเขาให้ไว้เนี่ยร้อยละ30เป็นฝนฟ้าคะนองก็จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ไม่ได้รับแจ้งเรื่องฝนมาเลยวันนี้เห็นบอกว่ามีแดดนะครับแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างร้อนอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวในหลายพื้นที่เลยนะที่หลายๆท่านช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับก็เรื่องของฝนยังไม่มีแต่ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้นะครับฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันด้านของตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ลงไปถึงทางด้านของภาคตะวันออกด้วยในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม69ก็เป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็สัปดาห์หน้าจนถึงวันที่15นะครับมีเหตุการณ์เมื่อคืนซึ่งวันนี้เราก็ตามกันมาตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะนะครับก็ต่อเนื่องกันมาเหตุการณ์ที่น้ำซึมเข้าภายในอุโมงค์นะครับเป็นของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้ามีเรื่องของการปิดการจราจรกันเป็นถนนประชาธิปกทั้งสองฝั่งนะตั้งแต่ช่วง5 โมงครึ่งนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณได้ข้อความไหมเขาส่งข้อความไปให้
2: ได้เข้าใจว่าเขาน่าจะส่งคนที่ในพื้นที่กรุงเทพทั้งหมดเลยนะเพราะว่าหลายๆพื้นที่คนที่อยู่แบบมากไม่ใช่เฉพาะแถวคลองเตยหรือแถวประชาธิปกก็ได้รับ
1: ก็ได้เหมือนกันใช่ครับก็ตามนั้นเลยนะครับหลัง17:30 นนะครับปิดการจราจรประชาธิปกทั้งสองฝั่งเป็นช่วงบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ทั้งสองด้านนะครับบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ประชาธิปกทั้งสองฝั่งปิดการจราจรนะครับกำหนดเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คือหลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณรอบๆเลยอิสรภาพใหม
2: ่
1: อิสรภาพประชาธิปกสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธนะครับรวมไปถึงเส้นทางตรงท่าดินแดงสมเด็จเจ้าพยาปกติจะใช้เป็นทางเลี่ยงแต่วันนี้ค่อนข้างติดนะวันนี้ค่อนข้างติดแล้วก็ด้านของลาดยาตอนนี้ก็ลดเยอะแล้วเช่นเดียวกันฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็มีเหตุปั้นจันตอกเสาเข็มล้
2: ม
1: ที่ถนนพระราม2นะคนแจ้งมาท่านแรกคือคุณเล็กมหาชัยจากนั้นเราก็ตามต่อให้ได้พูดคุยกับทางท่านผู้กำกับที่สภ.บางโทรัสนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้กระทบเรื่องของการจราจรเพราะว่าจุดนี้เขาปิดเนื่องจากว่าเป็นแนวก่อสร้างในช่องทางคู่ขนานใกล้เคียงกับสะพานข้ามคลองท่าแหลงเป็นแนวก่อสร้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คนงานตอนนั้นเนี่ยเขาทำงานกันอยู่2คนก็เสียชีวิต1รายเป็นผู้ชายนะครับติดต่อญาติอะไรได้เรียบร้อยแล้วต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับจุดนี้ไม่ได้กระทบการจราจรนะครับแต่ว่าหลายท่านนะครับไปบอกต่อกันส่งข้อมูลผิดไปบอกว่าเป็นเครนถล่มเป็นเครนล้มคือจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นปั้นจันที่ใช้ในการตอกเสาเข็มมันล้มลงมาสาเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะครับสำหรับจุดดังกล่าวไม่ได้กระทบการจราจรก็ช่องทางหลักวิ่งได้ปกติจุดนี้มันจะเป็นจุดกลับรถตรงพระราม2ขาออกใกล้เคียงกับดูโฮปกม39+400จะเป็นจุดกับรถขาออกมาขาเข้านะฮะไม่ได้กระทบนะฮะก็ขอบคุณทางท่านผู้กำกับสภ.บางโทรัสที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเย็นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เร่งด่วนรับแจ้งเหตุมีผู้ชายกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็มีการทิ้งข้าวของเอาไว้ก่อนที่จะกระโดดลงไปล่าสุดเจ้าหน้าที่ยุติการค้นหานะครับก็น่าจะติดต่อทางญาติทางอะไรได้แล้วแหละน่าจะทราบแล้วแหละว่าเป็นใครนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการเปิดข้าวของที่เขาวางเอาไว้บนสะพานดูแล้วนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็คุณสิตารมนะครับก็แจ้งเรื่องของพบคุณตาท่านหนึ่งคุณสิตารมเนี่ยเขาไปทำธุระแถวแยกตลาดภูแล้วปรากฏว่าพลเมืองดีแถวนั้นเขาก็ช่วยกันเพราะว่าคุณตาท่านเนี้ยดูท่าทีไม่คุ้นเคยเลยแล้วท่านมีอาการหลงลืมเป็นคนจีนเลยนะแบบเหมือนคนจีนเลยนะครับอายุประมาณ80 ปีท่านพูดภาษาจีนฟังภาษาจีนได
2: ้ภาษาจีน
1: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยพูดได้แต่พูดไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร
2: ่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหม
1: รู้เรื่องนิดหน่อยรู้เรื่องนิดหน่อยเขาบอกได้แค่ว่าเขาชื่ออามิงบอกได้แค่ว่าเขาชื่ออามิงแต่ว่าข้อมูลอย่างอื่นเนี่ยคือให้ไม่ได้เลยนะฮะอายุประมาณ80 ปีแต่งตัวสะอาดสะอ้านน่าจะเพิ่งหลงมาไปเจอตรงแยกตลาดภูก็เลยประสานงานไปที่สน.ตลาดภูตอนที่คุยกับคุณสิตาลมพลเมืองดีเนี่ย ก็ช่วยกันสอบถามนะเขาก็บอกได้แค่ว่าเขาชื่ออามิงจะมาหาลูกสาวที่วงเวียนใหญ
2: ่
1: แต่ว่าก็อย่างอื่นเนี่ยคือตอบไม่ได้บอกว่าตัวเองมีร้านขายยามีบ้านที่เป็นร้านขายยาก็บอกชื่อไม่ได
2: ้
1: บ้านอยู่ที่ไหนก็บอกไม่ได้บอกแค่ว่าจะมาหาลูกสาวลูกสาวชื่ออะไรก็ตอบไม่ได้นะครับ
2: ในตัวก็ไม่มีเอกสาร
1: ไม่มีเขาขอดูแล้วเจ้าหน้าที่มาถึงก็ลองตรวจสอบดูปรากฏในตัวก็ไม่มีเอกสารมีแค่เป็นเศษเงินเหมือนเป็นเหรียญนิดหน่อยแค่นั้นเองใช่ ลักษณะการแต่งกายเนี่ยสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเขียวเป็นลายๆนะฮะกางเกงวอร์มขายาวแถบแดงสีดำแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีดำตรงตัวพื้นเนี่ยเป็นสีขาวสูงประมาณ165ซมผิวขาวคนจีนเลยอ่ะนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยเป็นสีดอกเหลาผมสั้นเกลียนนะผมสั้นเกลียนนะฮะก็ฝากเพิ่มเติมใครที่รู้จักนะครับก็สามารถติดต่อกับทางจสร้อยได้ตอนนี้สายตรวจสนตลาดภูรับไปดูแลชั่วคราวก่อน1137นะติดต่อมาได้เลยหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้อยู่ต่อกับทางคุณณัฐยานะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ

0: 18นาฬิกา21นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในส่วนของความคืบหน้านะแล้วก็สภาพการจราจรในบริเวณถนนประชาธิปกพื้นที่ของสน.บุพารามนะคะท่านพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนนะคะสารวัตรจราจรสน.บุพารามค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัตยาครับผม
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรโดยเฉพาะวงเวียนใหญ
0: ่ค่ะ
1: นะครับมีการติดการจราจรประชาธิปกจากวงเวียนใหญ่ที่จะมาแยกบ้านแขกปิดการจราจร
0: ค่ะ
1: และจากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ปิดการจราจรครับผม
0: ก็คือตั้งแต่แยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ปิดทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับผมประชาสัมพันธ์ท่านที่ใช้รถใช้ถนนให้เลี่ยงเส้นทางนะครับถ้ารถที่มาจากสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธนะครับก็แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางตั้งแต่ที่จะไปวงเวียนใหญ่นะครับให้เลี่ยงเส้นทางตั้งแต่วงเวียนเล็กเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยามาออกลาดย่ามาออกวงเวียนใหญ
0: ่
1: ได้นะครับหรือว่าจะวิ่งตรงมาแต่ก็จะติดแนวเบรีเออร์การก่อสร้างแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงแยกบ้านแขกได้ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผมแต่ถ้าตรงไปวงเวียนใหญ่โดยตรงเนี่ยจะไม่ได้เนื่องจากเป็นแนวการก่อสร้างพื้นถนนยุบตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็รถที่จะมาจากอิสรภาพใหม่ที่มาจากโอสามต้น
0: ค่ะ
1: นะครับก็ถ้าจะไปวงเวียนใหญ่ก็ให้ใช้อิสรภาพไปเข้าอิสรภาพเก่าตรงแยกบ้านแขกแล้วก็ไปเลี้ยวขวาไปเข้าลาดย่าไปออกวงเวียนใหญ
0: ่ค่ะ
1: นะครับส่วนในตอนเช้านะครับในช่วงเช้ารถที่มาจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนอินทรพิทักษ
0: ์
1: ที่จะไปแยกบ้านแขกขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเก้าก็แนะนำให้เลี่ยงไปทางถนนลาดย่าไปออกท่าดินแดงไปออกสมเด็จเจ้าพระยาหรือว่าไปออกลาดย่าไปเลี้ยวซ้ายเข้าแยกบ้านแขกแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าศึกษานารีขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเก้าได้ครับผม
0: ค่ะค่ะแสดงว่าที่ปิดทั้งไปทั้งกลับตอนนี้เนี่ยก็คือเบื้องต้นก็คือยังปิดจนถึงช่วงเช้าเลยนะคะ
1: ปิดที่ปิดตั้งแต่ตอน5 โมงครึ่งครับผม
0: ค่ะหมายความว่าคือถึงเช้าพรุ่งนี้ค่ะ
1: อ๋อเช้าพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูประเมินสถานการณ
0: ์ค่ะ
1: ในคืนนี้อีกทีนึงทีมวิศวะของทางรฟม.แล้วก็ทางบริษัทอีกจะประเมินสถานการณ์ร่วมกันว่าแนวทางแก้ไขและผลกระทบหรือว่าอื่นๆที่จะกระทบในเรื่องของการก่อสร้าง
0: ค่ะ
1: จะมีปัญหาอย่างใดหรือไม่ต้องรอประเมินสถานการณ์วันคืนนี้อีกทีนึง
0: ค่ะค่ะ
1: รวมทั้งก็จะมีการวัดระดับของพื้นดินตลอดทุกชั่วโมงนะครับครับผมครับผมเราประเมินสถานการณ์อีกทีหนึ่งครับและถึงจะนำเรียนได้ว่าจะปิดถึงพรุ่งนี้ปิดถึงวันไหนนะครับแล้วว่าพรุ่งนี้จะยังสามารถใช้เปิดการจัดการจราจรได้หรือไม่ครับผม
0: ค่ะสารวัตรเขาบอกไหมคะว่าพอจะประมาณเวลาได้ไหมถึงจะแจ้งได้ว่าจะเปิดหรือจะปิดต่อค่ะ
1: เบื้องต้นยังกำหนดไม่ได้แต่จากการพูดคุยแล้วอาจจะเบื้องต้นอาจจะ3 วัน
0: โอ้ค่ะ
1: นะครับเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เราดูประเมินสถานการณ์อยู่ฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คาดว่าจะใช้เวลาเบื้องต้นตามที่พูดมีการพูดคุย
0: ค่ะ
1: กันก็ประมาณ3 วัน 3 ถึง 7 วันนะครับแต่อาจจะเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้นต้องดูอีกทีนึงครับ
0: ค่ะ
1: ตามที่บอกว่าเราดูสถานการณ์ในคืนนี้อีกทีนึง
0: ค่ะ
1: ว่า
0: ค่ะสารวัตรคะเรียนสอบถามรถเมย์ที่จะต้องผ่านตรงบริเวณช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าลงมาจากสะพานพระปกเกล้าปัดให้ไปทางสมเด็จเจ้าพระยาหรือว่าไปทางวัดทางอิสรภาพหรือว่ายังไงฮะ
1: รถทุกชนิดครับผมรถทุกชนิด
0: ค่ะ
1: รวมทั้งรถเมย์ด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับก็ให้ใช้เส้นทางมาจากวงเวียนใหญ่ที่จะไปบ้านแขกก็ให้ใช้ถนนลาดย่าไปอ้อมไปทางแยกบ้านแขกไปทางสมเด็จเจ้าพระยาส่วนรถเมล์ที่ มาจาก
0: สะพานพุทธสะพานปกเกล้า
1: สะพานพระปกเกล้าก็ให้ใช้เลี้ยวซ้ายตรงแยกบ้านแขกเข้าอิสภาพครับผม
0: อ๋อค่ะก็คือให้เลยมาอีกแยกหนึ่งหมายถึงว่าเลยจากทางหน้าวงเวียนเล็กมาตรงนี้เผื่อว่าคนจะลงตรงป้ายสุดท้ายก่อนที่เข้าวงเวียนใหญ่เขาจะได้เดินเท้าได้นะคะ
1: ใช่ครับผมก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยนะครับแต่เนื่องจากเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเลยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตรงนี
0: ้
1: ไว้ก่อนนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะแล้วก็จากกรณีเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่นะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองนั้นนะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะจึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้านะคะบริเวณสี่แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกในทั้งฝั่งวงเวียนใหญ่เพื่อดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกค่ะที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่แล้วก็ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนได้นะคะทั้งนี้ค่ะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในเวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843565211แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์นะคะที่ www.mrta-purplelinesouth.com หรือว่าที่ Facebook นะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบุณะแล้วก็ยังมี LINE ด้วยนะคะที่ @mrtpurpleline นะคะก็ทางด้านของรฟม.ก็แจ้งในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนประชาธิปกทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะช่วงที่ไปจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกแล้วก็แยกบ้านแขกมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ตอนนี้รถไม่สามารถผ่านได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ปิดทั้งแยกเลยทั้งไปทั้งกลับเลยนะให้เลี่ยงไปใช้ถนนสมเด็จเจ้าพระยาหรือว่าจะไปทางด้านของอิสรภาพนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะไปกันที่คุณพงศกรอยู่ถนนบรมชนนีนะคะคุณพงศกรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณนัทยาครับพงศกรครับ
1: ค่ะค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมพอดีผมมาจากถนนกาญจนาภิเษกครับบางใหญ่ครับ
1: ค่ะ
2: เพื่อจะมาที่พุทธมณฑลสาย4สระยานะครับคราวนี้ตอนช่วงจังหวะน่าจะเป็นต่างระดับ14ใช่ไหมครับที่โค้งลงมาบนลมนะครับก็รถหนาแน่นนะครับพอมาตรงถึงพื้นล่างเนี่ยพบว่ามีรถบรรทุกเล็กอะครับรถบรรทุกรถตักดินอะจอดเสียอยู่จังหวะที่แบบลงถึงพื้นล่างพอดีตรงส่วนโค้งนะครับก
1: ็
2: ทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนิดนึงตอนนี้ลงมาพื้นราบแล้วอะครับปริมาณรถค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในพื้นที่เลนช่องทางด่วนและผู้ขนานนะครับเต็มพื้นที่เลย
1: โอ้ค่ะค่ะ
2: จนถึงตลาดชลบุรีอะครับ
1: ค่ะ
2: นะฮะก็เลยพบไปจุดหนึ่งว่ามีรถเทเลอร์ครับน่าจะเป็นยางแตกแต่จะได้ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้นะครับแต่พอพ้นตรงนั้นมาแล้วก็โล่งปกติเลยครับใช้ได้ดีเลยครับทั้งทางด่วนทั้งทางคู่ขนาน
1: คุณพงศกรตรงจุดที่ตรงรถเทรลเลอร์นี่คืออยู่ตรงช่วงหน้าตรงข้ามตลาดธนบุรีพอดีเลยใช่ไหมคะ
2: อยู่ตรงใต้ต่างระดับสายสองคร
1: ับ ตรงใต้ต่างระดับค่ะ
2: ตรงนั้นพอดีเลยครับ
1: เขาอยู่เลนด่วนเหรอคะ
2: ทางด่วนครับแล้วน่าจะชิดแบรีเออร์คร
1: ับ อ๋อค่ะ
2: แต่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกอยู่ตรงนั้นแต่ก็รถก็ชะลอตัวนิดนึงแต่พ้นไปแล้วใช้การได้ดีเลยคร
1: ับ ค่ะก็เท่ากับมี2จุดจุดแรกก็คือว่าเป็นทางโค้งที่รถมาจากกาญจนาภิเษกที่จะคือ
2: ว
1: นลงมาทางถนนบรมจุดหนึ่ง
2: ทางขนานนะครับ
1: ค่ะในทางขนานแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงช่วงบริเวณใต้ต่างระดับตรงชิมพลีตรงพุทธมณฑลสาย2ตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นรถใหญ่ด้วยเทเลอร์นะคะ
2: ค่ะตอนนี้ผมวนกลับมาแล้วก็วันที่บนลมทั้งขาเข้าขาออกจากสารยาเนี่ยมุ่งหน้าสายสามใช้กันได้ดีมากเลยครับ
1: ค่ะ
2: ไม่มีอุบัติเหตุนะครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: คร
1: ับได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณสวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมีคุณมิมแจ้งอุบัติเหตุไว้บนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะมาจากบางนามุ่งหน้ามาพระราม2ตรงช่วงบริเวณด่านปากน้ำมุ่งหน้ามาทางวงแหวนอุตสาหกรรมด่านปู่เจ้าประมาณกิโลเมตรที่16+500ค่ะเป็นรถกระบะชนกับรถ SUV อยู่ในช่องทางขวาตอนนี้เราประสานงานไปที่ศูนย์ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ให้ไปตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาตกลงกันได้หรือเปล่านะก็เลยอาจจะเคลื่อนย้ายกันไปได้แล้วนะคะในส่วนของอุบัติเหตุนะที่ทางด้านของคุณมิ้มแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีข้อมูลการจราจรนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางคุณโอริเวอร์แจ้งเข้ามาผ่านทาง X ค่ะเป็นถนนสุนทรโกษาช่วงบริเวณแยกกรมศุลการจราจรสุนทรโกษาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกกรมศุลตอนนี้เนี่ยการจราจรติดขัดหยุดนิ่งไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็บอกว่าท้ายแถวเนี่ยสะสมอยู่ตรงช่วงสะพานข้าม5แยกนระนองเลยนะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเส้นทางทางด้านของถนนสุนทรโกษาในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางถนนพระราม4นะคะมาจากตรงบริเวณแยกพระโขนงมุ่งหน้ามาทางกล้วยน้ำไทยต่อเนื่องมาจนถึงแยกเกษมราษฎร์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะผ่านจากเกษมราษฎร์มุ่งหน้ามาแยกคลองเตยตรงช่วงนี้ก็จะติดขัดสัญญาณไฟท้ายยังไม่ยาวมากนักนะคะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาที่บริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ช่วงนี้ก็ยังไปได้ค่ะพ้นจากบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาแยกวิทยุนะคะยังตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางรถที่ขึ้นบนสะพานไทยเบลเยียมนะคะต่อเนื่องไปทางด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางในฝั่งขาเข้าเนี่ยนะคะรถจะมีปริมาณรถเยอะสักหน่อยนึงช่วงที่ลงมาจากสะพานไทยเบลเยียมขึ้นมาทางด้านสะพานไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องมาทางด้านของแยกสารแดงนะคะผ่านพ้นจากตรงช่วงบริเวณแยกสารแดงมาแยกอังรีดูนางต่อเนื่องมาสามย่านช่วงนี้ยังรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังไหลตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะจากทางด้านสามย่านนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านทางแยกมหานครต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของหัวลำโพงช่วงนี้ก็จะใช้การได้แล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันค่ะมาจากทางหัวลำโพงนะคะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกมหานครต่อเนื่องมาทางสะพานเหลืองทางด้านของแยกสัมย่านในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวโดยภาพรวมถือว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางรถที่ขึ้นไปทางด้านสะพานไทยญี่ปุ่นในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยยังใช้การได้ดีทีเดียวนะคะยังไหลกันยังใช้ความเร็วกันได้นะต้องบอกอย่างนี้เลยต้องยังใช้ความเร็วกันได้ตลอดเส้นทางจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณแยกสารแดงก็จะมีการชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกสารแดงนะคะทางฝั่งขาออกบนสะพานไทยญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะในฝั่งขาออกแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะลงจากสะพานไทยญี่ปุ่นมุ่งหน้ามาทางขึ้นสะพานไทยเบลเยียมตอนนี้ก็ยังรถเยอะค่ะยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะสำหรับขึ้นสะพานไทยเบลเยียมมาทางด้านบ่อนไก่ลงมาตอนนี้รถยังเยอะอยู่นะคะจนมาถึงตรงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4ผ่านจากใต้ทางด่วนพระราม4นะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองเตยตอนนี้ก็อยากเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะฝั่งขาออกเนี่ยมองดูแล้วรถเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกษมราษฎร์ก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งนึงก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณโค้งอัฐกวีค่ะจากนั้นมุ่งหน้ามาทางด้านของกล้วยน้ำไทยไปที่แยกพระโขนงยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จะไปติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระโขนงค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นกันบ้างนะคะในช่วงเวลานี้ลองข้ามไปดูทางด้านของฝั่งทางพหลโยธินกันบ้างนะคะสำหรับสภาพการจราจรทางด้านของถนนพหลโยธินรถที่ไปจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้พหลโยธินฝั่งขาออกมองดูแล้วเหมือนรถเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยไปทางด้านสะพานควายการเคลื่อนตัวของรถเนี้ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยแล้วก็จะไปชะลอตัวก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟนะคะตรงช่วงบริเวณแยกสะพานควายผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปกำแพงเพชรตอนนี้ก็ยังคงไปได้นะคะจากบริเวณแยกกำแพงเพชรผ่านหน้าสวนจตุจักรไป5แยกลาดพร้าวช่วงนี้จะใช้การได้ต่อเนื่องจากบริเวณแยกลาดพร้าวนะคะไปที่รัชโยธินไปทางด้านของแยกเกษตรฝั่งขาออกรถเยอะนะคะตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่ตรงบริเวณแยกลาดพร้าวออกไปเลยแล้วก็จะไปเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะเมื่อผ่านจากทางด้านของแยกเกษตรออกไปทางด้านของสะพานใหม่ไปวงเวียนบางเขนทางด้านฝั่งกลับกันรถที่มาจากวงเวียนบางเขนนะคะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ผ่านจากตรงสะพานข้ามแยกเกษตรนะคะมุ่งหน้ามาที่รัชโยธินต่อเนื่องเข้าแยกลาดพร้าวในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะในฝั่งขาเข้านี้ยังใช้การได้ดีกว่านะตรงช่วงบริเวณฝั่งขาออกนะตรงจากวงเวียนบางเขนที่ออกมาทางด้านคอปอตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่ารถที่จะมุ่งหน้าผ่านมาทางด้านของหน้าตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ตรงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะทั้งไปทั้งกลับเลยจะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากว่ามีรถชะลอตัวตรงช่วงบริเวณหน้าตลาดนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราจะไปกันที่ท่านสวัสดิ์จราจรสน.บางยี่เรือนะคะท่านพันตำรวจตรีกิตติขจรก้อนทองนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับเมื่อสักครู่นี้ผมเพิ่งสอนกำลังจากวงเวียนใหญ่มาอยู่ที่แยกบางยี่เรือนะครับ
1: ค่ะ
2: สภาพการจราจรตอนนี้สำหรับในเขตพื้นที่ของบางยี่เรือเนี่ยตั้งแต่เขาเรียกสะพานจำเนียนนะครับ
1: สะพานจำเนียน
2: ไปวงเวียนใหญ่ไม่มีปัญหาการจราจรแต่อย่างใดนะทั้งขาเข้าและขาออกส่วนผู้ที่จะใช้จากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าไปแยกบ้านแขกมุ่งหน้าไปสะพานพุทธเนี่ยตอนนี้ไปไม่ได้เพราะว่ามีการปิดการจราจร
1: ค่ะ
2: ต้นๆเท่าที่ทราบก็คือให้ไปใช้ถนนลาดย่า
1: ค่ะ
2: พอลาดย่าแล้วก็ไปท่าดินแดงแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงท่าดินแดงไปแยกบ้านแขกนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นสะพานพุทธได้เลยครับ
1: ค่ะค่ะในพื้นที่ของบางยี่เรือตอนนี้ก็คือเส้นอินทรพิทักษ์ที่มาทางด้านของสะพานนวจำเนียรที่มาจากแยกท่าพระตอนนี้ไม่เป็นปัญหาเลยนะคะ
2: ใช่ครับเ
1: คลื่อ
2: นตลอดแล้วก็เทิดไทยพิปัตกับเนี่ยอินทรพิทักษ์ก็ไม่มีปัญหา
1: อืมค่ะค่ะ
2: ครับส่วนพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดวางกำลังไว้ตอนเช้าเลยเพื่อรองรับรถที่จะเข้าไปวงเวียนใหญ
1: ่ค่ะ
2: หากถ้ามีปัญหาการจราจรเราจะได้เข้าไปที่ขายช่วยแล้วก็ตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งผมก็ให้กำลังไปช่วยของสน.บุพาราม
1: ค่ะสารวัตรครับปกติแล้วพื้นที่ของบางยี่เรือตรงบริเวณนี้เนี่ยทั้งเช้าทั้งเย็นช่วงเวลาเร่งด่วนมีปัญหารถติดขัดไหมคะ
2: ไม่มีครับ
1: รถที่ใช้เส้นทางไม่มีปัญหาเรื่องจราจร
2: แต่ถามว่าปริมาณรถเยอะไหมเยอะแต่ไม่ติดขัด
1: ค่ะค่ะ
2: ตอนอย่างพรุ่งนี้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องคอยดูก่อนเพราะพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่จะช่วงเช้าเดี๋ยวต้องพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกครั้งนึง
1: มีคร่าวๆไหมคะว่าถ้าเกิดว่ารถที่จริงๆรถถ้าเกิดว่ามาจากทางเส้นอินทรพิทักษ์แล้ววนวงเวียนใหญ่ไปออกลาดย่าตรงนี้ถ้าเขาสามารถไหลไปได้มันก็จะไม่มีท้ายแถวต่อเนื่องมาในวงเวียนใหญ่ก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็เดี๋ยวคงประสานกับอันดับแรกเลยก็คือบุพารามที่เป็นเจ้าภาพตรงนั้นแล้วก็ต่อเนื่องไปตรงท่าดินแดงก็คือเป็นของสมเด็จเจ้าพระยาก
1: ็
2: คงจะประสานบริหารการจราจรร่วมกันก็คือเพื่อจะไม่ให้เกิดติดขัดน้อยที่สุดนะ
1: ค่ะแล้วมีเส้นทางลัดที่มันจะไปออกทางอิสรภาพได้ตรงนี้เราแนะนำไหมคะในส่วนของคนที่จะเลี่ยงอะคะ
2: อิสรภาพ
1: หมายถึงว่า
2: ตรงนั้นมันมีหลายแยกถนนลาดย่ามันมี2แยกก่อนที่จะออกไปปากทางศาลนะคร
1: ับ

พรโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นที่ปิดกั้นแยกจากช่องทางการจราจรแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนบนทางหลวงหมายเลข35ด้วยนะคะจากการตรวจสอบค่ะก็พบว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยนะคะ เกิดขึ้นขณะยกเสาเข็มขึ้นต่อแล้วก็ตัวปั้นจั่นเสียการทรงตัวจึงล้มลงตามแรงเหวี่ยงทั้งนี้ค่ะทางกรมทางหลวงนั้นอยู่ระหว่างทำการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุนะคะก็สำหรับใครที่จะผ่านตรงเส้นทางตรงนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ายังไงก็ตามทางกรมทางหลวงยืนยันแล้วนะคะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์ M82 นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะมีเดี๋ยวขอดูข้อมูลที่ทางคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาทาง YouTube ไลฟ์กันนะคะมีคุณมาร์สนะคะสวัสดีค่ะคุณมาร์สคะรายงานบนทางพิเศษวงแหวนกาญจนาฝั่งขาเข้ามาจากด่านบางขุนเทียนมุ่งหน้าสะพานกาญจนาปริมาณรถน้อยนะคะบอกว่าทำความเร็วได้ทำความเร็วได้ดีขับรถใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอิสระนะคะสวัสดีคุณพักเกอินด้วยคุณพักอินบอกว่าแว็บมาทักทายช่วงหลัง6โมงค่ะค่ำนี้ฝนยังไม่มาผ่านไปใกล้จากกลางเดือนใช้ไทยพลัสหมดหรือยังคะยังค่ะสวัสดีคุณเอเอคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะที่ส่งข้อความมาทักทายกันนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่รับฟังอยู่ทางด้านของที่ YouTube Live ทาง JS100 Radio นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ส่งข้อความมาทักทายนะคะดิฉันก็ทักทายทุกท่านก่อนเลยนะคะใครสะดวกที่จะพิมพ์ข้อความส่งมาก็ได้เลยนะคะยินดีส่วนใครที่ติดตามถนัดทางด้านของทาง X นะคะอันนี้ก็ถ้ามีภาพมีคลิปจากจุดที่เกิดเหตุก็ส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังแจ้งไว้นะที่คุณพงศกรแจ้งไว้เนี่ยตรงเส้นทางทางด้านถนนบรมชนนีฝั่งขาออกนะคะที่เขามีรถจอดเสียอยู่2จุดจุดแรกเนี่ยก็คืออยู่ตรงช่วงของทางโค้งที่ลงมาจากทางโค้งจากต่างระดับที่วนมาจากถนนกาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็มาลงที่ถนนบรมชนนีจุดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงช่วงบริเวณใต้ต่างระดับตรงพุทธมณฑลสาย2ที่แตกกับพุทธมณฑลสาย2ตรงจุดนี้เนี่ยอันนี้เป็นรถเทรลเลอร์นะคะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรอยู่ในจุดนี้แล้วนะคะสภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงบริเวณใต้ต่างระดับกาญจนาภิเษกตัดกับถนนบรมชนนีก็จะเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งพ้นตรงช่วงของบริเวณต่างระดับชิมพลีมาก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหาค่ะในช่วงเวลานี้แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะช่วงนี้มาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันสำหรับใครที่ใช้เส้นทางถนนงามวงวานในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้นะคะตั้งแต่บริเวณทางแยกเกษตรที่จะมุ่งหน้าออกไปตรงสะพานข้ามแยกบางเขนช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถเยอะนะคะแต่ว่าคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มมีรถหนาแน่นช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนแล้วก็ช้าต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรเลยนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วลงมาทางด้านงามวงวานฝั่งขาออกเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งนึงตรงช่วงบริเวณใต้ทางด่วนงามวงวานที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกแครายขึ้นสะพานข้ามแยกแครายไปใช้รัตนาธิเบศรในฝั่งขาออกช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาแยกแครายต่อเนื่องมาทางแยกพงเพชรนะขึ้นมาทางสะพานข้ามแยกบางเขนมาที่อุโมงค์เกษตรในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนถนนประเสริฐมนุกิจหรือว่าถนนเกษตรนวมินในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ในช่วงแรกนะคะแล้วก็จะไปเริ่มช้าตั้งแต่บริเวณแยกลาดประเขาไปเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยจากกรณีที่ตรงช่วงของอุโมงค์ของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนและบูรณะนะคะมีน้ำซึมลงมานะคะแล้วก็ส่งผลกระทบจะต้องมีการตรวจสอบซึ่งวันนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะจากที่ลงไปตรวจในพื้นที่แล้วตอนนี้เนี่ยพบปัญหาหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างอะคะ
1: คือทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้รับแจ้งนะครับจากทางรฟม.ตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าปรากฏว่ามีจุดที่มีน้ำรั่วซึมเข้าไปในอุโมงค์ระบายน้ำนะครับซึ่งจะเป็นอุโมงค์ระบายน้ำของโครงการรถไฟใต้ดินนะครับสายสีม่วงใต้ตรงช่วงวงเวียนใหญ
0: ่
1: นะครับตรงช่วงวงเวียนใหญ่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้ลงไปดูในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงไปดูพื้นที่ด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับก็ได้รับรายงานว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่กำลังดำเนินการนำสูบน้ำออก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาก็จะยิงปูนผสมสารเคมีเนาะถ้าภาษาช่างเขาเรียกว่าปูนเก๊า
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือยิงน้ำปูนลงไปผสมสารเคมีให้แข็งตัวไว
0: ะ
1: นะครับเพื่อจะทำการอุดรอยรั่วแล้วก็ไปเติมไปส่วนที่ดินที่อาจจะหายไปในช่วงนั้นปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยหลังจากที่มาเช็คดูเนี่ยเราเริ่มเห็นผิวถนนเนี่ยมีการสุดตัวเล็กน้อย
0: ะ
1: นะครับเล็กน้อยจนกระทั่งถึงเวลาประมาณบ่ายสามเนี่ยผมก็ได้เข้าไปดูปรากฏว่าผิวจราจรเนี่ยมีการทรุดตัวประมาณ20เซน
0: โอ้โหค่ะ
1: นะครับอาคารที่เขาสังเกตการนะครับก็คือในจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตามหลักวิศวะเขาก็จะวัดขึ้นไปเป็นมุม45องศาจากจุดก่อสร้าง
0: ค่ะ
1: เขาก็จะมีพื้นที่เป้าหมายว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเนี่ยอาคารใดบ้างที่จะมีเหตุ
0: ค่ะ
1: นะครับปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีอยู่อาคารหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเอียงมาข้างหน้าเนี่ยประมาณ3เซน
0: โอ้ค่ะ
1: นะครับเอียงมาข้างหน้าประมาณ3เซนแต่ว่ายังไม่ได้ถึงจุดที่มีการกระทบกับโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับดังนั้นก็จึงรายงานเมื่อเห็นเหตุการณ์เนี่ยผมจึงรายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบเนื่องจากท่านนายกเนี่ยอยู่ที่มาเลเซีย
0: ค่ะ
1: ท่านนายกก็ให้นโยบายมาว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ได้จึงได้มีการประชุมกันระหว่างทีมวิศวะทีมที่ปรึกษาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านวิศวะเนี่ยว่าจะมีการแก้ปัญหานี้อย่างไรปรากฏว่าในส่วนของผู้รับจ้างเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเร่งเพิ่มเครื่องจักรเข้าแล้วก็ในระหว่างช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็มีการปิดผิวจราจรออกไปปิดผิวจราจรไปแต่ว่ายังคงให้รถวิ่งได้อยู่ประมาณ4ช่องจราจรแล้วเราก็กังวลว่าในช่วงที่เขากำลังเทน้ำปูนลงไปเนี่ยและรถก็ยังวิ่งไปด้วยเนี่ยก็มีความกังวลว่าเวลามี moving load โดยเฉพาะรถพวกรถเมย
0: ์
1: รถใหญ่เนี่ยวิ่งเนี่ยมันจะเกิดการสั่นสะเทือน นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการไม่สะดวกก็จึงประสานกับทางตำรวจว่าขอให้พิจารณาปิดผิวจราจรก็ทยอยปิดไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง 5:30 นที่ผ่านมาก็ปิดได้ 100% เพราะว่าเราก็เข้าใจนะครับว่าปริมาณรถที่เดินทางบริเวณนี้เนี่ยแออัดแต่ก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งเอาเครื่องมือเข้าแล้วก็ต้องจบปัญหานี้ให้เร็วที่สุดนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีทางปภ.นะครับมีทางตำรวจทางกทม.กับทางรฟม.ก็ร่วมกันทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตึกที่คาดการว่าหากมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตึกที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยมีใครบ้างแล้วเราก็เผื่อออกไปอีกนะครับเผื่อออกไปเกินจากการคาดการณ์ในทฤษฎีอีกนะครับก็ได้ทำความเข้าใจทั้งหมดละบางคนที่คิดว่าอ่ะไม่สบายใจงั้นเดี๋ยวไปนอนที่อื่นดีกว่าไปพักผ่อนที่อื่นตรงนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับเขาด้วยนะครับคาดว่าน่าจะไม่เกิน3วันนะครับน่าจะไม่เกิน3วันก็น่าจะแก้ไขได้แต่ว่าในเรื่องของผิวจราจรเนี่ยนะครับก็จะพิจารณากันเป็นรายชั่วโมงนะครับหากนำเครื่องจักรเข้าแล้วสามารถดำเนินการได้แล้วคือเขาจะต้องมีวิธีการที่จะต้องเอ็กซเรย์จากข้างบนเนี่ยลงไปดูว่าชั้นใต้ดินเนี่ยว่าตรงไหนเป็นโพรงตรงไหนเป็นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเขาก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย
0: ์
1: นะครับหากเราประเมินว่าปลอดภัยก็อาจจะเปิดบางช่องจราจรให้คนโดยสัญจรได้ค
0: ่ะท่านรัฐมนตรีคะสอบถามนิดนึงไอ้ตรงบริเวณที่มีปัญหาที่เป็นน้ำมันซึมมาเนี่ยมันอยู่ตรงโซนทางฝั่งทางใกล้วงเวียนใหญ่เลยหรือว่าทางตรงช่วงไหนอะคะ
1: ตรงจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าไปแยกบ้านแขกใช่ไหมไปแยกบ้านแขกนะครับอยู่บริเวณตรงสี่แยกตรงแยกเลยครับ
0: อ๋อตรงแยกบ้านแขกพอดีเลย
1: ถัดจากวงเวียนใหญ่มาถัดจากวงเวียนใหญ่มา
0: ครับ
1: ก็คือวงเวียนใหญ
0: ่
1: เขาก็จะมีแยกแต่ละแยกใช่ไหมครับ
0: ค่ะแยกซอยต่างๆ
1: ตรงหัวแยกที่มุ่งหน้าไปทางแยกบ้านแขกอะ
0: มุ่งหน้าไปแยกบ้านแขก
1: ก็คือใช่บริเวณนั้นเลยฮะบริเวณนั้นเลย
0: ค่ะ
1: บริเวณใต้สะพานลอย
0: คนข้ามเหรอฮะ
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะแสดงว่าก็คือใกล้ๆกับแยกบ้านแขกเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ระยะทางไม่ยาวมากจากแยกนี้ไปแยกบ้านแขกระยะทางไม่ยาว
0: ค่ะแล้วอาคารที่มีปัญหาคะมันเป็นอาคารลักษณะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: เป็นอาคารเก่าครับไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
0: ไม่มีคนอยู่แล้วฮะ
1: เป็นอาคารเก่าไม่มีคนอยู่แล้วครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่มีคนอยู่เข้าใจว่าแต่ก่อนเนี่ยน่าจะเป็นสำนักงานหรือเป็นธนาคารอะไรสักอย่างทีนี้เนี่ยในส่วนของโครงสร้างที่เราเช็คเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีการวิบัตินะครับของไม่ว่าจะเป็นตัวคานหรือว่าตัวเสาไม่ได้มีผลกระทบเพียงแต่ว่าเป็นอาคารที่มีการต่อเติ
0: ม
1: ทีนี้พอเป็นอาคารที่มีการต่อเติมเนี่ยลักษณะของโครงสร้างมันก็จะเป็นโครงสร้างฐานล่างมันก็จะเป็นคนละชิ้นกันเนา
0: ะ
1: ทีนี้พอด้านส่วนหน้าเนี่ยยื่นพอส่วนหน้าเนี่ยเหมือนเอ็นมาข้างหน้าเนี่ยส่วนหลังเนี่ยไม่ได้เอ็นด้วยก็จะฉีก
0: มันจะดึงกัน
1: ตามผนังใช่ฉีกตามผนังแต่ไม่ได้เกิดการเฟลหรือเกิดการวิบัติเนี่ยจากตัวเสาหรือตัวอาคารตัวคานครับ
0: ค่ะค่ะแต่ก็คือแล้วมันมีห้องเดียวเหรอคะที่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนห้องข้างๆกันนะครับมีลักษณะเอียง
1: คือส่วนที่เหลือเนี่ยม
0: ัน
1: จะเป็นลักษณะที่ว่าฟุตบาทซุดนะครับฟุตบาทซุดแล้วก็จะมีกรณีที่มีการเทปูนจากตัวอาคารและเทเชื่อมกับฟุตบาทเนี่ยก็จะมีการฉีกขาดนะครับที่เห็นเนี่ยจะมีร้านทองที่ถัดออกไปหน่อยนะครับจะมีร้านทองอยู่ร้านนึงที่เขาบอกว่าประตูที่เปิดเข้ามาเน
0: ี่
1: ยมันติด
0: ติด
1: ก็แสดงว่า
0: ไม่สามารถปิดได้อันนี
1: ้ประตูเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยติดละติดพื้นละนะครับก็แสดงว่ามีการเอ็นตัวเนี่ยน่าจะเล็กน้อยนะครับประมาณสักครึ่งเซนอะไรประมาณนี้น่าจะได
0: ้ค่ะแล้วยังอนุญาตให้เขายังอยู่ในบ้านได้ไหมคะหรือว่าต้องย้ายออกก่อนชั่วคราว
1: คือจริงๆเนี่ยถ้าโดยหลักเลยนะครับ
0: ค
1: ือเขาบอกว่าถ้าวิกฤตเนี่ยนะครับโดยหลักของเขาเนี่ยไอ้ลักษณะการเอียงเนี่ยนะครับ ปกติเนี่ยตอนณตอนนี้มันเป็น1ต่อ700
0: ค่ะ
1: นะครับ1ต่อ700ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถึง1ต่อ500เนี่ยก็คือต้องเริ่มแจ้งเตือน
0: อ
1: ันนี้โดยทฤษฎี
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ตอนนี้ของเราเนี่ย1ต่อ500เราก็เตือนเลย
0: ค่ะ
1: ให้พิจารณาออกเลยให้เฝ้าสังเกตคือถ้าไม่สบายใจออกเลยของมีคงมีค่าหาที่เก็บใหม่ก่อน
0: ค่ะ
1: อันนี้แจ้งไปแล้วเรียบร้อย
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าฉันจะอยู่ฉันบ้านฉันไม่ได้รับผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังอยู่ได้แต่ต้องเฝ้าสังเกตแต่ต้องเฝ้าสังเกต
0: ครับอ๋อค่ะแล้ววันนี้ทางด้านของท่านมนตรีเองได้ลงไปทางด้านล่างดูตรงบริเวณที่เขาก่อสร้างเป็นอุโมงค์ไหมคะ
1: ลงไม่ได้ครับ
0: ลงไม่ได้
1: พวกผมลงไปไม่ได้ครับพื้นที่ก่อสร้างพวกนี้พวกผมลงไปไม่ได้เพราะว่าเขาก็กำลังดำเนินการสูบน้ำอยู
0: ่ค่ะค่ะแต่ว่าตรงส่วนตรงนี้เนี่ยทางด้านของตัวคนที่เขาดำเนินการอยู่ก็ต้องประเมินวันต่อวันไหมคะว่าในส่วนของการเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเพิ่มเติมไหมหรือว่ายังไง
1: ประเมินทุกชั่วโมงครับ
0: อ๋อเป็นทุกชั่วโมงเลย
1: ประเมินทุกชั่วโมงครับประเมินทุกชั่วโมงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาต้องประเมินคือเนื่องจากว่าเขายิงปูนเหลวลงไปเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเขาก็ต้องประเมินว่าระดับน้ำเป็นยังไงระดับน้ำดันขึ้นมาไห
0: ม
1: มีการทรุดตัวเพิ่มไหม
0: ค่ะ
1: ดังนั้นการประเมินเนี่ยจะต้องทำทุกชั่วโมงส
0: ่
1: วนพื้นที่โดยรอบวันนี้เนี่ยรฟม.ก็ทำความเข้าใจกับคนที่พักอาศัย
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือเขาก็สามารถที่จะเก็บหลักฐาน
0: ค่ะ
1: เก็บหลักฐานกรณีที่มันมีการแตกการฉีกการแยกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ในมันก็จะมีประกัน
0: ค่ะ
1: ที่ทางผู้รับจ้างเนี่ยต้องดำเนินการทำไว้เนี่ย
0: เ
1: พื่อใช้ในการดูแลประชาชนทุกรายอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะอ๋อค่ะค่ะตอนนี้ในส่วนของประชาชนที่บ้านอยู่ใกล้เคียงถ้าเกิดไม่มั่นใจยังไงลองสำรวจบ้านตัวเองก่อนแล้วก็ประสานกับทางด้านของโครงการเขาก็ได้ใช่ไหมคะตรงส่วนตรงนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับประสานกับทางรฟม.ได้นะครับแต่โดยหลักๆเนี่ยคือโดยหลักสมมติถ้าเราเทียบเนาะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราเทียบจากหน้าวชิระ
0: ค่ะ
1: สมมติถ้ามันมีกรณีที่สุดลงเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่จะมีวงจำกัด
0: จ
1: ะมีวงจำกัดจะมีวงจำกัดแต่รอบนี้จะไม่เหมือนเพราะว่ารอบนี้เราเจอละเราเจอละว่าเกิดอะไรขึ้น
0: เราเจอก่อน
1: ครับเราเจอก่อน
0: ค่ะค่ะตรงนี้เรื่องของการปิดการจราจรสมมติถ้าเกิดว่าตรวจสอบตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเปิดการจราจรตอนช่วงพรุ่งนี้เช้ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะเรื่องของฝั่งกับฝั่งตรงข้ามที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางฝั่งที่เข้ามันสุดนะคะ
1: คือณตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถเรียนได
0: ้
1: นะครับเพราะว่ามันต้องรอให้ผู้รับจ้างเขาเอาเครื่องจักรเข้ามา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ต้องดูผลการดำเนินการซึ่งนี่คือสาเหตุที่เราต้องปิดเพราะจะให้เขาเร่งทำให้เสร็จภายในวันนี
0: ้
1: นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันยังไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะยังมีความจำเป็นสำหรับเช้าพรุ่งนี้ด้วยครับ
0: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องรบกวนท่านมนตรีเท่านี้ก่อนละกันนะคะเผื่อถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวคงต้องเรียนสอบถามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะดร.สิริพงษ์อังคาสกุลเกียรตินะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดที่มีรายงานนะคะเรื่องของอุโมงค์ที่การก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะช่วงสถานีวงเวียนใหญ่มีน้ำรั่วซึมลงมานะแล้วก็ยังมีอาคารที่มีการลักษณะของการเอียงของตึกเนี่ยมาทางด้านหน้าประมาณ3เซนติเมตรแล้วก็มีถนนซุดตัวลงไปด้วยนะคะมีถนนซุดตัวลงไปประมาณสัก20เซนอันนี้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยยังโชคดีหน่อยว่าก็คือว่าบ้านที่มีการเอียงเนี่ยไม่มีผู้พักอาศัยอยู่นะแต่ว่าก็มีบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกันมีลักษณะของประตูบ้านมันติดมันไม่สามารถปิดได้นะอันนี้ก็เพื่อความสบายใจถ้าเกิดว่าจะไม่พักอยู่ในบ้านนั้นนะคะยังไงก็ประสานกับทางด้านของโครงการเขาได้เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะหรือว่าบ้านใกล้เคียง ถ้าไม่มั่นใจยังไงนะคะลองให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางวิศวกรเขาไปตรวจสอบได้สำหรับในส่วนของการก่อสร้างตรงนี้นะคะแล้วก็การจราจรอย่างที่ได้เรียนถามท่านรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่าการตรวจสอบเนี่ยเขาจะต้องตรวจสอบกันเป็นรายชั่วโมงเลยแล้วก็เพื่อที่ให้การดำเนินการนั่นน่ะแล้วเสร็จโดยรวดเร็วจะทำให้จะสามารถเปิดการจราจรได้โดยรวดเร็วก็เลยมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรไปก่อนนะปิดการจราจรไปก่อนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่บนถนนประชาธิปกฝั่งที่มาจากทางวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปแยกบ้านแขกรวมถึงฝั่งที่มาจากแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้ามาทางวงเวียนใหญ่ด้วยนะคะตอนนี้ปิดการจราจรไปก่อนในช่วงนี้นะคะคนที่ลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะคะเลี่ยงไปใช้ถนนสมเด็จเจ้าพระยาหรือว่าถนนอิสรภาพได้เลยนะคะตรงช่วงของบริเวณถนนอิสรภาพเก่าเนี่ยจะมีตรงบริเวณช่วงที่จะตัดกับถนนท่าดินแดงที่จะมาออกลาดยาเราเนี่ยอาจจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งตรงทางแยกตรงนี้นะจริงๆปกติแถวๆนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะก็จะมีเป็นเส้นทางที่หลายๆคนอาจจะเลี่ยงหลีกเลี่ยงกันแล้วก็มันเป็นทางแยกด้วยก็เลยจะมีชะลอตัวติดจังหวะสัญญาณไฟนะที่ตรงบริเวณทางตรงทางแยกตรงบริเวณนี้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าแยกเลยนะที่มันจะมีเดี๋ยวดิฉันก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นตัดกับทางด้านถนนอิสรภาพกับถนนท่าดินแดงนะเป็นทางแยกซุ้มประตูไทยซิกเฉลิมพระเกียรตินะตรงแยกตรงนี้นะคะก็หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางตรงนี้ก่อนได้เลยหรือว่าจะเลยไปจากถนนสมเด็จเจ้าพระยานะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของคลองสารออกไปถนนเจริญนครได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งที่มาจากถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่แล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านของแยกบ้านแขกเนี่ยก็เลี่ยงไปทางด้านของถนนลัดย่านะคะวนออกไปทางด้านของลัดย่าได้เลยคุณขจรศักดิ์ค่ะอยู่ที่ประชาธิปกคุณขจรศักดิ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับตอนนี้ก็คือผมจะมุ่งหน้านะครับจากสะพานปกเก้าคือจริงๆผมก็จะมุ่งหน้าไปทางตลาดทูเทอร์ไทยทางนั้นนะคร
0: ับ
2: ก็สะพานปกเก้าตอนนี้ก็ใช้การได้ดีเลยนะครับก
0: ็
2: คงจะเป็นเพราะว่าคนที่ไม่มีความจำเป็นก็คงจะเลี่ยงเข้าไปหมดนะครับตรงนี้คนที่จะเดินทางผ่านจำเป็นผ่านจริงๆก็ใช้เส้นทางสะพานนครเก้าเนี่ยก็มาได้ปกตินะครับแล้วก็ลงก็สามารถเลือกเส้นทางที่ลงสะพานหกจะเลี้ยวซ้ายไปทางสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้าไปทางคลองสานก็ได้หรือว่าถ้าจะเลยไปหน่อยก็มาทางแยกบ้านแขกวันนี้บันแขกเนี่ยก็จะห้ามตรงไปโรงเรียนใหญ่ก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปสุขภาพไปอันนู้นได้นะครับก
0: ็
2: หรือว่าจะเลี้ยวซ้ายมาทางจากหนึ่งลาดย่านะครับก็มาออกลาดย่าก็มาเอาใหญ่ไปได้เหมือนกันก็การจราจรเขาไม่ได้ติดขัดนะครับก็เคลื่อนตัวตามจังหวะสัญญาณไฟไม่ติดขัด
0: ค่ะก็ถือว่าการจราจรนี้ยังดีอยู่เลยใช่ไหมคะยังไม่เป็นปัญหาที่ต้องลงมาจากสะพานพระปกเกล้า
2: ลงจากพระปกเกล้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีย
0: ังได้ดีนะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วคุณขจรศักดิ์ถึงไหนแล้วคะตอนนี้
2: ผมอยู่เมืองใหญ่แล้วครับเพราะว่าเ
0: ดิน
2: ซ้ายมาทางจะได้มันออกตรงสามเหลี่ยมลาดย่า
0: ค่ะ
2: แล้วก็ตรงเส้นลาดย่าแล้วก็ขึ้นออกมือใหญ่ได้แล้ว
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยตรงช่วงบริเวณถนนทางเลี่ยงคือไม่ใช่ทางเลี่ยงคือเป็นทางเส้นอิสรภาพที่จะมาออกตัดกับท่าดินแดงตรงนี้เนี่ยผ่านมาหรือยังคะตรงนั้น
2: ผ่านไหมครับก็
0: รถติดไหม
2: รถไม่ใหญ่ครับแต่ว่าก็ตรงเคลื่อนตัวเรื่อยๆครับการตามระยะจังหวะจะเงินไปเท่าครับไม่ติดขัดอะไร
0: ค่ะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสี่แยกด้วยเนาะเลยอาจจะมีการชะลอตัวบ้างตรงช่วงบริเวณแยกที่ตัดอิสรภาพ
2: ตรงนั้นตรงช่วงแยกบ้านแขกของสี่แยกทางหรือลาดย่าตรงนั้นก็รู้หน่อยครับเท่าไหร
0: ่ค่ะได้ค่ะก็ถือว่าตอนนี้คนหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็อีกโชคดีอย่างหนึ่งก็คือมันมีถนนเส้นอื่นที่เราเลี่ยงได้ด้วยเนาะที่ไม่ต้องผ่านแยกบ้านแขกที่จะมุ่งหน้าเข้าเมืองใหญ่เนี่ย
2: ใช่ครับลงสะพานพระปกเกล้าก็เลี้ยวซ้ายเข้าสมเด็จเจ้าพระยาไปออกเชียงนครก็ย
0: ัง
2: ไปอยู่
0: ได้ค่ะแล้วก็คุณขจรศักดิ์ปลายทางอยู่ตลาดพลูนะคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: มาถึงแยกบางยี่เรือแล้วครับ
0: อือโหค่ะตรงแยกบางยี่เรือตอนนี้ก็ยังใช้การได้ดีเลยนะคะ
2: ก็คงเกิดคร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาจริงๆนะทางด้านของเส้นทางถนนประชาธิปกเนี่ยท่านสารวัตรจราจรสน.บุพารามนะท่านสารวัตรบุญศพเนี่ย บุญส่งนะบอกตลอดเลยนะว่ารถที่ลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าเนี่ยไม่ต้องมุ่งหน้าตรงเข้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกก็ได้ก็เลี่ยงมาใช้คือลงมาปุ๊บเนี่ยเลี้ยวทางด้านวงเวียนเล็กไปใช้สมเด็จเจ้าพระยาน่าจะใช้เวลาได้น้อยกว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้เลยนะก็คือทุกคนพอลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ามาแล้วนี่ก็เนี่ยแหละหลีกเลี่ยงไปทางด้านของถนนจะเลี้ยวต้องเลี้ยวนะไม่ใช่จะนะต้องเลี้ยวไปใช้สมเด็จเจ้าพระยาหรือว่าถนนอิสรภาพที่ตรงบริเวณแยกบ้านแขกได้เลยนะโชคดีหน่อยว่าตรงช่วงนี้เนี่ยรถยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักเรื่องของสภาพการจราจรไว้ชั่วคราวนะเดี๋ยวเรากลับมากันติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอไปที่ทางด้านคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณนัตยาค่ะ
0: ค่ะ
4: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
4: ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เดินทางอยู่ในขณะนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะคะโดยกำหนดการก็คือวันนี้และพรุ่งนี้นะคะ
0: ค่ะ
4: โดยวันนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนะคะได้หารือเต็มคณะกับดาโตเซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายค่ะได้เห็นพ้องต้องการที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิตินะคะสร้างพื้นที่แห่งโอกาสทั้งด้านของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของและก็รายได้ของประชาชนทั้งสองประเทศนะคะดูภาพไปก่อนนะคะว่าชื่นมื่นขนาดไหน
0: ถ่ายภาพไปบ่อยเล่าเลยนะตอนนี
4: ้ประเด็นสำคัญของการหารือครั้งนี้ก็คือการเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อให้การเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยสะดวกขึ้นนะคะลดต้นทุนการขนส่งสินค้าแล้วก็เพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศก็จะเดินทางไปร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่นะคะและด่านบุกิกายูฮิตัมของมาเลเซียนะซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดทั้งของไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะ
0: ค่ะ
4: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญหลายด้านนะคะทั้งการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสนะคะแล้วก็การเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟอันนี้คุณคงชอบนะคะเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดให้ใช้ระบบเดียวกันแล้วก็การฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกลันเตาปันจังนะคะและการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อยกระดับการเดินทางและโลจิสติกของทั้งภูมิภาคค่ะนะคะซึ่งควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทยมาเลเซียจะร่วมการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นการสร้างงานนะคะการพัฒนาทักษะแรงงานยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงนะคะส่วนด้านความมั่นคงค่ะทั้งสองประเทศยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเห็นตรงกันว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างสันติภาพต้องเดินหน้าไปพร้อมกันนะคะพร้อมกับเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมบริเวณชายแดนรวมถึงตั้งคณะทำงานดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกนะคะและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่างสองประเทศด้วยนะคะส่วนในด้านเศรษฐกิจค่ะทั้งสองฝ่ายก็ตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะให้บรรลุเป้าหมายที่30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ได้ภายในอนาคตอันใกล้แล้วก็จะเร่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาความมั่นคงทางด้านอาหารพลังงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงนะคะรวมถึงมอบหมายให้รัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศหาทางออกร่วมกันในการเปิดสินค้าตลาดสินค้าเกษตรและประมงให้เร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าปี2570จะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนผลการหารือครั้งนี้นะคะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงจะขับเคลื่อน MOU ที่อยู่ระหว่างการจัดทำระหว่างหน่วยงานของไทยและก็มาเลเซียให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะคะแล้วก็จะเชิญนายก รัฐมนตรีอันวานะคะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศค่ะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะยังชื่นชมบทบาทของไทยในประเด็นของเมียนมานะคะโดยมาเลเซียและไทยมองว่าปัญหาของเมียนมาจะแก้ไขได้ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ซึ่งไทยในฐานะประเทศที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาก็ได้มีความพยายามในการแก้ไขความไม่สงบในเมียนมานะคะรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมาอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนประเด็นเรื่องของกุ้งนะคะการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียนะคะและปลากระพงนั้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศได้หาทางออกร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่มีแถลงนะคะซึ่งก็จะเป็นการเร่งผลักดันให้เกิดในทางปฏิบัติโดยเร็วเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาของเกษตรกรค่ะซึ่งตอนนี้เกษตรกรก็รออยู่นะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะคะก็เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันนี่อาหารกลางวันนะคะไม่ใช่ดินเนอร์นะคะ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภรรยาค่ะโดยดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียและภรรยาก็เป็นเจ้าภาพที่ห้องจัดเลี้ยงนะคะที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่เมืองปุตราจายาของมาเลเซียนะคะโดยนายกรัฐมนตรีของไทยเป่าแซกโซโฟนค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีอันวาก็ร้องเพลงเพลงที่ร้องคือ My Way นะคะก็ชื่นมื่นกันนะในเรื่องของ
0: คือมันคือตอนแรกอันนี้คือแซกโซโฟนเนี่ยเราอาจจะคุ้นตาเนี่ยคือเวลานายกเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยเราถ้ามันมีแบบเรื่องของงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีดนตรีแล้วนายกแจมได้หมดเลยนะอันเนี้ยเล่นไปหมด
4: จะเล่นจะไปเวียดนามก็ตีเหมือนโปงลางนะอันนั้นแต่มันไม่ใช่โปงลางมันเป็นเครื่องดนตรีของเวียดนามก็นายกรัฐมนตรีก็มีทักษะทางด้านดนตรีดีค่ะค่ะมาเรื่องอีกเรื่องนึงวันนี้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เข้าไปในงานตัวที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะก็ได้มีการแถลงแผนขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสมัยที่2ค่ะตั้งเป้าเร่งด่วน100วันแรกนะคะควบคู่กับการปราบปรามทุจริตนะคะแล้วก็จะเดินหน้า261นโยบายพัฒนาเมืองต่อไปนะคะโดยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็บอกว่านะคะจะต้องมีการถอด261นโยบายออกมาเป็นแผนปฏิบัติงานและก็จะมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองค่ะสำหรับโครงการต่างๆที่ยังค้างอยู่ก็ต้องเร่งดำเนินการทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของศูนย์เด็กเล็กซึ่งกทม.ก็มีข้อบัญญัติแล้วนะคะก็ต้องออกระเบียบเพื่อให้สามารถสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กของเอกชนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับคนป่วยเพิ่มขึ้นของศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะถ้าศูนย์ใดก็ยังรับได้ไม่ถึง 10,000 ก็ต้องปรับขยายนะคะเพราะว่ากทม.ก็มีนโยบายที่จะเพิ่มบัตรทองเป็น 1,300,000 คนส่วนเรื่องของการรอหมอที่บอกว่าจะต้องรอไม่เกิน1ชั่วโมงก็คาดว่า100วันน่าจะทำเรื่องนี้เรียบร้อยนะคะ
0: ค่ะ
4: เขาบอกว่าช่วง100วันแรกเนี่ยแต่ละโครงการก็จะต้องมีความก้าวหน้าขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องที่ค้างมาจากช่วงหาเสียงแล้วก็เรื่องที่คนกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของความทุจริตนะคะเกี่ยวกับลู่วิ่งนะคะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดแล้วก็จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นแมชชีนนะคะ readable เรื่องโรงขยะอ่อนนุชนะคะตลอดจนเรื่องของต่างด้าวที่มาแย่งงานคนไทยเหล่านี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการตอบโจทย์ให้พี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ร้อยวันนี่มีเรื่องปลูกต้นไม้นะคะก็คาดว่าจริงๆแล้วนโยบายของท่านเนี่ยบอกว่าปลูกต้นไม้2ล้านต้นแต่ร้อยวันเนี่ยน่าจะต้องปลูกให้ได้นะคะคุณชาชาติบอกว่าอย่างน้อยแสนต้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยก็น่าจะดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของการตั้งศูนย์จัดการเผาขยะนะคะครบวงจรที่หลายคนบอกว่าก็จะต้องเรื่องของกลิ่นนะคะก็มีปัญหาแล้วก็บอกว่ามีการจัดตั้งศูนย์เผาขยะครบวงจรดูแลกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็มีการขยายเรื่องของ low emission zone เขาให้ครอบคลุมถึงรถพิกอัพแล้วก็รถ4ล้อด้วยก็อันนี้เป็นนโยบายที่ต้องเริ่มทำทันทีรวมถึงนโยบายนะคะระบบไฟค่ะระบบไฟสัญญาณจราจรเนี่ยนะคะก็จะมีการเพิ่มระบบการควบคุมนะคะสัญญาณไฟจราจรโดย AI อีก10ทางแยกนะคะปรับปรุงป้ายรถเมล์อีก30จุดนะคะแล้วก็แบ่งปันป้ายเรื่อง ต่างๆเนี่ยป้ายคืออันนี้เป็นเรื่องที่ท่านบอกว่าจะต้องแก้ไขให้ได้ภายใน100วันนะคะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ส่วนเรื่องของทราฟิกฟองดูก็จะเริ่มทำเชิงรุกก็ใช้ระบบออกไปตรวจควบคู่กับประชาชนแจ้งเข้ามาก็สามารถตรวจสอบความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตเรื่องของคอร์รัปชันราชการเพื่อที่จะให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าของแต่ละเคสได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของคนไร้บ้านที่หลายคนก็เห็นว่ามีจำนวนมากขึ้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับดูแลคนไร้บ้านซึ่งเดิมเนี่ยจะไปดูแลคนไร้บ้านที่นอนบนถนนไม่ได้แต่ว่าเมื่อออกข้อบัญญัติแล้วเนี่ยก็จะช่วยนำส่งมีกฎหมายเนี่ยนะคะจะช่วยนำส่งไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมได้นะคะก็อันนี้เป็นนโยบายคร่าวๆเร่งด่วนนะคะบอกว่าใน100วันต้องมีผลงานทุกอันสำหรับ261นโยบายนะคะ
0: ค่ะ
4: ก็ต้องรอติดตามค่ะมาอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าบางหลายคนก็บอกว่าก็เคยได้ยินแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่วันนี้นะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทางพลตำรวจโทนพสินพลสวัสดิ์นะคะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.ก็นำกำลังตำรวจนครบาลพร้อมกับทางกรมการปกครองนะคะรองอธิบดีกรมการปกครองคุณวิทูลศิรินุกุลนะคะแล้วก็ทางโดป้าไนซ์นะคะแล้วก็ปปท.ปปง.ก็ไปวันนี้เขาเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรค่ะเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของพ่อทิพย์เรื่องคำว่าทิพย์เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีจริงใช่ไหมคุณณัฐยาเดี๋ยวนี้อะไรทิพย์เนี่ยมันคือเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอันนี้คือปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรพ่อไทยทิพย์นะคะรับจ้างนะเรื่องของการแจ้งเกิดเท็จให้กับต่างด้าวนะคะโดยเฉพาะชาวจีนร่วมกับนะมีเจ้าที่มีแก๊งที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเจ้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็รวมถึงเจ้าที่ทางสำนักงานเขตด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมในกวนนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยขยายผลมาจากการจับกลุ่มของนายเฉินยินไหลสัญชาติจีนสแกมเมอร์ซึ่งฟอกเงินกว่า 70,000 ล้านบาทที่จับได้เมื่อเมษายนนะคะเมษายน2567ค่ะพฤติการของแก๊งนี้คือเป็นการอำพรางเรื่องของการจดทะเบียนสมรสแล้วก็ทุจริตเรื่องของระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้กับบุตรชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบค่ะวันนี้เจ้าที่นำหมายสารเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดหมายสารวันนี้นี่42คนนะคะตามหมายจับนะคะเป็นเจ้าที่โรงพยาบาล1คนนะคะเจ้าที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็เจ้าที่สำนักงานเขต1คนชายไทยซึ่งเป็นพ่อทิพย์เนี่ยแหละค่ะ18คนแล้วก็พ่อแม่สัญชาติจีนอีก21คนนะคะแม่สัญชาติลาวอีก1คนในความผิดตามพรบทะเบียนราษฎร์พรบคอมพิวเตอร์และมาตรา157ฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะเจ้าที่พบความผิดปกติจากการโอนเงินไปยังบัญชีของนางสาวเป้าเจียวเฉินภรรยาชาวจีนนะคะซึ่งมีบุตร3คนได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดนะคะสามีก็ไม่ใช่คนไทยนะคะจากการสอบสวนเชิงลึกพบว่าได้มีการจ้างวานชายไทยค่ะให้มาจดทะเบียนสมรสเท็จเพื่อรับเป็นบิดาของเด็กที่เกิดใหม่คือไม่ใช่ลูกไม่ใช่เอาไม่ได้เป็นลูก
0: ใส่เลือด
4: ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นก็ตามปกติของพ่อแม่เขาแต่ตอนคลอดเท่านั้นนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะไปจ้างวานชาวไทยเนี่ยมารับจดทะเบียนสมรสเพื่อที่จะมารับเป็นบิดาของเด็กนะคะโดยมีเจ้าที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยสมรู้ร่วมคิดในอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เจ้าที่สำนักงานเขตคอยอำนวยความสะดวกในการแจ้งเกิดเพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยมีชอบเขาบอกว่ามีการเขาเรียกว่าขายเป็นแพ็กเกจเลยนะให้ฟังนะคะชุดสืบสวนเนี่ยนำกำลังเข้าจับกลุ่มนางสาวสอเจ้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านธนบุรีนะคะหลังจากพบว่าเป็นหนึ่งในขบวนการทำหน้าที่เป็นนายหน้าของขบวนการในการจัดหาลูกค้าชาวจีนเข้ามาคลอดที่โรงพยาบาลโดยมีค่าบริการแพ็กเกจคือ70,000 บาท
0: คือแม่เป็นจีนแต่ว่าเอาพ่อเป็นไทยมาเป็นทิพย์
4: จริงๆแล้วพ่อแม่ที
0: ่เป็นคนจีน
4: ที่มีบุตรด้วยกันอยู่ในท้องเนี่ยจีน
0: เป็นจีนทั้งคู
4: ่ใช
0: ่แต่แม่เข้ามาไทยเพื่อที่มาคลอดแล้วก็เอาพ่อคนไทยมาสวมเป็นคุณพ
4: ่
0: อ
4: ใช่อันนี้คุณต้องแล้วเข้ามาซื้อแพ็กเกจ
0: ค่ะ
4: ซื้อแพ็กเกจกับนางสาวสอนะคะแล้วก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้ค่าในหน้าประสานงานในเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารเนี่ยหัวละ 20,000 บาท
0: โอ้ค่ะ
4: นะคะพบว่าทำมาแล้ว5ปีคุณคิดดูดิ
0: จากการ
4: ตรวจสอบเวชระเบียนในโรงพยาบาลที่เขาเข้าไปตรวจเนี่ยนะคะพบว่าคนจีนที่ใช้พ่อแม่ไทยมาแจ้งเกิดเนี่ยมีถึง164คนนะคะและไม่พบประวัติเรื่องของการฝากครรภ์นะคะที่มีพ่อแม่คือมีพ่อเป็นคนไทยมาก่อน
0: ค
4: ือการที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจครรภ์ต้องมีการฝากครรภ์แล้วก็ไปตรวจครรภ์เป็นระยะก่อนใช่ไหมคะนี่ไม่มีค่ะคลอดเลยแล้วก็บอกว่าไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีพ่อเป็นคนไทยมาก่อนภายหลังโรงพยาบาลรับรองหนังสือการเกิดให้นะคะมีพ่อเป็นคนไทยโผล่มายืนยันทีหลังนะคะชุดสืบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับแล้วก็เป็นเจ้าว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพร้อมกับชี้แจงสิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ต้องหาจากนั้นก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อสอบปากคำแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
4: ขณะนี้มีเด็ก19คนที่เจ้าที่ได้ตรวจพิสูจน์ DNA นะคะพบแล้วว่าเด็ก19คนนี้นะคะมี DNA ไม่ตรงกับพ่อทิพย์ซึ่งเป็นคนไทยทางกรมการปกครองก็ได้สั่งเพิกถอนรายการแจ้งเกิดทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค่ะ
4: นี่ก็ต้องอยู่ในเรื่องของการดำเนินคดีแล้วล่ะค่ะนะคะมาดูเรื่องของหุ้นไทยบ้างนะคะวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะปิดที่ 1,608.30 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 32.05 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 79,975.90 ล้านบาทการซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงกลับมาทะลุ 1,600 จุดนะคะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,586.03 จุดแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,609.96 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะแข็งแกร่งกว่าภูมิภาคหลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเนี่ยร่วงลงไปเพราะว่ากังวลเรื่องของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่กลับมารุนแรงนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้หุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐไม่ได้ลงไปนะคะตอบรับประเด็นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นปัจจัยหนุนเดลต้าดัชนีนะคะวันดัชนีวันนี้ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็ยังได้ปัจจัยหนุนจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยนะคะก็เลยทำให้หุ้นไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นโดยเป็นการปรับขึ้นของหุ้นทุกกลุ่มโดยเฉพาะธนาคารการสื่อสารนะคะค้าปลีกก็ปรับขึ้นหมดค่ะวันนี้ก็เลยเพิ่มขึ้น 32.05 จุดนะคะสำหรับหุ้นไทยส่วนหุ้นจีนค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะก็วันนี้นะคะหลังจากที่ธนาคารกลางจีนให้คำมั่นว่าจะดำเนินนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจต่อไปแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็จะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 4,036.59 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 65.71 จุดค่ะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบนะคะในวันนี้เนื่องจากความผันผวนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดขณะเดียวกันนักลงทุนก็กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งวันนี้ทำให้หางเสงปิดที่ 24,030.18 จุดนะคะลดลงไป 169.28 จุดค่ะส่วนนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดพุ่งขึ้นในวันนี้นะคะโดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์นะคะแม้ว่าตลาดก็กังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ตามนะคะโดยในช่วงระหว่างวันเนี่ยดัชนีพุ่งขึ้นไปกว่า 2% นิเคอิวันนี้ปิดที่ 67,743.85 จุดนะคะพุ่งขึ้นไป 924.80 จุดค่ะส่วนทองคำในประเทศวันนี้นะคะปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น22ครั้งปรับบวกไป13ปรับลบไป9นะคะปิดตลาดบวกอยู่700บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,800 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,000 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,505.24 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 65,800 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,104 นะคะดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะ
0: ค่ะ
4: ส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 33.44 ถึง 33.45 บาทต่อดอลลาร์นะคะแข็งค่าจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 33.52 บาทค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 33.38 ถึง 33.53 บาทต่อดอลลาร์นะคะช่วงเช้าตัวเลขเงินเฟ้อของจีนออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการส่งผลให้สกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาครวมทั้งเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าค่ะแต่ว่าระหว่างวันราคาทองคำปรับขึ้นนะคะก็ส่งผลให้ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นและก็กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ส่งผลต่อค่าเงินไม่มากนักนะคะสำหรับคืนนี้ค่ะตลาดรอดูเรื่องของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐนะคะคาดการค่ะเงินบาทพรุ่งนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.30 ถึง 33.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะคะทางเวสเท็กซัสนะคะบวกเพิ่มไปอีก21เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 73.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกไปอีก31เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 78.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะแล้วก็มีข่าวต่างประเทศนะคะศาลเกาหลีใต้พิพากษายืนนะคะให้ลงโทษจำคุกนายยุนซอกยอนค่ะ อดีตประธานาธิบดีนะคะของเกาหลีใต้เป็นเวลา7ปีนะคะในความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากกรณีที่เขาสั่งการให้เจ้าที่อารักขาสกัดกั้นฝ่ายสืบสวนที่นำหมายจับเข้าควบคุมตัวเขาเมื่อเดือนมกราคมปี2025หลังความพยายามการประกาศกฎอัยการศึกนะคะแต่ว่าล้มเหลวคำตัดสินครั้งนี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาจากศาลสูงสุดเป็นคดีแรกจากทั้งหมดเขามีถึง8คดีนะคะส่วนคดีหลักในข้อหาเป็นผู้นำการก่อกบฏนั้นปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หลังจากศาลชั้นต้นมีการคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของกบฏนอกเหนือจากข้อขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแล้วนะคะศาลฎีกายังมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่าเขามีความผิดจริงในข้อหาใช้อำนาจในทางมิชอบปลอมแปลงและทำลายเอกสารทางการเพื่อปกปิดความบกพร่องทางกฎหมายหลังยกเลิกกฎอัยการศึกสั่งเผยแพร่แถลงการเท็จตลอดจนละเมิดสิทธิสมาชิกนะคะคณะรัฐมนตรี9คนโดยไม่เรียกประชุมล่วงหน้าตามขั้นตอนนะคะการอ่านคำพิพากษาครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดให้สาธารณชนรับชมแม้ว่าตัวเขานี่จะคัดค้านแล้วก็ไม่ได้มาปรากฏตัวในศาลนะคะเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่ตัดสินว่านายยุนมีความผิดจริงแต่ขณะเดียวกันศาลก็มีคำสั่งยกฟ้องในบางข้อกล่าวหาด้วยเช่นกันนะคะซึ่งโทษจำคุก7ปีเนี่ยเป็นโทษที่ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาไว้ในเดือนเมษายนโดยเพิ่มขึ้นจากคำตัดสินของศาลชั้นต้น2ปีแต่ยังอุทธรณ์น้อยกว่าโทษจำคุก10ปีที่อัยการพิเศษเสนอมาในตอนแรกนะคะหลังจากที่ศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นทีมทนายความของนายยุนก็เตรียมยื่นเรื่องคัดค้านคำตัดสินทันทีค่ะ
0: ค่ะ
4: นะคะทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: เร็วโตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน่ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบาๆ
11: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามการแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพจากทางด้านของ MEA กันบ้างนะคะทาง MEA ค่ะเตือนระวังมิจฉาชีพหลอกรับชำระค่าไฟพร้อมกับแนะใช้ MEA e-service ปลอดภัยมั่นใจครบจบในที่เดียวนะคะจากกรณีที่มีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าสามารถรับชำระค่าไฟฟ้าในราคาต่ำกว่ายอดเรียกเก็บจริงหรือเสนอส่วนลดพิเศษนั้นทาง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเลยนะคะการชำระเงินผ่านบุคคลอื่นหรือบัญชีที่ไม่ใช่ช่องทางการเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงสูงหากผู้รับชำระไม่นำเงินไปจ่ายค่าไฟให้จริงท่านจะยังคงมียอดค้างชำระเสี่ยงต่อการถูกระงับการจ่ายไฟฟ้าแล้วก็อาจจะสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่สามารถติดตามคืนได้นะคะป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพแนะนำบริการ MEA e-service ค่ะปลอดภัยครบจบในที่เดียวเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรม

ุนไม่รั่วไหลเช็คจ่ายง่ายนิดเดียวตรวจสอบยอดค้างชำระแล้วก็ประวัติการใช้ไฟแล้วก็กดจ่ายค่าไฟได้ทันทีครบจบในที่เดียวค่ะรองรับการชำระผ่านช่องทางที่หลากหลายและเชื่อถือได้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ได้ฟรีนะคะทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android หรือว่าจะใช้งานผ่านเว็บไซต์ meaeservice.mea.or.th แล้วก็มี slash ด้วยนะทั้งนี้ค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ MEA ได้ทาง LINE นะคะก็คือทาง MEA Connect @ MEA Thailand ค่ะซึ่งจะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็คือที่ www.mea.or.th นะคะนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนภัยมาจากทางด้านของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเขาได้มีการประกาศนะคะในส่วนของพื้นที่ที่มีการรั่วซึมของน้ำเข้าไปภายในอุโมงค์ของการก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะพร้อมด้วยทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็รฟม.ค่ะหลังจากที่มีการไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุถนนทรุดแล้วนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณถนนประชาธิปกก็ได้มีการแจ้งให้ประชาชนที่พักอาศัยแล้วก็ผู้ประกอบการในบริเวณใกล้กับจุดที่พบรอยร้าวทำการอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยร้านค้าสถานประกอบการแล้วก็อาคารที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงเริ่มทยอยเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะประชาชนสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ผ่านทาง LINE ก็คือปภ.รับแจ้งเหตุ1784ก็คือ LINE ID นะ @1784ddpmหรือว่าที่สายด่วนก็คือทางสายด่วนนิรภัย1784แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะภาพที่เห็นทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ประชาชนที่อยู่ในอาคารที่อยู่ตรงบริเวณตรงจุดที่มีเรื่องของอาคารทรุดตัวตรงไม่ใช่อาคารทรุดตัวครับเป็นทางเท้านะที่มันทรุดตัวแล้วก็เพื่อความปลอดภัยก็ย้ายออกตามที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนำก่อนดีกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดเวลา 9:12 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลโอกาสนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผลคลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทางนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากนั้นทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเดิมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาว่าสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบให้ผู้ประกอบการจนสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกองค์เป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งมีงานวิจัยที่ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวนอกจากนี้ผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำพืชสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17วันนี้เวลา 17:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่นายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17กองทัพอากาศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memories บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยรวมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจ๊กวงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุธธนขออภัยค่ะธนสรุธธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางค์ฐานอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมอีกทั้งเป็นการโชว์ศักยภาพของกองทัพอากาศในการพัฒนากำลังพลด้านดนตรีจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในด้านมาตรฐานการบรรเลงความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและความสามารถในการถ่ายทอดบทเพลงอันทรงคุณค่าผ่านการผสมผสานระหว่างดนตรีคลาสสิกและบทเพลงร่วมสมัยได้อย่างงดงามพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมานุสติเพลงเชิดเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาโดยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3 Thailand Against Cancer S1 Genomic Medicine
0: วันนี้เวลา 9:49 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยาจนเกิดความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมและหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer S1 Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่จะมาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและปัญญาประดิษฐ์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสทรงแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ความสำคัญตอนหนึ่งว่า
2: ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์แพทย์ดร.เฉินจูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากผลงานอันเป็นผู้มีประการต่อวงการแพทย์โลกในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute promyelocytic leukemia หรือ APL จนกลายเป็นมาตรฐานการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วย

Corona ทำองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถนำไปสู่การป้องกัน

ให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องขณะที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มุ่งมั่นพัฒนาการบริการการวิจัยและนวัตกรรมด้านโรคมะเร็งเพื่อกระตุ้น

0: ที่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้างานวิจัยด้านจีโนมิกส์และปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนการดูแลรักษาโรคมะเร็งในอนาคตอีกทั้งสะท้อนความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
1: จากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโพรไมอีโลไซติกด้วยยาอัลทรานส์เรติโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์หรือ APO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทั้งนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโพรไมอีโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามินเอร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและกลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อให้วงการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเจริญพระชนมายุ65ปีวันที่4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศได้ทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งได้ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2567ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกคนจะได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ
2: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุขยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปสำหรับบทที่ใช้ในการสวดพระอภิธรรมนั้นมีหลายบทแต่บทสวดหลักที่ใช้สวดโดยทั่วไปคือบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ที่เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงพระปริมัติธรรมอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดลุ่มลึกและประเสริฐกว่าธรรมทั้งหมดไม่กล่าวพาดพิงถึงสัตว์บุคคลเหตุการณ์และสถานที่แต่อย่างใด อันหนึ่งเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึง 7:30 น.โดยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นและมีพระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้แทนพระองค์เสด็จไปเป็นประธานในแต่ละวันพระพิธีธรรมที่รับพระตาหารเช้าจะเป็นพระสงฆ์จากพระอารามหลวงต่างๆที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดพระอภิธรรมแบบหลวงเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลนซึ่งเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้ในแต่ละพระอารามจะมีทำนองการสวดเป็นของตนเองลักษณะการสวดจะสวดเป็นคู่เรียกพระคู่สวดคือการสวดครั้งละ2รูปแต่ขึ้นสวดบนแท่นพร้อมกัน4รูปเพื่อให้ครบองค์สงฆ์แต่เดิมวิธีการสวดจะสวดครั้งละ1คู่โดยพระพิธีธรรมที่ถือพัดสีเหลืองเป็นหัวหน้าแม่คู่รูปที่1มีพระพิธีธรรมถือพัดสีน้ำเงินเคียงเป็นแม่คู่ส่วนพระพิธีธรรมที่ถือพัดสีแดงเป็นแม่คู่รูปที่2มีพระพิธีธรรมที่ถือพัดสีเขียวเป็นแม่คู่แต่ปัจจุบันจะขึ้นสวดพร้อมกันทั้ง4รูปจนจบเวลา 17:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้ทำนองการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมมีทำนองเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงเป็นทำนองดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาลักษณะการสวดจะมีการเอื้อนเสียงหนักเบาทอดจังหวะเสียงยาวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบ่งออกเป็น4ทำนองหลักได้แก่ทำนองกะมีจังหวะสม่ำเสมอทำนองเลื่อนสวดทอดเสียงให้ยาวขึ้นทำนองลากซุงออกเสียงหนักแน่นในทุกตัวอักษรแล้วค่อยเอื้อนแผ่วลงทำนองสรพัญญะสวดด้วยสำเนียงและจังหวะที่ไพเราะอ่อนหวานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6
3: วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารซึ่งวัดประยุรวงศาวาสจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการช่วยเหลือ ่อสังคมไทยอีกทางหนึ่ง
2: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
3: วันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งด้วยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ2552ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 3.6 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปินเวย์ 0.5 เมตรและขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานความสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำจำนวน1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000 กิโลวัตต์จำนวน1เครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากเดิมจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินและช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพ
2: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัปปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาภักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่รวมจำนวน104ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานให้แก่เด็กและเยาวชนจำนวน40ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง ในโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าแบบเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาจังหวัดชลบุรีและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยยาติการามวัดทองนพคุณและวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเขาคล้องชัยจังหวัดอุทัยธานีวัดห้วยเจริญสุขและวัดโคนนจังหวัดสิงห์บุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีและวัดนาห้อมจังหวัดอุบลราชธานีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.จังหวัดลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดธาตุทองวัดแก้วและวัดมงคลวรารามรวมทั้งวัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดเทพกุญชรวัดตะโนดและวัดโคกช้างรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมบริษัทสวนอุตสาหกรรมวินโคสจำกัดมหาชนบริษัทรีเทลบิสเนสโซลูชั่นจำกัดและสโมสรโรตารี่เจริญนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดวชิรธรรมธรรมาวาสกรุงเทพมหานครวัดในสองวิหารวัดพุทธภาวนารามวัดชัยมงคลจังหวัดสมุทรปราการวัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบัลลังก์จังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทโรงพยาบาลไทยนครจำกัดมหาชนโรงพยาบาลพัทรินและแลนด์มาร์คแลนคาสเตอร์โฮเทลกรุ๊ปมูลนิธิคุณหญิงสุภัทราสิงห์หลกะพันตำรวจโทพิชยพงษ์ขจรรัตนเศษและคณะบริษัทเบลวอล์กเกอร์จำกัดและนายวสินหุ่นกลอยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพรวม8รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีประชาชนทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลศรีดงเย็นจังหวัดเชียงใหม่สมาคมแม่บ้านจังหวัดพังงาโรงเรียนสุรนารีวิทยา2จังหวัดนครราชสีมาวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวจังหวัดตรังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลศรีดงเย็นจังหวัดเชียงใหม่คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา2กลุ่มบริษัทโรงพยาบาลนครธนจำกัดมหาชนสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรีโรงเรียนบ้านหนองตะครองจังหวัดนครราชสีมาและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการเข้าถวายสักการะพระศพแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงบ่ายเวลา 11:00 น.ถึง 30:00 น.ขออภัยค่ะช่วงบ่ายเวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงค่ำเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.และบริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจัดทำเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพด้วยเป็นเมนูที่รับประทานง่ายเหมาะกับประชาชนที่ต้องเดินทางมาตั้งแต่เช้าขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุ่มน้ำ
1: มาปอกกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
0: ือญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้นะคะตอนช่วงเวลาประมาณสัก 19:00 นคุณพานุเดชแจ้งไว้บอกว่าใช้เส้นทางอันนี้มาจากจังหวัดลำปางจะมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของเชียงใหม่บอกว่าไปเจอช้างเดินอยู่ริมถนนเป็นทางหลวงหมายเลข11นะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางเชียงใหม่ก่อนถึงศูนย์บริการทางหลวงขุนตาล2กม.เจอช้างป่า2ตัวเดินอยู่ริมถนนบอกว่าจุดนั้นมืดมากเลยแล้วก็รถวิ่งเร็วด้วยนะคะบอกว่าจุดนี้นานๆจะมีช้างป่าออกมาเดินสักครั้งหนึ่งกลัวช้างถูกรถชนค่ะเป็นพื้นที่ของเขตอำเภอห้างฉัดก่อนถึงศูนย์บริการทางหลวงขุนตาล2กม.นะคะใครใช้เส้นทางอยู่นะคะกำลังจะขึ้นไปทางด้านของทางเหนือระมัดระวังด้วยนะไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะหมายถึงว่าวันอื่นๆด้วยเผื่อจะมีช้างป่าออกมาเดินนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปติดตามเหตุที่มีน้ำรั่วภายในอุโมงค์แล้วก็ทำให้บ้านที่อยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยทราบว่าล่าสุดเนี่ยนะคะได้มีการอพยพชาวบ้านที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุออกมาแล้วนะคะมีสายของท่านผู้อำนวยการเขตคลองสานค่ะคุณสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรตินะคะท่านผู้อำนวยการเขตคลองสานอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะผอ.คะทราบว่าตอนนี้ได้มีการสั่งอพยพประชาชนที่อยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุใช่ไหมคะ
1: ก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับก็คือยังไม่ได้อพยพนะครับก
0: ็
1: คือเราจะมีแผนการอพยพเราต้องไปคุยกับทางยูนิก่อนแต่ในอีกวันสองวันก็คงจะมีแผนในการที่จะเคลื่อนย้ายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในรัศมีของการชุดตัวของน้ำรั่วจากอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ตอนนี้มีอยู่3หลังครับ
0: มีแค่3หลังค่ะ
1: มี3หลังก็คือตอนนี้3หลังก็คือจะเป็นคลินิกทำฟันอยู่หลังนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอันที่2ก็จะเป็นตึกว่างครับ
0: ค่ะ
1: อันที่3จะเป็นห้างทองทวีชัย5ครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้คือมันมีภาพที่บอกว่ามีประชาชนทำการอพยพออกมานี่เป็นตรงส่วน1ใน3หลังนี้หรือเปล่าคะ
1: จะมีบางส่วนครับตอนนี้คือมีบางส่วนครับประชาชนก็เริ่มที่จะไม่เกิดความไม่มั่นใจก็ในเรื่องของความปลอดภัยก็จะมีคนที่จะออกมาบ้างครับ
0: อืมค่ะเป็นหลังไหนอะคะตอนนี้ก็เหลือ2หลังแล้วเพราะอีกหลังนึงมันเป็นตึกร้างตึกว่างใช่ไหมคะ ก็จะเหลือที่เป็นคลินิกกับร้านทอง
1: ก็จะเป็นในส่วนด้านหลังของร้านทองครับซึ่ง
0: ด้านหลัง
1: ด้านหลังครับด้านหลังของร้านทองเขาจะเป็นอาคารที่เป็นตึกอาคารเช่าอยู
0: ่ค่ะ
1: เป็นบ้านเช่าเป็นหอเช่าหอพักนะคร
0: ับ เป็นห้องแบ่งเช่าอะไรอย่างนี้เหรอคะหรือว่า
1: ใช่ครับใช่ประมาณนั้นครับ
0: อ๋อค่ะที่อยู่ด้านหลังมีคนอยู่กันเยอะไหมอะคะ
1: คือประมาณอยู่30ห้องนะครับแต่30ห้องนี้คงไม่ได้ยังไม่ได้ย้ายทั้งหมดครับเพราะว่าอย่างเมื่อเช้านี้ที่เราไปตรวจสอบก็คือตัวที่จะได้รับผลกระทบจริงๆในเรื่องของการแตกร้าวเนี่ยมีอยู่1ห้องครับที่อาคารมันรู้สึกมันจะแยก1ห้องครับแล้วก็อันนั้นทางเจ้าของเองเขาก็ให้ย้ายไปอยู่ข้างบน
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วของร้านทองอะค่ะเขาขอคำปรึกษาหรือว่ายังไงเขามีการวางแผนไหมว่าเขาจะย้าย
1: พรุ่งนี้เราจะไปประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็คงอาจจะในวันศุกร์หรือวันเสาร์ช่วงบ่ายเนี่ยเราอาจจะเชิญทางบริษัทยูนิตนะครับซ
0: ึ่
1: งเป็นผู้รับเหมาจากรปม.มาพูดคุยเรื่องของการเยียวยาค่าใช้จ่ายต่างๆครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องอพยพในส่วนของคนที่อยู่ในห้องเช่าที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยถ้าทางสำนักงานเขตได้มีการวางแผนไว้ยังไงบ้างอะคะ
1: ก็คือพรุ่งนี้นะครับที่เรานัดกับบริษัทอยู่นี้ไปประมาณตอน9 โมงครับเราก็จะไปประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สอบถามความสมัครใจในการเคลื่อนย้ายของคนเช่านะครับแล้วก็คงจะได้ตกลงกับทางอยู่นี้ว่าจะให้เข้าไปอยู่โรงแรมกี่วันซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจากการที่ได้ไปร่วมประชุมท่านผู้ว่าด้วยเนี่ยครับก
0: ็
1: ทางอยู่นี้ขอเวลาประมาณ1สัปดาห์ครับผม
0: อ๋อค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่สบายใจสามารถย้ายออกก่อนได้เลยแล้วต้องมีการแจ้งกับทางด้านของสำนักงานเขตไว้ไหมคะ
1: ก็เราตั้งเป็นกองในการร่วมครับระหว่างธนบุรีกับคลองสานครับอยู่ที่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์พระเจ้าตาก ตากสินครับใช่ครับ
0: ในวงเงินใหญ่เลยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วนอกเหนือจาก3จุดตรงนี้แล้วยังมีส่วนอื่นอีกไหมคะว่าอาจจะมีประชาชนที่แบบว่าไม่ไว้ใจแล้วอาจจะต้องขอแบบขอย้ายออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ในชั้นแรกของเขตบางคลองสารเองมันจะมีอยู่ตึกอยู่ห้าอาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบมันนะครับแต่พอไปรังวัดแล้วเนี่ยทางรปม.เขาตัววิศวกรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกมีผลกระทบอยู่3หลังเนี่ยคร
0: ับ แค่3หลังที่ได้รับผลกระทบนะคะ
1: ใช
0: ่ครับค่ะค่ะแล้วพอถ้าเกิดว่าพอเขาย้ายออกถ้าเกิดสมมุตินะฮะคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาทางวิศวกรเขาบอกว่ามีความจำเป็นจะต้องย้ายออกหมดเลยเนี่ยอย่างบางคนอาจจะคือไม่มีญาติอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถไปพักอาศัยที่ไหนยังไงได้บ้างคะ
1: คือตอนนี้เราได้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลโทษครับวัดพิชัยญาติไว้ครับ
0: วัดพิชัยญาติ
1: สามารถจะเป็นที่พักพิงชั่วคราวของผู้ที่ไม่เดือดร้อนจริงๆไม่มีที่พักอาศัยจริงๆนะครับก็ที่วัดพิชัยญาติครับซึ่งได้ประสานกับท่านเจ้าคณะเขตแล้วท่านโอเคครับ
0: อ๋อค่ะแต่หลักๆนี่ก็คือในส่วนของความรับผิดชอบว่าเรื่องของที่พักอะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับเหมาของทางโครงการเข้าไปตรงนั้นนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อตอนช่วงเย็นทางด้านของท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบได้มีการกำชับอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็คือตอนนี้ท่านผู้ว่าเองท่านห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็สั่งให้เราเองทางเขตของสารและเขตธนบุรีเนี่ยตั้งกองในการร่วมกันแล้วก็พยายามรายงานให้ท่านทุกวันครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ท่านห่วงใยในประชาชนในเรื่องของการจราจรซึ่งจะมีการปิดการจราจรในประมาณ1สัปดาห์ในเบื้องต้นนะครับต้องตั้งแต่4แยกบ้านแขกจนถึงแยกโรงเรียนใหญ่ครับ
0: ค่ะตรงนี้เราทางเขตเองจะพิจารณาจัดแบบลักษณะแบบรถชัตเทิลบัสมั้ยฮะแบบว่ารับจากตรงช่วงอาจจะเป็นช่วงสั้นๆเพราะว่าคือรถโดยสารไม่สามารถผ่านตรงบริเวณตรงจุดนั้นได้อ่ะค
1: ่
0: ะ
1: ก็อันนี้ได้คุยกับทางบริษัทยูนิคด้วยครับแล้วก็คือแล้วก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าด้วยว่าอยากให้บรรเทาผลกระทบกับประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงในเรื่องของการรับส่งรถชั่วคราวเนี่ยครับเพราะว่าตรงนี้จะมีผลกระทบเนี่ยครับก็จะใช้คล้ายๆรูปแบบของกรณีของสามเสนครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประชุมแล้วก็จะมีการสรุปกันอีกทีหนึ่งไหมคะว่าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ครับก็คืออาจจะเป็นวันศุกร์นะครับหรือวันเสาร
0: ์ค่ะได้ค่ะยังไงช่วงนี้รบกวนท่านผอ.เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับฝากสอร้อยประชาสัมพันธ์เรื่องของการจราจรด้วยนะครับก
0: ็
1: คืออยากให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงนี้นะครับเพราะว่าจะมีการปิดถนนนะครับในช่วงของตั้งแต่แยกสี่แยกบ้านแขกจนถึงแยกวงเวียนใหญ่ครับก็คือแต่ประชาชนก็ยังสามารถลงมาจากสะพานพระปกนะครับก็สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพได้ครับ
0: ค่ะ
1: หรือจะเป็นถนนทางอิสรภาพตรงเลี้ยวขวาก็ได้เลี้ยวซ้ายได้ครับแยกวงเวียนใหญ่ครับก็
0: ค
1: ือแต่ประชาชนก็ยังสามารถลงมาจากสะพานพระปกนะครับก็สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพได้ครับ
0: ค่ะค่ะได้
1: หรือจะเป็นถนนทางอิสรภาพตรง

ด้วยนะคะรถที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธสามารถที่จะเลี้ยวซ้ายนะคะตรงที่ตรงบริเวณแยกตรงวงเวียนเล็กไปใช้สมเด็จเจ้าพระยาได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าตรงมาตรงช่วงของบริเวณแยกบ้านแขกก็ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้ทางด้านของอิสรภาพเปลี่ยงไปได้เลยแล้วก็มาตัดเข้าทางด้านของถนนลัดยามุ่งหน้าเข้ามาทางวงเวียนใหญ่อีกช่วงหนึ่งนะคะหรือนะคะถ้าเกิดว่าใช้สมเด็จเจ้าพระยาก็ไปออกทางด้านของคลองสารไปเจริญนครแล้วก็ไปทางด้านของถนนกรุงธนบุรีไปแยกตากสินได้เช่นเดียวกันนะตรงนี้เนี่ยยังถือว่ายังโชคดีนะว่ามีถนนที่เลี่ยงแล้วก็มีถนนที่มีความเชื่อมต่อกันหลายเส้นเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมเด็จเจ้าพระยาอิสรภาพลัดย่านะหรือว่าเจริญนครตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปได้หรือถ้าจะไปอีกฝั่งนึงทางด้านประชาธิปกสะพานพระปกเกล้านะฮะลงมาที่ถนนประชาธิปกหรือจะไปใช้ทางด้านของอิสรภาพหรือจะเป็นกับรถไปทางด้านของอรุณมรินทร์อันนี้ได้หมดเลยนะเป็นเส้นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ต้องมุ่งหน้าเข้ามาที่ทางด้านของวงเวียนใหญ่นะรถที่มาจากทางอินทรพิทักษ์ก็ไม่ต้องเข้าวงเวียนใหญ่นะก็อาจจะไปใช้ในส่วนของเส้นทางลัดนะแถวตรงช่วงก่อนที่จะเข้ามาวงเวียนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเส้นทางลัดนะที่จะมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของอิสรภาพได้นะคะก็อันนี้เป็นถ้าทางลัดนี่เดี๋ยวคงต้องให้คนในพื้นที่เขาแนะนำแล้วก็ใช้เส้นทางจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ชินเส้นทางอาจจะงงสักนิดนึงนะแต่คนที่ใช้เป็นประจำก็ใช้ทางเลี่ยงเส้นทางลัดได้อย่างเช่นเนี้ยรถที่มาจากตรงบริเวณแยกท่าพระมุ่งหน้าขึ้นมาจะเข้าวงเวียนใหญ่ตรงประมาณซอยอันนี้คือซอยเพชรเกษมซอย4ก็คือก่อนถึงสะพานนวจำเนียนซอยนี้หรือว่าซอยเขาเรียกซอยวัดสังกระจายไหมถ้าที่ฉันจำไม่ผิดเนี่ยนะคะซอยวัดสังกระจายไหมเป็นเพชรเกษมซอย4นะอันนี้สามารถที่จะทะลุออกไปทางด้านของอิสรภาพ21ได้นะคะตรงนงแถวๆเจริญพาสนะคะตรงจุดนั้นก็เป็นเส้นทางเลี่ยงอีก1จุดนะสำหรับใครที่จะหลีกเลี่ยงไปไม่ต้องเข้าไปทางด้านของวงเวียนใหญ่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวตรงชั่วโมง 21:00 นกับสารมนธรรมรัฐค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนอพยพประชาชนทรัพย์สินใกล้จุดน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ล่าสุดผู้ว่าชัชชาติสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรหลังพบถนนทรุดตัวเพิ่มสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็คดิสทาวน์สาย

ร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: ั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 e เ e ่ e ทุกสาขาก
2: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับกรุงเทพมหานครและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุถนนทรุดโดยเฉพาะบริเวณถนนประชาธิปกและได้แจ้งให้ประชาชนที่พักอาศัยและผู้ประกอบการในบริเวณใกล้จุดที่พบรอยร้าวอพยพและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยร้านค้าสถานประกอบการและอาคารที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงเริ่มทยอยเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและปภ.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตติดตั้งเซ็นเซอร์เฝ้าระวังอาคารถล่ม Rescue Guardian จำนวน2จุดบริเวณตึกอาคารแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะวัดระยะของการเอียงองศาของอาคารโดยมอนิเตอร์ผ่านระบบกล้องควบคุมหากตึกมีการเคลื่อนตัวสัญญาณเตือนจะดังทันทีทั้งนี้จุดที่ทำการติดตั้ง Rescue Guardian อยู่ในรัศมีที่มีรอยร้าวระยะ30เมตรทีมปฏิบัติการได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้เจ้าหน้าที่วิศวกรประจำทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองขออภัยค่ะในเขตเมืองแห่งชาติยูซาไทยแลนด์ได้เข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างวิศวกรขณะที่นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุถนนทรุดและเกิดรอยร้าวบนผิวจราจรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดผู้ว่าชัชชาติสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุน้ำทะลักอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ที่วงเวียนใหญ่หลังพบถนนทรุดตัวเพิ่มพร้อมสั่งปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนหวั่นอาคารถล่มสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงปิดท้ายที่กองทัพภาคที่1เปิดการฝึกซ้อมบริหารจัดการน้ำบนภูมิประเทศจำลองเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่26จังหวัดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1เป็นประธานการฝึกซ้อมบนภูมิประเทศจำลองเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางช่วงฤดูฝนประจำปี2569ณหอประชุมกองทัพภาคที่1โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมแม่ทัพภาคที่1ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำปีนี้ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง26จังหวัดโดยมีเป้าหมายลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากลดผลกระทบต่อประชาชนภาคการเกษตรและระบบเศรษฐกิจพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากความแปรปรวนของสภาพอากาศผ่านกลไกกรมน.จังหวัดซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างทุกหน่วยเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบริหารจัดการมวลน้ำร่วมกันซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตลอดจนนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการเตรียมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและช่วยให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติแม้ในฤดูฝนสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
4: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจถือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้นะคะเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยทางจสร้อยได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนหายก็คือคนหายชื่อคุณบุญชูอายุ74ปีนะคะการแต่งกายของคุณบุญชูตอนที่หายไปเนี่ยก็คือว่าสวมเสื้อเดี๋ยวนะคะสวมเสื้อสีชมพูแล้วก็แจ็คเก็ตสีดำอันนี้เป็นภาพของคุณบุญชูนะตอนที่ทางจสร้อยรับแจ้งมาบอกว่าขับรถพอส911สีบอลเงินทะเบียนพอสำเภาพอสำเภา3388หายออกจากบ้านไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้นะบ้านหายไปตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสักบ่าย3โมงที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังใครเห็นเรียนว่าน่าจะเป็นที่สังเกตได้นะเพราะว่ารถที่ขับเนี่ยเป็นรถพอสนะปอร์เช่เนี่ยแหละค่ะ911สีบอลเงินทะเบียนพอสำเภาพอสำเภา3388กทมออกจากบ้านที่แถวๆสวนผักตั้งแต่ตอนช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมาแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยตอนนี้นะคะคนหายชื่อคุณบุญชูอายุ74ปีแล้วค่ะรูปร่างก็คือสูงประมาณ160เซนติเมตรเริ่มมีอาการหลงลืมนะคะตัวของคุณบุญชูเนี่ยบอกว่ามีลักษณะเป็นอัลไซเมอร์พูดคุยแต่ว่าพูดคุยได้ตามปกติตอนที่หายออกจากบ้านไปนี่คือสวมเสื้อสีชมพูแล้วก็มีแจ็คเก็ตสีดำแต่จุดที่สังเกตเลยก็คือขับรถพอร์ชหรือว่าปอร์เช่เนี่ยนะคะรุ่น911สีบรอนเงินถ้าใครพบเห็นวิ่งอยู่ในเส้นทางนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่สังเกตได้ง่ายหน่อยดูนิดหนึ่งว่าใช่รถทะเบียนพอสำเภาพอสำเภา3388หรือเปล่าทะเบียนรถก็จำง่ายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นวิ่งอยู่บนถนนรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเพราะว่าตัวของคุณบุญชูเนี่ยขับออกจากบ้านมาตั้งแต่ตอนบ่ายสามโมงแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะช่วยสังเกตนิดนึงว่ามีรถที่มีคนขับเป็นผู้สูงอายุแต่รถเนี่ยรถพอร์เช่สีบรอนเงินรุ่น911วิ่งอยู่เส้นทางไหนน่าจะสังเกตเห็นง่ายแล้วก็มีตัวคุณบุญชูเนี่ยมีเงินติดตัวไปจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปที่ไหนแล้วทำไมถึงขับรถออกมาจากบ้านได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเริ่มมีอาการเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะแต่พูดคุยได้ตามปกตินะจุดสังเกตก็คือสวมเสื้อสีชมพูแล้วก็แจ็คเก็ตสีดำถ้าเกิดนั่งอยู่ในรถน่าจะเห็นอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปกันที่อีกเรื่องหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจขออนุญาตรายงานสภาพการจราจรมีอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังอยู่ตรงช่วงถนนมาลัยแมนนะคะที่จะมุ่งหน้ามาถนน340ก่อนถึงแยกไฟแดงราชพัฒน์นครปฐมมีอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วง 18:20 นาทีแล้วเป็นรถบรรทุก6ล้อเสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างแล้วก็พลิกคว่ำด้วยนะคะการจราจรก็มีการกีดขวางแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะในจุดที่เกิดเหตุก็จะมีการชะลอตัวแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่จังหวัดนครปฐมนะตรงช่วงถนนมาลัยแมนก่อนถึงแยกไฟแดงราชภัฏนครปฐมค่ะทีนี้มากันที่อีกเรื่องนึงดิฉันว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะแบบว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นนะเพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเขาไปทำการจับกุมในส่วนของน้ำส้มที่เราเห็นขายอยู่ทั่วๆไปเนี่ยค่ะแล้วก็มีการเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจพบนะว่ามีการใช้เป็นเกล็ดส้มกระป๋องบรรจุอยู่ในนั้นด้วยอันนี้มันส่งผลยังไงหรือว่ารายละเอียดของการจับกุมตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เรียกมีสายของท่านพันเอกนฤพลกรุณาท่านผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.นะมาสอบถามกับท่านผู้กับกรณีที่ไปจับกุมโรงงานน้ำส้มเถื่อนตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้กับขา
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านครับ
0: ค่ะผู้กับขาอันนี้จับกุมเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะทางเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
1: เป็นการเข้าไปตรวจค้นตั้งแต่วันที่25มิถุนายนเดือนที่แล้วครับแต่ว่ามีการตรวจยึดไว้ก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบเอกสารการนำเข้าการได้รับอนุญาตการขออนุญาตทั้งหลายทั้งปวงนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถนำเอาเอกสารนำเข้ามาให้เราตรวจสอบได้นะครับก็มีการลองถูกกล่าวโทษไปเมื่อไม่กี่วันนี้ครับ
0: อันนี้เราได้รับเบาะแสมายังไงทำไมเราถึงเข้าไปตรวจคนได้อ่ะค่ะ
1: ครับก่อนอื่นเลยคือทางเจ้าที่ตำรวจกองกำกับการ2บก.ปศ.นะครับมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนปราบปรามดำเนินคดีเกี่ยวกับพ.ร.บ.ศุลกากรโดยเฉพาะนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราได้รับนโยบายจากท่านผู้บัญชาครับท่านณัฐศักดิ์ชวนาสัยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจนะครับท่านพลตำรวจตรีพัฒน์ภูมิจารุปัตนะครับในการสืบสวนปราบปรามจับกลุ่มพวกสินค้าที่อันตรายส่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยกับพี่น้องประชาชนนะครับข้อเบื้องต้นเราดูเรื่องการวัตถุเจือปนอาหารนะครับที่ลักลอบนำเข้าไม่รับอนุญาตนะครับก็เบื้องต้นเราได้รับแจ้งนะครับแล้วก็พร้อมกับการสืบสวนทราบว่าที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับในซอยอ่อนนุช66เนี่ยมีการลักลอบนำเข้าเอาเกล็ดส้มแมนดารินนะครับจากประเทศจีนนะครับเข้ามาผสมทำน้ำส้
0: ม
1: โดยไม่รับอนุญาตจากอย.นะครับเบื้องต้นก็รวบรวมพยานฐานทำการสืบค้นหลักฐานต่างๆก็รวบรวมพยานฐานขอหมายค้นจากศาลภาษีอากรกลางเข้าไปตรวจค้นในวันที่25ครับ
0: คร
1: ับเคสนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบกระบวนการผลิต อยู่นะครับมีแต่ผู้ดูแลอยู่พอแสดงหมายค้นนะครับก็พาตรวจค้นก็พบของบรรจุภัณฑ์เป็นขวดนะครับพลาสติกหลายๆขวดเลยแล้วก็มีถังบรรจุน้ำส้มที่ยังใส่แช่เย็นอยู่นะครับรอส่งให้ลูกค้าส่วนนึงนะครับตรวจค้นไปตรวจค้นมาก็พบที่โกดังตรงข้ามกับโรงงานนะครับที่เราขอหมายไว้2ที่นะครับปรากฏว่าเราพบกล่องลังกระดาษสีน้ำตาลที่มีเปิดข้างในแล้วครับมีบรรจุกระป๋องทั้งหมด6กระป๋องกระป๋องละ3โลครับรวมทั้งหมด112ลังนับรวมทั้งหมดเป็น672
0: กระป๋อง
1: ครับใช่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเปิดดูข้างในเนี่ยก็ปรากฏว่าพบเป็นเกล็ดน้ำส้มอะครับเกล็ดส้มที่เป็นเกล็ดนะครับแช่อยู่ในน้ำนะครับเมื่อเปิดกระป๋องเนี่ยก็คือเขาจะนำเรียนว่ากลิ่นไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร
0: ่มันเป็นยังไงฮะเหมือน
1: กลิ่นมันเหมือนกับมีกลิ่นเหมือนสารเคมีครับแล้วก็ปนกับของที่มันเหมือนมีกลิ่นบูดๆอะไรอยู่เนี่ยครับประมาณนั้นนะครับกล่องลังเนี้ยกระป๋องเนี้ยครับเป็นกระป๋องเปล่าๆไม่มีสลากอะไรติดเลยนะครับแต่ด้านนอกของลังที่บรรจุเนี่ยเป็นลังภาษาจีนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเราใช้ Google Lens แปลก็ประมาณว่าผลิตวันไหนอะไรยังไงนำเข้าจากเป็นกล่องที่ผลิตจากที่ไหนปรากฏว่าเป็นขออนุญาตเปิดดูเอกสารสักครู่นะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นผลิตมาจากประเทศจีนเดี๋ยวครับเมืองฉูโจวมณฑลเชื่อเจียงนะครับผลิตเมื่อวันที่21 มีนา 2026
0: ก็คือปีนี้เมื่อตอนเดือนมีนานะคะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยเขายังไม่มีเอกสารการขออนุญาตการนำเข้าทั้งหลายทั้งปวงนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีครับก็จะเลยตรวจยึดไว้ทั้งหมดเพื่อรอเอกสารจากทางกรรมการบริษัทที่จะนำมาแสดงในวันที่นัดหมายนะครับ
0: ผู้กำกับคะเรียนสอบถามนิดนึงคนที่นำตรวจคนนี่เขาแสดงตัวว่าเขาทำอะไรอยู่ในโรงงานนี้ค่ะ
1: เป็นผู้ดูแลครับ
0: เป็นผู้ดูแลเป็นคนเดียวเหรอฮะหรือไง
1: ใช ช่ครับเบื้องต้นพบคนเดียวครับ
0: ค่ะก็คือหมายความว่าคือเข้าไปไม่พบว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ใช้ผลิตเพียงแต่แค่เก็บเฉยๆอย่างนั้นเหรอคะ
1: เป็นที่ผลิตด้วยครับโรงงานนี้เราขอหมายสองหมายคือหมายแรกก็คือตัวโรงงานนะครับที่สองคือตัวโกดังเก็บของ
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกัน
0: อยู่ในซอยอ่อนอยู่ตรงอ่อนนุชเหมือนกัน
1: 66ใช่ครับ
0: อยู่ในซอยเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละฝั่งตรงข้ามกันแค่นั้น
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะได้ในตอนที่เข้าไปตรวจนี่คือมีคนงานทำงานอยู่ด้วยหรือเปล่า
1: ไม่มีครับเบื้องต้นไม่มีเขาจะสอบถามนะครับเขาจะเริ่มทำงานตอนประมาณ3 ทุ่มการผลิตของเขาเนี่ยจะคือรับพรีออเดอร์ก่อนนะครับว่าคืนนี้ว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยอีกวันนึงเนี่ยต้องมีความต้องการของน้ำส้มอ่ะจำนวนเท่าไหร่นะครับเขาจะเริ่มรายผลิตกันตอนประมาณ3 ทุ่ม
0: ค่ะเริ่มทำงาน3 ทุ่มแล้ว
1: กว่าจะผลิตสินค้าจนตามออเดอร์ที่ได้รับแล้วก็ปิดโรงงานก่อนเช้า
0: อันนี้เหมือนลักษณะเหมือนทำไมต้องทำตอนกลางคืนเขาแจ้งไหมคะ
1: เขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดขนาดนั้นครับแต่ลักษณะการสั่งเนี่ยเหมือนลักษณะออเดอร์ต้องได้รับตอนรับเพียวด้วยก่อนแล้วผลิตตอนกลางค
0: ื
1: น
0: ตามออเดอร์แค่นั้นค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณ7 โมงเช้าจะเริ่มมีลูกค้ามารอรับตามออเดอร์ที่สั่งไว้ครับ
0: อืมค่ะเรียนสอบถามนิดนึงน้ำส้มที่เขาเอามาบรรจุขวดรวมถึงเกล็ดตรงนี้เนี่ยมันเป็นน้ำส้มจริงหรือว่าเป็นมีการผสมพวกอะไรอย่างอื่นไหมคะหรือว่ายังไง
1: ในเบื้องต้นนะครับถามคนดูแลเนี่ยถามก็ว่าไอ้เกล็ดส้มที่มันแช่อยู่ในกระป๋องเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันวิธีการผลิตอะไรกันยังไงในเบื้องต้นเขาแจ้งเขาที่ตามที่เขาให้การไว้นะครับก็คือว่าทางผู้ผลิตเนี่ยก็จะทำน้ำส้มก่อนน้ำส้มคั้นนะครับทำน้ำส้มคั้นจริงๆนะครับเป็นส้มจริงๆนะ
0: คือซื้อไปซื้อส้มมาแล้วก็คั้นน้ำออกมาก่อน
1: ใช่ครับเหมือนเราคนงานปกตินะครับแล้วก็จะมีการเติมพวกกรดซิตริกปรุงน้ำตาล
0: ปรุงรส
1: ของเขานะครับปรุงรสใช่ใช่ครับให้มันน่าดื่มน่าทานเป็นรสหวานชื่นใจนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเอาน้ำเกล็ดน้ำส้มเนี่ยเทออกมาใส่เขาเรียกอะไรครับไอ้ที่มันเหมือนตะกร้านะครับที่มีรูพรุนเพื่อให้น้ำในกระป๋องมันออกมาหมด
0: ก็คือใช้แบบกระชอนแหละเอาแต่เนื้อมันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยน้ำเปล่าเลยนะครับล
0: ้
1: างกลัวเบื้องต้นตักรอบ2 รอบเพื่อเจ้าที่เขาก็ถามนะครับว่าล้างทำไมบอกว่าต้องล้างเอาสารกันบูดออกก่อน
0: อ๋อก็คือเหล่านี้มันแช่อยู่ในสารกันบูดด้วยน้ำที่อยู่ในกระป๋องนี่มีสารกันบูดผสม
1: ใช่ครับใช่ครับทำให้การหลังเขานะครับ
0: แล้วไอ้เกล็ดอันนี้
1: เกล็ดพวกนี้เดี๋ยวเราจะส่งตรวจอีกทีนึง
0: เกล็ดอันนี้เท่าที่มองด้วยสายตาค่ะมันเป็นเกล็ดส้มจริงๆหรือว่าเป็นพวกมีการผลิตมีขั้นตอนเป็นผลิตจากวัตถุดิบอื่นนะคะ
1: อันนี้ก็ต้องตรวจสอบอีกทีครับคือยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสินค้ามาเนี่ยมันคือปลอมทั้งหมดเลยหรือว่าเป็นส้มจริงๆแล้วมาแช่สารเคมีที่ทำให้มันสามารถรักษาเก็บรักษาได้ในฉลากที่ข้างกล่องเขียนนะครับสามารถเก็บรักษาไว้ถึง24 เดือนคือ2 ปี
0: 2 ปีมีอายุ2 ปีค่ะ
1: เก็บไปที่เย็นแห้งแต่โรงงานที่เราเข้าไปคนที่โกดังเนี่ยเป็นโรงงานสังกะสีนะครับร้อน
0: เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ใส่พวกสารเคมีสิ่งเจือเราเรียกพวกนี้ว่าสิ่งเจือปนอาหารนะครับถ้าไม่ใส่พวกสารเคมีพวกสิ่งเจือปนอาหารพวกนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นของสดปกติมันก็คงไม่สามารถจะคงรักษาสภาพได้นะครับ
0: อืมค่ะแล้วเขาให้ข้อมูลไหมคะว่าคนที่มารับส่วนมากเนี่ยเขาจะอยู่แบบย่านไหนหรือว่าอยู่ไม่ไกลจากโรงงานมากนัก
1: ก็น่าจะเป็นโซนแถวๆนั้นนะครับแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะกระจายไปทั่วในบริเวณนั้นเป็นส่วนใหญ่ดีกว่าครับไม่กล้าพูดว่ามันแพร่ทั้งหมดไปที่ไหนบ้างเพราะเรายังไม่มีข้อมูลในกระดาษนั้น
0: ค่ะก็คือเขาไม่ได้เอาไปส่งแต่มีคนมารับเองเลยเหรอ
1: ครับใช่ครับมีคนมารอรับครับ
0: ค่ะเขามีการติดสลากติดอะไรไว้ไหมฮะหรือว่าเป็นแบบเปล่าๆเลยขวดเปล่าๆด้วยกัน
1: ไม่มีการติดสลากใดๆทั้งสิ้นครับ
0: ค่ะเห็นมีหลายขนาดด้วยใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นขวดส้มที่เขาทำบรรจุขายใช่ไหมครับพร้อมดื่มใช่ไหมครับก
0: ็
1: จะมีประมาณ6ไซส์ครับ
0: มี6ไซส์
1: เริ่มตั้งแต่ไซส์เล็กสุดประมาณ300 cc ก็ไปเรื่อยๆจนถึงขวดใหญ
0: ่
1: ประมาณ 1.5 ลิตรครับ
0: ค่ะท่านตอนที่ไปจับกลุ่มได้มีการลองชิมดูไหมว่ามันเป็นลักษณะยังไงบ้างแบบในส่วนของเกล็ดของเกล็ดส้ม
1: ขั้นตอนก็
0: ไม่กล้าชิมไม่เพราะถ้าเป็นน้ำส้มที่เขาคั้นจากส้มจริงๆก็คงไม่เป็นอะไรแต่ไอ้เกล็ดส้มที่ใส่เข้าไปนี่คือเรายังไม่รู้ว่ามันผลิตมาจากอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผลิตจากอะไรแล้วก็ผสมสารอะไรที่ทำให้มันสามารถรักษาความสภาพความสดใหม่อยู่ได้ครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็คือกระจายขายไปเรียกว่าถ้านอกจากโซนจากใกล้ๆโรงงานแล้วก็น่าจะหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครด้วยอย่างนี
1: ้ใช่ครับก็อยากจะเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะครับการที่เราจะรับประทานอะไรเข้าไปนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้เห็นกระบวนการผลิตด้วยนะครับอย่างพวกผักผลไม้ที่เราเห็นกันอยู่พวกน้ำดื่มผลไม้เครื่องดื่มทั้งนี้ครับอยากให้เห็นกระบวนการผลิตเลยเชื่อจมั่นได้ดีกว่าว่ามันจะปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อหาอะไรไหมคะ
1: ครับเบื้องต้นเราแจ้งพรบศุลกากรมาตรา246นะครับก
0: ็
1: คือช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งของอันตนถึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้ผ่านพิธีการทางศุลกากร
0: ค่ะเจ้าของโรงงานนี้เป็นคนไทยไหมฮะ
1: คนไทยครับ
0: เป็นคนไทยแล้วเป็นเจ้าของจริงหรือเป็นนอมินี
1: เป็นกรรมการครับ
0: เป็นกรรมการ
1: แท้ๆครับ
0: อ๋อค่ะแล้วเจ้าของเข้ามาปรากฏตัวกับทางเจ้าหน้าที่หรือยังอะคะ
1: มา
0: แสดงตัว
1: ร
0: ับ
1: ข้อกล่าวหาแล้วครับแล้วเราก็กล่าวโทษเรียบร้อยดำเนินคดีเรียบร้อยครับ
0: อ๋อโดยข้อหาเดียวเหรอคะหรือว่ายังไง
1: เบื้องต้นเรากำลังเราได้ส่งสารตัวอย่างกระป๋องเนี้ยนะครับไปจะให้อย.ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าในวัตถุในอาหารชิ้นเนี้ยม
0: ี
1: สารอันตรายอะไรบ้างครับถ้าเป็นความผิดก็จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มครับ
0: ค่ะเรียนสอบถามว่านอกจากที่นี่แล้วยังมีแบบพื้นที่อื่นอีกไหมคะที่มีลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้ค่ะ
1: อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อครับ
0: ค่ะถ้าเกิดอย่างกรณีแบบประชาชนแบบไปเจออย่างเงี้ยลักษณะว่าไม่น่าไว้ใจว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นอาหารที่แบบว่าบริโภคไปแล้วจะส่งผลอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปตรวจสอบได้ไหมคะ
1: ได้ครับตรวจแจ้งมาที่เพจตำรวจสอบสวนกลางก็ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับทางที่CAB เรานะครับมีหลายหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเฉพาะทาง
0: ะ
1: นะครับเรื่องอาหารและยาก็จะมีกองกับการ4บก.ปคบ.นะครับที
0: ่
1: เขารับผิดชอบดูแลกฎหมายตัวนี้อยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับส่วนเรื่องที่สินค้าไม่ได้มาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีกองกับการ3บก.ปคบ.กับการ1บก.ปคบ.ที่เขาจะช่วยตรวจดูอีกทีนึงครับ
0: ค่ะตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ยึดของกลางไว้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งที่เป็นเกล็ดส้มกระป๋องใช่ไหมนี
1: ่ใช่ครับเกล็ดส้มกระป๋องทั้งหมด
0: ค่ะ
1: ประมาณ672กระป๋องในตรวจยึดเป็นของกลางทั้งหมดครับ
0: ค่ะอืมค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเขาก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้ใช่ไหมคะในส่วนของโรงงานอันนี
1: ้ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำส้มอย่างเดียวไม่ต้องไม่มีเกล็ดน้ำส้มใส่อันนี้ยังขายได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเขาดำเนินการทำงานตรงนี้ต่อคะ
1: ตรงนี้อาจจะให้หน่วยงานที่อยู่เข้าตรวจสอบนะครับว่าเขาจัดตั้งโรงงานถูกต้องหรืออะไรหรือไม่นะคร
0: ับ อ๋อตอนนี้คือมีการสั่งปิดการทำงานการผลิตตรงนี้ไว้ก่อนชั่วคราวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะยังไงมี อะไรจะฝากเตือนประชาชนไหมคะแบบถ้าเกิดกรณีอย่างนี้จริงๆน้ำส้มแบบลักษณะแบบนี้ก็เห็นวางขายกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
1: จริงๆแล้วที่ทางเราแจ้งว่าน้ำดื่มน้ำส้มที่เราสามารถคั้นเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: สามารถที่จะดื่มได้อันเนี้ยผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเราควรจะซื้อสินค้าซื้อเครื่องดื่มที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานอย่างเช่น อย.ก่อนที่มีสลากติดเรียบร้อยจะดีกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าระหว่างที่มีกระบวนการผลิต น้ำส้มทั้งหลายเนี่ยนะครับมีการใส่สารแต่งสีเติมกลิ่นใส่วัตถุเจือปนวัตถุกันเสียที่มันตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือเปล่า
0: ค่ะแต่ว่าเรียนว่าถ้าเกิดว่าทางที่ดีสุดก็ถ้าจะกินน้ำส้มถ้าเกิดไม่เห็นเขาคั้นอยู่ตรงนั้นก็ไม่ซื้อดีกว่านะยังไง
1: คร
0: ับ เพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: ค่
0: ะค่ะยังไงวันนี้ต้องทางจสร้อยขอบคุณท่านผู้กำกับมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลตรงส่วนตรงนี้นะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะ
1: ฝากประชาสัมพันธ์ครับถ้าพบสินค้าหลบเลี่ยงภาษีผิดกฎหมายหรือมีความสงสัยว่าผิดหรือถูกสามารถแจ้งมาที่เพจตำรวจสอบสวนกลาง CB ได้เลยครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านผู้กำกับคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็อย่างที่ท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกนฤพลกรุณานะคะท่านผู้กำกับการ2บก.ปอส.นะคะซึ่งในส่วนของการเข้าไปตรวจค้นนะคะแล้วก็ยึดเป็นเกล็ดส้มกระป๋องตรงนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากที่ก่อนหน้านี้ที่ท่านผู้กำกับเล่าให้ฟังแล้วบอกว่าได้มีการร้องทุกข์แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้โอกาสกับทางด้านของบริษัทเนี่ยได้นำเอกสารมาสำแดงแต่ปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่จะนำเอกสารมาสำแดงมาชี้แจงได้นะเจ้าหน้าที่ก็เลยขอใบขอการตรวจค้นขอหมายค้นเข้าไปตรวจค้นสองจุดนะคะจุดแรกที่เข้าไปเนี่ยไม่เจอเรื่องของการผลิตเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ผลิตตอนช่วงเวลากลางวันเขาเริ่มผลิตตามออเดอร์เป็นพรีออเดอร์ตั้งแต่ช่วงกลางคืนเป็นต้นไปนะตั้งแต่ช่วงประมาณสัก3ทุ่มก็คือเหมือนกับว่าปิดรับออเดอร์กันอย่างเช่นอาจจะปิดรับออเดอร์ภายในตอนช่วง 6:00 น.แล้วก็จะผลิตตามออเดอร์เท่านั้นนะนอกจากนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไปพบกระป๋องซึ่งมีเกล็ดส้มกระป๋องตรวจสอบจากเอกสารที่ข้างกล่องข้างลังที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบคืออันนี้จะตรวจพบอยู่ที่ตรงบริเวณเป็นโกดังเป็นในส่วนของการผลิตซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจนะคะอันนั้นเนี่ยจุดแรกที่ตรวจเนี่ยไม่เจอเรื่องของการผลิตเจอแค่เหมือนเป็นลังน้ำแข็งใหญ่ๆแล้วก็มีน้ำส้มที่บรรจุขวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเตรียมส่งขายเตรียมรอคนรับคนสั่งมานำไปนะคะแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามกันภายในซอยอ่อนนุช66เนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปเจอเนี่ยแหละค่ะลังที่มีเกล็ดส้มบรรจุอยู่ในกระป๋องซึ่งตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากทางด้านของประเทศจีนซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เกล็ดส้มกระป๋องอันนี้เนี่ยเขาผลิตมาจากที่ไหนเพราะว่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดให้ทางด้านของคนที่เขานำตรวจเนี่ยเปิดดูปรากฏว่ากลิ่นมันก็เหมือนเป็นกลิ่นสารเคมีในขณะเดียวกันทางคนที่เขาบรรจุเอาไปบรรจุลงขวดเองเขาก็บอกว่าพอจะเอาไปลงบรรจุลงขวดเนี่ยก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดด้วยเพราะว่ามันมีการใช้สารกันบูดอยู่ในน้ำที่ใส่เกล็ดส้มกระป๋องไอเนี้ยมานะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการตรวจยึดทั้งหมดเลยในส่วนของเกล็ดส้มกระป๋องตรงนี้600กว่ากระป๋องส่วนน้ำส้มทางตัวคนที่เจ้าหน้าที่ให้สอบถามเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นน้ำส้มจริงๆเป็นน้ำส้มจริงที่เขามีการซื้อส้มมาแล้วก็มาคั้นน้ำบรรจุขวดแต่ว่าใส่ไอ้พวกเกล็ดส้มกระป๋องอันเนี้ยเข้าไปนะก็คือเอาจริงๆนะเกิดว่าถ้าอยากจะดื่มถ้าอยากจะกินน้ำส้มแบบสดชื่นจริงๆเนี่ยก็ซื้อมาคั้นเองก็ได้หรือกินเป็นกินทั้งลูกเลยก็ได้นะจริงๆถ้ากินทั้งลูกเนี่ยเรื่องของน้ำตาลที่อยู่ในส้มอันเนี้ยอย่างมากก็เต็มที่ก็2ลูก3ลูกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยซื้อเป็นขวดๆทั้งขวดเนี่ยโหน้ำตาลเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะอันนี้อาจจะแบบนานๆกินสักทีหนึ่งได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าแต่ต้องซื้อในคนที่เขาผลิตแบบว่าถูกต้องด้วยนะมีอย.มีเครื่องหมายที่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะแบบยืนดูคนที่เขาทำเนี่ยคนที่เขาคั้นน้ำส้มเนี่ยเนี่ยฉันก็เห็นนะคนที่เขาคั้นน้ำส้มขายแบบสดๆตรงนั้นเนี่ยคั้นเสร็จปุ๊บเทใส่ขวด อาจจะมีการปรุงใส่เกลือนิดนึงนะก็จะมีความเค็มๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็เห็นมีขายกันอยู่เยอะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนจะสะเทือนกับทางด้านของคนที่เขาทำคั้นน้ำส้มขายด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้มีการผสมในส่วนของไอ้พวกเกล็ดส้มกระป๋องตรงนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ส่งไปให้ทางด้านของอย.ทำการตรวจสอบแล้วนะว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะไอ้เจ้าตรงนี้นะเพราะว่าต้องไปตรวจสอบเรื่องของการขออนุญาตจากทางด้านของอย.ด้วยนะคะเรื่องของการนำเข้าสินค้าเข้ามาภายในราชอาณาจักรแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีระบุเรื่องของฉลากที่ชัดเจนก็ระวังเอาไว้ด้วยเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือต้องสงสัยยังไงเนี่ยแจ้งเข้าไปที่ทางด้านของเพจ Facebook ของสำนักงานของตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ให้เจ้าหน้าที่เขาไปสืบต่อแล้วก็จะได้เข้าไปตรวจสอบได้เลยนะเผื่อถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็ดูอันตรายเนี่ยประชาชนก็จะได้ปลอดภัยด้วยนะอย่าลืมแจ้งไปที่ทางด้านของเพจของตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะคะยังไงก็เอามาฝากคุณผู้ฟังนะจะซื้ออะไรทานทีนึงต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่บางคนครับชอบกินน้ำส้มแต่ชอบแบบว่าสำเร็จรูปแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันซะใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณไปเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ทำประกันภัยประเภทหนึ่งอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจนะคะเบี้ยประกันภัยประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็มาดูข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าคลี่คลายไปแล้วก็หมดปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรติดขัดกันแล้วนะคะอาจจะมีบางจุดเท่านั้นที่มีเรื่องของการทำงานแล้วก็มีจราจรยังอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรกันไปบ้างนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกนะรถที่มาจากทางอุรุพงศ์ตอนนี้ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะที่มาจากทางด้านของอุรุพงศ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกราชเทวีการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะรถที่ไปจากราชเทวีที่จะมุ่งหน้าไปรถที่มาจากอุรุพงศ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชเทวีนะยังมีรถเยอะอยู่แล้วก็ติดขัดสัญญาณไฟทีนึงเนี่ยก็ท้ายแถวก็อยู่ที่บริเวณแยกเพชรพระรามเลยนะส่วนทางด้านกลับกันก็จะติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเพชรพระรามเท่านั้นผ่านพ้นจากทางด้านราชเทวีมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยจากทางด้านของประตูน้ำเพชรบุรีฝั่งขาออกไปใต้ทางด่วนเพชรบุรีต่อเนื่องไปทางมิตรสัมพันธ์ไปแยกอโศกเพชรช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จากแยกอโศกเพชรค่ะยาวๆออกไปทางด้านของเอกมัยเหนือต่อเนื่องไปทางด้านของแยกคลองตันช่วงนี้ก็ถือว่าใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะส่วนฝั่งกลับกันถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้ามาจากคลองตันมาแยกเอกมัยเหนือต่อเนื่องมาทางทองหล่อเหนือมาจนถึงพร้อมพงช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะส่วนรถที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่ตรงช่วงของบริเวณแยกอโศกเพชรตอนนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยรถที่มาจากทางด้านของแยกพร้อมพงมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกเพชรตอนนี้ยังคงใช้การได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่แยกอโศกเพชรเท่านั้นเข้ามาทางด้านใต้ทางด่วนเพชรบุรีในช่วงนี้นะคะก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดจนมาถึงแยกประตูน้ำเลยนะฝั่งขาเข้าของถนนเพชรบุรีไม่เป็นปัญหานะเลยจากแยกประตูน้ำมาราชเทวีมาทางด้านของเพชรพระรามฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะส่วนบนถนนราชดำริตรงบริเวณแยกรับประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่ตรงแยกประตูน้ำนะคะตอนนี้ท้ายแถวนะก็จะอยู่ช่วงแถวหน้าเซ็นทรัลเวิลด์โอ้แต่ว่าท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันนะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของแยกประตูน้ำรถเยอะนะคะตรงนี้เนี่ยในช่องทางซ้ายที่จะเป็นป้ายรถเมล์นี่ก็รถหนาแน่นเหมือนกันนะ การเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆฝั่งทางด้านของถนนราชดำริที่มาจากทางแยกลาดประสงค์เนี่ยนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำทอดเลยจากตรงช่วงป้ายรถเมล์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับการมาจากประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลาดประสงค์ตอนนี้เนี่ยก็จะมีติดขัดรอสัญญาณไฟนะที่บริเวณแยกลาดประสงค์ท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงบริเวณหน้าบิ๊กซีนะแล้วก็ในโดยเฉพาะในช่องทาง2ช่องทางขวาที่จะเลี้ยวไปทางด้านของถนนพระราม1มุ่งหน้าไปเฉลิมเผ่าตอนนี้เนี่ยก็รถเยอะเหมือนกันแล้วก็ฝั่งทางด้านจากแยกราชประสงค์ใช้ราชดำริมุ่งหน้ามาที่ศาลาแดงช่วงนี้ใช้การได้ดีทั้ง2ฝั่งเลยนะคะไม่เป็นปัญหาบนถนนพระราม1รถที่มาจากทางเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาแยกปทุมวันโอ้วันนี้รถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยรถที่คือตั้งแต่ช่วงแรกเลยที่มาจากตรงแยกปทุมแยกลาดประสงค์นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่านี่ก็รถเยอะแล้วก็รถเคลื่อนตัวได้ไม่ใช่รถเยอะขออภัยจะมารถเยอะช่วงที่เลยจากทางด้านของแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาทางด้านของประตูน้ำมาทางด้านของปทุมวันนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปกันที่คุณบีเหรอคะจะเพิ่มเติมกรณีที่เราแจ้งตามหาคนหายอยู่คุณบีคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณบีทราบว่ามีเบาะแสคนที่เราตามหากันอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพอดีเห็นแชร์มาจากเพื่อนนะครับโทรเข้ามาบอกคร
0: ับ ค่ะเห็นอะไรเห็นรถหรือว่าเห็นอะไรคะ
1: เห็นรถครับเมื่อประมาณสัก2 ทุ่มนะครับ
0: ตอนช่วง2 ทุ่มเห็นอยู่ที่ไหนคะ
1: ผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปตรงแยกวิ่งมาจากสะพานเหลืองนะครับมุ่งหน้าหัวลำโพงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นมหานครนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับวิ่งตรงไปผ่านแยกศรีพยาและแยกถัดไปก็คือสุริวงศ์
0: ค่ะ
1: ครับตรงนั้นมันเป็นไฟแดงไฟเขียวพอดีครับแล้วก็รถคันนี้เขาอยู่เลนขวาแล้วเหมือนกับว่ามีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงซึ่งมีน้องวัยรุ่นผู้ชายผู้หญิงลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วบอกให้เขาชิดซ้าย
0: ค่ะ
1: มันก็เลยทำให้รถทุกคันที่ขับไปเนี่ยมันจอดเพื่อให้เขาชิดซ้ายผมเข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
0: ค่ะ
1: ก็กำลังมองอยู่ว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวชนปอร์เช่เหรออะไรแล้วก็สายตาก็เหลือบไปเห็นว่าเป็นทะเบียนรถประมาณเลขคู่3377อะไรประมาณนี้
0: ค่ะแล้วได้สังเกตดูคนได้เห็นคนขับรถไหมคะ
1: มันมืดนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าเป็นคนแก
0: ่ค่ะเขาเปิดกระจกลงมาเหรอคะ
1: กระจก
0: ใส
1: มันมืดแต่ว่ากำลังกระจกบอกว่ากระจกใสหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เห็นเงาว่าเป็นคนแก่แต่ว่าไม่สามารถบอกได้เป็นผู้ชายผู้หญิงครับ
0: อ๋อแต่เขาไม่ได้ลดกระจกลงนะคะ
1: เขาไม่ได้ลดกระจกลงแล้วเขาก็ไม่ได้ลงมาจากรถแต่เขาจากขวาไปซ้ายมือ
0: ค่ะเดี๋ยวนะ
1: ซึ่งรถทุกคันเนี่ยขับไปก็เลยจอดให้เพราะเข้าใจว่าเขามีอุบัติเหตุแล้วก
0: ็
1: ทางมอเตอร์ไซค์พยายามจะให้เขาชิดไปก่อน
0: ค่ะตอนประมาณ2 ทุ่มเหรอคะ
1: ประมาณ2 ทุ่มบวกลบนิดหน่อยครับ
0: ค่ะอยู่ตรงช่วงบริเวณถนนตรงแถวแถวสุรวงศ์เหรอคะ
1: ใช่ครับตรงนั้นมันก็คือถ้าข้ามแยกไปจะเจอมเหสักครับ
0: ก็คือจะออกมาทางสีลมแล้วสิใช่ไหมคะอันนี
1: ้ถ้าข้ามไปอีก2 แยกถึงสีลมครับแต่แยกที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นแยกสุริวงศ์ที่เป็นถนนวันเวย์รถมุ่งหน้าไปทางบางรักครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเข้ามาจากทางถนนมหานคร
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ตรงมาผ่านทางด้านของศรีพยามานะคะอันนี
1: ้ผ่านไปแล้วครับ
0: ผ่านแล้วนะที่จะมาออกทางด้านจะมาเจอส่วนข้างหน้าก็คือสุรวงศ์ใช่ไหมคะ
1: มันใช่สุรวงศ์ใช่ไหมครับเพราะว่าข้างหน้ามันมีโรงแรมแกรนด์เซ็นทรัลพอยต์อยู่ตรงหัวมุมฝั่งซ้ายคร
0: ับ นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคือถ้า
1: เ
0: พราะว่าถ้าถัดจากสีพยามามันก็จะเป็นสุรวงศ์แล้วก็จะมาออกทางด้านของสีลมและทีนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับมันยังไม่ถึงสีลมครับ
0: ยังไม่ถึงสีลมแต่ว่าจะอยู่ในช่วงที่มาจากสุรวงศ์นะคะ
1: ใช่ครับจะอยู่ตรงสี่แยกเลยครับ
0: อยู่ตรงสี่แยกสุรวงศ์ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันเป็นไฟแดงไฟเขียวแล้วพอดีไฟเขียวแล้วรถไม่ไปกันครับผมก็เลยมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นว่ามอเตอร์ไซค์เขาพยายามจะโบกให้รถคันนี้ที่สาย
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวต้องสอบถามตำรวจไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเขาเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยัง
1: โอ้แล้ว ผมเพิ่งมาเห็นโพสต์นะครับม
0: ัน
1: ก็2ชั่วโมงมาแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องขอโทษทีผมพอดีเพิ่ง
0: ไม่เป็นไรค่ะยินดียินดีอย่างน้อยค่ะอย่างน้อยจะได้รู้พิกัดว่าเขาวนอยู่แถวเนี้ยนะเพราะว่าเราตามหาคือทางญาติก็แจ้งมาเมื่อตอนช่วงเย็นแล้วเราก็ประกาศประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่แล้วก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่ารถเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่สังเกตง่ายสุดใช่ไหมคะเพราะว่าร
1: ถค่อนข้างชัดเจนครับมันสีเหมือนปาเช่คร
0: ับ ใช่ใช่เพราะมันไม่ใช่รถที่แบบว่าแบบทั่วๆไป
1: ใช่คร
0: ับ ใช่
1: คร
0: ับนะคะ
1: ผมก็เลยคิดว่าผมมองไม่ผิดคันก็คือคันนี
0: ้ค่ะค่ะแล้วตอนที่คุณบีผ่านมาคือผ่านไปเลยหรือว่ายังไงถึงเห็นไหมคะว่าเขาขับต่อไปไหมหรือว่าจอดเลยอย่างนั้นนะคะ
1: เขาจอดกับน้องมอเตอร์ไซค์ที่บอกครับแต่ว่าผมแค่จากที่เราเห็นก็ด้วยประสบการณ์เราก็ใจว่าเขาคงไม่จะมีอุบัติเหตุหร
0: ือ
1: เปล่าก็แต่ว่ามีการเฉี่ยวชนก็เลยชิดซ้ายกัน
0: ค่ะ
1: ครับแต่ไม่รู้จริงว่าเบื้องคือไม่รู้จริงว่าเขาแบบเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู
0: ้ค่ะแล้วที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่เป็นวัยรุ่น2คนเหรอฮะ
1: ใช่ครับผู้ชายกับผู้หญิงครับ
0: เป็นผู้ชายกับผู้หญิงไม่ใช่เป็นไรเดอร์ใช่ไหมฮะ
1: ประมาณ20ต้น
0: ไม่ใช่เป็นรถแบบไรเดอร์ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เป็น
1: รถชาวบ้านปกติ
0: อ๋อค่ะโหได้ยังไง
1: แต่พอดีเขาพอดีน้องผู้ชายเนี่ยเขาลงมาโบกให้เลยครับเขาลงมาโบกจากรถมอเตอร์ไซค์ให้รถทุกคันช่วยจอดเพื่อให้เขาชิดซ้าย
0: หรือว่าเขารู้ว่ารถคันนี้แบบว่ามีตามหาอยู่หรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า
1: ผมไม่รู้ตอนโพสต์คือโพสต์ถึงกี่โมงครับแต่ผมเห็นโพสต์เมื่อสักครู่ก็เลยคอมเมนต์เข้าไปแล้วก็โทรไปหาเนี่ย
0: อ๋อค่ะ
1: ครับแต่ผมไม่เห็นว่าโพสต์กี่โมงครับพอดีขอโทษทีมองไม่ทันแต
0: ่ได้ไม่เป็นไร
1: ที่มองเห็นตอนนั้นมันคือช่วง2ทุ่ม
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะเผื่อว่าถ้าเกิดว่า
1: แต่รถติดนะครับแถวนั้นผมว่าถ้าไปไหนก็ไปไม่ได้ไกลครับรถติด
0: ตอนที่ผ่านมาติดใช่ไหมคะ
1: ติดครับติดแยกสีลมก็ติดมาจนถึงเกือบจะเห็นท้ายเลยครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราสอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกทีนึงขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณบีค่ะ
1: บีครับดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้เป็นเบาะแสนะคะที่คุณบีแจ้งเข้ามาจากที่เราประกาศตามหาคนหายคือคุณบุญชูนะคะคุณบุญชูนี่ทางลูกสาวแจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วงเย็นตอน 5:30 บอกว่าคุณพ่อเนี่ยขับรถPort หรือว่า Porsche 911สีบอลเงินทะเบียนพสัมเภา3388ออกจากบ้านที่สวนผักแล้วก็ติดต่อไม่ได้อ่ะนะคะแล้วก็มีเงินติดตัวมาแบบว่าเป็นหลักหมื่นนะคะบอกเลยว่าก็พอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็เลยตามหากันว่าคุณบุญชูเนี่ยมีอาการอัลไซเมอร์แล้วด้วยหลงลืมแต่พูดคุยได้ตามปกตินะคะเดี๋ยวยังไงตรวจสอบกับเดี๋ยวเราแจ้งประสานงานไปที่ทางด้านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ดีกว่านะเพราะว่าตรงบริเวณจุดที่คุณบีบอกเนี่ยก็คืออยู่ตรงช่วงของบริเวณถนนอันนี้เขาชื่อถนนมหาเศรษฐ์คือเป็นถนนที่ต่อเนื่องมาจากทางด้านถนนมหานครจากถนนมหานครผ่านศรีพยามามุ่งหน้ามาทางด้านของสุรวงศ์ที่คุณบีบอกก็คืออยู่ตรงบริเวณแยกตรงนี้พอดีเลยนะก็พอถ้าเกิดว่าผ่านแยกนี้มาก็จะเข้ามาทางถนนมเหศักดิ์เพื่อที่จะตรงออกมาทางด้านของสีลมแล้วนะคะเดี๋ยวถนนมหานครผ่านศรีพยามามุ่งหน้ามาทางด้านของสุรวงศ์ที่คุณบีบอกก็คืออยู่ตรงบริเวณแยกตรงนี้พอดีเลยนะก็พอถ้าเกิดว่าผ่านแยกนี้มาก็จะเข้ามาทางถนนมเหศักดิ์

เจนว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ที่แน่ๆคือน่าจะเห็นว่าเป็นเงาๆน่าจะเป็นผู้สูงอายุนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ลดกระจกลงมาด้วยนะคะนี่ก็เป็นเบาะแสล่าสุดนะที่คุณบีแจ้งให้เราทราบแต่ถ้าเกิดว่ามีใครอยู่ตรงบริเวณแถวๆเนี้ยสุรวงศ์สีลมนะถ้ายังเห็นรถคันนี้จอดอยู่แถวๆแยกสุรวงศ์ที่มาจากมหานครผ่านมาทางศรีพยาจากศรีพยาดีกว่านะที่จะตรงมาออกทางสุรวงศ์รบกวนช่วยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้วยละกันนะเพราะว่าคุณบุญชูขับรถพอร์เช่911สีบอลเงินทะเบียนพอสำเภาพอสำเภา3388คือทะเบียนรถก็จำง่ายรถก็เป็นที่สังเกตแล้วก็สีรถก็เป็นสีบอลเงินนะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นรบกวนช่วยแจ้งด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานสร้างสันติสุขชายแดนไทยขอไปค่ะสร้างสันติสุขชายแดนใต้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยา

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเชื่อมโยงโครงข่ายพื้นฐานสร้างสันติสุขชายแดนใต้เร่งหาทางออกกรณีสินค้ากุ้งปลากระพงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยได้หารือกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือทุกมิติสร้างพื้นที่แห่งโอกาสรวมทั้งเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มศักยภาพด้านการค้าชายแดนซึ่งพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านลูกิจการยูคิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยและมาเลเซียส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับกุ้งและปลากระพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศได้หาทางออกร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะเร่งผลักดันให้เกิดการปฏิบัติเกิดขึ้นโดยเร็วทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังยินดีต่อการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศในการหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นการเปิดตลาดสินค้าประมงและสินค้าเกษตรที่ค้างอยู่ภายใน30วันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งนายกอันวาได้เชิญให้นายอนุทินเป่าแซกโซโฟนให้ฟังและเดินไปส่งถึงเวทีซึ่งนายอนุทินได้เลือกบทเพลง My Way ของแฟรงค์ซินาตราก่อนที่นายกอันวาจะหยิบไมโครโฟนขึ้นมากอดคอร้องเพลงร่วมกับนายอนุทินซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศปิดท้ายที่สอทเผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนฟื้นตัวสูงสุดในรอบ4เดือนแต่ 88.2 รับแรงหนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสแต่ยังจับตาความเสี่ยงจากมาตรการการค้าสหรัฐและกำลังซื้อที่ยังเปราะบางคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นายวิรัชฉัตรดำรงรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่ระดับ 88.2 เพิ่มขึ้นจาก 84.7 ในเดือนก่อนนับเป็นการฟื้นตัวสูงสุดในรอบ4เดือนโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงกลางปีราคาพลังงานและต้นทุนขนส่งที่ปรับลดลงรวมถึงโครงการ Thailand Fast Passที่เร่งรัดการลงทุนกว่า 223,000 ล้านบาทขณะที่การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีในช่วง5เดือนแรกของปีขยายตัวร้อยละ 37.6 และการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.0 ช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจแต่อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมยังคงต้องติดตามความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าการขยายรายการสินค้าควบคุมอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ชะลอตัวรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อในประเทศและการส่งออกที่อ่อนแอทั้งนี้สอทคาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นใน3เดือนข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 94.5 จากแรงหนุนของมาตรการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการลงทุนด้านพลังงานแต่ยังต้องเฝ้าระวังความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีสหรัฐที่อาจกระทบความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะต่อไปมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านจะไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่ยังชาวบ้านก็มีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันค่ะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากทางด้านของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะทางมูลนิธิได้มีการจัดโครงการตรวจสุขภาพตาผ่าต้อกระจกร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนคนไทยที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทางมูลนิธิค่ะได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะคะร่วมกับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วเพื่อส่งต่อการให้คืนสู่สังคมมอบแสงสว่างแห่งการเห็นอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทยนะคะโดยในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะคะรับลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้วก็รับคิวนะคะพร้อมกันในงานในเวลาตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงช่วง12นาฬิกาที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยถนนราชวิถีกรุงเทพนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตาเป็นต้อกระจกนะแต่ว่ายังไม่มีในส่วนของงบประมาณในการที่จะไปผ่าตัดนะก็สนใจก็ลองไปสอบถามกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-354-8365-68นะคะ02-354-8365-68ค่ะแล้วก็ไปลงทะเบียนกันได้เลยนะคะจนตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงรับในส่วนของการผ่าต้อกระจกตรงนี้100ดวงตานะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็อันนี้เพื่อที่จะให้ในส่วนของคนที่เริ่มมีปัญหาเรื่องของการมองเห็นอันเนื่องมาจากเรื่องของต้อกระจกเข้ามารบกวนเนี่ยนะจะได้กลับมามองเห็นแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยนะคะเรากลับมาที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอดูมีอุบัติเหตุนะคะบนทางด่วนทางศูนย์ทางด่วนค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนทางด่วนรามอินทราเป็นทางด่วนฉลองรัฐนะคะมาจากที่บริเวณด่านบางจากที่จะเชื่อมกับบูรพาวิถีมุ่งหน้าไปทางจตุโชตนะคะตอนนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุอยู่เลยจากทางขึ้นซอยสุขุมวิท50มาเล็กน้อยไปรถชนกัน2คันนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับใครที่ใช้บนทางด่วนฉลองรัฐในช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะมีอุบัติเหตุอยู่บนทางด่วนในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอกลับมาเพิ่มเติมในส่วนของกรณีเรื่องของ อาคารที่อยู่ใกล้ๆกับจุดที่มีน้ำรั่วไหลภายในอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะที่วงเวียนใหญ่ล่าสุดนะเมื่อตอนช่วง21นาฬิกาที่ผ่านมาทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยผู้บริหารจากทางด้านของปภ.ซึ่งมีการอำนวยการปฏิบัติงานทีมปภ.แล้วก็ทีมค้นหาแล้วก็กู้ภัยในเขตเมืองหรือว่าทีมยูซ่าไทยแลนด์ที่จุดบัญชาการเหตุการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟใต้ดินแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งจากข้อมูลเนี่ยการเคลื่อนไหวของตัวอาคารที่มีความเสี่ยงข้อมูลณเวลา 20:30 นหลังจากที่ทางปภ.ได้ทำการติดตั้งกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวอาคารถล่มครบ1ชั่วโมงแล้วก็มีรายงานข้อมูลพบการเคลื่อนตัวของอาคารเล็กน้อยไม่มีผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยโดยรอบนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อความปลอดภัยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.แล้วก็สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจจับความเคลื่อนไหวของโครงสร้างอาคารตลอดทั้งคืนเพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะสำหรับข้อมูลความเคลื่อนไหวของอาคารที่ปภ.ติดตามแบบเรียลไทม์เนี่ยจะนำไปวางแผนประกอบการทำงานด้านโครงสร้างวิศวกรรมและความปลอดภัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการทรุดตัวของถนนแล้วก็และที่ควบคุมน้ำที่รั่วซึมในอุโมงค์รวมถึงวางแผนรองรับการอพยพประชาชนกรณีที่มีแนวโน้มเกณฑ์ส่งผลกระทบโดยรอบพื้นที่นะคะอันนี้ ป็นทางด้านของทางกรมป้องกันโดยท่านอธิบดีนะไปเกาะติดในส่วนของสถานการณ์หลังจากที่เมื่อตอนช่วงกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของทีมวิศวกรได้มีการไปติดตั้งนะเครื่องตรวจจับในส่วนของแรงสั่นสะเทือนตรงนี้นะคะผ่านไป1ชั่วโมงก็จะมีการรายงานปรากฏว่าเขาบอกว่ามีการเคลื่อนตัวของอาคารเล็กน้อยไม่ส่งผลกระทบต่อที่พักอาศัยโอ้แต่พอบอกแบบนี้เนี่ยหลายคนได้ยินก็น่าจะแบบว่ากลัวแล้วนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเคลื่อนไปมากกว่านี้หรือเปล่านะคะทางปภ.เขายังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดทั้งคืนเลยนะก็จะมีทีมเขาเรียกว่าเป็นทีมที่เนื่องจากเขามีการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ตัวอาคารดังกล่าวด้วยนะแต่ว่าอาคารตรงที่มันเป็นรอยแยกระหว่างตัวอาคารกับพื้นที่มันทรุดลงไปเนี่ยมันโชคดีหน่อยตรงที่ว่ามันเป็นอาคารที่ไม่มีการประกอบกิจการใดๆทั้งสิ้นนะเป็นอาคารจะบอกว่าคานร้างมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าคือเขาเลิกกิจการไปตรงส่วนตรงนี้นะคะย้ายไปที่อื่นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการมาตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็สำหรับใครที่ไม่มั่นใจนะจะย้ายออกยังไงเนี่ยก็ไปลองไปติดต่อตรงบริเวณทางด้านของในวงเวียนใหญ่เนี่ยนะในวงเวียนเนี่ยเขามีทางด้านสำนักงานเขตคลองสานน่ะเขามีการไปตั้งน่าจะเป็นศูนย์อำนวยการร่วมอ่ะนะทางด้านของเขตธนบุรีแล้วก็เขตคลองสานเพื่อที่จะได้มีการประสานงานกันในกรณีที่ชาวบ้านหรือว่าประชาชนที่อยู่ตรงบริเวณตรงจุดนั้นเนี่ยไม่มั่นใจต้องการที่จะอพยพออกต้องการที่พักใหม่เพื่อความมั่นใจนะลองไปประสานงานตรงนั้นดูนะคะแล้วก็จะได้มีการประสานไปกับทางด้านของบริษัทผู้รับเหมาอีกทีหนึ่งในเรื่องของความรับผิดชอบที่เขาจะต้องดำเนินการในส่วนตรงนี้นะคะไปแจ้งเพราะว่าทางด้านหลังของตึกอันเนี้ยโดยเฉพาะที่ร้านทองด้วยเนี่ยเขาก็มีด้านหลังเขาก็จะมีเหมือนเป็นห้องให้เช่าเป็นเหมือนอาคารอพาร์ตเมนต์อย่างนั้นนะคะก็ไปติดต่อกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ตรงบริเวณนั้นดูว่าถ้าจะเคลื่อนย้ายจะย้ายออกจากที่พักตรงบริเวณนั้นจะต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังในส่วนของคนที่จะต้องเดินทางผ่านตรงบริเวณจุดที่เขามีการปิดการจราจรอย่างที่บอกนะคะว่าตรงบริเวณทางด้านของโอ้เดี๋ยวนะดิฉันขออนุญาตดูนิดหนึ่งทางด้านหลังของอาคารที่เขามีรอยร้าวเนี่ยทางด้านหลังเขาเป็นอพาร์ตเมนต์มีอยู่หลายห้องเหมือนกันนะคะเนี่ยอพาร์ตเมนต์สูงอยู่เหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยคนที่อยู่ภายในเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจหลายคนเขาก็ย้ายออกมาย้ายไปอยู่ที่อื่นข้างหลังเลยจากทางด้านตรงข้ามกับทางด้านของอพาร์ตเมนต์นี้ก็จะมีบริษัทด้วยนะเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีความไม่มั่นใจยังไงลองประสานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เขามีการตั้งศูนย์อำนวยการร่วมกันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะที่ภายในวงเวียนใหญ่เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดเลยที่เขาได้รับผลกระทบแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าการจราจรตรง บริเวณถนนประชาธิปกรถที่มาจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้ามาทางวงเวียนใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาปิดการจราจรนะคะส่งผลกระทบทำให้รถโดยสารที่จะผ่านตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางทางขสมกค่ะเขาก็มีการประชาสัมพันธ์นะอันเนื่องมาจากเรื่องของการปิดการจราจรชั่วคราวบนถนนประชาธิปกแล้วก็ช่วงวงเวียนใหญ่สี่แยกบ้านแขกทางขสมกก็จะมีการปรับเส้นทางสำหรับรถโดยสารที่ผ่านจุดดังกล่าว5เส้นทางด้วยกันนะ5สายด้วยกันสายแรกก็คือสาย21หรือว่าสาย 4-6วัดคู่สร้างมหานาคเส้นทางเลี่ยงค่ะก็คือจากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลัดย่าจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพถึงที่บริเวณสี่แยกบ้านแขกก็จะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานพระปกเกล้านะอันนี้เป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้ามา มาจากทางด้านของวัดคู่สร้างนะคะก็คือพอมาถึงที่ตรงบริเวณถนนลาดหญ้านะคะจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงแล้วก็พอมาถึงแยกบ้านแขกก็จะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานพระปกเกล้านะคะก็อันนี้ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าคนจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาจะเลี่ยงแค่ตรงช่วงของถนนประชาธิปกนี้เท่านั้นนะคะก็คือรถมาจากอันนี้เป็นสาย21หรือว่าสาย 4-6 พอมาถึงลัดย่าแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนดินแดงนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปถนนอิสรภาพไปแยกบ้านแขกแล้วก็เลี้ยวขึ้นสะพานพระปกเกล้ากลับเข้าสู่เส้นทางเดิมส่วนสาย37หรือสาย 4-9ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเส้นทางเลี่ยงก็คือเส้นทางเดิมพอมาถึงถนนลาดหญ้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงเข้าถนนอิสรภาพมาถึงแยกบ้านแขกก็จะเลี้ยวขวาน่าจะเหมือนกันกับทางด้านของสาย21ส่วนสาย15สาย15หรือว่าสาย 4-2เส้นทางวงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามเส้นทางเลี่ยงก็คือจากเส้นทางเดิมพอมาถึงที่ถนนลัดย่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดงซ้ายอีกทีหนึ่งเข้าไปทางด้านของถนนอิสรภาพพอถึงสี่แยกบ้านแขกค่ะก็จะเลี้ยวขวาไปทางด้านของสะพานพระปกเกล้าแล้วก็กลับเข้าสู่เส้นทางเดิมอันนี้เหมือนกันเลยนะสาย7กสาย7กเป็นเส้นทางเลี่ยงเที่ยวไปนะที่จะมุ่งหน้าไปทางพาวรัฐพอมาถึงลัดย่าเข้าถนนท่าดินแดงเลี้ยวซ้ายขึ้นอิสรภาพเลี้ยวขวาที่ตรงบริเวณแยกบ้านแขกเช่นเดียวกันส่วนเที่ยวกลับที่จะมุ่งหน้าไปทางพุทธมณฑลสาย2จากเส้นทางเดิมนะคะก็ขึ้นทางด้านของสะพานพระปกเกล้าพอมาถึงแยกบ้านแขกค่ะก็จะเลี้ยวเข้าถนนอิสรภาพนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าที่ถนนท่าดินแดงเลี้ยวขวาเข้ามาถนนลาดหญ้ากลับมาในเส้นทางเดิมสาย3หรือว่าสาย 2-37 วิ่งระหว่างจตุจักรนะสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าจตุจักรมาที่สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีจะใช้เส้นทางเที่ยวไปเนี่ยก็คือจากถนนประชาธิปกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพนะคะจากประชาธิปกลงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าอิสรภาพเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงเข้าถนนลาดหญ้าแล้วก็จะไปกลับรถเพื่อเข้าสู่เส้นทางปกติส่วนเที่ยวกลับค่ะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางจตุจักรเนี่ยนะคะมาจากถนนเจริญนครจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้าเลี้ยวขวาเข้าถนนอิสรภาพแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงนะเข้าถนนประชาธิปกแล้วก็กลับไปสู่เส้นทางเดิมถ้าเกิดว่าใครยังแบบว่ายังสับสนในส่วนของเส้นทางก็สามารถสอบถามไปที่ทางด้านของ BMTA Contact Center ได้เลยนะที่หมายเลข1348เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ตี5จนถึง4ทุ่มหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลต่างๆทางด้านของเพจของเขาก็คือชื่อเพจคสมกพร้อมบวกก็จะเป็นที่เขาให้ข้อมูลเรื่องของข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือเป็นเส้นทางเลี่ยงที่จะเลี่ยงทางด้านของถนนประชาธิปกในจุดที่เขามีการปิดการจราจรนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในถนนเจริญนครรถที่มาจากทางแยกคลองสานที่จะมุ่งหน้าผ่านทางช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามมุ่งหน้ามาตรงบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เนี่ยช่วงที่มาจากแยกคลองสานอาจจะมองดูมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นน่าจะเป็นช่วงที่ห้างเลิกด้วยนะก็เลยทำให้รถหนาแน่นสักหน่อยพอเลยจากผ่านหน้าไอคอนสยามมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าวัดสุวรรณไปเลยนะไปจนถึงช่วงหน้าไอคอนสยามก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆรถเยอะเลยจากทางด้านของหน้าไอคอนสยามมุ่งหน้าไปทางแยกถนนเจริญรัตน์ต่อเนื่องไปทางแยกคลองสานช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะถนนรถที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้าแล้วก็สะพานพุทธมุ่งหน้ามาทางวงเวียนเล็กต่อเนื่องมาที่ช่วงแยกบ้านแขกตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะคะคือรถเนี่ย มีปริมาณไม่มากนักนะคะก็จะมาติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกบ้านแขกเท่านั้นรถคือน่าจะหลีกเลี่ยงกันไปเยอะละที่เส้นทางที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกสำหรับใครที่ใช้รถโดยสารอาจจะมีงงๆสักนิดหนึ่งนะบางคนแบบไม่ได้ติดตามข่าวมาในช่วงที่ทำงานพอมาถึงอ้าวทำไมแบบว่ารถเลี้ยวไปในเส้นทางที่ตัวเองไม่คุ้นเคยนะอย่างนี้ก็เจ้าหน้าที่แจ้งในส่วนของการจราจรในเส้นทางเลี่ยงรถเมย์สอบถามกับทางด้านของกระเป๋ารถเมย์เขาก็ได้นะว่ารถมันเลี่ยงไปตรงจุดไหนแต่จริงๆเส้นทางระยะตรงช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าคนที่มีบ้านพักอยู่ตรงช่วงระหว่างแยกบ้านแขกมุ่งหน้ามาวงเวียนใหญ่เนี่ยลงป้ายรถเมย์ตรงช่วงป้ายสุดท้ายก่อนที่เขาจะเลี้ยวป้ายสุดท้ายก่อนที่เขาจะเลี้ยวอ่ะนะคะอันนี้ก็น่าจะพอเดินได้ไม่ไกลมากนักนะคะที่ตรงบริเวณแยกบ้านแขกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางที่ปลายทางที่เลยวงเวียนใหญ่ไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะคะตรงส่วนตรงนี้เรายังต้องติดตามกันนะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยตอนช่วงสายๆสัก9โมงเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมร่วมกันนะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องของจะต้องอพยพเพิ่มเติมนะคะก็จะได้มีการแจ้งกับแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมการจราจรจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่เมื่อสักครู่นี้มีอุบัติเหตุนะคะคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
1: คุณนัตยาและผู้ฟังชาวสารคดีครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับอุบัติเหตุของทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับตรงช่วงบริเวณกม0+800ที่มุ่งหน้าไปพัฒนาการนะครับบริเวณเข้าด่านอันดลง2มาเล็กน้อยครับที่มาจากท่าเรือครับเหตุเกิดตรงช่วงบริเวณเลยสร้างปลาไปตรงช่วงจุดร่วมครับตรงทางร่วมพอดีแล้วก็เป็นรถน้ำบุคคลมิตซูครับเขาจอดเสียได้ไม่ถึง2นาทีนะครับคุณนัตยาแล้วก็แป๊บเดียวรถน้ำบุคคลยูซูมิเอ็กก็มาชนท้ายเลยครับ
0: คือรถคันหนึ่งจอดเสียอยู่ก่อนแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้ว
1: เขาไม่ถึงนะ2นาที
0: เขาลงมาจากรถไหมคะรถคันที่จอดเสียตอนแรก
1: ในภาพกล้องมันอยู่ไกลครับนัตยามองไม่ชัดครับ
0: พอจอดปุ๊บมีคันหลังมาเสยเลย
1: ใช่ครับเพราะว่ารับแจ้งจากที่ว่ารับแจ้งครับไม่ถึง2นาทีพอรับแจ้งเสร็จแล้วก็กำลังซูมกล้องเข้าไปเขาก็โดนชนแล้วครับ
0: โอ้ค่ะแล้วคนในรถเป็นอะไรไหมคะ
1: คนในรถผู้ขับขี่มิตซูครับได้รับบาดเจ็บ
0: ค่ะ
1: กู้ไอ้รถพยาบาลของการทางครับนำส่งรอพอปิยเวชเรียบร้อยครับ
0: กี่คนนะคะ
1: คนเดียวครับเป็นชายครับคนเดียว
0: เป็นชายอันนี้คือคันที่รถจอดเสียอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: คันที่รถจอดเสีย
0: แล้วอีกคันนึง
1: ยังไม่ทันได้เปิดไฟฉุกเฉินเลยก็โดนสอยเลยครับ
0: โอ้นั่นสิแล้วคือเห็นภาพตอนนี้คือมันน่ากลัวนะคือแต่ว่ารถจะบอกว่าถ้าแรงอีกนิดนึงมีสิทธิ์ตกลงมาไหมคะ
1: ก็ไม่ตกครับแต่ว่าคันยูสุที่ชนท้ายมิตซูมิลาดครับเขาชนเสร็จแล้วก็มิลาดยกท้ายยกนะแล้วก็มิไอยูสุครับพลิกตะแคงเลย
0: คือมิจริงจริงมิลาดก็คันไม่ใหญ่เนาะ
1: ใช่ครับไอยูสุล้มครับ
0: ค่ะเออแต่แล้วคนขับยูสุเป็นไงบ้างอะคะ
1: ก็ไม่เป็นไรมากครับตอนนี้คนคอยวิสูไม่เป็นไรมากครับ
0: ค่ะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอ่ะคะ
1: ผู้ชายครับผู้ชาย
0: ค่ะแล้ว
1: ก็ตอนนี้ปิดการจราจรอยู่ครับเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการยกขัดทำให้ใช้ได้หนึ่งช่องทางขวาแต่ว่ารถชะลอตัวเล็กน้อยไม่รถยังน้อยอยู่ครับตอนนี้นักเตะ
0: ค่ะค่ะแล้วมีข้อมูลไหมคะว่าทำไมเขาถึงแบบเขาไม่เห็นรถจอดเสียหรือว่ายังไงอะคะ
1: อันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับ
0: อืมค่ะโอ้แต่ว่าอันตรายเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่ารถเขาก็จอดอยู่ซ้ายแล้วก็ตอนนั้นจริงๆเส้นทางเนี้ยถ้าตามปกติแล้วช่วงเวลาประมาณเนี้ยรถไม่เยอะใช่ไหมคะ
1: ใช ช่ครับรถโล่งนะครับตอนที่รถเฉี่ยวชนนะครับรถโล่งเลย
0: เออแล้วเขาทำไมแบบเรียกชิดซ้ายมากเลยหมายถึงว่ารถคันที่พุ่งไปชนนะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเขาน่าจะละสายตาจากการขับขี่ครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะอันตรายนะเนี่ยแล้วก็คือในส่วนของรถที่เขาจอดเสียเขาก็ปฏิบัติตามทางด้านของที่ทางด่วนแนะนำตลอดเลยนะว่ารถจอดเสียยังไงก็ให้น
1: ั่
0: งอยู่ในรถนะไม่ออกมาข้างนอก
1: ใช่ครับให้ตอนนี้ตอนที่เห็นก็รถเขาจอดชิดซ้ายนะครับจอดชิดค่อมทางซ้ายแล้วก็ฉุกเฉินนะครับประมาณนั้นเข้าฉุกเฉินแล้วครับ
0: อยู่ในเลนฉุกเฉินอยู่ในช่องฉุกเฉินแล้วนี
1: ้คร
0: ับค่ะค่ะแล้วตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับกำลังเคลื่อนย้ายครับตอนนี้กำลังนำขึ้นสไลด์แล้วครับ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวจะไปที่ไหนคะเนี่ย
1: ก็รถก็น่าจะนำส่งสอนอทางด่วนหนึ่งครับเบื้องต้น
0: อันนี้เป็นทางด่วนหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เห็นภาพแล้วก็คือชนแรงนะเพราะว่ารถคันที่จอดเสียอยู่เนี่ยเป็น Mitsubishi Mirage แล้วก็คันที่ชนท้ายก็เป็น Isuzu Mu 7ใช่ไหมเสยท้ายเข้าไปเลยอ่ะทำให้ถึงขนาดว่าเสยถึงขนาดว่ายกคันที่Mitsubishi คันหน้าเนี่ยยกแบบว่าล้อหลังลอยเลยนะคะแต่ว่าตัว Isuzu ที่พุ่งไปชนเขาก็เสียหลักพลิกตะแคงเลยส่วนคนขับ Isuzu ที่ไปชนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่คนขับรถมิซูมิลาดที่จอดเสียอยู่นี่คนขับรถที่นั่งรอให้การช่วยเหลือก็คือตอนแรกรถเสียก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบอยู่ปรากฏว่ารถอิซูซูนี่พุ่งเข้าไปชนท้ายเลยนะก็ได้รับบาดเจ็บไปนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งสองคันนะเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าช่วงไหนที่แบบการจราจรถนนโล่งๆใช้ความเร็วให้แบบว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่าอย่าเร็วกันมากแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยในกรณีที่แบบว่ารถเขาจอดอยู่รถอันเนี้ยอยู่ในเลนอยู่ในช่องทางซ้ายสุดเลยเป็นช่องทางฉุกเฉินที่เขาจอดอยู่ถูกต้องเลยนะคะแล้วเพิ่งจอดไปได้ไม่ถึง2นาทีประสานงานไปที่ทางด้านของศูนย์ทางด่วนเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ทางศูนย์ทางด่วนบอกกำลังดูในจุดที่รถจอดเสียอยู่นะก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะระมัดระวังกันด้วยนะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านทางด่วนฉลองรัฐเป็นจุดเชื่อมที่มาจากทางด่วนเฉลิมมหานครตรงช่วงก้างป่านะแล้วก็มีอุบัติเหตุจากจังหวัดลำปางค่ะคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง 20:30 นาทีเป็นมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดลำปางรับแจ้งนะเป็นเหตุรถไฟชนคนใกล้เคียงกับทางข้ามรถไฟบ้านศบตุ๋ยมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะรถไฟขบวนนี้เป็นทางด้านขบวนสายเชียงใหม่กรุงเทพชนคนเดินเท้านะคะเส้นทางเป็นเส้นทางทางรถไฟตัดกับชุมชนบ้านศบตุ๋ยตำบลปงแสนทองอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางใกล้ๆกับโรงเรียนพดุงวิทย์เป็นเส้นทางที่ถนนตัดผ่านหมู่บ้านแล้วก็ตัดทางรถไฟด้วยนะมีสัญญาณเตือนมีไม้กั้นเรียบร้อยผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ50ปีสอบถามจากคนแถวนั้นบอกว่าไม่รู้จักนะแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุของการถูกชนด้วยนะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่ก็ทำการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงประมาณสัก2ทุ่มครึ่งรถไฟชนคนเดินน่าจะเป็นลักษณะแบบไม่แน่ใจเหมือนกับว่าเดินข้ามถนนอยู่ข้ามทางรถไฟอยู่หรือว่าเดินใกล้ๆกับทางรถไฟนะแต่ว่าก็เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยอะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยนะคะมาดูที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาลืมทรัพย์สินบนรถแท็กซี่ไว้บ้างนะคะโอ้คุณยุทธศักดิ์แจ้งเข้ามานะคะบอกว่าลืมตะกร้าใส่นกเขาใหญ่เป็นตะกร้าหวายใส่นกเขาใหญ่ไว้1ตัวเพศผู้นะอายุ3ปีแล้วก็มีเชือกที่ขาด้วยนะลืมไว้บนรถแท็กซี่ที่เบาะหลังอันนี้น่าจะเจอแล้วมั้งหมายถึงว่าคนขับรถแท็กซี่น่าจะเห็นแล้วนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ซอยเจริญนคร53ไปลงที่ถนนพระราม3ซอย37เป็นรถแท็กซี่สีเหลืองตั้งแต่ตอนช่วง 18:30 น.อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เห็นคือผู้โดยสารน่ะเขาลืมตะกร้าใส่นกในส่วนของนกเขาเป็นนกเขาใหญ่1ตัวถ้าหากว่า เจอแล้วเนี่ยทางคนขับรถแท็กซี่จะส่งคืนนะคะสามารถแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะเนื่องจากว่าแจ้งคุณยุทธศักดิ์เนี่ยบอกว่านั่งรถมาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ 18:30 แล้วนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะที่ตัวคุณยุทธศักดิ์นั่งมาแล้วก็ลืมตะกร้าใส่นกเขาเอาไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะนั่งมาจากที่ซอยเจริญนคร53ไปลงที่ถนนพระราม3ที่ซอยพระราม3 37นะเมื่อตอนช่วง 18:30 นที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าจะส่งคืนเจ้าของยังไงรบกวนติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะล่าสุดมีประกาศนะจากทางสำนักงานเขตคลองสานเกี่ยวกับเรื่องของการขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารอันนี้นะคะเป็นประกาศจากทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตคลองสานเนื่องจากเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้นอาคารดังกล่าวอาจเป็นพยันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเห็นควรหยุดใช้อาคารหากมีการใช้อาคารอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะทางสำนักงานเขตคลองสานจึงมีการประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าห้ามใช้อาคารและตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะคะเป็นการประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2535ฉบับที่3พ.ศ. 2543ฉบับที่4พ.ศ. 2550ฉบับที่5พ.ศ. 2558และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคารพ.ศ. 2544จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นทั้งนี้ค่ะทางสำนักงานเขตคลองสานได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวโดยสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตักสินมหาราชต่อไปนะก็ตามที่บอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะย้ายออกจากที่พักที่อยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาคารที่ได้รับผลกระทบนะคะให้ไปประสานงานไปติดต่อทางด้านของกองอำนวยการร่วมที่อยู่ภายในวงเวียนใหญ่ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางผู้รับเหมาเขาจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบทั้งหมดนะผู้รับเหมาในการก่อสร้างในครั้งนี้เขาก็จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของการตรวจสอบนะในส่วนของการตรวจสอบที่เรื่องของตัวอาคารว่าจะมีผลกระทบเพิ่มเติมอะไรยังไงหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นก็คือเจ้าหน้าที่เขายังเฝ้าระวังกันอยู่แล้วก็ต้องมีการรายงานในส่วนของความผิดปกติที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าพบเนี่ยเขาจะมีการรายงานทุกชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรแบบว่าเช่นอาจจะมี
ความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเขาก็จะได้แจ้งให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปภ.ทางกทม.ทางเขตนะหรือแม้กระทั่งกับทางด้านของทางบริษัทผู้รับเหมาเขาก็อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะก็เป็นในส่วนของเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมเรื่องของเหตุน้ำรั่วซึมแล้วก็ทำให้น้ำรั่วเข้าไปนะไม่ใช่แค่รั่วซึมนะทำให้มีอาคารที่มีทรุดตัวลงไปบ้างนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันนะคะคุณณัฐพงษ์แจ้งเข้ามาแจ้งแทนลูกสาวอันนี้ลูกสาวลืมโน้ตบุ๊กเป็นยี่ห้อ Lenovo ตัวเครื่องสีเขียวอยู่ในกระเป๋าสีฟ้านะคะนั่งรถแท็กซี่สีส้มค่ะมาจากที่สยามสแควร์ไปลงที่หมู่บ้านอรุณทองที่พุทธมณฑลสาย2เป็นแท็กซี่สีส้มทะเบียนท้อทหารสเสือ8367เมื่อตอนช่วง2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาลงจากรถแท็กซี่แล้วก็ลืมกระเป๋าสีฟ้าที่ข้างในกระเป๋าจะมีโน้ตบุ๊กยี่ห้อ Lenovo อยู่ในกระเป๋านี้นะคะคุณเรนูลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีขาวดำข้างในจะมีบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะนั่งรถมาจากโรงเรียน2ภาษาที่ลาดพร้าวไปลงที่หมู่บ้านโซเอกมัยเป็นรถแกล็บนะคะอันนี้เป็นรถแกล็บสีขาวคนขับรถเป็นผู้หญิงชื่อคุณณัฐวิมล เมื่อตอนช่วง 17:30 นาทีไม่แน่ใจว่าตัวคนขับรถคันนี้ที่เป็นผู้หญิงคือคุณณัฐวิมลเนี่ยเจอกระเป๋าของผู้โดยสารที่ตกอยู่บนรถแล้วหรือยังนะคะแล้วก็คุณกาลยาค่ะบอกว่าลืมถุงผ้าสีดำข้างในจะมีชุดว่ายน้ำของเด็กแล้วก็มีเสื้ออีก 2-3 ตัวนั่งรถมาจากที่ซีคอนศรีนครินทร์ไปลงที่ซอยฝ้ายคำถนนบางนาตราดเมื่อตอนช่วง 18:00 นที่ผ่านมานะคะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะทะเบียน1มมคละคัง2566แท็กซี่เขียวเหลือง1มมคละคัง2566นะผู้โดยสารนั่งรถคุณมาจากที่ซีคอนสแควร์ที่ศรีนครินทร์ไปลงที่ซอยฝ้ายคำถนนบางนาตราดเมื่อตอนช่วง 18:00 นแล้วก็ลืมถุงผ้าข้างในถุงผ้าเนี่ยจะมีชุดว่ายน้ำของเด็กแล้วก็มีเสื้ออีก 2-3 ตัวอยู่นะคะคุณพันลบค่ะเป็นคนขับรถสำล้อแจ้งแทนลูกค้าที่เป็นชาวอาหรับบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone 17ตัวเครื่องสีน้ำเงินนะคะเป็นของตัวชาวต่างชาติท่านนี้ล่ะค่ะลืมไว้บนรถสำล้อทะเบียนสเสือกอไก่6732นั่งมาจากที่สยามสแควร์ไปลงที่ไอคอนสยามเมื่อตอนช่วง 16:30 นาทีอันนี้ได้ทะเบียนรถด้วยนะอันนี้จริงๆน่าจะตามตัวไม่ยากทะเบียนสเสือกอไก่6732ผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินั่งมาจากที่สยามสแควร์ไปลงที่ไอคอนสยามเมื่อตอนช่วง 16:00 นที่ผ่านมา 16:30 นาทีคุณวาสนาค่ะลืมซองเอกสารข้างในจะมีเอกสารใบเปลี่ยนชื่อซองเอกสารเนี่ยจะเป็นลายการ์ตูนข้างในจะมีเอกสารเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะคะนั่งรถแท็กซี่สีฟ้าทะเบียนททหารหอหีบ588มาจากที่หมอชิดไปลงที่1คอนโดที่แจ้งวัฒนะเมื่อช่วง 15:50 นาทีแล้วก็คุณพันนิพาลืมซองเอกสารนะคะเป็นซองเอกสารสีน้ำตาลข้างในซองเอกสารจะมีทะเบียนบ้านมีบัตรประชาชนหรือไว้บนรถตู้โดยสารนั่งมาจากบิ๊กซีพระราม2ไปลงที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเมื่อตอนช่วง 16:00 นที่ผ่านมาค่ะลงมาแล้วก็ลืมซองเอกสารไว้บนรถตู้คันนี้นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ไปติดต่อกับทางด้านของตรงอะไรนะคิวรถตู้หรือยังนะคะเผื่อว่าคนขับรถเขาเห็นแล้วก็เก็บไปฝากไว้ที่ตรงต้นสายตรงคิวรถตู้อะไรแบบนี้นะคะ
ก็มาเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะในส่วนของทั้งสภาพการจราจรแล้วก็ข้อมูลที่มีการแจ้งผ่านเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะในช่วงเวลา5 ทุ่มตอนนี้นะก็จะมีบางเส้นทางเท่านั้นที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงจุดที่เขามีการปิดการจราจรก็จะส่งผลให้รถเนี่ยจะมีการรถว่าอาจจะแบบเคลื่อนตัวไปได้ช้ากันบ้างนะคะในจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ว่าโดยภาพรวมณขณะนี้เนี่ยสภาพการจราจรโดยทั่วไปของพื้นที่กรุงเทพมหานครสภาพการจราจรก็ถือว่าก็เคลื่อนตัวไปได้ตลอดทุกเส้นทางแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาดูในทางด้านของถนนราชปรารภสักนิดนึงนะพอดีเห็นช่วงที่มาจากประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกซอยหมอเหล็งโมตอนนี้เนี่ยทำไมถึงยังรถหนาแน่นรถที่มาจากทางประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางหมอเหล็งนี่รถเต็มทุกช่องทางเลยนะคะตั้งแต่แยกประตูน้ำมาเลยตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากแยกประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางหมอเหล็งรถเต็มทุกช่องทางเลยหัวแถวอยู่ตรงช่วงบริเวณแยกหมอเหล็งเลยนะคะแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยชะลอต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกประตูน้ำฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะรถที่มาจากทางหมอเหล็งที่จะมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำอันนี้เนี่ยเขาเนื่องจากว่าเขาเป็น1ช่องทางเท่านั้นก็เลยทำให้รถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟตอนนี้มองจากภาพจากมุมสูงลงมาเนี่ยนะคะจะเห็นว่ารถที่ไปจากทางด้านของประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางหมอเหล็งนี่ท้ายแถวชะลอต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณแยกประตูน้ำเลยนะคะรถเยอะจริงๆเลยทำให้รถที่มาจากทางแยกราชประสงค์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านสัญญาณไฟที่ตรงแยกประตูน้ำเนี่ยก็จะมีติดขัดรอจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกราชประสงค์นะคะขออภัยแยกประตูน้ำนะคะท้ายเนี่ยก็จะอยู่ช่วงจริงๆท้ายไม่ยาวมากนักนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประตูน้ำที่มาจากแยกราชประสงค์แต่ว่าพอจากประตูน้ำไปบ่อเหล็กนี่ท้ายแถวยาวทีเดียวเรียกว่าต่อเนื่องชนถึงที่ตรงบริเวณแยกราชประสงค์เลยนะคะต่อเนื่องชนถึงแยกประตูน้ำเลยที่ฉันกำลังสับสนอยู่ระหว่างประตูน้ำกับทางด้านของแยกราชประสงค์ก็คือช่วงที่ไปจากประตูน้ำเดี๋ยวตั้งสตินิดนึงตัวเองจะไปจากแยกประตูน้ำนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกซอยหมอเหล็งตอนนี้เนี่ยรถเต็มทุกช่องทางแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นส่วนที่มาจากหมอเหล็งที่จะมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำนะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกันนะพอเลยจากหมอเหล็งมุ่งหน้าไปทางสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันมาจากสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านแยกซอยหมอเหล็งก็จะไปชะลอตัวติดขัดสัญญาณไฟที่แยกซอยหมอเหล็งเท่านั้นนะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่ยังมีรถหนาแน่นในช่วงนี้นะวันนี้ก็คือ5 ทุ่มแล้วแต่ว่ารถยังเยอะอยู่ตรงแถวๆทางราชปรารภนะคะส่วนเส้นทางอื่นนะคะตอนนี้สภาพการจราจรอย่างที่บอกเลยว่าไม่เป็นปัญหาการจราจรและมีแต่ช่วงก่อนหน้านี้ที่บนทางด่วนมีอุบัติเหตุแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบนะคะมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนเลียบมอเตอร์เวย์สาย9เป็นฝั่งที่มาจากบางปะอินมุ่งหน้าไปทางด้านของบางพลีการจราจรตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณหน้าปั๊ม NGV ก่อนถึงคลองหลวงประมาณ1กิโลเมตรเมื่อตอนช่วง 21:54 ก่อน4ทุ่มเป็นรถบรรทุก4ล้อเล็กชนท้ายรถบรรทุกใหญ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้ชาย1รายแล้วก็คนเจ็บเนี่ยเขาติดอยู่ภายในรถด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะเป็นทางด้านสภ.คลองหลวงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเนี่ยเป็นอุบัติเหตุโอ้โหคนขับรถติดอยู่คนเจ็บเนาะน่าจะเป็นคนเจ็บที่ติดอยู่ที่ตรงหน้ารถนะคะอันนี้ไม่น่าจะเป็น4ล้อ ไม่น่าจะเป็นสี่ล้อละรถใหญ่เกินรถใหญ่มากเลยนะเป็นรถขนส่งสินค้านะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่ตรงช่วงบริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์สาย9หน้าปั๊มน้ำมัน NGV ก่อนถึงคลองหลวงประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังมาดูข่าวกันหน่อยดีกว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอมาที่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้องแมวใครเป็นทาสแมวมั่งจริงๆข่าวนี้เนี่ย เราเห็นกันมาตั้งหลายวันแล้วใช่ไหมคะคือมีเจ้าของแมวแมวส้มอันนี้เป็นเจ้าของแมวส้มนะซึ่งเป็นแมวพิการด้วยเป็นแมวเพศเมียอายุประมาณ6ปีได้คือเขาเดินทางจากที่ยะลาที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะตั้งหลายวันแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยโดยเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยปรากฏว่ามันหายระหว่างทางอะค่ะมันหายระหว่างทางทางด้านของเจ้าของเขาก็ได้มีการประกาศตามหาน้องแมวส้มตัวนี้นะซึ่งเป็นแมวพิการตอนที่เขาเดินทางอะเขาก็มาด้วยคือใส่กระเป๋าแล้วก็เหมือนกับซื้อตั๋วในการเดินทางมานะคะ อย่างแบบถูกต้องคือไม่ได้เอามานั่งปะปนกับทางด้านของผู้โดยสารท่านอื่นนะก็มีการซื้อตั๋วแล้วก็ใส่เจ้าแมวส้มเนี้ยซึ่งเป็นแมวพิการนะคะนั่งมาโดยสารรถไฟมาจากที่ยะลาแล้วปรากฏว่าเจ้าแมวส้มเนี่ยหายไปคาดว่านะจะตกรถไฟที่ตรงช่วงของบริเวณสถานีสวีมาจนถึงสถานีรถไฟชุมพรซึ่งมันเป็นระยะทางประมาณสัก31กิโลเมตรได้นะคะเนี่ยแมวส้มตัวนี้นะที่ทางสสร้อยเราก็ได้รับแจ้งมาด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเจ้าของนะที่เขาตามหาแต่ก็จะมีทางด้านของมูลนิธิที่เกี่ยวกับเรื่องขององค์กรสวัสดิภาพเด็กขออภัยสวัสดิภาพสัตว์นะเขาก็มาให้การช่วยเหลือในการติดตามเจ้าแมวส้มตัวนี้นะคะเพราะว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังคือมีคนที่เขาให้ข้อมูลกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเนี่ยนะคะที่เขาคอยแบบช่วยติดตามหาในส่วนของเจ้าแมวส้มตัวนี้นะเขาบอกว่าเมื่อตอนช่วงเมื่อวานนี้วันที่8ทางทีมอาสาสมัครเนี่ยเขาได้เดินเท้าค้นหาเนื่องจากว่าเขาได้เบาะแสมานะว่ามีคนไปเจอเจ้าแมวส้มตัวนี้เนี่ยอยู่แถวสถานีรถไฟแถวชุมพรนะเป็นพนักงานทำความสะอาดบนรถไฟก็ในส่วนของข้อมูลตรงนี้เนี่ยระบุบอกว่าเห็นแมวครั้งสุดท้ายที่อำเภอฉวีแล้วก็พนักงานรถไฟที่ขึ้นมาก็บอกว่าไม่พบแมวตัวนี้อยู่ที่อำเภอชุมพรก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าแมวเนี่ยอาจจะตกไปในช่วงประมาณสักตี3ของวันที่29ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงเช้ามืดของวันที่29นะคะในขณะนั้นตอนที่คาดว่าแมวตกลงมาอาจจะไม่มีคนเห็นซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าได้ไปเจอโพรงลึกยาวที่อยู่ใต้ชานชาลาที่2ซึ่งแมวสามารถเข้าไปหลบตัวได้ก็อาจจะมุดอยู่ที่ใต้ชานชาลาพื้นที่ด้านล่างของชานชาลาจะมีลักษณะเตี้ยทึบแล้วก็มืดปรากฏว่าในระหว่างการสำรวจค่ะ1ในทีมงานก็ไปเจอเอาร่องรอยคล้ายกับรอยเท้าแมวแล้วก็รอยลากยาวใต้ชานชาลาที่2จนกระทั่งช่วงเช้าวันนี้นะทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเองเนี่ยก็เป็นทางด้านของมูลนิธิและองค์กรสวัสดิภาพสัตว์นะคะเขาก็หลังจากที่เจ อร่องรอยตรงนี้นะคะก็ได้มุดเข้าไปสำรวจตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ไปเห็นว่ามีร่องรอยชัดเจนเลยทีเดียวนะเหมือนเป็นรอยลากอะ่ะเป็นรอยเท้าแมวที่เป็นรอยเท้าคู่คือน้องแมวส้มตัวนี้เนี่ยเขาเดินไม่ได้ใช่ไหมคะขาเขาจะแบบว่าคือขาหน้าเดินไปขาหลังเนี่ยเขาก็จะลากไปกับพื้นมันก็จะเป็นรอยลากอยู่ที่พื้นดินที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเป็นรอยเท้าค่อนข้างใหม่แล้วก็มีความลึก ยังไม่มีฝุ่นลงไปด้วยนะคะหลังจากที่ตัวทางมูลนิธิเองเนี่ยเขาก็ได้ไปสอบถามกับเจ้าของแมวก็ทราบว่าเจ้าแมวส้มตัวนี้เนี่ยสามารถขึ้นแล้วก็ลงบันไดได้อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานว่าแมวอาจจะมุดออกจากสถานีออกจากชานชาลามาที่อยู่บริเวณใต้ชานชาลาที่2แล้วก็ปีนข้ามรางรถไฟไปมุดอยู่ที่ใต้ชานชาลาที่3อีกทีหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่สัตว์เนี่ยสามารถไปใช้ชีวิตได้เขาก็เลยออกไปเดินสำรวจอยู่นะไปเดินสำรวจก็ไปเจอรอยเท้ากับรอยรูดจำนวนมากๆจำนวนมากเลยนะก็ทำให้คนที่ตามหาเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าแมวส้มตัวนี้เนี่ยน่าจะยังมีสัญญาณชีพอยู่นะคะก็คือว่าเป็นร่องรอยการเดินออกมาจากตามรูหรือตามโพรงต่างๆอีกทั้งยังไม่เจอพวกซากยังไม่ได้กลิ่นเรื่องของซากสัตว์หรือว่ากลิ่นเน่าเหม็นใดๆก็ตามนะคะก็เลยอย่างเงี้ยก็ยังมั่นใจอยู่ว่าเจ้าส้มน้องส้มตัวนี้เนี่ยน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือว่าเขาก็มีการวางแผนในการค้นหาอีกนะก็จะเอากรงดักแมวไปวางไว้ในจุดต่างๆที่ไปเจอรอยเท้านะคะแล้วก็ได้มีการอัดเสียงเจ้าของแมวเป็นคลิปเสียงนะเรียกชื่อเพื่อที่เอาไปเปิดแล้วเผื่อเจ้าแมวส้มตัวนี้ได้ยินเสียงของเจ้าของเขาก็จะได้ออกมาจากที่ซ่อนนะคะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยในการตามหาทางด้านของเจ้าแมวส้มตัวนี้นะคะก็คิดว่าหลายๆคนก็เอาใจช่วยนะให้เจอน้องแมวส้มตัวนี้นะแหมคือเอาจริงคือขาหลังเขาเดินไม่ได้แต่เขาก็ไปทั่วเหมือนกันนะคะเนี่ยซนจริงๆนะออกมาเถอะนะเจ้าแมวส้มเพราะว่าหลายๆคนเขาเป็นห่วงหายไปหลายวันแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เกินสัปดาห์แล้วอะค่ะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นยังไงเจ้าแมวส้มอยู่แถวๆเนี่ยแถวๆชุมพรแถวๆอะไรอย่างเงี้ยรบกวนช่วยแจ้งเบาะแสกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาด้วยละกันหรือแจ้งเบาะแสเข้ามาที่จส.100ก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็รับแจ้งมาเหมือนกันเจ้าแมวส้มตัวนี้นะคะพูดถึงเจ้าแมวส้มตัวนี้มีอีกแมวหนึ่งที่ก่อนหน้านี้นะเขาก็มีการตามหาด้วยเหมือนกันซึ่งแมวอันนี้เนี่ยเป็นแมวของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือถ้าใครแบบว่าใครเป็นทาสแมวเนี่ยน่าจะเคยเห็นข่าวอันนี้นะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เชิงทะเลเขามีการประกาศตามหาแมวสีขาวตัวนี้เห็นไหมคะที่ทางด้านของ Facebook ของสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลเขาได้มีการโพสต์ Facebook บอกว่าตามหาเจ้าแมวตัวนี้นะเดี๋ยวดิฉันขอดูนิดนึงนะว่าเจ้าแมวตัวนี้นี่เขาชื่ออะไรเพราะว่าเห็นมีการโพสต์ตามหากันมาก็หลายวันแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะเป็นน้องแมวของสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลบอกว่าน้องหายไปน้องชื่อหลงตอนที่หายไปเนี่ยมีปลอกคอสีชมพูแล้วก็มีป้ายชื่อมีโทรศัพท์เรียบร้อยเลยนะที่ห้อยคอเขาเนี่ยเขาจะมีป้ายชื่อกลมๆอยู่แล้วก็เขียนชื่อว่าชื่อหลงนะแล้วล่าสุดเลยก็มีข่าวดีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีจากทางด้านของสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลนะเขาไปเจอเจ้าหลงนี้แล้วนะคะทางด้านของFacebook ของสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลเขาก็มีการโพสต์แบบว่าข่าวดีหลังเจ้าหลงแมวขวัญใจประจำสภ.เชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตค่ะกลับเข้ารายงานตัวแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยสร้างความโล่งใจให้กับตำรวจแล้วก็แฟนคลับเป็นจำนวนมากหลังจากที่หายออกจากโรงพักไปตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้แล้วเนี่ยแอดมินของเพจของสภ.เชิงทะเลเขาก็ยังระบุอีกด้วยนะเขาบอกว่าตรวจสอบวันลาแล้วพบว่าขาดราชการไม่เกิน15วันยังคงรักษาตำแหน่งแมวประจำการสภ.เชิงทะเลเอาไว้ได้แบบบุดวิดและไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย สำหรับภารกิจในการตามหาหลงหลงในครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จเพราะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายต้นไม้บริเวณแยกบางโจแล้วก็มาประสานมาที่สภ.เชิงทะเลแล้วก็สามารถรับตัวหลงหลงกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เชิงทะเลแอดมินเพจเขาก็ขอบคุณทุกเพจทุกช่องทางแล้วก็ประชาชนทุกคนที่ร่วมกันแชร์ข่าวแล้วก็เป็นหูเป็นตาแล้วก็ส่งกำลังใจทำให้เจ้าหลงหลงเนี่ยได้กลับมาเติมรอยยิ้มให้กับโรงพักอีกต่อไปตอนนี้เจ้าหลงหลงเจ้าหน้าที่สี่ขาประจำสภ.เชิงทะเลก็กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแล้วนะคะก็ใครไปโรงพักไปติดต่อราชการที่สภ.เชิงทะเลก็จะไปเจอน้องหลงหลงตอนนี้กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแล้วนะคะคือจริงๆบางคนก็แบบว่าถ้าคนไม่ได้แบบว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจนะว่าเออทำไมจะต้องแบบไปตามหาอะไรกันขนาดนั้นเพราะว่าอย่างกรณีอย่างน้องแมวส้มเนี่ยแล้วก็กรณีอย่างหลงหลงเนี่ยคือถ้าคนเลี้ยงอ่ะเขาก็จะแบบว่าคือเลี้ยงด้วยความรักก็จะเลี้ยงตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นแมวพิการหรือจะเป็นแมวจรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เลี้ยงด้วยความรักแล้วก็ดูแลกันเป็นอย่างดีเป็นห่วงสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นห่วงก็คือว่าเป็นห่วงว่าถ้าหายไปแล้ว เขาจะมีข้าวกินไหมได้กินอาหารนอนสบายสบายไหมเหมือนตอนที่อยู่กับทางเจ้าของเขาอ่ะนะแต่พอได้แมวคืนมาเจ้าของก็ดีใจนะก็ยินดีด้วยกับทางนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เชียงทะเลนะที่หลงกลับโรงพักได้เรียบร้อยแล้วนะในขณะที่อีกตัวหนึ่งที่แมวส้มยังตามหากันอยู่นะคะก็มาเล่าให้ฟังกันในส่วนของ เรื่องของสัตว์โลกนะต้องบอกว่าอย่างนี้เรื่องของสัตว์โลกเพราะว่ามันช่วยได้ในระดับหนึ่งนะเขาบอกว่าการเลี้ยงแมวเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของอะไรนะเป็นซึมเศร้าก็สามารถที่จะช่วยในการบำบัดได้เหมือนกันนะนี่ฉันเห็นนะขออนุญาตแบบว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นอินโทรเวิร์ตอะไรพวกเนี้ยแต่เลี้ยงแมวแล้วก็อยู่กับแมวทำงานไปแบบคลอเคลียร์กันแบบเนี้ยก็ถือว่าช่วยไม่เหงาไปได้คุยกับแมวอะไรอย่างเงี้ยคุยกับแมวไปนะช่วยดีกว่าก็คือไม่ต้องออกไปเจออะไรกับที่วุ่นวายแบบนั้นนะคะจากเรื่องของเจ้าแมวส้มอันนี้มากันที่อีกเรื่องหนึ่งวันก่อนก็ชวนคุณผู้ฟังไปเหมือนกันนะที่เขาจะมีการเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกันเฉลิมฉลองวันเกิดให้เจ้าหมูเด้งหมูเด้งเนี่ยเป็นเซเลบที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาชวนคุณทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันฉลองวันเกิดให้หมูเด้งนะเขามีทีมงานด้วยนะหมูเด้งแฮปปี้เด้งเดย์เปิดตัวฮิปโปวิลเลจด้วยนะโดยจะเปิดให้เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีเข้าฟรีนะโดยกิจกรรมนี้จะมีในวันที่10ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้ค่ะทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาก็เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่จริงๆวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันพรุ่งนี้แล้ว10วันที่10ถึงวันที่12เป็นการฉลองวันเกิดให้กับหมูเด้งซึ่งเป็นฮิปโปแคระนะเป็นขวัญใจคนทั่วโลกเลยค่ะในงานนี้นะคะคือ เจ้าหมูเด้งเนี่ยเขาก็จะออกมาคือจริงๆเขาก็ใช้ชีวิตปกติของเขาอะอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่จังหวัดชลบุรีแล้วทางด้านของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็เลยใช้โอกาสนี้นะคะนอกเหนือจากที่จัดวันเกิดให้กับทางด้านของหมูเด้งแล้วเนี่ยก็ยังมีการเปิดตัวนิทรรศการ โครงการก่อสร้างฮิปโปวิลเลจเป็นหมู่บ้านฮิปโปโปเตมัสนะคะในโครงการพัฒนาพื้นที่สวนแสดงแห่งใหม่ที่จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์แล้วก็มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยให้แก่ผู้เข้าชมด้วยซึ่งกิจกรรมอันนี้นะคะในวันที่10ก็คือในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของหมูเด้งนักท่องเที่ยวก็จะได้ร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดแล้วก็มอบเค้กสุดพิเศษให้กับหมูเด้งแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแฟนมีตนะคะกระทบไหล่กับตันวิทแล้วก็ทีมพี่เลี้ยงของหมูเด้งไม่ว่าจะเป็นพี่เบนซ์พี่นิกพี่โต๊ดนะแล้วก็ยังมีทีมซูคิปเปอร์ครีเอเตอร์ที่จะได้มาสร้างสีสันแล้วก็มอบความประทับใจให้กับแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน10จนถึง12ก็ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนะคะบริเวณงานอีกหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดมาสคอตสัตว์ป่าสุดน่ารักซุ้มเกมลุ้นรับของรางวัลมีบูธแสดงนิทรรศการในโครงการฮิปโปวิลเลจนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเขียนการ์ดอวยพรส่งต่อความรักให้กับหมูเด้งรวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของหมูเด้งเป็นรุ่น Exclusive แล้วก็สินค้า O-Top ของดีเมืองชลบุรีและที่พิเศษสุดก็คือว่าเด็กที่มีอายุไม่เกิน12ปีหรือส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสามารถเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดการจัดงานค่ะโดยเฉพาะยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมนำยานพาหนะเข้าสวนสัตว์เท่านั้นที่จะต้องจ่ายนะค่าธรรมเนียมเข้าสำหรับคนที่เด็กอายุไม่เกิน12ปีแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุเกิน60อันนี้เข้าฟรียกเว้นรถนะก็ใครยังไม่มีแพลนที่จะไปเที่ยวไหนวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันเกิดวันตรงอาจจะยังไม่หยุดก็ไปได้ถึงวันที่12เลยนะคะไปดูเจ้าเซเลบที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันนะคะเรามาถึงเรื่องของสัตว์โลกผู้น่ารักกันไปแล้วนะทั้งแมวทั้งฮิปโปเลยนะก็ เป็นอะไรที่แบบว่าช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอะไรที่แบบว่าเครียดๆมาไปดูสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆตรงนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงดีกว่านะตอนนี้เนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนจะรู้สึกได้เลยนะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเรียกเลยนะฝนทิ้งช่วงนะฮะแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็อาจจะยังมีฝนตกอยู่นะฮะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการพยากรณ์อากาศไว้นะคะบอกว่าภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็เริ่มจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงทะเลก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูง3เมตรส่วนทะเลอันดามันแล้วก็ตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะส่วนพายุใต้ฝุ่นบาวีนะคะที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งที่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าว ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะก็ไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยแต่ว่าใครที่จะเดินทางไปที่ไต้หวันหรือว่าจีนก็ตรวจสอบเรื่องของเส้นทางของพายุด้วยแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะทางภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมมีส่วนภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์นครพระนครศรีอยุธยารบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีส่วนภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และก็ตรังกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ในช่วงบ่ายจนถึงค่ำนะก็เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทชครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทชมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: พอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องย้ำกับคุณผู้ฟังอีกทีนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราแจ้งติดตามหาคนหายนะคะก็คือคุณบุญชูท่านอายุ74ปีแล้วนะคะแล้วก็ขับรถเก๋งพอร์ชหรือว่าพอร์เช่เนี่ยแหละค่ะรุ่น911สีบอลเงินทะเบียนพอสำเภาพอสำเภา3388แล้วก็หายออกจากบ้านตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักบ่ายสามบ้านแถวๆตลิ่งชันนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อตอนช่วงประมาณสักสามทุ่มเศษเนี่ยมีคุณบีแจ้งเข้ามานะบอกว่า เจอรถคันนี้เนี่ยอยู่ตรงช่วงแถวๆทางด้านถนน เป็นแถวๆสุรวงศ์ก็คือตัวคุณบีขี่จักรยานยนต์แล้วก็เข้ามาทางเส้นถนนมหานครมาทางศรีพยาผ่านมาจนถึงสุรวงศ์ปรากฏว่าพอมาถึงตรงทางด้านแยกตัดกับทางสุรวงศ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านสีลมเนี่ยก็เจอรถคือมันจะเห็นชัดสังเกตชัดนะเพราะเนื่องจากว่าเป็นรถหรูเป็นรถหรูแล้วก็ทะเบียนก็จะจำง่ายเนื่องจากว่าจะเป็นเลขคู่นะคะก็เห็นว่ามีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นวัยรุ่นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยโบกให้รถคันนี้จอดชิดซ้ายก็เห็นว่ารถจอดชิดซ้ายเช่นเดียวกันนะแต่ว่าไม่เห็นว่าเขาได้ลงมาจากรถแต่เห็นมองเห็นเข้าไปเนี่ยพอที่จะบอกได้ว่าคนขับรถเป็นลักษณะของเป็นผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็คือเจอตอนประมาณสักสองทุ่มเศษได้แล้วก็ตอนนั้นคุณบีก็คือยังไม่ทราบว่ามีการแจ้งตามหาคนหายที่ขับรถคันนี้นะคะก็คือเป็นพอสสีบอลเงินทีนี้พอกลับมาถึงบ้านก็มาเปิดดูถึงเห็นว่ามีการแจ้งติดตามคนหายอยู่นะคะก็เลยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยเราก็ติดต่อพยายามติดต่อไปที่ทั้งสน.ปทุมวันทั้งสน.บางรักเนี่ยว่ามีใครแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุตรงแถวๆตรงแยกสุรวงศ์หรือไม่นะคะก็ไม่มีการแจ้งใดๆทั้งสิ้นนะไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเราก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยรถคันนี้อยู่ที่ไหนถ้ามีใครพบเห็นนะก็รบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะเนื่องจากว่าตัวคุณบุญชูเองเนี่ยท่านอายุ74ปีแล้วก็มีอาการหลงลืมแล้วนะคะตอนที่ออกจากบ้านมาตอนบ่ายสามเนี่ยบอกว่ามีการพกเงินมาจำนวนหนึ่งก็ถือว่าจำนวนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ขับรถออกมาโดยที่สวมเสื้อสีชมพูข้างในแล้วก็มีแจ็คเก็ตสีดำแต่ว่าตัวของคุณบุญชูเองเนี่ยมีอาการอัลไซเมอร์แต่ว่าสามารถพูดคุยได้ตามปกตินะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวคุณบุญชูเองเนี่ยกำลังพยายามที่จะหาทางกลับบ้านหรือเปล่านะคะตัวคุณบุญชูเนี่ยสูงประมาณ160ซมนะคะผิวขาวรูปร่างก็สมส่วนผมขาวตามภาพนี้เลยที่ทางด้านของ YouTube Live จริงๆภาพนี้เรามีประชาสัมพันธ์อยู่ทางด้านของทั้ง X ก็ทางเพจFacebook ของที่จสร้อยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นหรือที่ง่ายๆเลยถ้าตัวคุณบุญชูขับรถอยู่เนี่ยรถหรูก็คือ Porsche หรือว่า Porsche เนี่ยรุ่น911สีบอลเงินทะเบียนพอสำเภาพอสำเภา3388พบเห็นอยู่บนท้องถนนยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะว่าเห็นอยู่ที่ถนนเส้นไหนยังไงนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเราพยายามตรวจสอบแล้วว่ามีใครแจ้งที่ว่ารถเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่มีนะไม่มีใครแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุที่ตรงช่วงของสุรวงศ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราพยายามตรวจสอบดูแต่ก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เลยอยากจะฝากในส่วนของคนที่ยังใช้รถใช้ถนนอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะช่วยสังเกตดูนิดนึงเพราะว่ารถที่ขับเนี่ยมันเป็นแบบรถหรูอ่ะก็คือไม่ใช่แบบรถทั่วๆไปที่เราจะเห็นกันอยู่บนท้องถนนแต่ว่าเป็น Porsche นะ911สีบรอนเงินแล้วก็ทะเบียนรถเนี่ยก็จะเป็นทะเบียนที่เลขคู่
เลขคู่ด้วยทั้ง4ตัวก็คือทะเบียนพ.ส.พ.พ.ส.พ. 3388นะนะฮะที่รับแจ้งเข้ามาถ้าหากว่ามีใครพบเห็นรบกวนช่วยแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะคะตอนนี้เรายังไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมจากเพื่อนร่วมทางนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งอันนี้แจ้งคนหายเข้ามาคนหายเป็นผู้หญิงนะคะชื่อคุณรัตนาพรอายุ51ปีค่ะคุณรัตนาพรก็มีอาการหลงลืมเช่นเดียวกันนะตัวคนแจ้งคือเป็นสามีภรรยาชื่อคุณรัตนาพรหรือว่าคุณแตงอายุ51ปีบอกว่าพักอยู่ที่หัวหินแล้วก็ไปทำงานที่ชะอำปกติแล้วเนี่ยคุณสมเด็จจะพาตัวภรรยาไปด้วยนะจะพาตัวภรรยาไปทำงานด้วยกันแต่ว่าภรรยาหายไปแล้วก็กลับไปบ้านที่หัวหินไม่พบว่าตัวคุณแตงเนี่ยเดินทางกลับบ้านหายไปจากที่สถานปฏิบัติธรรมธรรมรังสีอยู่ที่หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะอันนี้เนี่ยเป็นภาพของคุณแตงนะคะหรือว่าคุณรัตนาพรนะคะอายุ51ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรผมยาวแล้วก็มีคือผมยาวแล้วก็มีผมขาวแซมอยู่ด้วยนะคะผิวดำแดงการแต่งกายก็คือสวมเสื้อยืดสีเขียวขี้ม้าแล้วก็กางเกงวอร์มสีดำตัวคุณแตงหรือว่าคุณรัตนาพรคนหายคนนี้เนี่ยเริ่มมีอาการหลงลืมมาตั้งแต่2ปีก่อนแล้วล่ะทางครอบครัวเองก็พาไปหาไปพบแพทย์ไปรักษาแต่คุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่น่าจะแบบว่ามีอาการแบบหลงลืมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวของคุณรัตนาพรหรือคุณตางเนี่ยออกมาจากที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรังสีที่อยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วจะสามารถนั่งรถกลับบ้านได้เองไหมเพราะว่าตัวของสามีก็คือคุณสมเดชที่แจ้งเรามาเนี่ยบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคือบ้านน่ะจะอยู่ที่หัวหินแล้วไปทำงานที่ชะอำก็จะพาภรรยาไปด้วยวันนี้พอหายไปตัวคุณสมเดชกลับบ้านภรรยาก็ไม่ได้กลับมาด้วยนะก็คือไม่แน่ใจว่านั่งรถไปที่ไหนหรือเปล่านะคะนั่งรถแล้วหลงไปที่ไหนหรือเปล่านะถ้ามีใครพบเห็นยังไงรบกวนช่วยแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะตามภาพนี้เลยอาจจะเห็นหน้าไม่ชัดนิดนึงนะแต่ว่าลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นผิวดำแดงสูงประมาณ160เซนติเมตรผมยาวแล้วก็มีผมขาวแซมด้วยสวมเสื้อยืดสีเขียวขี้ม้าแล้วก็กางเกงวอร์มสีดำนะคะหายจากศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ชะอำวันนี้ตั้งแต่ตอนช่วงน่าจะเป็นช่วงประมาณสักบ่ายๆถ้ามีใครพบเห็นก็รบกวนช่วยแจ้งด้วยนะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากทางด้านของทางคุณพาราบอนเดมอนเป็นอุบัติเหตุที่อยู่ภายในซอยวัดศรีวารีน้อยที่สมุทรปราการค่ะเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 22:42 นเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์2คันชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้ชาย1คนแล้วก็ผู้หญิงอีก1คนตกลงคนเจ็บมี2คนนะเป็นผู้หญิง1ผู้ชาย1เจ้าหน้าที่รถกู้ชีพของโรงพยาบาลบางเสาธงให้การช่วยเหลือนะคะเป็นพื้นที่ของสภ.บางเสาธงการจราจรก็ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวบ้างนะคะตอนนี้ก็น่าจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะสำหรับอุบัติเหตุรายนี้นะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยที่ตรงบริเวณถนนพระปกเกล้าตรงช่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรทั้งสองฝั่งเลยนะเพื่อที่จะทำการตรวจสอบกรณีที่ฐานะของอุโมงค์ของรถไฟฟ้าใต้ดินมีน้ำท่วมนะคะมีน้ำรั่วเข้ามาล่าสุดนี่มีทางด้านของปภ.ทางโยธาท
ทางการประปาทางกทม.แล้วก็รฟม.ยังเดินหน้าลุยในส่วนของการจัดการเรื่องของเหตุถนนทรุดแล้วก็น้ำซึมมาจากทางด้านของอุโมงค์รถไฟใต้ดินที่แยกวงเวียนใหญ่อยู่นะก็คิดว่าคืนนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องเฝ้าระวังไว้เฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืนเลยนะเพราะเขาต้องตรวจสอบเรื่องของ อาคารที่อยู่ตรงบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ตรงนี้เนี่ยว่ามันจะมีความที่แบบว่ามีการเคลื่อนตัวอะไรเพิ่มเติมมาจากเดิมไหมนะเพราะว่าจากที่ก่อนหน้านี้ที่ได้มีการพูดคุยกันกับทางด้านของทางท่านรัฐมนตรีบอกว่าอาคารที่เราที่อยู่ตรงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ตรงนี้มันมีความลักษณะว่ามีการเอียงมาทางด้านหน้าเล็กน้อยนะแต่พื้นถนนเนี่ยมันมีการทรุดตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยในขณะเดียวกันเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทางผู้ว่ากทม.เองเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็ให้ทางด้านของสำนักงานเขตเนี่ยคือมีการประชาสัมพันธ์มีการแจ้งประชาสัมพันธ์นะว่าให้คนที่อยู่ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงเนี่ยในรัศมี30 เมตรนะให้เคลื่อนย้ายอพยพออกมานะแต่จริงๆตรงบริเวณจุดที่เขาตรงช่วงที่จะผ่านหน้าทางด้านของหน้าตึกตรงนี้เนี่ยรถเขายังผ่านอยู่เลยนะรถเขายังวิ่งผ่านอยู่เขาจะปิดเฉพาะทางฝั่งทางถนนประชาธิปกเท่านั้นนะที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ส่วนรถที่มาจากทางฝั่งถนนเพชรเกษมถนนตักสินก็คือจะต้องมาวนวงเวียนตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังผ่านตรงบริเวณจุดที่เขามีการปิดถนนอยู่นะจริงเดี๋ยวเขาต้องมีการพิจารณากันอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงเพราะว่าตรงบริเวณที่อาคารเนี้ยมันจะอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยเดี๋ยวตรงจุดที่เขาตรวจสอบอยู่ในช่วงตลอดค่ำคืนตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องมีการประเมินนำเอาผลในการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปเข้าที่ประชุมในช่วงวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะว่าจะต้องดำเนินการยังไงจะต้องปิดการจราจรเพิ่มเติมอีกไหมนะตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าจะต้องปิดไปสักเท่าไหร่นะจะกี่วันในส่วนของการตรวจสอบตรงนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะเปิดการจราจรได้เมื่อไหร่อะไรยังไงหรือมีความจำเป็นจะต้องปิดเพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยวติดตามทางจสร้อยไว้นะคะเราจะรายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันตลอดเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะเพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยวติดตามทางจสร้อยไว้นะคะเราจะรายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันตลอดเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ

0: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
1: แล้วก็วันนี้นะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยในส่วนของการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรรายงานอุบัติเหตุต่างๆผ่านเข้ามาทางจสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางหมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808หรือจะเข้ามาทางด้านของ X นะคะรวมถึงทางด้านของYouTube Live นะคะก็แจ้งกันเข้ามาทุกช่องทางขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วแล้วก็ใครที่ติดตามทาง YouTube Liveหลังเที่ยงคืนรอดูสารคดีกันนะติดตามกันได้ตลอดทั้งคืนเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมเพิ่นก็โอ้ยฝ่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบาดนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบาดนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใหญ่ขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฟังทุกสุข

0: ทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
1: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันตรายขอเป็นตัวอย่างเถื่อเก็บเอาไว้เถื่อขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
2: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is somethingand makes me feel really very emotional. I was quite surprised is the coloring they are really sensational and the texture and the design.
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็นสิบปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพคล้องพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้อมเข้ามาทางมาทางตามทุ่งไหลมาจากเหนืออำเภอโคกศรีบ้างมาจากมณฑลบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอนาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพองมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่มากกว่าขึ้นบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปฝนกระทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไปในบ
0: ่อที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหารจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยในแก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากเหลือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มบ้าน
0: และวันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยกให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที
1: ่นี่อาจจะที่ว่าจะใช้
2: กลับได
1: ้ก็สิกลับได้แต่ว่าถ้าที่ชาวบ้านต้องการกลับก็ต้องการอันนี้กลับนะครับเส้นทางนี้แหละ
0: บ้านยูโยมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกข์ทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องส่งงาน
1: เขาต้องมีแต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่มันมีการทำบ่อปลาอยู่ไหนบ่อปลาไม่เราก็ไม่รับฟังเขา
0: ณที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

0: พร้อมๆกับการเรียนรู้และต่อสู้เพื่อการดำรงชีพความหมายของสภาพรอบข้างอันหลากหลายจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏเช่นเดียวกับความผูกพันที่มีต่อสิ่งรอบข้างอันยาวนานของพวกเขาส่งผลให้เกิดเป็นตำนานเล่าขานสืบเนื่องมานับจนปัจจุบัน
1: มาแล้วกันได้ยังบุตรของเราตาเปลี่ยน

นานมาแล้วเกิดไฟล้างโลกเหลือไว้เพียงหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเธอหันสะโพกไปทางทิศตะวันออกได้ให้กำเนิดแก่คนผิวขาวหันสะโพกไปทางทิศเหนือชาวพม่า ก็ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกทางทิศตะวันตกให้กำเนิดชาวอินเดียและอีกหลายชาติพันธุ์ในทิศต่างๆรวมทั้งอูรักลาโวยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และมอแกนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

0: แม้จะดูเกินจริงและสับสนด้านทิศอยู่บ้างแต่ตำนานก็ได้ยืนยันถึงความเป็นกลุ่มชนที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆกับชนชาติอื่นทั้งกลุ่มอูรักลาโวยและกลุ่มของพวกเขาที่เรียกตนเองว่ามอแกนมีหลายทฤษฎีที่เหล่านักวิชาการพยายามจะอธิบายถึงที่มาของชนกลุ่มนี้แต่ด้วยเหตุที่ในอดีตชาวเลมีวิถีชีวิตเป็นเอกเทศไม่มีการบันทึกเรื่องราวความเป็นมาเพราะแม้จะมีภาษาเป็นของตนเองแต่ก็ไม่ได้สร้างตัวอักษรเพื่อการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงแทบไม่มีอยู่เลยข้อสันนิษฐานในระยะก่อนพันปีที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงการคาดเดาถึงความน่าจะเป็นในครั้งนั้น
1: จากการศึกษาของนักวิชาการทั่วไปนะฮะจะบอกว่าพันปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเลจะอพยพจากแผ่นดินใหญ่ลงไปอยู่ในทะเลคือมีสองสายสายหนึ่งบอกว่ามาจากทางอินเดียใต้หรือพม่าส่วนอีกสายหนึ่งบอกว่าขึ้นมาจากบอร์เนียวสุมาตราแล้วก็มาเลเซียเข้ามาอยู่ในประเทศในทะเลอันดามันในประเทศไทย
0: อาจารย์อาพรอุกฤษนักวิชาการแห่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ซึ่งสนใจและศึกษาชาวเลต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุที่เป็นลูกหลานชาวจีนยุคแรกที่เข้ามาอาศัยและค้าขายกับชาวเลบนเกาะลันตาอาจารย์อาพรจึงได้สัมผัสและประทับใจกับวิถีชีวิตของชาวเลตั้งแต่ครั้งวัยเด็กกระทั่งได้ศึกษาวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเลขึ้นในปีพุทธศักราช2532
1: แต่จากการศึกษานี่จะศึกษาจากตำนานแล้วก็ตำนานของชาวเลเองแล้วก็บทเพลงในพิธีกรรมแล้วก็เทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพอจะทราบได้คือจะบอกได้เฉพาะช่วงสั้นๆว่าประมาณ500หรือ600ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเลเนี่ยมาจากแถบคุนุงเชลัยคือรัฐไซบุรีในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ถิ่นฐานเดิมก็ได้แต่ช่วงหนึ่งเคยเร่ร่อนอยู่แถวนั้นก่อนที่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทย
0: ตำนานของมอแกนและอูรักราโวยนั้นกล่าวถึงกันจนทำให้นักวิชาการเชื่อว่าพวกเขามีบรรพบุรุษร่วมกันมาก่อนแต่ต่อมาก็ได้แยกกันอยู่คนละส่วนของฝั่งทะเลอันดามันนักภาษาศาสตร์ปฏิเสธแนวคิดนี้เพราะภาษาของทั้งสองต่างกันมากในคำมาตรฐานแม้จะอยู่ในตระกูลมาลายูโพลินีเซียนเช่นเดียวกันมอแกนและอูรักราโวยจึงถือว่ามีที่มาแยกขาดจากกันในมุมมองของนักภาษาศาสตร์

ยิปซีทะเลคือฉายาที่พวกเขาได้รับด้วยวิถีชีวิตที่เร่ร่อนไปในท้องทะเลทะเลคือบ้านทะเลคืออาหารทะเลคือชีวิต

0: Cuy, mana bawa kananung, kananung lah kanya sini.
1: ด้วยวัยกว่า70ปีดาเก้หรือปลิงทะเลเท่าผู้นี้เป็นที่ยอมรับของหมอแกนในฐานะหัวหน้าเผ่า
0: ต้องบาราก็ฮะต้องบาราหานงก็ฮะไอ้นี่เฮ้ยเหยาะลาเข้าแล้วพี่ต้องลาเข้าเขาก็ไม่บาเลยค่ะดิพี่ยกไอ้ยังไม่ตับดุด้วยแล้วพี
1: ่สังคมหมอแกนก็เช่นเดียวกันกับกลุ่มชนดั้งเดิมอื่นๆที่ทุกคนต่างเกี่ยวดองเป็นญาติกัน

0: ดาเก้เป็นสื่อกลางที่จะติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่มอแกนนับถือเพื่อขออำนาจดลบันดาลให้เป็นไปดังต้องการในการประกอบพิธีกรรมซึ่งมีส่วนอยู่ในทุกๆขั้นตอนของการดำรงชีพของพวกเขา
1: เราได้ดูประบาลิงพัฒนาดิเทงบุกตะเทลายปันนาทีติดตัวแทน
0: สิ่งที่มอแกนเชื่อไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นศาสนาคงเป็นเพียงลัทธินับถือผีสางเทวดาเช่นเดียวกับความเชื่อของกลุ่มชนดั้งเดิมอื่นความป่วยไข้คงไม่อาจรักษาได้ด้วยวิธีการนี้แต่เด็กๆก็ได้ซึมซับกับพิธีกรรมและพวกเขาจะรู้ถึงความจำเป็นในสิ่งเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้น
1: ไอ้เป็นอะไรมา

เวลาในความหมายของมอร์แกนมีเพียงกลางวันกลางคืนน้ำขึ้นและน้ำลงไม่มีความจำเป็นอื่นใดนอกเหนือไปจากสิ่งเหล่านี้อีกด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายหญิงชาวเลจึงมีหน้าที่เพียงหุงหาอาหารและเลี้ยงดูเด็กเท่านั้นเวลาที่เหลือจะหมดไปกับการจับกลุ่มคุยกันและรอคอยการกลับมาของสามี

ในช่วงเวลาที่น้ำตายชายมอร์แกนยังคงออกทะเลเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาปฏิบัติสืบมาปุ้งและปลาเหลือน้อยลงขณะที่เครื่องมือและวิธีการของมอร์แกนไม่เคยเปลี่ยนแปลงการดำหอยจึงเป็นความจำเป็นอย่างใหม่ที่พวกเขาจะต้องทำ

ลังจากออกเรือไปร่วม2สัปดาห์สลาม่าก็กลับมาเป็นเพราะพูดไทยได้คล่องกว่าหมอแกนคนอื่นๆสลาม่าจึงไปที่วางใจให้เป็นตัวแทนเอาเปลือกหอยไปขายให้พ่อค้าในเมืองจะซื้ออาหารกลับมาแทนของทะเลที่เหลือน้อยและหายากขึ้นทุกวัน

0: เด็กๆมอแกนจะไม่ถูกบังคับให้ต้องทำอะไรมากไปกว่าความต้องการจำเป็นในชีวิตเด็กผู้หญิงอาจต้องช่วยเลี้ยงน้องและหุงหาอาหารเด็กชายที่เริ่มเป็นหนุ่มก็จะต้องออกทะเลวิถีชีวิตที่ธรรมดาเช่นนี้ดำเนินสืบต่อกันมาหลายร้อยอายุคน
1: มีความตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่เรียนปริญญาโทแล้วก็ค้นคว้าวิจัยพอได้มาออกภาคสนามได้มาใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวเลรู้สึกชอบเพราะว่าชีวิตเขาสันโดษแล้วก็เป็นชีวิตแบบง่ายๆรู้สึกว่าเขามีความสุขกว่าชาวเมือง
0: คุณนฤมลหินธีรนันนักศึกษาปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยฮาวายสนใจและศึกษาวัฒนธรรมชาวเลมอร์แกนมาตั้งแต่ครั้งปริญญาโทเวลากว่า8เดือนในการวิจัยภาคสนามคลุกคลีกับมอร์แกนทำให้สามารถพูดและเข้าใจภาษารวมทั้งวิถีชีวิตของพวกเขาได้อย่างดี
1: ชาวเลมอร์แกนเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังรักษาวิถีชีวิตแบบกึ่งเร่ร่อนที่ว่ากึ่งเร่ร่อนนี่คือเขาไม่ได้ไปมาตลอดเวลาแต่อาศัยเกาะบางเกาะเนี่ยเป็นที่พักอาศัยแล้วก็เดินทางเข้าไปในพม่าเพื่อไปดำหอยซึ่งเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวเลกลุ่มนี้แล้วก็ไม่มีกลุ่มไหนๆเหมือน
0: จากชีวิตที่เร่ร่อนไปในท้องทะเลที่แห่งนี้คือจุดเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนทะเลอูรักราโวย

ในอดีตชาวเลตั้งถิ่นฐานชั่วคราวตามชายฝั่งทะเลเฉพาะช่วงมรสุมและจะย้ายถิ่นหากินไปตามบริเวณหมู่เกาะต่างๆแล้วจึงหวนกลับมาถิ่นเดิมในฤดูการเดียวกันของทุกปีแต่แล้วเมื่อหวนคืนสู่ถิ่นเดิมบริเวณที่เคยอยู่ก็ถูกจับจองเป็นเจ้าของโดยคนกลุ่มอื่น

ลันตาเป็นเกาะหนึ่งที่มีหลักฐานและกล่าวขานกันว่าชาวเลเคยตั้งถิ่นฐานอาศัยชั่วคราวมาเนิ่นนานกระทั่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของอุรักราโวย

0: บางมะเห็นก็เช่นเดียวกับชาวเลคนอื่นๆในเกาะที่มักไม่มั่นใจในประวัติความเป็นมาของพวกเขาเองมากนักไม่สามารถประติดประต่อเป็นเรื่องราวได้เพราะเหตุการณ์เหล่านั้นล้วนบอกผ่านโดยการเล่าขานจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งเสมอ
1: นั่นเลยว่าอย่างนั้นบอกว่าไปไม่ถึงเพราะไม่ได้ทำคนเก๋ไม่ทันได้ทำคนเก๋เพราะไม่ได้บอกที่ว่าตรงนั้นประวัติปนันยังไม่ได้เรียนเพราะว่าไม่ได้เรียนนะ

การเปลี่ยนวิถีชีวิตมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรนี่เองที่ทำให้ต้องสัมพันธ์คบค้ากับคนกลุ่มอื่นจนในที่สุดความสัมพันธ์อันนี้ก็ผูกมัดพวกเขาไว้

0: ครื่องมือในการทำกินทั้งหมดเท่าแก่จะเป็นผู้ซื้อให้พวกเขามีหน้าที่เพียงหากุ้งและหาปลาให้ได้มากที่สุดเพื่อขายคืนในราคาที่เท่าแก่เป็นผู้กำหนดหากหาได้น้อยเกินไปนั่นหมายความว่าเครื่องมือทั้งหมดจะถูกยึดคืน
1: ไม่พ้นเลย

0: Vorbei gerade?
1: ทุกปีอุรักลาโวจะเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเจ้าทะเลเจ้าเกาะมีใจความว่าเมื่อลมมรสุมพัดมาขอให้ลูกหลานหาปลาได้มากและปลอดภัยในการออกทะเลทั้งตำนานภาษาและพิธีกรรมนั้นบ่งชัดว่าเมื่อราว 5-600 ปีก่อนอุรักลาโวยเคยเร่ร่อนหากินอยู่บริเวณสหพันธรัฐมาเลเซียก่อนอพยพเข้าสู่ทะเลอันดามันในเขตประเทศไทย

แม้ว่าในวันนี้วิถีชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดแต่คนทะเลอูรักลาโวยก็ยังคงสืบต่อประเพณีขับร้องบทเพลงด้วยภาษาของพวกเขาเล่าขานถึงท้องทะเลการเดินทางผู้คนและบรรพบุรุษดังที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมา

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชีวิตมอร์แกนเปรียบเสมือนเรือที่สมอไม่กินลมพัดไปทางทิศใดก็ล่องลอยไปที่นั่นนี่คือคำกล่าวในหมู่มอร์แกนชนผู้มีเรือง่ามเป็นเอกลักษณ์ยังคงมีวิถีชีวิตเฉกเช่นบรรพบุรุษที่เคยเป็นมานับร้อยนับพันปีทะเลเป็นแหล่งพักพิงทะเลเป็นแหล่งอาหารพวกเขาจึงเรียกตัวเองว่ามอร์แกนอันหมายถึงน้ำทะเลกะเอลอบงพิธีสำคัญจะถูกจัดขึ้นในเดือน5ของทุกปีเพื่อเส้นไหว้แอบับและโบสเอบูงกาไวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของมอแกนที่สิงสถิตอยู่ในไม้แกะสลักลอบงไม้แกะสลักรูปผู้เฒ่าชายและผู้เฒ่าหญิงถูกปักไว้บนผืนทรายชายฝั่งแห่งนี้ชนมอแกนเชื่อว่าจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาลูกหลานมอแกนแสงเทียนเป็นเครื่องนำทางติดต่อกับผีบรรพบุรุษหมากพลูบุหรี่และเครื่องเส้นอันได้แก่ขนมเหล้าแดงเหล้าขาวจะถูกส่งผ่านผีบรรพบุรุษโดยร่างทรงดาเก้ผู้เป็นยียังปูตีของเผ่ามอแกนมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อบรรพบุรุษในการประกอบพิธีกรรมดูฤกษ์ดูยามหรือทำนายโชคชะตาพัดเป็นสิ่งที่สำคัญในพิธีใช้เสียงทายทำนายโชคชะตาว่าผู้เสียงทายจะมีอายุยืนยาวหรือไม่

ด้วยวัย70ปีและความเป็นผู้เฒ่าที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ชีวิตดาเก้จึงเป็นที่นับถือของมอร์แกนและเปรียบเสมือนเป็นผู้นำประจำเผ่าแม้แต่การเจ็บไข้ไม่สบายซึ่งชาวเลเชื่อว่าเป็นเพราะผีทำจึงเป็นหน้าที่ของดาเก้ที่จะให้การรักษาแม้จะรักษาด้วยวิธีที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดเพียงไรก็ไม่อาจช่วยชีวิตเด็กน้อยวัย3เดือนคนนี้ไว้ได้

0: พิธีเบาะเอบูมแอบับกาไว้เอบูมแอบับและโบสจึงถูกกำหนดขึ้นในวันนี้เจ้าปูเจ้าปลาฉลามเจ้าเกาะเจ้าหาดและสิ่งต่างๆในธรรมชาติอันเกี่ยวข้องกับชีวิตถูกอัญเชิญมาโดยทั่วถึงผ่านร่างทรงของดาเก้เพื่อกินเครื่องเส้นและบอกกล่าวให้คุ้มครองลูกหลานมอแกน
1: พระรุ่นTereng.
0: ถ้าไม่ได้ยินเสียงคลื่นจะนอนไม่หลับด้วยคตินี้เองมอแกนจึงเลือกทำเลที่พักพิงตามชายฝั่งตามอ่าวที่หลบคลื่นลมได้ส่วนหนึ่งยังคงใช้เรือหรือก่าบังเป็นที่อยู่อาศัยชาวเลเผ่าอื่นจะเรียกมอแกนว่าพวกเรืองามโดยเหตุที่เรือมอแกนในส่วนที่เป็นหัวเรือนั้นถากเว้าลึกลงไปคล้ายงามเพื่อประโยชน์ในการขึ้นลงเรือ

กาบังลำไม่ใหญ่นักจะอยู่กันหนึ่งครอบครัวพื้นที่ใช้สอยในกาบังถูกจัดสรรอย่างคุ้มค่าส่วนหลังสุดเป็นที่หุงหาอาหารส่วนกลางเป็นที่กินอาหารทำงานเล็กๆน้อยๆของต่างๆจะถูกเก็บไว้บนชั้นสองข้างกราบเรือภายใต้หลังคาเตยน้ำคุ้มแดดคุ้มฝนถึงฤดูเปลี่ยนหลังคาเรือมอแกนจะชวนครอบครัวออกไปหาใบเตยน้ำซึ่งหาได้ไม่ยากนักแถบเชิงเขาของเกาะ

0: มอร์แกนจะเลือกต้นเตยน้ำที่มีใบขนาดใหญ่และยาวใบเตยน้ำจำนวนไม่มากนักก็พอที่จะสานเป็นหลังคากาบางหนึ่งลำและใช้ไปจนกว่าจะเสื่อมสภาพซึ่งใช้เวลาประมาณ4เดือน
1: I'm going to try to make it.

ปฏิบัติถึงแก่ชีวิตได้ทะเลเป็นแหล่งอาหารผู้หญิงชาวเลจึงชักชวนกันไปเจาะหอยตามโขดหินริมทะเลเอี๊ยบจี๋จุ่มเป็นหอยนางรมชนิดหนึ่งชาวเลนิยมกินกันสดๆถ้าเจาะได้มากก็เป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวได้อีกหลายวันผู้ชายชาวเลยังคงใช้วิธีหาอาหารที่พวกเขาใช้ตั้งแต่บรรพบุรุษด้วยฉมวกเพียงอันเดียวกับความสามารถพิเศษในการดำน้ำลึก

0: ปลือกหอยสวยๆถูกวางเรียงในกระจาดการซื้อขายคึกคักในยามที่เกาะสุรินทร์คลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นนี้ผู้หญิงชาวเลมอร์แกนมักจะนำเปลือกหอยนานาชนิดมาวางขายการขายเปลือกหอยเป็นทางหนึ่งที่จะนำมาซึ่งเงินตราไปซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็นในสังคมชาวเลผู้หญิงจะได้รับการยกย่องอันเนื่องมาจากยามผู้ชายออกทะเลผู้หญิงจะอยู่ดูแลบ้านเลี้ยงดูลูกจึงยกให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้าน
1: อันนี้เป็นลักษณะพิเศษของสังคมชาวเลคือผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านจอกไปหาหอยไกลๆไปทีนึงก็นานเหมือนกัน3วันถึง7วันบางทีออกไปหาหอยแล้วก็เอาเปลือกหอยไปขายที่ระนองทำให้เวลาที่ห่างกันเนี่ยนานขึ้นอีกทีนี้ผู้หญิงอยู่บ้านก็มีอำนาจในการตัดสินใจเพราะว่าถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลเด็กๆต้องหากับข้าวทำกับข้าวหุงข้าวดูแลบ้านทั่วๆไปแล้วก็เก็บสตางค์หรือใช้จ่ายสตางค์ก็เลยเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทในทางเศรษฐกิจอย่างมากเป็นที่นับถือของทั้งพ่อบ้านทั้งลูกๆ

ในวันคลื่นลมสงบท้องฟ้าแจ่มใสเด็กสาวมอแกนท้องแก่คนหนึ่งเกิดเจ็บท้องกระทันหันดาเก้ถูกตามตัวมาพิธีต่างๆจึงเริ่มขึ้นเหมือนผู้หญิงชาวเลใกล้คลอดทุกคนเคยปฏิบัติสืบกันมา

หลังจากทำพิธีคาถาเพื่อให้คลอดได้ง่ายแล้วแอร์บูมบายายหรือหมอตำแยจึงเตรียมการคลอดครั้งนี้มีแอร์บูมบายายหลายคนเพราะเป็นท้องสาวและคลอดลูกครั้งแรก

3ชั่วโมงแห่งการรอคอยท่ามกลางความใจจดใจจ่อของทุกคนเลือดเนื้อเชื้อไขเด็กชายมอแกนคนนี้ก็ได้ออกมาและอยู่รอดท่ามกลางความปิติยินดีของทุกคน

เด็กๆชาวเลแววตาใสเสียงหัวเราะที่แสนจะสดใสวิ่งเล่นตามชายหาดไปวันๆและพร้อมที่จะลงเรือเร่ร่อนตามพ่อแม่ไปหากินในถิ่นห่างไกลเด็กเหล่านี้ไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะไม่มีโรงเรียนเด็กผู้หญิงมีหน้าที่ช่วยแม่เลี้ยงน้องเด็กผู้ชายต้องออกทะเลกับพ่อเรียนรู้การหากินในทะเลจึงนับเป็นโรงเรียนชีวิตที่พวกเขาต้องเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตต่อไป

0: วิถีชีวิตของมอร์แกนเป็นวิถีที่มีความเป็นอยู่แบบง่ายๆยามค่ำพวกเขามักจะจับกลุ่มสนทนากันหรือในยามฟ้าสดใสเช่นคืนนี้บทเพลงมอร์แกนถูกนำมาขับกล่อมบทเพลงที่ร้องเป็นภาษามอร์แกนมักจะกล่าวถึงความรักของหนุ่มสาวความรักของพี่กับน้องหรือกล่าวถึงวิถีชีวิตของพวกมอร์แกนมอร์แกนเกาะสุรินทร์มอร์แกนกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมากที่สุดและเป็นชาวเลเผ่าสุดท้ายของประเทศไทยที่ใช้ชีวิตเยี่ยงนี้
1: Bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal, bakal bakal

เมื่อกระแสลมมรสุมตะวันตกมาเยือนวันคืนที่มีความหมายสำหรับการรอคอยมากที่สุดในรอบปีของชาวอุรักลาโวยทั้งมวลก็ได้มาถึงอุรักลาโวยชาวเลเผ่าหนึ่งที่ครั้งอดีตใช้ชีวิตเร่ร่อนในท้องทะเลนับเนื่องเป็นเวลากว่าร้อยปีสำหรับพวกเขาแล้วทะเลคือชีวิตทะเลคือมาตุภูมิพวกเขาจึงเรียกตัวเองว่าอุรักลาโวยอันหมายถึงคนของทะเลชาวเลอุรักลาโวยในปัจจุบันมิได้อาศัยเรือเป็นบ้านเร่ร่อนรอนแรมไปในท้องทะเลอีกต่อไปแล้วพวกเขาขึ้นมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนฝั่งเรียกตัวเองว่าไทยใหม่ดำรงชีวิตเฉกเช่นชาวเกาะแม้มิได้อยู่เรืออุรักลาโวยก็ยังตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งเพื่อจะได้ยินเสียงคลื่นตามคติของชาวเลทั้งยังผูกพันกับเรือและทะเลโดยทะเลก็ยังเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งนำมาซึ่งปัจจัย4เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมรอบข้างเปลี่ยนไปผู้ชายชาวเลหันมาทำการประมงเพื่อยังชีพการทำไซหมึกเป็นรายได้ที่ดีอีกทางหนึ่งทั้งยังใช้แรงงานคนน้อย

การไปวางใส่หรือจมใส่จะไปวางกันตอนเช้าช่วงเวลาที่คลื่นลมสงบบริเวณน้ำลึกประมาณ20วาโดยลอยทุ่นทงเป็นสัญลักษณ์และกลับมาเก็บอีกครั้งในตอนบ่าย

0: ลูกหลานชาวเลบ้านเกาะจำกิ่งอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่มีโอกาสได้เข้าเรียนเฉกเช่นเด็กทั่วๆไปที่อยู่ในวัยเรียนพึงจะได้รับโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งก่อนพุทธศักราช 2,500 มีนักเรียนชาวจีนอิสลามและชาวอูรักลาโวยซึ่งมีถึง 60% เปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่6ปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดสอนชั้นมัธยมต่อเนื่องกันไปมีแนวโน้มว่าเด็กๆชาวเลที่นี่จะได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
1: จะนั่งลง
0: ไม่ครูอนันต์เองชวนเป็นครูที่โรงเรียนนี้มา17ปีสอนนักเรียนชาวเลมารุ่นแล้วรุ่นเล่า
1: เสียงเพลงพร้อมทั้งให้สัญญาณ
2: เมื่อก่อนนั้นผู้ปกครองจะไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกได้มาเข้าเรียนจนกระทั่งจบระดับประถมหรือภาคบังคับตามพ.ร.บ.จนมาช่วงหลังนี้ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอลงมาที่โรงเรียนแล้วก็คุยกันปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรก็ปรากฏว่าต้องจี้ไปถึงบ้านแล้วก็อธิบายหลายๆครั้งแล้วก็ยกตัวอย่างคนในเกาะที่ไปเรียนต่อจบระดับมหาลัยลงมาก็มาประกอบอาชีพอยู่ที่ในตัวจังหวัดอย่างนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นที่จะเห็นถึงว่าการรู้กับการไม่รู้มันแตกต่างกันมากหลังจากนั้นมาก็เริ่มเข้าใจแล้วก็อยากจะให้ลูกเรียนมากขึ้นเมื่อก่อนเปอร์เซ็นต์เรียนต่อแค่ 3% แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก 80 หรือ 60 70% ช่วงนั้นแล้ว
0: หัวหมูไก่ต้มขนมเข่งขนมเทียนถูกนำมาเส้นไหว้โต๊ะบูหลงในประเพณีตรุษจีนของชาวจีนบนเกาะจำด้วยความเชื่อถือร่ำลือในความศักดิ์สิทธิ์โต๊ะบูหลงเป็นศาลเจ้าของชาวเลอุรักลาโวยเกาะจำโดยมีความเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษมีสัญลักษณ์เป็นนกมีตำนานเล่าว่าชาวเลกำลังเผชิญกับลมมรสุมกลางทะเลลึกบังเอิญมีนกตัวหนึ่งหนีลมและฝนบินมาเกาะตรงหัวเรือทันใดนั้นลมฝนก็สงบจึงเชื่อกันว่านกตัวนั้นคือผีบรรพบุรุษที่บินมาช่วยด้วยเชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะสามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษแก่วิถีชีวิตได้ทุกวันขึ้น15ค่ำชาวเลจึงเล่นรำมนาและร่ายรำบูชาหน้าศาลโต๊ะบุหลงเพื่อเป็นการเอาอกเอาใจให้ผีบรรพบุรุษพึงพอใจ

การร้องรำทำเพลงเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาบทเพลงรำมนาเป็นภาษาอุรักลาโวยมีภาษามาเลผสมจังหวะของดนตรีมีลักษณะเร่งเร้ากระแทกกระทันเปรียบดังวิถีชีวิตยามที่ต้องต่อสู้กับกระแสคลื่นลมที่โหมแรงเพลงตันหยงหรือเพลงรองแงงศิลปะแห่งท้องทะเลอันดามันที่อุรักลาโวยรับมาร้องเล่นด้วยใช้เครื่องดนตรีคือรำมนาโทนและไวโอลินหรือซอเช่นเดียวกับวงรำมนาอูมะช้างน้ำแม่เพลงชาวเลร้องเพลงกับวงรำมนามาตั้งแต่ยังสาวอูมะไม่อายที่จะร้องรำและมีความมุ่งมั่นที่จะสอนเด็กๆลูกหลานอุรักลาโวยเพื่อสืบทอดบทเพลงให้คงอยู่ต่อไปชิ้นไม้ที่ถูกเกลาจนได้รูปปรากฏรูปลักษณะโครงเรือชิ้นส่วนต่างๆจะถูกสลักสลาวเพื่อประกอบกันเข้าเป็นเรือปลาจักอันเป็นหัวใจสำคัญในพิธีอันยิ่งใหญ่เปอร์ลาจักคือพิธีลอยเรือที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษอันสะท้อนความเป็นมาความเชื่อภาพชีวิตของชาวเลอุรักลาโวยเป็นเพราะทะเลคือแหล่งอาหารไม่ว่าในยุคสมัยใดทะเลก็ยังเอื้อเฟื้อและแบ่งปันให้พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตเช่นนี้ได้เสมอมาความเชื่อที่ว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะสิงสถิตอยู่ในสัตว์ทะเลจึงมีควบคู่กับตำนานของพวกเขามาเนิ่นนานพวกเขาจึงส่งสัตว์ไปไถ่บาปในพิธีลอยเรือ

การแกะสลักรูปฝากที่เรียกว่าดูเกอร์กาตีหากเป็นรูปของใช้ที่จำเป็นในการออกทะเลก็เพื่อให้ผีบรรพบุรุษได้ใช้ระหว่างเดินทางกลับไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานของพวกเขาแต่ชาวเลก็ยังนิยมแกะรูปคนเท่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวและใส่ในเรือเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายให้ลอยไปกับเรือสังคมของอูรักลาโวยเป็นสังคมแบบเครือญาตินิยมแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวและจะแต่งงานกับคนกลุ่มเดียวกันมากกว่าคนนอกกลุ่มตามคตินิยมของชาวเลผู้ชายชาวเลจะต้องมีเรือมีอวนมีฉมวกผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เมื่อผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงตรวจสิ่งของและค้นหาเงินที่ซ่อนไว้ตามชั้นของผ้าจนเป็นที่พอใจแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวกราบไหว้ญาติพี่น้องเป็นอันเสร็จพิธีพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมนี้หาได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบัน

ด้วยธรรมชาติของไม้ระกำและตีนเป็ดซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนหากตัดมาแล้วทิ้งไว้ข้ามวันเนื้อไม้จะแห้งแข็งยากแก่การตัดแกะสลักและตอกยึดชาวเลในยุคก่อนจึงนำไม้ทั้งสองชนิดนี้มาดัดโค้งเพื่อทำโครงเรือโดยร่วมกันทำให้เสร็จภายใน1วันซึ่งในปัจจุบันความร่วมมือของชาวเลลดน้อยลงเวลาในการทำเรือจึงไม่อาจเสร็จสิ้นภายในวันเดียวได้อย่างครั้งก่อนนับเนื่องครั้งอดีตผู้หญิงชาวเลไม่ต้องทำงานอะไรมากนักนอกไปจากการหาอาหารทำงานเล็กๆน้อยๆในพิธีรอยเรือผู้หญิงมีหน้าที่เพียงเตรียมอาหารเครื่องเส้นโดยมีโต๊ะหมอและผู้ชายเป็นฝ่ายสร้างเรือลายฟันปลาหรือฟันเลื่อยถูกนำมาสลักเป็นลายเรืออันสะท้อนความเชื่อในการนับถือโต๊ะบีกงหรือเจ้าปลาฉลามชาวเลมีความเชื่อว่าการเข้าร่วมต่อเรือและเข้าร่วมในพิธีลอยเรือจะได้บุญด้วยเรือเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วพวกเขาจึงเข้าร่วมต่อเรือด้วยความศรัทธาและแต่งเรือด้วยความประณีตเป็นการเอาใจบรรพบุรุษเพื่อบรรพบุรุษจะได้ดลบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินได้คล่องเด็กๆที่วิ่งเล่นในบริเวณที่ต่อเรือซึ่งมองดูผู้ใหญ่ทำงานด้วยความสนใจหรืออาจจะเก็บเศษไม้ระกำที่ตกหล่นมาต่อเป็นสิ่งประดิษฐ์เล็กๆโดยสังเกตวิธีการจากผู้ใหญ่เมื่อถึงวัยอันสมควรก็จะเข้าร่วมพิธีต่อเรือในฐานะลูกมือก่อนได้รับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่เกิดความรู้ความชำนาญสืบสานศิลปะเรือปลาจั๊กที่ประณีตงดงามสืบแต่ครั้งบรรพบุรุษเรือปลาจั๊กที่แหลมหลาต่างไปจากเรือปลาจั๊กที่อื่นๆด้วยใช้ต้นกล้วยเป็นวัสดุในการทำเรือสืบเนื่องแต่ครั้งบรรพบุรุษเนื่องจากบริเวณรอบๆที่ชาวเลอยู่ไม่มีไม้ที่จะเอามาทำเรือได้และมีต้นกล้วยจำนวนมากเครือและกาบกล้วยประกอบกันเข้าเป็นเรือปลาจั๊กโดยใช้เวลาไม่นานนัก

0: เมื่อสร้างเรือเสร็จแล้วชาวเลแหลมหลาจะไปที่โต๊ะปากพระซึ่งเป็นศาลบรรพบุรุษตั้งถาดเครื่องเส้นอาหารคาหวานเส้นผีบรรพบุรุษโดยมีโต๊ะหมอเป็นผู้ประกอบพิธีกำยานถูกจุดขึ้นด้วยเชื่อว่ากลิ่นหอมของกำยานจะสื่อไปถึงสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆได้แสงเทียนจะเป็นเครื่องนำทางและใช้ตอบคำถามที่สมาชิกต้องการทราบโดยผ่านทางโต๊ะหมอชาวเลบ้านแหลมหลาแต่ละครอบครัวจะเอาข้าวสารเหลืองและได้ย้อมเป็นสีต่างๆมาให้โต๊ะหมอปลุกเสกอุรักลาโวยเชื่อกันว่าได้ดิบเป็นเครื่องคุ้มครองคนข้าวสารเหลืองจะคุ้มครองที่พักอาศัยเมื่อได้ข้าวสารแล้วจะนำไปโปรยรอบบ้าน3รอบโดยเชื่อว่าสามารถขับไล่ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามารบกวนได้เรือปลาจักที่เพียรประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นพาหนะส่งวิญญาณบรรพบุรุษไปยังบ้านเมืองเดิมทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกจัดเตรียมดังปรากฏในเรือปลาจักเป็นดั่งภาพสะท้อนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของอุรักลาโวยที่เคยเป็นมา
1: Amen.

เสียงรำนาเชิญชวนให้วิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งเหนือธรรมชาติในความเชื่อลงมาร่วมในพิธีและร่วมกันร่ายรำเพื่อเป็นการเอาใจผีบรรพบุรุษการร่ายรำฉลองเรือยังคงดำเนินต่อไปพร้อมๆกับความบันเทิง

สิ่งต่างๆบรรทุกเต็มลำเรือที่จอดสงบนิ่งก่อนจะถูกส่งไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์โต๊ะหมอเริ่มทำพิธีการร่ายรำฉลองเรือขึ้นอีกครั้งด้วยความเชื่อว่ายิ่งรำรอบเรือปลาจักหลายรอบเท่าใดก็จะยิ่งได้บุญมาก

ผีบรรพบุรุษที่อยู่ตามทิศต่างๆถูกโต๊ะหมอเรียกมาลงเรือเพื่อเดินทางไปยังคูนุงชื่อไรข้าวตอกสีขาวบริสุทธิ์ที่เชื่อว่าสามารถดูดซับสิ่งชั่วร้ายได้ถูกโปรยมาที่เรือเมื่อโต๊ะหมอให้สัญญาณพวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะนำเรือสะเดาะเคราะห์ลำนี้ไปสู่ท้องทะเล

ด้วยความหวังว่าเรือปลาจากจะลอยไปสู่คูนุงชื่อไรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ณเทือกเขาคูนุงชื่อไรในเขตสหพันธรัฐมาเลเซียนำวิญญาณบรรพบุรุษไปสถิตณถิ่นฐานเดิมตามความเชื่อที่สืบต่อกันมา

ไม่ว่าอูรักลาโวยจะอยู่บนดินแดนใดแต่พวกเขาก็ยังไม่ลืมประเพณีลอยเรือซึ่งอาจเป็นประเพณีสุดท้ายที่ยึดมั่นพวกเขาไว้มาให้ลืมเผ่าพันธุ์ของตนเองว่าพวกเขาคืออูรักลาโวยคนของทะเล

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

วัสดีค่ะมาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กรกฎาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่7ถึง9กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม69ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเลเกาะซิเรที่แอร์คันลูกหลานอุรักลาโวยเพียงคนเดียวสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาและยังเป็นอาจารย์สอนผู้อพยพในมูลนิธิคอนซอร์เทียมในปัจจุบัน

0: เป็นเวลาราว5ปีแล้วที่ต้องจากชุมชนของตนเองไปแต่ในทุกๆ3เดือนแอร์คันหรือชาววัดประมงกิจก็ยังคงใช้เวลาในวันหยุดเพื่อการกลับมายังบ้านเกิดของเขาด้วยความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ตั้งแต่ครั้งวัยเด็กทำให้สามารถสอบชิงทุน AFS หรือ American Field Service ได้ในปีพุทธศักราช2525และยังได้รับทุนเรือเยาวชนเอเชียอาคเนในปี2528อีกด้วย
1: Do anybody at your house smoke?
2: Yes.

0: ส่วนมากเนี่ยคนที่ก่อสิเรเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนต่อคือที่ไปเรียนก็เกณฑ์บังคับก็อย่างไปเรียนป.1สมัยก่อนคือป.1จนถึงป.4แล้วก็หลังจากนั้นก็ออกจากโรงเรียนไปทํางานกับพ่อแม่มั่งหาหอยออกทะเลอะไรเงี้ยตอนผมเองนี่กว่าจะได้เรียนหนังสือก็ต้องพยายามบอกพ่อแม่ว่ามันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้สนับสนุนให้ผมไปเรียนหนังสือ
1: ทุกคนอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเดโยเหรอหรือว่าเดโชนะนี่มันชอช้างไม่ใช่ยอยักษ
2: ์การอาสาสอนหนังสือให้กับเด็กๆอุรักลาโวยที่บ้านเกิดของตนเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเขาพยายามทำในทุกครั้งที่กลับมาด้วยคาดหวังว่าชาวเลและเด็กๆจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเช่นเดียวกับเขา
1: หมูที่เท่าไหร่เขียนได้ไหมจำได้ปะ
0: คิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยพ่อแม่ของชุมชนของชาวเลจะให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าผมหวังว่ามันจะมากขึ้นไปอีก

0: บ้านสังกะอู้เป็นอีกชุมชนหนึ่งของอุรักลาโวยที่อยู่ในการปกครองดูแลของทางการซึ่งเรียกพวกเขาว่าไทยใหม่เด็กๆชาวเลจึงต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับที่รัฐจัดไว้ให้เด็กชายบุญสุขทะเลลึกได้รับคำชมว่ามีไหวพริบและเรียนดีที่สุดในห้องเขาสามารถอ่านและเขียนได้ดีแต่การออกเสียงยังคงเป็นปัญหา
1: เด็กสะกดได้นะไม่ใช่ว่าสะกดไม่ได้รู้ว่าสระอะไรแต่เสียงเขาไม่ชัดเพราะว่าโรงเรียนนี้นี่มีพวกไทยใหม่นี่ 100% เลยไม่ได้ปนกับคนอิสลามไม่ได้ปนกับคนไทยทั่วไปอย่างนี้เด็กเลยพูดภาษาเขาอยู่ของกลุ่ม
0: โรงเรียนบ้านสังกะอู้มีครูเพียง4คนและสามารถสอนได้เพียงชั้นประถม4ซึ่งดูจะน้อยเกินไปในความคิดของครูแต่ก็มากพอแล้วสำหรับชาวเล
1: เป้าหมายของการศึกษาของโรงเรียนนี้ก็อยากให้เด็กที่จบจากโรงเรียนบ้านสังคาอู้ไปแล้วนี่อ่านออกเขียนได้อยู่ร่วมกับคนในสังคมทั่วไปได้แล้วก็อยากให้เรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่ส่วนมากจะไม่เรียนเลยเพราะว่าชาวบ้านนี่เขาห่วงลูกเขามากเขาไม่ไปร่วมกับคนอื่นหมู่มากๆนี่เขาไม่ไปเลยเขาจะอยู่เกาะกลุ่มของเขาที่สังคาอู้นี่
0: การอ่านเขียนและพูดไทยได้นั้นไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กบ้านสังกะอู้แต่สิ่งเหล่านี้จะคงเหลืออย่างเลือนลางเมื่อพวกเขาเรียนจบสำหรับมอร์แกนชาวเลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากสังคมภายนอกไม่มีสัญชาติใช้ชีวิตกึ่งเร่ร่อนหากินพักอาศัยในบริเวณหมู่เกาะของพม่าและทางภาคใต้ตอนบนของไทยเพราะไม่ได้อยู่ในการดูแลของรัฐมอร์แกนจึงยังไม่ใช่ไทยใหม่อย่างกลุ่มอุรักลาโวยแม้จะเป็นข้อดีในด้านวัฒนธรรมที่สามารถดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้แต่ในด้านความเป็นอยู่มอแกนขัดสนและล้าหลังในวันที่ผ่านคลื่นลมชีวิตมากกว่า70ปีดาเก้ไม่สามารถออกทะเลได้อีกแล้วนอกจากหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมและดูแลหลานๆดาเก้ยังได้คิดวางแผนในอนาคตให้กับมอร์แกนสมกับที่เรียกตนเองว่าหัวหน้าเผ่า
2: ผมนึกว่ายะยะที่เป็นไทยไม้แล้วครับครับพี่ครับไทยไม้ที่นี่บนเด็กๆพวกขาวโรงเรียนที่ต่อไปเราเรียนข้างหน้าผมวัดเสียผมวัดเสียเด็กๆก็ขาวโรงเรียนก็ฉับไปแล้วก็ได้เรียนอะไรก็เป็นอะไรก็ได้ไปตอบหนังสือตอบอะไรก็ได้ครับเป็นทหารเป็นตำรวจก็ได้ทีนี้ผมญาติเขาเขาถอยไม่ก็ได้เด็กๆรักษาอนุนก็ได้ข้างน้ำก็ได้จับนี่หอยข้างน้ำไม่รู้เป็นหรือ
0: เกาะซิเรชุมชนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของอุรักลาโวยมีชาวเลตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันราว200หลังคาเรือนในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นของพวกเขาเพราะอยู่อาศัยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ด้วยความไม่รู้ภาษาไม่รู้ถึงความสำคัญสถานภาพของพวกเขาจึงเปลี่ยนไป
3: อ
2: ผีของชาวลี่เท่ๆเหมือนกันแต่ว่าคนจีนเข้ามาอยู่เลยเขาให้ลาวให้เลยก็เลยเข้าข้อว่าเออฉันโน่นนี่มาให้อยู่กับผมเลยยัดใจไปให้ไหวเขามานานเป็นแบบนั้นพอที่ลั่งกินไปกินมาครับ 3-400 กว่าเออหมดแล้วนี่หมายอยู่กับผมแล้วฉันโน่นนี่ขอซื้อ300กี่ร้อยบาทไม่รู้คนแก่ๆย่างว่าเลยไม่รู้เรื่องเลยตกลงให้เขาแต่กะว่าเออทีไม่มีราคาก็เลยให้เขาเสีย
0: ด้วยเงื่อนไขที่ว่าบ้านที่สร้างขึ้นใหม่ต้องขออนุญาตเจ้าของที่เสียก่อนจึงจะได้เลขที่และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการเรียกเก็บค่าเช่าดังที่เคยทำเมื่อหลายปีก่อนบังโดดซึ่งเกิดที่เกาะแห่งนี้จึงเลือกต่อเติมบ้านแทนการสร้างใหม่แต่กระนั้นก็ไม่ยอมที่จะต้องจ่ายค่าเช่า
2: ตรงนี้มันเป็นป่าสมัยนั้นเป็นป่าก่อนเลยทั้งคนทั้งหมู่บ้านแกแหลมกลางเลยมาทางทั้งหมดตรงนี้ไม่มีเป็ดตีข้อเคยอยู่หลาย10ปีมีข้ออ้างบอกว่า เขาจะเก็บค่าที่ค่าเช่าของชาวบ้าน

ด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับท้องทะเลทะเลคือบ้านทะเลคือแหล่งทำกินประเพณีลอยเรือจึงเป็นงานเทศกาลที่มีผลทางจิตใจต่อคนกลุ่มนี้มากที่สุด

0: ชั่วเวลาเพียงไม่กี่เดือนความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับชุมชนนี้อีกครั้ง
1: แต่ก่อนนี้อยู่บนนู้นนั่นเลยว่าอยู่ขวางนู้นขวางนู้นเสร็จอยู่ไม่ได้น้ำมันถึงก็รื้อมาอยู่ไปนี่ผมไปขอจากอำเภอที่นี่อำเภอให้อยู่ไว้นู้นข้างบนนู้นแต่ว่าพวกนายทุนก็บีบบังคับจนกระทั่งว่ารื้อมาอยู่ในทะเลหมดเลยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เขาการหมดเลยจะพูดไม่ได้นะที่ของเขานะพูดยาก
0: ประเพณีลอยเรือครั้งต่อไปคงต้องจัดภายในกรอบกำแพงที่สร้างขึ้นใหม่แม้ต้องแบกรับภาระความเป็นไปของชุมชนเช่นนี้ผู้ใหญ่สิทธิ์ประมงกิจก็ยังต้องดิ้นรนหาเลี้ยงตัวด้วยการรับจ้างล้างบ่อเลี้ยงกุ้งเช่นเดียวกับลูกบ้านชาวเลคนอื่นๆ

การวางไซในทะเลแต่ละครั้งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10วันทั้งยังต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะตัวจึงจะได้ของทะเลมาเป็นสิ่งตอบการวางไซในทะเลแต่ละครั้งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10วัน

0: ฮูเฮกเป็นหนึ่งในจำนวนชาวเลเพียงไม่กี่คนที่หลุดพ้นจากเงื่อนไขนี้เขาอดทนเก็บออมกระทั่งสามารถซื้อเรือเก่าลำนี้ได้ในราคากว่า10,000 บาทแม้ต้องซ่อมแซมอีกมากแต่ฮูเฮกก็ภูมิใจที่มีเรือเป็นของตัวเพราะไม่ต้องคอยใช้หนี้เท่าแก่หากินได้อย่างอิสระและขายของทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมนับตั้งแต่เริ่มปักหลักตั้งถิ่นฐานถาวรตามบริเวณหมู่เกาะในครั้งแรกการต้องคบค้าติดต่อกับคนกลุ่มอื่นก็ติดตามมาโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงจากที่เคยหากินเพียงเพื่อการยังชีพนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะความทันสมัยที่ก้าวเข้ามาใหม่ทำให้พวกเขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกคนจึงต้องช่วยกันทำงานเพื่อตอบสนองกับยุคสมัยที่เรียกร้องจากพวกเขามากกว่าแต่ก่อน
1: เอ็กเคนกับ

ด้วยเครื่องมือและวิธีการแบบเดิมแต่ข้อจำกัดกลับเพิ่มขึ้นมีทั้งเขตหวงห้ามของทางการและเอกชนซึ่งแต่เดิมไม่มีหรือแม้แต่เรืออวนรุนที่ลักลอบเข้ามาในบริเวณหวงห้ามสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้พวกเขาต้องออกดำหอยในเขตน้ำลึก 30-50 เมตรด้วยเครื่องปั๊มลมที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแม้จะเป็นความจำเป็นแต่ร่างกายก็ไม่อาจยอมรับเงื่อนไขนี้

0: ขาเรียกว่าน้ำบีบน้ำบีบผมตอนยี่เป็นผมดำลงไปโอขึ้นมารู้สึกว่าง่วงนอนผมง่วงนอนผมเลยนอนแต่หัวเรืออย่างที่นอนเลยวะก่อนนอนโปนอนไปพักนี่ไม่รู้สึกเลยก็มาฟื้นเทโรงพยาบาลวิชิระนี่ประมาณ4คืนกับ3วันก็รู้สึกตัว
1: ที่เราไปวันนั้นนั้น3คนไปวันนั้น3คนตายคนหนึ่งเหลือ2คนผมพร้อมเราวันนั้นการ
2: เสียหายใจแม้จะพอรู้ว่าเครื่องมือและวิธีการดำน้ำของพวกเขาไม่ถูกต้องนักแต่ความจำเป็นก็บังคับให้ต้องทำโรคน้ำบีบจึงเป็นเสมือนเคราะห์ร้ายที่ต้องเผชิญหลายคนตายจากไปที่โชคดีอาจจะหายแต่สำหรับอีทิมเขาอดทนกับอาการอัมพาตตอนล่างมากว่า10ปีแล้ว

0: เราเป็นหัวหน้าครอบครัวไงคงไม่มีรักษาเราแล้วมีใครรักษาเราอย่าลุกคนนึงเลยแบบเรานี่ไม่ได้ไปเนี่ยตัวบาดเดินเท่าแต่ตัวเดินไปเดินมาเช้าตัวเนี้ยเที่ยงคืนเนี้ยว่ารู้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาวันนั้นเพราะว่าถ้าเดินเดินบ่อยๆมันจะตัวอาจจะจะดีครับ
1: พร้อมๆกับการละทิ้งวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนการสัมพันธ์คบค้ากับคนกลุ่มอื่นก็เกิดขึ้นสืบเนื่องกันมาภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐได้เข้ามาให้การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวเล เรียกได้ว่าบางมะเผ็นคือพ่อเพลงรุ่นสุดท้ายของเกาะลันตาลูกชายคนโตของเขายังพอพูดภาษาชาวเลได้บ้างขณะที่คนเล็กพูดไม่ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นในกลุ่มที่พอจะพูดภาษาชาวเลได้ก็ไม่สามารถขับเพลงอูรักลาโวยที่เคยร้องสืบต่อกันมาช้านานได้อีกแล้ว
2: ไม่นะคนแก่ๆคนพ่อว่าจริงๆจริงๆจำเป็นต้องไปเลย แยกนู้นทำไม่เป็นลูกหลานของสามไม่เป็นของไทยเลยของไทยหลักฐานนี้นะไม่มีเลยร้องเงงก็ไม่มีเลยไอ้รูร่ากาบุ้งกาไม้เลยจริงกาบุ้งล่ะร้องเงงนี่แหละมันหน้านี่ไปคังไปพอดไปหยัดรักไปกังซ่ายันไปนู้นหมดเลย
3: สุนารีครับไปหมดเลยวันเด็กข้างหน้ามันขี้ขาดไปนู้นก็กลัวจูนไปเนี่ยโกรธเขาจับจิกแล้วเขาจับที่ไปเนี่ยก็ไม่รอดทีนี้อดกับข่าวเองอดกับข่าวว่าอดกับสารก็อดนี่ไม่มีเงินจะซื้อทางภูมิกินยาให้เด็กพาโรงเรียน
2: อาจจะไม่แน่ดีไม่ดีคาดก็ไม่แน่ดีเรื่องต่อไปอย่างปีนี้มันเกี่ยวกับโชคโม่นี่กันไม่รู้มันที่ใครที่แทนนะทีนี้เรื่องลำนี้ถ้าว่าเขาจัดเลยก็ต่อไปนี่มีแต่ลำบุ้งก็ไม่แน่เรือลอยเรือนี่
4: เพราะว่าโลกเราเนี่ยต้องการความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทางชีวภาพแล้วก็ทุกคนเนี่ยควรจะมีความสุขและภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองอย่าเอาตัวเองเข้าไปวัดแล้วก็ไปเปลี่ยนเขา
1: นับตั้งแต่ยังใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนความผูกพันที่มีต่อท้องทะเลอันเป็นเอกเทศของพวกเขาบ่มเพาะให้เกิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่แล้วความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัยได้ทำให้ความสัมพันธ์นี้เจือจางลงหรือว่ายิปซีทะเลจะเป็นเพียงชื่อที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

ับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

0: เสียงกลองรามนาและเรื่องราวของแขกแดงหรือแขกอินเดียเดินทางเข้ามาค้าผ้าในเมืองไทยกลายเป็นตำนานแผ่นดินของชาวใต้ฝั่งตะวันตกลิเกรามนาหรือลิเกป่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านดึกดำบรรที่สะท้อนชีวิตการเดินทางสู่สุวรรณทวีปของแขกอินเดียเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
1: มาอยู่ที่เมืองเตยแล้วถึงที่นี่ก็อยู่เกาะกลางเลยแกได้ซ่อนแกว่าขึ้นก่อนไม่ใหญ่แกซ่อนคำกระทึงแกหยุดจากการคลายผ้าแกก็ว่าเป็นรำปะบดข้องลิเกลำหน้าซึ่งคนเจ้าก็เขาเกิดศรัทธาเชื่อตื้อก็นิยมชมชอบกันพอก็ชมชอบก็ต้องกันพนันกันคนอิสลามเนี่ยก็จวนแกว่าให้แกเป็นอาจารย์ฝึกง่ายแกก็ฝึกก็ว่าได้ไปทีละลำแกก็ฝึกไปเผื่อเรื่อยเผื่อกุมกระตังว่าเจ้าเล่ห์ก็จับสมัยนั้นหมายความว่าพวกเจ้าเล่ห์นั้นเอ้ยรำนาคลึ้มบัดนี้หมายความก็ล้มบ้านล้มเมืองเขานิยมชมชอบกันก็รักดีเกนี้ไปรำในมากกว่ามาคนก็ชอบรำในคนก็ชอบ
0: คำว่าลิเกนั้นเลือนมาจากคำอาหรับคือดีเกเป็นบทเพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าใช้สวดเข้ากับจังหวะกลองรอบบานาหรือรำมานาซึ่งมีความหมายว่าพระผู้อภิบาลของเราชาวอาหรับได้นำพิธีสวดดีเกมาเผยแพร่ในอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและจากอินเดียก็เข้าสู่ชวาสุมาตรามาลายูรวมถึงไทยตอนใต้ไม่ว่าเส้นทางของลิเกป่าจะเริ่มต้นจากเรื่องราวทางศาสนาหรือตำนานการค้าของแขกแดงก็ตามแต่เพราะเหตุใดจึงพบการละเล่นชนิดนี้เฉพาะบริเวณจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเท่านั้นดินแดนชายฝั่งตะวันตกเคยมีความสำคัญเช่นไรต่อเส้นทางการค้าทางทะเลในยุคโบราณภาพเขียนฝาผนังถ้ำบนเกาะพีพีเลและพีพีดอนในหน้าน้ำจังหวัดกระบี่ได้บันทึกร่องรอยการค้าโบราณของชาวต่างชาติสู่ทะเลอันดามันภาพเรือสำเภาจีนและเรือกำปั่นจากยุโรปจุดความสงสัยว่าเมื่อครั้งต้นพุทธศตวรรษได้มีเรือสินค้าจากโพ้นทะเลแวะมาจอดที่ชายฝั่งตะวันตกของไทยเพื่อลำเลียงสินค้าข้ามคาบสมุทรไปสู่ฝั่งอ่าวไทยแทนการนำเรืออ้อมปลายแหลมมาลายูซึ่งขณะนั้นเต็มไปด้วยพยันตรายจากโจรสลัด

ินแดนชายฝั่งตะวันตกจากจังหวัดระนองลงไปตลอดปลายแหลมล้วนมีร่องรอยการเดินทางของผู้คนข้ามฝั่งจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกมาแต่โบราณสมัยการค้นหาเส้นทางโบราณข้ามคาบสมุทรกระทำต่อเนื่องกันมานานหลายทศวรรษแม้ในปัจจุบันการค้นคว้าก็ยังไม่สิ้นสุดเส้นทางจากอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ข้ามไปสู่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเส้นทางการค้าโบราณแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในช่วงแรกของการค้าระหว่างอินเดียและจีน

0: การขุดพบลูกปัดโบราณที่บ้านควนลูกปัดซึ่งอยู่ห่างจากปากน้ำคลองท่อม5กิโลเมตรแสดงเค้าเงื่อนทางโบราณคดีชิ้นแรกของเส้นทางคลองท่อมอ่าวบ้านดอนนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าที่นี่คือชุมชนโบราณของชาวอินเดียเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเป็นทั้งท่าเรือขนถ่ายสินค้าข้ามฝั่งและแหล่งผลิตลูกปัดจำนวนมหาศาล
1: ไม่น้อยจาก10ตันนี่พูด 50-50% จะพูดสูงไม่ได้ต่ำไม่ได้แต่ไม่ในก็ปลวกลูกปลวกมันใหญ่เราเรียกทางนี้เรียกปลวกหมอสีนั่นเอากระจบควันที่พุ่งเนี่ยพรุบเดียวพุ่งออกมาเลยไปยืนดูด้วยไอ้ป๋องกระป๋องอวันตินลูกใหญ่นะรับ2-3กระป๋อง

0: ลักฐานทางวัฒนธรรมเกี่ยวพันถึงชนชาติอาหรับเปอร์เซียอียิปต์อินเดียและจีนพบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปใต้ผืนดินของอำเภอคลองท่อมราว 2,000 ปีล่วงมาแล้วที่บันทึกของปโตเลมีนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกได้พูดถึงฝรั่งที่เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิว่ายังมีความเลื่อมใสในเรื่องเทพเจ้ากรีกโรมันจึงน่าจะมีหลักฐานทางความเชื่อปรากฏอยู่ในแผ่นดินแถบนี้บ้างรูปแกะสลักบนแผ่นหินคาเนเลียนเป็นรูปสตรียืนมือถือธัญพืชอาจหมายถึงเทพธิดาไทคีซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งโชคลาภที่นักเดินเรือพกพาเป็นเครื่องรางหรือสิ่งของนำโชคลูกปัดสุริยะเทพและรูปแกะสลักเทพเจ้ากรีกโรมันเหล่านี้มีรูปแบบทางศิลปะที่บ่งบอกว่าอยู่ในยุคสมัยคลาสสิกของอาณาจักรโรมันการค้นพบครั้งนี้จึงสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวต่างชาติในราวพุทธศตวรรษที่6ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับยุคคลาสสิกของโรมันอีก500ปีต่อมาคลองท่อมไม่ได้เป็นเพียงเมืองท่าพักสินค้าเท่านั้นแต่ได้พัฒนาเป็นชุมชนผลิตลูกปัดจากการพบลูกปัดแบบต่างๆจำนวนมากทั้งหินแก้วหลากสีและเบ้าหลอมเครื่องประดับร่องรอยการมาเยือนของพุทธศาสนาปรากฏในลูกปัดรูปสวัสดิกะอันเป็นตรามงคลของศาสนาพุทธตราประทับอักษรปาละวะเหล่านี้แสดงถึงสื่อสัมพันธ์ทางการค้ากับพ่อค้าจากอินเดียตอนใต้สิทธิบัตรขอผ่านทางเหล่านี้ยืนยันว่าการเดินทางของนายวานิชยังไม่สิ้นสุดพวกเขายังต้องนำกองคาราวานสินค้ามุ่งหน้าไปสู่จุดหมายอีกฟากฝั่ง
1: เรือกุ้งนี้เป็นแหล่งอัน
0: คลองท่อมและคลองปะกาใสเป็นลำน้ำที่อยู่ในละแวกเดียวกันและขุดพบซากเรือโบราณจมอยู่เสมอๆการขุดพบเรือโบราณในคลองปะกาใสได้คลี่คลายข้อสงสัยว่าในอดีตมีเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาจอดในลำคลองที่แคบและตื้นเขินอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร
2: วันเหย่าย่างย่างว่าตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้เราที่ผ้าว่าลึ
3: นี่ทายนี่ครับ
2: นี่ผมเข้าไปในลิ้นเราต้องเข้าในลิ้นตรงเราที่ผ้าว่าเดี๋ยวนี้ต้องยาวย่างตั้มเดี๋ยวเส้นนึงเส้นนึงตอนนั้นเราย่างตั้มเดี๋ยวเส้นมันจะตั้มนั่นเราประมาณว่าย่างตั้มว่าเส้นนึงปากก็ต้องวางอยู่เราเจ็ดว่า
0: เรือใหญ่ลำนี้สันนิษฐานว่ามีอายุไม่เกิน100ปีลักษณะเป็นเรือใบขนาดใหญ่จมโคลนตมทอดขวางลำน้ำเกยลึกเข้าไปในแผ่นดินถ้าในระยะเวลา 2-3 ชั่วอายุคนลำคลองยังมีสภาพกว้างขวางพอที่เรือใหญ่เข้ามาได้แล้วคงไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่าเมื่อ 2,000 ปีก่อนลำน้ำบริเวณนี้ย่อมเป็นเส้นทางคมนาคมที่เหมาะสมสำหรับเรือจากต่างประเทศแวะเข้ามาขนถ่ายสินค้า
4: ของที่ใช้ไปพัดข้างใต้มันอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีไม้อีกอันหนึ่งนี่มันตัวนี้มันใช้แปลงอย่างนี้แปลงชิ้นนี้มันอยู่ใต้มันในชิ้นนี้มันอยู่บนแล้วมันประกบอยู่ข้างใต้มันในนี้มันไม่ใช่เป็นมาดลำมันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นแต่ส่วนประกอบมันมาปิดส่วนนอกมันอีกส่วนนอกไอ้มาดลำมันอาจจะไม่ยาวตรงนี้ที่ผมที่เคยไปเห็นนะไปเห็นที่อำเภอเกาะเขาเคยไปลงดูในเรือใหญ่แล้วเรือใหญ่ก็ปลูกมะพร้าวเลย3ต้นนะ
0: การย้อนรอยอดีตที่ล่วงมานานกว่า 2,000 ปีนั้นเป็นเรื่องที่หาหลักฐานแน่ชัดได้ยากแต่จากบันทึกความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แ สามารถนำทางย้อนกลับไปมองอดีตเมื่อ 50 ถึง 60 ปีก่อนยามนั้นเส้นทางข้ามคาบสมุทรสายนี้ยังเป็นที่นิยมใช้เดินทางค้าขายจากคลองท่อมไปอ่าวบ้านดอนโดยผ่านทางบ้านพรุดินนาและบ้านลำทับทางหลวงหมายเลข4038คืออดีตเส้นทางเดินป่าระยะทาง23กิโลเมตรจากคลองท่อมถึงลำทับคนโบราณใช้เวลาเดิน 1-2 วันอาศัยช้างเป็นพาหนะบรรทุกสินค้าลำทับเคยเป็นแหล่งชุมนุมสินค้านานาชนิดโดยเฉพาะของป่าและหวายเพราะมีคลองสินปุนไหลผ่านจึงมีพ่อค้ามากหน้าหลายตาพากันขนสินค้าขึ้นล่องไปอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: ในอดีตหวายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของลำทับแม้จะเหลือน้อยเต็มทีแล้วในปัจจุบัน
1: มาจากนี้ก็ป่าเมืองไปลำทับไปขึ้นถือไหว้ได้เสร็จเต็มกระรองรุ่งจากความขึ้นพุ่นได้แล้วกับผลธุระขึ้นใกล้ไหว้เสร็จก็กินตังง่ายถือมองตัวให้ผมปลายได้วันนั้นนะเรือแต่ก็ขึ้นมากรงนั่นแหละขึ้นมาตรงมากรงที่พุ่นนั่นนะข้าวบ้าของขึ้นพุ่นผลันต่ำอันนี้ยากโน้มากอ่ะมันสิบกว่าวันนะครับตัวสุดตัวซึ่งกองผลันต่ำมันเขียวนี่น้ำนะ
0: เส้นทางเดินป่าจากคลองท่อมถึงคลองสินปุ่นของพ่อค้าเมื่อ 50-60 ปีก่อนอาจทับรอยเส้นทางข้ามคาบสมุทรของชาวอินเดียยุคโบราณตามข้อสันนิษฐานสภาพภูมิประเทศระหว่างคลองท่อมกับคลองสินปุ่นคือภูเขาสูงชันและป่าทึบในบริเวณเทือกเขาประอันเป็นแหล่งต้นน้ำของลำคลองทั้งสองสายคลองท่อมนั้นไหลแยกมาทางตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามันส่วนคลองสินปุนมุ่งหน้าไปทางตะวันออกสู่ลำน้ำตาปีไปออกอ่าวไทยเส้นทางเดินบก23กิโลเมตรสายนี้อยู่พ้นแนวสูงชันสลับซับซ้อนของเทือกเขาปรับจึงน่าจะเป็นหนทางเดียวที่สะดวกที่สุดสำหรับกองคาราวานสินค้าเมื่อเดินทางถึงคลองสินปุ่นสินค้าจะถูกขนถ่ายลงเรือล่องไปตามคลองจนบรรจบกับลำน้ำตาปีที่บ้านหนองปลาตายอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากฝั่งน้ำตาปีขึ้นไป2กิโลเมตรปรากฏร่องรอยเมืองโบราณที่อำเภอเวียงสะอยู่ในป่ารกร้างมานับพันปีมีรอยคูเมืองมองเห็นได้ชัดเจนนักโบราณคดีลงความเห็นว่าเมืองโบราณที่เวียงสะคือนครรัฐถาวรแห่งแรกของกลุ่มชนวัฒนธรรมอินเดียบนคาบสมุทรแห่งนี้ข้อความบางตอนจากจดหมายเหตุจีนกล่าวถึงนครรัฐแห่งนี้ว่าเขาศึกษาภาษาสันสกฤตกันทั้งนั้นและประพฤติตามพระพุทธบัญญัติอย่างเคร่งครัดมีวิหารทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายพราหมณ์ภิกษุในพระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว์แต่ไม่ดื่มน้ำเมานักบวชในฝ่ายพราหมณ์ไม่เอาทั้งสองอย่างในราชสำนักมีพราหมณ์มาจากอินเดียเป็นอันมากที่เวียงสะเทวรูปพระศิวะและพระนารายณ์เทพเจ้าของศาสนาฮินดูถูกขุดพบพร้อมๆกับรูปพระพุทธเจ้าสากยมุนีแบบคุปตะยืนยันการหว่านโปรยอารยธรรมอินเดียสู่สุวรรณภูมิตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11เทวรูปพระนารายณ์สมัยคุปตะอีก2องค์ถูกค้นพบที่เขาศรีวิชัยอ่าวบ้านดอนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบนเขาพระนารายณ์อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาทั้ง3องค์เป็นรูปประติมาศิลาทรายเนื้อเดียวกันอายุสมัยเดียวกันประทับยืนข้ามคาบสมุทรจากตะวันตกสู่ตะวันออกจากตะกั่วป่าสู่เวียงสะและอ่าวบ้านดอนเราจะบอกว่านี่คือเส้นทางสายอารยธรรมอีกสายหนึ่งเส้นทางสายนี้เริ่มต้นที่เกาะคอเขาปากน้ำตะกั่วป่า
2: ตามนี้ก็เอ็ม
3: สีเดียวตั้งใน
4: สีเดียวห้าเรือ
0: การขุดพบลูกปัดเศษเครื่องถ้วยและซากโบราณสถานบนเกาะคอเขาชี้ชัดว่าที่นี่คือเมืองท่าพักสินค้าในอดีตจากเกาะคอเขาสามารถนำเรือเลียบฝั่งเข้าสู่แม่น้ำตะกั่วป่าบนยอดเขาริมแม่น้ำตะกั่วป่านี้เองที่ชาวอินเดียได้นำเทวรูปพระนารายณ์ขึ้นไปประดิษฐานไว้เพื่อสักการะบูชาตามคตินิยมของฮินดูหลักฐานทางวัฒนธรรมชิ้นเอกของเมืองตะกั่วป่าคือการพบศิลาจารึกอักษรปาละวะเผยการเข้ามาของชาวทมิฬจากอินเดียใต้สะชื่อสีอวะนินารนัมซึ่งระวรมันคุณะไปขุดเองใกล้เมืองนังคุระอยู่ในการรักษาของสมาชิกแห่งมณิครามและกองทัพระหว่างหน้ากับชาวไร่ชาวนาสันนิษฐานว่านังคุระเป็นชื่อตำบลที่ชาวทมิฬตั้งอยู่ใกล้เมืองตะกั่วป่าทุกวันนี้เส้นทางตะกั่วป่าอ่าวบ้านดอนเชื่อกันว่าเป็นเส้นทางลัดข้ามคาบสมุทรที่สั้นที่สุดแต่เป็นการเดินทางที่ยากลำบากเพราะต้องข้ามเขาศกอันสูงชันจนไม่น่าเป็นไปได้ว่าพ่อค้าชาวอินเดียจะใช้เส้นทางนี้บทพิสูจน์ในเรื่องนี้จึงตกอยู่ที่การค้นหาหลักฐานอันเป็นรูปธรรมที่บริเวณเกาะคอเขาเป็นแหล่งที่พบภาชนะเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์ถังและเศษเครื่องแก้วอาหรับเช่นเดียวกันกับพบที่แหลมโพอำเภอชัยยาอันเป็นปลายทางของเส้นทางข้ามคาบสมุทรสายนี้การพบร่องรอยโบราณวัตถุมากมายที่อยู่ในอายุสมัยเดียวกันในพื้นที่สองฝากฝั่งจึงเป็นคำตอบได้ว่ามีการเดินทางข้ามคาบสมุทรโดยเส้นทางนี้จริงการล่วงมานับพันปีเส้นทางข้ามคาบสมุทรหมดความสำคัญในเชิงพาณิชย์ลงแต่ยังคงล้ำค่าต่อการแสวงหารอยอดีตแห่งอารยธรรมบัดนี้พาณิชย์นาวีในคาบสมุทรมาลายูได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเรือคิมชวนหวดแล่นใบมาจากปีนังทุก2เดือนเพื่อมาซื้อฐานที่บ้านคลองยางจังหวัดกระบี่ในปัจจุบันพ่อค้าต่างชาติที่แวะเวียนมาค้าขายในดินแดนชายฝั่งอันดามันของไทยคือเพื่อนบ้านในคาบสมุทรมาลายูเท่านั้นอิววอกเจ้าของเรือชาวจีนมาเลเล่าว่าค้าฐานกับไทยมานาน35ปีแล้วเมื่อก่อนมีเรือมาค้าฐานจากปีนังหลายสิบลำปัจจุบันเหลืออยู่เพียงลำเดียว

0: ถ่านไม้โกงกางและไม้ตะบูนเคยเป็นสินค้าออกที่นำรายได้มหาศาลแก่เจ้าของเตาเผาถ่านในอดีต
1: ทำมาจนถึงที่006นี่ได้ส่งอาหรับตอนนั้น8ลำเข้าไป8ลำนี่คุณสิงคโปร์มาติดต่อคนพี่นางซื้อหมดทั้ง8ลำตอนนั้น8ลำกำไรประมาณสัก 80,000 นะก็ดีใจจะตายแล้วพอหลังจากนั้นก็มีส่งอาหรับกันด้วยมีเรื่อยหยุดบ้างไม่ลงบ้าง
0: ทุกวันนี้การค้าขายทางทะเลในคาบสมุทรตอนใต้ของไทยเริ่มหยุดชะงักเมื่อขาดแคลนแรงงานคนจีนซึ่งเชี่ยวชาญในการเดินเรือพวกเขาหันไปหาอาชีพอื่นที่ปลอดภัยและมีรายได้ดีกว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ในดินแดนสุวรรณภูมิเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจากที่เคยเป็นแหล่งตลาดค้าเครื่องเทศของป่าและทองคำบัดนี้มีเพียงการค้าถ่านไม้ที่คงสะท้อนความมั่งคั่งของแผ่นดินในไม่ช้าเส้นทางการค้าสายนี้ก็คงเหลือเพียงร่องรอยของอดีตอันรุ่งเรืองไว้เท่านั้น

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนจักเสียเวียดยังกันป้าไว้กันชาวบ้านกันจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปเสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ําลําธารในยอดน้ํานครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ําใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสําคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1 นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้นะครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

ับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

ที่นี่คือชุมชนโปรตุเกสที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในมาละกามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่14ทุกๆปีพวกเขาจะมีงานฉลองเทศกาลนักบุญปีเตอร์เทพเจ้าแห่งชาวประมงเช่นเดียวกับชาวโปรตุเกสในยุโรปเรือประมงทุกลำในหมู่บ้านจะถูกนำขึ้นฝั่งมาชะล้างให้สะอาดสำหรับใช้ประกอบพิธีในวันนี้พวกเขาเชื่อว่านักบุญปีเตอร์คือสัญลักษณ์ของพละกำลังความเข้มแข็งและเป็นตัวแทนของคนหาปลาเรือประมงนั้นหมายถึงคริสตจักรการเหวี่ยงแหลากฝูงปลาให้เข้ามาที่เรือเปรียบประดุจการช่วยเหลือมวลมนุษย์เข้าสู่อ้อมแขนของพระผู้เป็นเจ้าชาวประมงโปรตุเกสในมะละกาอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนเล็กๆริมฝั่งทะเลอันดามันพวกเขายังคงนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตามรอยบรรพบุรุษซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่เมื่อ500ปีมาแล้วภายในโบสถ์ประจำหมู่บ้านชาวบ้านส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อน้อมสักการะนักบุญปีเตอร์ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งขมักเขม้นอยู่กับการประดับตกแต่งเรือประมงที่ลากขึ้นมาไว้บนฝั่งกว่า50ลำบ้านไหนตกแต่งได้สวยและมีความหมายมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลเรือบางลำได้เล่าเรื่องราวการเดินทางของชาวโปรตุเกสสู่มะละกาเพื่อล่าอาณานิคมทางการค้าและเผยแผ่ศาสนาบางลำก็เล่าประวัติของนักบุญปีเตอร์ครั้งที่ยังเป็นคนหาปลาธรรมดาจนได้พบกับพระเยซูทรงประทานกุญแจแห่งประตูสวรรค์ให้เพื่อนำทางมนุษย์สู่โลกของคริสตจักรเจ้าของเรือบางลำมีทุนน้อยยังต้องประดับประดาเรือไปตามกำลังหรือไม่เช่นนั้นก็เพียงชะล้างเรือให้สะอาดเท่านั้นเพราะจุดมุ่งหมายสำคัญของการนำเรือขึ้นฝั่งในวันนี้ก็เพื่อให้เรือทุกลำได้รับการประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเมื่อต้องออกหาปลาในปีต่อไป

ก่อนที่มะละกาจะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่15ดินแดนแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบริมฝั่งทะเลอันดามันความรุ่งเรืองมั่งคั่งของมะละกาเริ่มขึ้นเมื่อพระเจ้าปรเมศวรเสด็จลี้ภัยการเมืองจากอาณาจักรทูมาสิกหรือสิงคโปร์มาสถาปนานครรัฐแห่งใหม่ขึ้นที่หมู่บ้านชาวประมงบนชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูมาฮวนชาวจีนมุสลิมผู้ซึ่งเดินทางร่วมไปกับกองเรือคณะทูตจีนของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงมิตรประเทศของมะละกาได้เขียนบรรยายถึงมะละกาในยุคนั้นว่าดินเมืองมะละกาแห้งแล้งพืชพันธุ์ธัญญาหารขาดแคลนและประชาชนไม่ชอบการเกษตรกรรมด้วยเหตุนี้การค้าจึงเป็นธุรกิจที่สำคัญของมะละกาผลกำไรจากการค้าเท่านั้นสามารถแลกอาหารมาเลี้ยงพลเมืองได้

มืองมะละกาตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายูตรงช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นจุดผ่านทางของเรือสินค้าที่แล่นใบมาจากโลกตะวันออกและโลกตะวันตกตำแหน่งที่พำนักครึ่งทางของมะละกาจึงเป็นเสมือนตลาดกลางที่ขบวนเรือสินค้าทั้งจากตะวันตกและตะวันออกจะต้องแวะนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันแต่ในที่สุดความมั่งคั่งของมะละกาได้กลายเป็นดาบสองคมเมื่อโปรตุเกสต้องการผูกขาดการค้าเครื่องเทศในดินแดนแถบนี้แต่เพียงผู้เดียวการครอบครองเมืองท่ามะละกาเท่านั้นสามารถทำให้โปรตุเกสมีอำนาจควบคุมการค้าเครื่องเทศและเส้นทางการค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกอัลฟองโซดาวบูเคิร์กอุปราชโปรตุเกสได้นำกองเรือ18ลำพร้อมทหาร 1,400 คนเข้ามาพิชิตมะละกาได้ในปีคริสตศักราช 1,511 ทันทีที่ยึดเมืองไว้ได้ดาวบูเคิร์กลงมือสร้างป้อมปราการอาฟาโมซาขึ้นทั้งฝั่งขวาของปากน้ำมะละกาซึ่งสะดวกต่อการลำเลียงเสบียงอาวุธป้อมอาฟาโมซาเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยหินแห่งแรกในมะละกามีความแข็งแรงสามารถต้านภัยการจู่โจมของข้าศึกทางทะเลมาตลอด130ปีวิหารเทพีแห่งขุนเขาถูกสร้างขึ้นภายในปริมณฑลของป้อมอาฟาโมซาเพื่อถวายแก่พระแม่มารีที่ทรงช่วยเหลือกองเรือโปรตุเกสให้พ้นภัยจากข้าศึกในทะเลจีนใต้ภายในลานวิหารมีห้องเก็บพระศพของนักบุญฟรานซิสซาเวียซึ่งถูกนำร่างมาไว้ที่มะละกาเป็นเวลา9เดือนก่อนที่จะย้ายไปฝังที่เมืองกัวการเดินทางมาโลกตะวันออกของนักบุญฟรานซิสซาเวียบอกเจตนาอันชัดเจนของโปรตุเกสที่จะสร้างคริสตจักรโรมันคาทอลิกขึ้นในแผ่นดินตะวันออกแต่การเผยแผ่ศาสนากลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จทางการค้าของโปรตุเกสเพราะโปรตุเกสไม่อาจหามิตรทางการค้าในดินแดนเครื่องเทศซึ่งล้วนแต่เป็นชาวมุสลิมแทบทั้งสิ้นในคริสตศตวรรษที่17ฮอลันดายกกองทัพเรือเข้ามายึดครองมะละกาไปจากโปรตุเกสได้สำเร็จวิหารเทพีแห่งขุนเขาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวิหารเซนต์ปอลสำหรับผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ตามแบบฮอลันดาเท่านั้นเหล่าวิหารและป้อมปราการที่เจ้าอาณานิคมสร้างไว้มากมายเป็นเสมือนผู้พิทักษ์ประตูเมืองที่เฝ้าดูความผันแปรของนครท่ามะละกาตั้งแต่ยามรุ่งโรจน์จนกระทั่งหมดสิ้นอำนาจในการค้าทางทะเลเมื่อเข้าสู่ยุคการปกครองของอังกฤษวิหารเซนต์ปอลกลายเป็นเพียงคลังดินปืนและสุสานของเหล่าขุนนางโปรตุเกสและฮอลันดาก่อนที่จะถูกรื้อทำลายไปในที่สุดตลอดระยะเวลา130ปีที่โปรตุเกสปกครองมะละกาวัฒนธรรมของชนกลุ่มนี้ได้ฝังรากกล้าลงในแผ่นดินและวิญญาณของคนรุ่นต่อมาอย่างแน่นแฟ้น

0: Dicimo che io sempre parlo con questa cangenza. Prendi questa andazione, questa linguaggia, linguaggio di linguaggia di parte artistana. Se prendi, ma un po' di tempo, non è per chi sei, tutta una cosa. Sempre più semplice, poi non ti metti con le parte artistana con gente. Ma vieni che ti dici che non parliamo. Ma contatti una lingua che non ti non molto cavato.
1: ภาษาที่ไซปาริยาโนเดอคอซาและชาวโปรตุเกสกว่า 1,800 คนในมาลากาใช้พูดกันนั้นเรียกว่าภาษาคริสตังเป็นภาษาโปรตุเกสสมัยคริสต์ศตวรรษที่15หรือยุคกลางปัจจุบันชาวโปรตุเกสในประเทศก็ไม่ได้ใช้อีกต่อไปแล้วนอกจากชาวโปรตุเกสพลัดถิ่นกลุ่มนี้เท่านั้น

อาชีพเก่าแก่ที่ชาวโปรตุเกสในมาลากาถือเป็นความชำนาญเฉพาะตัวของพวกเขาคือการทำประมงชายฝั่งคนที่นี่จะใช้อวนผีเสื้อหรือลังไกสำหรับออกหากุ้งยามน้ำลงเต็มที่ทุกวันนี้พวกเขาออกจับกุ้งเพียงเพื่อเสริมรายได้เท่านั้นถ้าได้กุ้งมาเต็มตะกร้าก็จะแบ่งขายครึ่งหนึ่งที่เหลือเก็บไว้เป็นอาหารในครอบครัวแม้อาชีพประมงจะเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก็ตามปัจจุบันมีชาวโปรตุเกสที่ออกจับปลาเป็นอาชีพอยู่ไม่ถึง200คนและนับวันจะลดน้อยลงทุกทีชาวบ้านส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงขึ้นจึงมักไปทำงานในเมืองซึ่งมีรายได้แน่นอนกว่าหมู่บ้านประมงของชาวโปรตุเกสเหล่านี้อยู่ระหว่างช่องแคบมาลากาช่วงที่ห่างจากแผ่นดินสุมาตราของอินโดนีเซียเพียง 18-60 กิโลเมตรเรือหาปลาของพวกเขาจึงไม่สามารถไปไกลจากฝั่งได้มากนักเพราะออกเรือไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เข้าหน้าน้ำอินโดนีเซียความสะดวกในการไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองทำให้เรือสินค้าพื้นเมืองทั้งจากมะละกาและสุมาตราวิ่งขึ้นล่องค้าขายระหว่างช่องแคบกันมาตั้งแต่สมัยแรกของการสถาปนานครรัฐมะละกาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีเรือใบจากสุมาตราบรรทุกถ่านมาขายที่มะละกาเดือนละ4ลำและรับซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดจากมะละกากลับไปเรือบรรทุกไม้สูงมีเข้ามาสัปดาห์ละ2-3ครั้งส่วนใหญ่เป็นไม้ยางจากอินโดนีเซียสินค้าชนิดอื่นก็มีแยมเสื่อและข้าวเรือใบบรรทุกสินค้าพื้นเมืองต่างๆที่แวะเข้ามาจอดที่ท่าเรือมะละกาในปัจจุบันอาจสะท้อนภาพเมืองท่ามะละกายามรุ่งเรืองได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรือใบบรรทุกสินค้าพื้นเมืองต่างๆที่แวะเข้ามาจอดที่ท่าเรือมะละกาในปัจจุบันอาจสะท้อนภาพเมืองท่ามะละกา

บ้างเข้ามาเพียงเพื่อค้าขายบ้างก็มาตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวรรวมแล้วในขณะนั้นภาษาพูดในมะละกามีแตกต่างกันถึง84ภาษาเครื่องถ้วยชามที่พบจากซากเรือจมในหน้าน้ำมะละกาเป็นประจักษ์พยานถึงการเข้ามาของพ่อค้าต่างชาติทั้งชาวจีนสยามและยุโรปไฮเบลามีนใบนี้เดินทางมาจากเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีในคริสต์ศตวรรษที่17แต่มาจมอยู่ใต้ท้องทะเลเสียก่อนที่จะถึงแผ่นดินมะละกาในยุคนั้นถ้วยชามจากจีนเป็นที่ต้องการของตลาดต่างชาติมากจีนถึงกับยอมออกแบบลวดลายเฉพาะตามที่ลูกค้าสั่งจึงปรากฏอักษรอาหรับิกบนแจกันสมัยราชวงศ์หมิงใบนี้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17ถึง18ชาวยุโรปมีค่านิยมต่อการที่ได้เป็นเจ้าของเครื่องถ้วยน้ำเงินขาวสมัยราชวงศ์ชิงว่าเป็นคนมีระดับและรสนิยมทันสมัยสินค้าเหล่านี้ตกทอดอยู่ในแผ่นดินมะละกาจวบจนปัจจุบันด้วยเคยเป็นตลาดกลางที่รวมสินค้าและที่พักพิงของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติผู้คนต่างถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาสู่มะละกาในอดีตได้สร้างชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายให้แก่มะละกาสืบต่อมา

0: In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit.
1: Amen.
2: And a community is not just built up of people of our own comfortable zone. Just a simple story.
3: ศาสนาได้โน้มนำผู้คนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้ามาหลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว

ศาสนายังได้เป็นตัวกำหนดความมั่นคงแห่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมมิให้เสื่อมสลายไปโดยง่ายเบ้าล้อมของการอยู่ร่วมกันในสังคมกำลังทำหน้าที่ของมันที่โรงเรียนคริสคาโนซาในหมู่บ้านโปรตุเกสเด็กๆ เหล่านี้คือมรดกของวิถีชีวิตอันแตกต่างในมะละกาอดีตเมืองท่าที่หลากด้วยสีสันจากอารยธรรมภายนอกย่านจัตุรัสตึกแดงของมะละกาถูกกำหนดให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สมัยฮอลันดาเข้ามาปกครองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้เป็นอาคารทรงฮอลันดาที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนในอดีตคือที่ทำการของผู้สำเร็จราชการฮอลันดาในมะละกามีลักษณะทางสถาปัตยกรรมของฮอลันดาอย่างเห็นได้ชัดด้วยการก่อผนังหนาเป็นแนวเหยียดยาวและมีประตูหน้าต่างใหญ่โตอาคารในย่านนี้เดิมทาสีขาวถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อเลียนแบบตึกอิฐแดงในนครร็อตเตอร์ดัมของฮอลันดาบ้านเรือนในบริเวณเดียวกันจึงต้องทาสีแดงไปด้วยแม้จะสร้างคนละยุคสมัยไครสต์เชิร์ชเป็นโบสถ์ซึ่งฮอลันดาสร้างไว้สำหรับชาวคริสเตียนโปรเตสแตนต์ในโอกาสครบรอบ100ปีที่เข้ายึดครองมะละกาปัจจุบันได้กลายเป็นของนิกายแองกลิกันตามแบบอังกฤษไปแล้วกลิ่นอายของวัฒนธรรมตะวันตกยังคงแฝง

อยู่ในจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาต่อพระเจ้าของผู้คนที่มาจากต่างถิ่นต่างแผ่นดินความคึกคักของนครท่ามะละกาได้จางหายไปพร้อมกับการย้ายศูนย์กลางการค้าทางทะเลไปสู่ปีนังและสิงคโปร์ในยุคที่อังกฤษก้าวเข้ามาสู่คาบสมุทรมาลายูความสงบเงียบของมะละกาในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองนั้นผู้คนที่ได้มาพบเห็นถึงกับได้นิยามเมืองไว้ว่ามะละกาเป็นเมืองเก่าแก่สไตล์ฮอลันดาดูโบราณโบราณดั่งเมืองในฝันผู้คนล้วนเป็นทายาทอาณานิคมของโปรตุเกสและฮอลันดาทั้งยังเปี่ยมล้นด้วยไมตรีจิตบรรยากาศของความสบายเรียบง่ายแทรกซึมอยู่ทุกชานเรือนเป็นความสงบเหงาดั่งท้องทะเลไร้คลื่นลมเกียจคร้านดั่งใบปาล์มยามแกว่งไกวท่ามกลางอากาศอันร้อนระอุ

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

ศักราชใหม่ของเส้นทางการค้าสู่ทะเลอันดามันเริ่มต้นอีกครั้งที่เมืองท่าปีนังเกาะหมากหรือปีนังแต่เดิมนั้นขึ้นอยู่กับไซบุรีเมื่อครั้งที่ไซบุรีต้องการเป็นอิสระจากอาณัติของสยามไซบุรีจึงขอความช่วยเหลือมายังอังกฤษโดยแลกเปลี่ยนกับการยกเกาะหมากให้อังกฤษดูแลในปลายคริสต์ศตวรรษที่18อังกฤษได้เข้ามาบุกเบิกเกาะปีนังซึ่งขณะนั้นเป็นป่ารกชัดและอุดมไปด้วยต้นหมากให้กลายเป็นแผ่นดินทองของพ่อค้าวานิชและชาวจีนอพยพซึ่งลี้ภัยสงครามกลางเมืองมาจากมณฑลตอนใต้ของแผ่นดินใหญ่ชาวจีนในปีนังส่วนใหญ่อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยนเมื่อแรกเดินทางมาถึงก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ตามสกุลหรือแซ่ระบบกงสีจึงได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ชาวจีนแซ่เดียวกันซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ใหม่ยังไม่มีงานทำและที่พักพิงกงสีแซ่คูเป็นกงสีที่ใหญ่ที่สุดในปีนังสร้างขึ้นเมื่อ150กว่าปีมาแล้วเพื่อเป็นที่พึ่งของชาวจีนแซ่คูที่อพยพมาในรุ่นนั้น102คนการก่อสร้างกงสีแซ่คูเป็นผลงานของช่างฝีมือและศิลปินชาวจีนอพยพทั้งสิ้นด้วยความภาคเพียรพยายามที่จะสร้างให้วิจิตรโอฬารเช่นเดียวกับพระราชวังในแผ่นดินจีนโดยเฉพาะส่วนหลังคาซึ่งล้วนประดับประดาด้วยเครื่องปูนปั้นมีน้ำหนักถึง25ตันมีมังกรไว้เป็นผู้ปกปักรักษาตามคตินิยมของจีนโบราณโถงกลางและโถงซ้ายเป็นห้องบูชานักบุญตั่วไซเยและตั่วแปะกงซึ่งชาวคูนับถือว่าเป็นพระผู้พิทักษ์ของสกุลคูโถงขวาเป็นห้องเก็บป้ายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งรายชื่อบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูล

0: สมาชิกของชาวคูในปัจจุบันมีอยู่ราว 10,000 คนเฉพาะผู้ที่มาจากมณฑลฮกเกี้ยนและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในมาเลเซียและสิงคโปร์ทุกวันนี้ความช่วยเหลือที่กงสีมีให้แก่ชาวคูจะมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาสวัสดิการสำหรับคนชราและบริจาคให้แก่คนจีนผู้ยากไร้ที่อยู่ในตระกูลอื่นๆในอดีตชาวจีนในปีนังที่แยกกันอยู่ตามสกุลจะเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นทำให้มีโอกาสน้อยหรือแทบไม่มีเลยที่จะผสมกลมกลืนกันได้
1: Mainly in Penang, the clan houses are owned by the Hokkien community. Most of the Hokkien community, they do not like other communities to come into their clan. They want to have their own clan. That's the point. But in the case of Ku Gongsi, we have got only from one district only. No doubt there are many Hokkien, you see.But they are not members, you see, of our district. But they are not accepted. They are not accepted because why? They are not members of our district.
0: คูเต็งเล็งเล่าว่าเมื่อแรกตั้งกงสีคูนั้นเคยขอร้องให้คนในตระกูลอื่นมาร่วมมูลนิธิด้วยแต่ก็ไม่มีใครสนใจปัจจุบันคนต่างแท้จึงไม่สามารถมาเรียกร้องขอทุนจากกงสีคูได้

ที่บริเวณท่าเรือปีนังมีหมู่บ้านชาวจีนฮกเกี้ยน2ตระกูลคือตระกูลหลิมและตระกูลจิวแม้ว่าในอดีตการไปมาหาสู่กันระหว่าง2ตระกูลเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ปัจจุบันความขัดแย้งต่างๆได้คลี่คลายไปตามกาลเวลาเมื่อแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในปีนังคนในตระกูลหลิมและตระกูลจิวส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างขนของที่ท่าเรือและพายเรือรับส่งผู้โดยสารขึ้นเรือใหญ่หลิมชินยกผู้เฒ่าแซ่หลิมวัย61ปีได้ล่องเรือมาจากมณฑลฮกเกี้ยนตั้งแต่อายุ16พร้อมกับพี่ชายเพื่อมาหาพ่อแม่ซึ่งอพยพล่วงหน้ามาก่อนหลายปีในครั้งนั้นชาวจีนอพยพที่มาในเรือลำเดียวกันมีอยู่ 1,000 คนเมื่อ50ปีก่อนค่าโดยสารจากเมืองจีนมาปีนังมีราคาประมาณ140บาทพวกอพยพที่มาโดยไม่เสียค่าโดยสารจะต้องทำงานให้นายจ้างซึ่งซื้อแรงงานพวกตนมาจากเจ้าของเรือเป็นเวลา1ปีอาชีพพายเรือรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือปีนังทำให้คนในตระกูลจิวได้สั่งสมความชำนาญในการพายเรือมานานกว่าครึ่งศตวรรษแม้ในปัจจุบันลูกหลานแซ่จิวได้ละทิ้งอาชีพพายเรือรับส่งพากันออกไปหางานทำในเมืองแต่พวกเขาก็ยังไม่ทิ้งความสามารถในเชิงฝีพายในงานแข่งเรือมังกรประจำปีของปีนังจึงปรากฏชื่อทีมฉลามของตระกูลจิวติดเข้ารอบสุดท้ายทุกปีเด็กหนุ่มในทีมฉลามทั้ง30คนเป็นคนในตระกูลจิวทั้งหมดจิวฮุนปิงเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่รัฐเปรักทางตอนใต้ของปีนังเขาจะต้องกลับมาบ้านทุกปีเพื่อร่วมแข่งขันเรือมังกรได้ลงแข่งขันมา6ปีแล้วชนะถึง5ครั้งคุณปิงได้เรียนรู้กลเม็ดต่างๆในการพายเรือมาจากปู่ส่วนคนอื่นๆก็มีครูซึ่งเป็นคนในสกุลจิวเช่นกันเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ชัยชนะของเด็กหนุ่มแซ่จิวในวันนี้อาจสะท้อนความสำเร็จของชาวจีนแซ่จิวรุ่นบุกเบิกที่อพยพเข้ามารับจ้างเป็นกูลีพายเรือรับส่งสินค้าและผู้โดยสารจนกระทั่งสามารถวางรากฐานชีวิตให้กับลูกหลานแซ่จิวมาได้จนทุกวันนี้นับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1850เป็นต้นมาชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ได้ทยอยกันอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในแหลมมาลายูโดยเฉพาะในปีนังและสิงคโปร์ซึ่งเป็นเขตการปกครองของอังกฤษทุกวันนี้สายเลือดของชาวจีนอพยพได้ขยายเหล่ากอจนกลายเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของแผ่นดินปีนังสิ่งที่ดึงดูดใจให้ชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในดินแดนส่วนที่อยู่ในอาณัติของอังกฤษก็คือการมีโอกาสก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเพราะเมืองใหม่อย่างปีนังต้องการแรงงานจำนวนมากเพื่อขยายความเจริญของเมืองท่าทั้งยังไม่มีการจำกัดสิทธิใดๆเหมือนในแผ่นดินจีนอังกฤษได้ลงทุนไว้ในปีนังมากมาย
ด้วยหวังว่าเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าเสรีไม่มีการเก็บภาษีทั้งขาเข้าและขาออกจะสามารถดึงดูดให้เรือสินค้าแวะเข้ามาซื้อขายกันที่นี่แทนที่จะไปจอดที่ท่าเรืออื่นซึ่งเป็นเมืองอาณานิคมของฮอลันดาร่องรอยของสถานีการค้าและบริษัทของอังกฤษปรากฏให้เห็นตลอดแนวถนนเลียบท่าเรือปีนังซึ่งเป็นแหล่งความเจริญเริ่มแรกของเมืองท่าเสรีแห่งนี้ตึกทรงแองโกลอินเดียเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อังกฤษนำศิลปะกรีกโรมันเข้ามาผสมผสานกับศิลปะอินเดียเมื่อครั้งที่ได้อินเดียเป็นอาณานิคมเมื่อบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในอินเดียออกแสวงหาอาณานิคมทางการค้าก็ได้นำรูปแบบสถาปัตยกรรมเหล่านี้ไปเผยแพร่ในดินแดนอาณานิคมอื่นๆทั่วคาบสมุทรมาลายู

ตลอดระยะเวลา170กว่าปีที่อังกฤษเข้ามามีบทบาทในคาบสมุทรมาลายูได้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างชาติทั้งจีนและอินเดียระหว่างปีคริสตศักราช1901ถึง1921ประชากรในคาบสมุทรมาลายูเพิ่มขึ้น2เท่าตัวจาก1ล้าน6แสนคนเป็น3ล้าน3แสนคนเฉพาะชาวอินเดียในครั้งนั้นมีจำนวน 470,000 คนเนื่องจากชาวยุโรปที่เข้ามาลงทุนทำไร่กาแฟและชามักว่าจ้างคนงานชาวทมิฬจากอินเดียตอนใต้ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างในไร่ของตนที่อินเดียมาก่อน

การเดินทางของชาวต่างชาติเข้ามายังแหลมมาลายูเพราะปัจจัยทางการค้าและการอพยพย้ายถิ่นฐานมีมานานหลายศตวรรษเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อราว 1,700 ปีที่แล้วรัฐไซบุรีเคยเป็นอู่อารยธรรมของอินเดียมาก่อนเนื่องจากการเข้ามาของพ่อค้าชาวอินเดียสู่เมืองท่าไซบุรีที่บริเวณหุบเขาบูจังชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาทางเรือสู่ไซบุรีในยุคนั้นได้มุ่งหน้าสู่ยอดเขากุนุงเชอไรซึ่งเชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์โดยล่องเรือเข้ามาตามลำน้ำสุงไหงเมอบอกจนถึงหุบเขาบูจังคำว่าบูจังมีความหมายหนึ่งว่าพญานาคจึงสันนิษฐานกันว่าอาจแผลงมาจากภาษาสันสกฤตคือพุชงหุบเขาพุชงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่สะท้อนถึงการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียตั้งแต่ยุคสมัยของศาสนาพุทธจนกระทั่งถึงยุคของศาสนาฮินดูโบราณสถาน50แห่งที่ขุดพบที่หุบเขาพุชงปรากฏร่องรอยของความเชื่อต่างศาสนาลักษณะของเทวสถานแบบฮินดูนั้นประกอบด้วยมนดบซึ่งเห็นเป็นลานกว้างชั้นล่างส่วนชั้นบนเรียกว่าวิมานสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ชั้นวิมานนั้นเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงโยนีและโสมสูตรซึ่งเป็นรางน้ำต่อออกไปนอกเทวสถานโดยมีหม้อดินเผาวางอยู่ที่ปลายราง

0: ตามความเชื่อของฮินดูศิวลึงและโยนีคือตัวแทนของพระศิวะเมื่อกษัตริย์นำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาหลั่งรถศิวลึงและโยนีอันถือเป็นการบูชาพระศิวะน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่รถบนศิวลึงจะไหลไปตามรางลงสู่หม้อดินภายนอกเทวสถานให้ประชาชนบูชาต่อไปหลักฐานทางพุทธศาสนาชิ้นสำคัญอายุกว่า 1,500 ปีซึ่งพบที่หุบเขาผู้ชงนี้คือศิลาจารึกพุทธคุปต์เป็นรูปสถูป7ชั้นและศิลาจารึกอักษรปัลวะอ่านได้ความว่าการกระทำกรรมอันผู้กระทำย่อมสังสมโดยไม่เจตนาผู้คนในดินแดนตอนล่างของสยามและมาเลเซียตอนบนเคยมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงเพราะได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียโบราณที่แพร่กระจายเข้ามาสู่ดินแดนแถบนี้พร้อมๆกันที่บ้านโต๊ะบันอำเภอสีเกาจังหวัดตรังชาวไทยมุสลิมที่นี่มีอาชีพสารหมุกยาและเสื่อจากใบปาหนันหรือเตยทะเลสำหรับเป็นซองใส่ยาเส้นและเสื่อทำละหมาดวิถีชีวิตเช่นในอดีตคงดำเนินต่อไปขณะที่เขตแดนทางการเมืองได้เป็นผู้กำหนดความแตกต่างของเชื้อชาติและศาสนาเมื่อครั้งที่ไทยยกดินแดนไซบุรีกลันตันตรังกานูและปะลิตให้อังกฤษในปีพุทธศักราช2452ชาวไทยพุทธส่วนหนึ่งได้ติดแผ่นดินไปอยู่ในเขตแดนของมาเลเซียเป็นเวลานานกว่า80ปีมาแล้วที่ชาวบ้านคนไทยในไซบุรีได้สืบทอดขนบธรรมเนียมไทยมาสู่ลูกหลานในวันนี
1: ้ให้เจ้าอยู่เรือนเลี้ยงน้องบอกให้นกเลี้ยงน้อง
2: แม่จะไปขายของ
0: ภาษาไทยเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่บอกเล่าความเป็นมาของสายเลือดไทยในตัวพวกเขาอย่างชัดเจนที่วัดไม้สนอำเภอเปิ้นดังรัฐไซบุรีมีพระสงฆ์จำวัดอยู่8รูปมีทั้งบวชเรียนที่นี่และมาจากกรุงเทพหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ก็คือการสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆในหมู่บ้านโรงเรียนวัดไม้สนมีชั้นเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.4และชั้นเรียนนักธรรมตรีโทเอก
3: คำพ
0: ู
3: ดของใครในต
0: ั
3: วละครเป็นคำพูดของใครเด็กชายสมนึก
0: การได้รู้ภาษาไทยเป็นหนทางหนึ่งที่จะชักชวนให้เด็กไทยสนใจมาบวชเรียนเพื่อที่จะดำรงพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปในชุมชนไทยที่นี่เพราะศาสนาพุทธเป็นสายใหญ่เส้นสุดท้ายที่สามารถชี้แนะแนวทางการครองชีวิตตามวิถีทางแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้วัดคือศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยพลัดถิ่นในไซบุรีทุกๆวันชุมชนไทยที่บ้านกอหราจะจัดเวรกันทำกับข้าวถวายเพลให้พระที่วัดพระไทยที่นี่จะไม่ออกบิณฑบาตเพราะชาวบ้านเกรงจะถูกดูแคลนว่าพระไทยต้องมาขอบริจาคอาหารคนไทยที่กอหราส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างกรีดยางบางคนก็เป็นเจ้าของสวนยางบางบ้านที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่ามีรายได้จากการเหลาก้านธูปขาย คนไทยในไซบูรีดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะแต่ในส่วนลึกพวกเขายังมีความหวังอยู่เสมอที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงคนไทยหมู่มากในแผ่นดินเกิด
4: ถ้าว่าเรากลับไปเนี่ยที่ผมคิดนะอยู่ในฝั่งไทยเนี่ยถ้าหากว่าไม่แบบว่ากฎหมายอะไรนี่มันไม่บังคับเป็นชาติอะไรเป็นคนอะไรถ้ามีความรู้เราก็เพื่อนเขาทำได้เราก็ทำได้ไอ้ตรงนี้ชอบอย่างนี้มันแบบมันเสรีอ่ะใช่ไหมมันกดบังคับอะไรมันไม่ได้แล้วแล้วว่าลูกเราข้างหน้าต่อไปมันก็อยู่ได้ตามชอบใจ
0: งานบวชนาคที่วัดไม้สนจัดขึ้นทุกปีตามแบบอย่างประเพณีของคนไทยในไซบุรีเมื่อครั้งอดีตในปีนี้เด็กหนุ่มไทยมาบวชถึง8คนส่วนใหญ่ตั้งใจมาบวชให้กับพ่อแม่และต้องการศึกษานักธรรมก่อนที่จะเข้าพิธีอาบน้ำและเปลี่ยนมานุ่งห่มขาวเจ้านาคจะแต่งกายอย่างสวยงามและสวมเครื่องประดับทองเต็มที่เพราะถือเป็นการยึดติดกับทรัพย์สริงคารเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะละทิ้งกิเลสทั้งปวง
5: แปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัด

งานบวชนาคในไซบุรีไม่เพียงแต่เป็นประเพณีอันสะท้อนวิถีชีวิตแบบไทยพุทธในแผ่นดินมลายูเท่านั้นแต่ยังได้แฝงในของการสานต่อแนวทางพุทธศาสนาเพื่อที่จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวของชนกลุ่มนี้ต่อไปขณะที่เจ้านาคถูกนำขึ้นหลังทำประทักษิณาวัดรอบโบสถ์เจ้านาคจะภาวนาอยู่ตลอดเวลาว่านามะรูปังคือการสละแล้วทุกสิ่งยุคแห่งอาณานิคมอังกฤษได้ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา170ปีแต่ร่องรอยของวิถีชีวิตอันหลากหลายที่เข้ามาพร้อมกันนั้นยังคงสืบสานต่อเนื่องไปจนกว่าเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของพวกเขาจะถูกกลืนสูญหายไปตามกาลเวลา

ราวเดือนเมษายนฝูงนกนานาชนิดเริ่มเข้ามาทำรังวางไข่และเลี้ยงลูกน้อยที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาเสียงร้องของลูกนกปลุกให้ป่าเสม็ดที่เงียบเหงากลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ลูกนกกระสาแดงเริ่มเติบโตพอที่จะเดินซุกซนไปตามกิ่งไม้ได้แล้วแม่นกกาบบัวก็ยังคงกกไข่ของมันอยู่บนยอดต้นเทียบทุกๆปีฝูงนกกาบบัวจะอพยพลงมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียหนีความหนาวเย็นลงมาจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ภายในป่าแห่งนี้แม่นกจะเฝ้ากกไข่ของมันจนกว่าพ่อนกที่ออกไปหากินในหนองน้ำจะกลับมาการผลัดเปลี่ยนกันกกไข่และหาอาหารจะดำเนินไปจนกว่าลูกนกจะฟักเป็นตัว

อกจากปลาที่มีมากในท้องน้ำนี้จะเป็นอาหารของนกกาบบัวแล้วมันยังเป็นอาหารยังชีพของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

นอกเหนือไปจากการหาปลาชาวบ้านยังได้เก็บจูดที่ขึ้นอยู่ที่ชายน้ำมาสานเสื่อและดัดแปลงเป็นของใช้ภายในบ้านจูดหรือกระจูดเป็นพันธุ์พืชประเภทกบที่ชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังโดยเฉพาะบริเวณป่าพรุรอบๆทะเลน้อยจัดเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและมีมากจนดูเหมือนจะไร้ค่าแต่ชาวบ้านก็รู้จักนำมาตากให้แห้งและย้อมสีและนำไปสานเป็นเสื่อและเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆอย่างชาญฉลาด

ในที่สุดก็พัฒนาจนสามารถนำออกขายเป็นสินค้าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูนกที่นี่ทะเลน้อยจึงเป็นหัวใจของระบบนิเวศแห่งนี้แม้ว่าน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพลุทางเหนือของทะเลน้อยจะชะเอาความเป็นกรดของดินพลุลงมาทำให้ค่าความเป็นกรดของน้ำสูงกว่าปกติแต่ก็ยังคงรักษาสภาพป่าพลุและป่าเสม็ดเอาไว้ได้บริเวณนี้จึงเป็นแห่งเดียวของทะเลน้อยที่จะพบนกอพยพขนาดใหญ่มาชุมนุมกัน

แม้น้ำที่มีความเป็นกรดสูงกว่าปกติจะตกตะกอนอินทรีย์สารให้จมลงบนผิวดินเบื้องล่างทำให้น้ำในบริเวณนี้ดูใสสะอาดแต่ก็ทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดไม่สามารถทนอยู่ได้คงมีแต่ปลาบางชนิดเท่านั้นที่พอจะเอาตัวรอดได้

ในขณะที่พ่อแม่นกคือผู้ล่าตัวฉกาจบนผิวน้ำแต่ไข่และลูกนกในรังก็อาจตกเป็นเหยื่อของนกกาได้เช่นกันนี่คือกฎการควบคุมประชากรของธรรมชาติที่ยังพบเห็นได้ในทะเลสาบสงขลาเพราะเป็นแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งเดียวในบริเวณนี้ชาวบ้านทะเลน้อยจึงได้ใช้น้ำที่นี่ในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งนอกจากนกอพยพขนาดใหญ่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในป่าเสม็ดฝั่งตะวันตกอันเป็นที่ตั้งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วทะเลน้อยยังเต็มไปด้วยกอบัวและไม้น้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารของนกน้ำหลายชนิดในจำนวนนี้นกพริกและอีโก้งมีจำนวนมากกว่านกชนิดอื่นๆด้วยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกอวัชพืชน้ำจึงถูกดัดแปลงให้เป็นรังที่จะให้กำเนิดลูกนกในอนาคต

พียงระยะเวลา 1-2 เดือนแอ่งน้ำนี้ก็เต็มไปด้วยลูกนกพริกและอีโก้งวิ่งเล่นคอยติดตามแม่ที่เดินหาอาหารอยู่ไม่ไกลจากรังของมันเมื่อความแห้งแล้งมาเยือนน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพรุลงมามีปริมาณน้อยลงพื้นน้ำที่มีความลึกเพียง 2-3 เมตรก็ยิ่งตื้นมากขึ้นในปีที่มีความแห้งแล้งมากน้ำทะเลที่อยู่ห่างไกลออกไปถึง90กิโลเมตรก็สามารถรุกเข้ามาในทะเลน้อยโดยผ่านคลองนางเรียมนี้เองเมื่อน้ำเค็มหนุนเข้ามาได้วัชพืชน้ำและปลาน้ำจืดต่างก็ล้มตายไปความเงียบก็ย่างกรายเข้ามาเยือนแม้ความตายของฝูงปลาและวัชพืชน้ำจะเป็นการหยุดชะงักของเผ่าพันธุ์แต่นี่เป็นเพียงกระบวนการจำกัดประชากรของธรรมชาติเมื่อฤดูฝนหวนกลับมาใหม่หน่อชีวิตและฝูงปลาที่หนีรอดมาได้จะเริ่มต้นเผ่าพันธุ์ของมันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดทะเลน้อยก็จะเป็นที่ชุมนุมของสัตว์น้อยใหญ่เช่นเดิมวัฏจักรแห่งชีวิตในทะเลน้อยดำรงอยู่เช่นนี้มานานหลายศตวรรษแล้วและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ทะเลน้อยเป็นระบบนิเวศน้ำจืดที่แตกต่างจากแหล่งน้ำจืดทั่วๆไป

แม้ทะเลน้อยจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนและนกจำนวนมากแต่ทะเลน้อยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลาทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำกว่า 9,000 ตารางกิโลเมตรในเขตจังหวัดพัทลุงสงขลาและบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้คนอาศัยอยู่รอบทะเลสาบถึง 1,250,000 คนเพราะความกว้างใหญ่ของทะเลสาบสงขลาทำให้ดาวเทียมที่ขึ้นไปโคจรอยู่รอบโลกสามารถถ่ายภาพทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจนภาพถ่ายจากดาวเทียมนี้แสดงให้เห็นว่าทะเลสาบสงขลาประกอบด้วยท้องน้ำถึง4ส่วนคือทะเลน้อยที่อยู่ลึกเข้าไปในจังหวัดพัทลุงทางตอนบนทะเลหลวงและทะเลสาบเป็นส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดและส่วนที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทยลงมาด้านล่างคือทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของทะเลสาบสงขลา

่วงน้ำที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นแอ่งรับน้ำฝนและน้ำจากลำคลองหลักถึง14สายและจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุงและมีกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดที่เป็นเสมือนกำแพงธรรมชาติขนาดใหญ่ขวางกั้นลมมรสุมที่พัดผ่านอ่าวไทยทำให้มีฝนตกชุกในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้านหน้าของเทือกเขานั่นเองปริมาณน้ำฝนและน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาจึงเป็นตัวการสำคัญในการผลักดันการรุกเข้ามาของน้ำทะเลจากอ่าวไทยทางด้านล่างของทะเลสาบเมื่อน้ำจืดและน้ำเค็มมีแรงผลักดันกันเช่นนี้ก็ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งมีแรงดันจากน้ำจืดน้อยกว่ามีความเค็มสูงเกือบเท่าน้ำทะเลในอ่าว

0: ชาวบ้านรอบๆทะเลสาบสงขลาส่วนนี้จึงมีอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่สัตว์น้ำที่จับขึ้นมาได้ก็มักจะเป็นสัตว์ทะเลจำพวกกุ้งหัวมันและปลาทะเลหลายชนิดแต่ยิ่งลึกเข้าไปแรงดันของน้ำจืดก็ยิ่งมีมากขึ้นความเค็มของน้ำก็จะลดลงทุกทีจนในที่สุดทะเลน้อยซึ่งเป็นแอ่งน้ำด้านในสุดก็มีสภาพคล้ายบึงน้ำจืดด้วยเหตุที่น้ำทะเลสามารถรุกเข้ามาในทะเลสาบสงขลาได้กระแสน้ำจึงได้นำพาลูกกุ้งและปลาทะเลหลายชนิดเข้ามาเจริญเติบโตในทะเลสาบทะเลสาบสงขลาจึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์น้ำกร่อยที่สามารถอยู่ได้ในระดับความเค็มของน้ำระดับหนึ่งจึงมีอยู่อย่างชุกชุมในบริเวณทะเลสาบซึ่งอยู่ด้านล่างของทะเลหลวงพื้นน้ำในส่วนนี้โดยเฉพาะบริเวณอำเภอปากพยูนจึงเต็มไปด้วยเครื่องมือหาปลาและสัตว์น้ำนานาชนิดท่าเรือและแพปลาที่นี่จึงมีสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
1: นี่กุ้งนี่ลูกปลาเออนี่ดับเข้มขึ้นนี่เดี๋ยวว่าได้กินถ้าดับเข้มไม่ขึ้นไม่ได้กินอยู่แล้ว
0: ลึกเข้าไปในทะเลหลวงเวิ้งน้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดของทะเลสาบสงขลาทั้งระบบความเค็มก็ค่อยๆเจือจางลงเรื่อยๆน้ำในทะเลหลวงจึงเป็นส่วนสำคัญที่ชาวอำเภอระโนดจะใช้ในการปลูกข้าวเพื่อให้ต้นข้าวมีชีวิตอยู่ได้จนกว่าฝนจะตกใน 3-4 เดือนข้างหน้าและเมื่อฤดูฝนมาถึงแรงผลักดันของน้ำจืดมีสูงขึ้นน้ำเค็มก็มีอันต้องถอยร่นลงไปสัตว์ทะเลพากันกลับออกสู่อ่าวไทยบ้างก็แพร่กระจายอยู่ทางตอนล่างของทะเลสาบสงขลาความเค็มของน้ำในทะเลสาบสงขลาจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดปีวัฏจักรความเค็มของน้ำนี้เองจึงเป็นตัวกำหนดชนิดของสัตว์น้ำและอาชีพของผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่รอบๆทะเลสาบแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและเป็นที่หลบคลื่นลมในอ่าวไทยได้ดีบริเวณทะเลสาบสงขลานี้จึงเป็นที่ตั้งของชุมชนมาตั้งแต่อดีตกาลร่องรอยเตาเผาที่พบอยู่ในบริเวณหมู่บ้านสถิงหม้ออำเภอสถิงพระและเครื่องปั้นดินเผาหลายยุคหลายสมัยที่พบกระจายอยู่ในบริเวณนี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญของชุมชนในอดีตจนนักโบราณคดีเชื่อว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นเมืองท่าและเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศในสมัยโบราณมาก่อนเมื่อราชทูตจีนชื่อจางชุ่นในสมัยของพระเจ้าเอียงตีตรงกับพุทธศักราช1150เดินทางผ่านมายังคาบสมุทรสถิงพระก็ได้ขนานนามดินแดนนี้ว่าเชียโฮงอันมีความหมายว่าดินแดงซึ่งก็อาจจะเรียกจากพื้นที่บริเวณเขาหัวแดงซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาปัจจุบันร่องรอยความเจริญของเมืองสถิงพระอาจจะดูได้จากเจดีย์บนเนินเขาวัดพระโคอีกแห่งอันเป็นเจดีย์ที่แลดูคล้ายมหาเจดีย์บรมพุทโธในอินโดนีเซีย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากคุปตะผสมปาละของอินเดียด้วยหลักฐานทางศิลปะวัตถุหลายชิ้นทำให้นักโบราณคดีบางท่านเชื่อว่าเมืองสถิงพระเคยรุ่งเรืองมาก่อนในสมัยพุทธศตวรรษที่11ถึง13ซึ่งก็อาจหมายถึงการถือกำเนิดของทะเลสาบสงขลาที่มีมานานไม่ต่ำกว่าพันปีมาแล้วแต่จากแผนที่อาณาจักรสยามที่วาดโดยชาวฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2229แผ่นดินทางทิศตะวันออกของทะเลสาบสงขลาในขณะนี้เป็นเพียงหมู่เกาะใหญ่น้อยเพียง5เกาะเรียงถัดกันลงมาเรียกว่าภูโลทันทลับและในการต่อมาก็คือบริเวณเกาะใหญ่ๆ ในปัจจุบันหากยึดเอาแผนที่นี้เป็นหลักทะเลสาบสงขลาก็มีอายุเพียง300ปีเท่านั้นโดยเกิดจากเกาะน้อยใหญ่เหล่านี้ที่เป็นตัวขวางกับการไหลของน้ำจนเกิดการทับถมกันจนเป็นแผ่นดินทางด้านตะวันออกและมีแอ่งน้ำอยู่ภายในดังเช่นทุกวันนี้แม้กำเนิดของทะเลสาบสงขลายังไม่อาจตัดสินได้อย่างแจ่มชัดแต่หลักฐานทางโบราณคดีก็ได้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนในอดีตที่มีต่อคาบสมุทรสถิงพระและเวิงน้ำแห่งนี้

เป็นเวลาเนิ่นนานที่ผู้คนในอดีตได้ใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับทะเลสาบสงขลาเช่นเดียวกันกับฝูงนกอพยพที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่จะต้องหวนกลับมาทำหน้าที่สืบสานเผ่าพันธุ์ของมันในท้องน้ำแห่งนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สวัสดีค่ะมาคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กรกฎาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่7ถึง9กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม69ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคม69

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ฝูงนกอพยพเหล่านี้ต่างจับจองกิ่งก้านของต้นเสม็ดเพื่อสร้างรังเตรียมไว้สำหรับลูกนกที่กำลังจะเกิดเสม็ดต้นนี้จึงเปรียบเสมือนคอนโดมิเนียมของนกกระสาแดงนกกาน้ำและนกกระยางนับร้อยชีวิต
1: Thank you.

ความแออัดของสังคมนกในทะเลน้อยสืบเนื่องมาจากต้นเสม็ดในป่าบางส่วนถูกไฟไหม้ด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่มิอาจจะประสานผลประโยชน์ร่วมกันได้ต้นเทียอันเป็นไม้หายากภายในป่าก็ถูกตัดฟันจนแทบไม่เหลือให้นกกาบบัวคู่สุดท้ายมาทำรังอนาคตของนกกาบบัวในธรรมชาติซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในทะเลน้อยจึงฝากไว้กับนกคู่นี้ที่เปรียบเสมือนสายป่านเส้นเล็กๆโยงใยความเกี่ยวพันของแหล่งน้ำแห่งนี้ไว้กับฝูงของมันที่อยู่ทางเหนือของทวีปเอเชียเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจึงต้องกำหนดพื้นที่นี้เป็นเขตขยายพันธุ์นกก่อนที่นกหลายชนิดจะสูญพันธุ์ไป

ลำคลองนางเรียมที่เชื่อมต่อทะเลน้อยออกสู่ทะเลหลวงคือเส้นทางเก่าแก่ที่ผู้คนในอดีตได้ใช้เดินทางข้ามฝั่งไปยังอำเภอระโนดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลหลวงแม้ในปัจจุบันลำคลองนี้ก็ยังคงเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวทะเลน้อยและอำเภอระโนด

ที่นานับแสนไร่นำมาซึ่งผลผลิตข้าวถึง 7% ของผลผลิตทั้งหมดในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาการทำนาข้าวจึงเป็นอาชีพหลักของชาวระโนดความต้องการทำนาปรังซึ่งถือเป็นการทำนาข้าวครั้งที่2ก็จำเป็นต้องอาศัยน้ำจากคลองระโนด

แต่เมื่อนากุ้งเริ่มแพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่ความขัดแย้งก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อนากุ้งปล่อยน้ำเค็มลงสู่คลองระโนดทุ่งนาเหล่านี้ก็มิอาจใช้น้ำในคลองได้อีกต่อไปและเมื่อภาวะฝนแล้งมาเยือนชาวนาจึงต้องใช้น้ำจากทะเลสาบสงขลาเพื่อยืดอายุให้ต้นข้าวในนาน้ำเค็มที่รุกเข้ามาในทะเลสาบสงขลากลายเป็นปัญหาความขัดแย้งของหลายฝ่ายท่ามกลางความขัดแย้งจากการประสานผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวของผู้คนรอบทะเลสาบสงขลานกตัวน้อยๆ นับแสนตัวทำหน้าที่สร้างรังและเลี้ยงลูกอ่อนของมันภายในถ้ำหินปูนที่มืดมิดอยู่ตลอดเวลา

รังของนกเหล่านี้คือสินค้าล้ำค่าที่ถูกปกปิดเป็นเวลานานหลายศตวรรษถิ่นที่อยู่ของมันกลายเป็นอาณาจักรที่มิอาจให้ใครล่วงล้ำเข้าไปได้โดยเด็ดขาดอันเนื่องเพราะเป็นผลประโยชน์ทางการค้ามหาศาลเว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทค้ารังนกผู้ถือสัมปทานเสียก่อน

นี่คือทะเลสาบสงขลาส่วนที่เรียกว่าเกาะ4เกาะ5เกาะเล็กๆอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นนับแสนตัวที่มาของสินค้ารังนกนางแอ่นซึ่งยอมรับกันว่ามีคุณภาพดีที่สุดของเมืองไทยมีคุณค่าสูงสุดสำหรับเป็นยารักษาโรคและบำรุงกำลัง

นกนางแอ่นมีธรรมชาติแตกต่างจากนกชนิดอื่นๆมากเพราะชอบอาศัยในถ้ำมืดมีซอกสลับซับซ้อนและอับชื้นจึงปรากฏว่าเราอาจพบนกนางแอ่นอาศัยอยู่ห่างจากปากถ้ำถึง4กิโลเมตรการสร้างรังของนกนางแอ่นแทนที่จะใช้เศษหญ้าฟางหรือใบไม้กลับใช้วิธีสำรอกน้ำลายของตัวเองออกมาสร้างเป็นรังโดยไม่รู้เลยว่าในที่สุดรังที่มันเพียรพยายามสร้างถึงกว่า1เดือนจะกลายมาเป็นอาหารล้ำเลิศของมนุษย์

0: เหตุผลหนึ่งที่ชาวจีนเชื่อว่ารังนกนางแอ่นจากเกาะ4เกาะ5เป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะตั้งอยู่ในทะเลสาบน้ำจืดและนกนางแอ่นกินแมลงในพื้นถิ่นดื่มกินน้ำจืดจากทะเลสาบทำให้น้ำลายนกมีรสชาติแตกต่างจากที่อื่นเดือนมีนาคมฤดูผสมพันธุ์ของนกนางแอ่นขบวนเรือของบริษัทผู้ถือสัมปทานรังนกนางแอ่นนำคนงานไปปล่อยตามถ้ำอันเป็นการเริ่มต้นฤดูเก็บรังนกประจำปีคนงานเก็บรังนกส่วนใหญ่เป็นชาวนาในพื้นที่รอบทะเลสาบก่อนจะมาสมัครเป็นลูกจ้างของบริษัทรังนกแม้จะเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายด้วยบางถ้ำอยู่สูงถึงเกือบ100เมตรแต่รายได้ก็คุ้มค่าถึงวันละ100ถึง200บาทตามแต่ความชำนาญคนงานเก็บรังนกจะแบ่งเป็นสายแต่ละสายประกอบด้วยคนแทงรังนกและผู้ช่วยอีก2คนเรียกว่าลูกทอและลูกเชือกกับผู้ติดตามสังเกตการจากบริษัทอีก1คนเพื่อดูแลไม่ให้เกิดการยักยอกรังนกกันขึ้น
1: เมื่อ
2: ไปเอา
0: สำหรับถ้ำที่ไม่มีทางเข้าหรือไม่มีปากถ้ำอยู่ด้านล่างการจะเก็บรังนกเป็นเรื่องที่ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยง

คนเก็บรังนกด้วยกระชุจึงต้องมีรูปร่างเล็กเป็นพื้นฐานควบคู่กับการมีพลังแขนขาและมีสมาธิเป็นเลิศบทเรียนของคนที่เคยพลาดพลั้งจนเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เพราะขาดสมาธิก็มีอยู่มากบทบาทของลูกเชือกแสดงให้เห็นชัดในยามนี้

แต่หากถ้ำใดมีทางเข้าปากถ้ำพวกเขาก็จะไต่ขึ้นไปตามไม้ไผ่ที่ต่อขึ้นเป็นพระองค์เกาะติดผนังถ้ำที่มีรังนกซึ่งแต่ละปีก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนเพราะนกนางแอ่นจะเริ่มทำรังพร้อมกันหมดและจะทำรังในตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทุกครั้ง

0: คนแทงรังนกจะใช้เหล็กแซะเบาๆไม่เกิน3ครั้งซึ่งจะต้องระมัดระวังไม่ให้รังนกขาดเพราะหมายถึงการจะขายได้ราคาดีหรือไม่คนแทงรังนกจึงต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษชาวใต้เรียกคนแทงรังนกว่าชอหอแต่กว่าที่เขาจะก้าวมายืนในตำแหน่งนี้ได้ก็ต้องผ่านการเป็นลูกถ่อมาอย่างน้อย3ปี
1: ไม่ก็เห็นหน้าไอ้ต้องอยู่ในที่นี้ขึ้นไปยังไงไปเรื่องนั้นมันมากเลย

ชอหอส่วนใหญ่ยังเชื่อถือในธรรมเนียมที่บรรพบุรุษปฏิบัติกันมาการบูชาเทวดาและผีผู้เฒ่าต้องกระทำก่อนเข้าถ้ำไปเก็บรังนกทุกครั้งและบ้างก็มีความเชื่อว่ามีวิญญาณของนักเก็บรังนกเก่าแก่ผู้ล่วงลับสิงสถิตอยู่ที่พระองค์ไม้ไผ่คอยปกป้องคุ้มครองชีวิตของพวกเขาด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการเก็บเถาวัลย์หรือไม้ไผ่ทำพระองค์ที่หมดสภาพแล้วออกจากผนังถ้ำโดยเด็ดขาด

หลังจากเก็บรังนกในครั้งที่หนึ่งแล้วคนงานต้องรออีก3เดือนเพื่อให้เวลาแม่นกสร้างรังใหม่แล้ววางไข่และฟักลูกเป็นตัวจนแข็งแรงสามารถบินออกไปหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วจึงเก็บรังได้อีกครั้งในราวเดือนพฤษภาคมและครั้งที่3ในเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นรอบสุดท้ายของฤดูการเก็บรังนกประจำปีแต่บางครั้งยังไม่ทันที่ลูกนกจะปีกกล้าขาแข็งก็ต้องจบชีวิตเพราะถูกคนแย่งเอารังไปเสียแล้ว

จากถ้ำต่างๆในพื้นที่เกาะ4เกาะ5รังนกจำนวนมากถูกส่งมายังที่ทำการอันเป็นเขตหวงห้ามพิเศษเพราะที่นี่คือเขตตรวจนับและตากรังนกซึ่งจะถูกนำไปแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่ามหาศาลคนงานหญิงจะมีหน้าที่ตัดรังนกแยกเอาส่วนที่เป็นขอบรังที่ยึดกับผนังถ้ำออกแล้วคัดคุณภาพของรังนกก่อนส่งไปขายในราคาต่างๆกันรังนกอ่อนที่มีสีขาวและไม่มีขนนกนางแอ่นติดอยู่มากจะถูกคัดให้เป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดรังนก1รังหนัก 8-10 กรัมราคาสูงระหว่าง 300-500 บาทหรือราวกิโลกรัมละ 25,000 บาทและจะมีค่าเป็นทวีคูณเมื่อไปถึงตลาดในฮ่องกงและนิวยอร์กนี่จึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเกาะ4เกาะ5กลางทะเลสาบสงขลาจึงคล้ายกับเป็นดินแดนลึกลับที่หวงห้ามไว้สำหรับผู้ได้รับสัมปทานเก็บรังนกเท่านั้น

ถนนเยาวราชและวงเวียน22กรกฎาศูนย์กลางของชาวจีนในกรุงเทพเป็นตลาดสินค้ารังนกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผู้ค้าจะนำรังนกมานึ่งและแปรรูปเป็นแผ่นบรรจุกล่องจำหน่ายในราคากล่องละ300ถึง 2,000 บาทตามแต่ระดับคุณภาพร้านขายรังนกต้มน้ำตาลมีอยู่มาก2ฝั่งถนนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีนสูงอายุราคาถ้วยละ30ถึง100บาทแต่กระนั้นนี่ก็เป็นเพียงรังนกเกรดต่ำเท่านั้นเพราะตามภัตตาคารจีนชั้นสูงอาหารรังนกมีราคาถึงถ้วยละกว่า 1,000 บาททีเดียวชาวจีนนิยมกินรังนกมานานกว่า200ปีมาแล้วมีหลักฐานสมัยราชวงศ์หมิงว่ามีการใช้รังนกเป็นส่วนผสมยารักษาโรคทางเดินหายใจบำรุงปอดบำรุงร่างกายเพราะในรังนกจะมีโปรตีนและเกลือแร่ประเภทแคลเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างไรก็ตามการเก็บรังนกที่ยังมีลูกนกอาศัยอยู่ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณนกนางแอ่นลดจำนวนลงจนเป็นที่วิตกในหมู่นักวิชาการว่าหากยังมีการเก็บรังนกนางแอ่นก่อนเวลาอันสมควรเช่นนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอันตรายต่อการดำรงพันธุ์ของนกนางแอ่นอย่างแน่นอนถึงเวลานั้นเกาะ4เกาะ5ก็อาจจะไม่ใช่ขุมทรัพย์ล้ำค่าสำหรับมนุษย์อีกต่อไป

ทะเลสาบสงขลาได้กำเนิดขึ้นมาเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ต่อสรรพชีวิตมาเป็นเวลาช้านานบัดนี้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทำให้ทะเลสาบที่งดงามนี้เสื่อมโทรมลงแม้ความพยายามสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มในทะเลสาบจะมุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาการรุกเข้ามาของน้ำเค็มจากอ่าวไทยแต่ก็จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาทะเลสาบสงขลาจะยังคงดำรงอยู่หรือไม่เป็นคำถามจากหัวใจของสรรพชีวิตในบึงใหญ่แห่งนี้

ื่อย่างเข้าฤดูหนาวบึงน้ำแห่งนี้จะคลาคล่ำไปด้วยนกอพยพนานาชนิดนับหมื่นตัวที่หลบหนีความหนาวเย็นมาจากทางตอนบนของทวีป

ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ย28องศาเซลเซียสตลอดปีประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารจึงทำให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำที่พบนกมากชนิดที่สุดในทวีปเอเชียจากการสำรวจของนักปักษีวิทยาพบว่ามีนกต่างๆอาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ดมากกว่า117ชนิดในจำนวนนี้เป็นนกอพยพ57ชนิด

นกคูดอพยพมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียแถบประเทศจีนและญี่ปุ่นโดยจะมาหากินรวมกันเป็นฝูงในบริเวณพื้นน้ำกว้างเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการบินขึ้นค่อนข้างไกล

ในบรรดานกอพยพทั้งหมดในบึงบอระเพ็ดนกในวงเป็ดน้ำจะมีจำนวนมากที่สุดโดยเฉพาะเป็ดลายและเป็ดแดงจะมีจำนวนมากกว่าเป็ดน้ำชนิดอื่นๆมีรายงานการพบนกเป็ดน้ำที่นี่ถึง12ชนิดในจำนวน21ชนิดที่พบในเมืองไทย

เป็ดดำหัวดำเป็นเป็ดประเภทดำน้ำหากินจึงมักจะมาอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำตื้นๆและมีพืชน้ำอุดมสมบูรณ์

เป็ดหอมหรือเป็ดหางแหลมเป็นเป็ดที่หากินอยู่บนผิวน้ำมันเพียงแต่ก้มหัวลงไปหากินใต้น้ำเท่านั้นจึงมักจะพบหากินปะปนอยู่กับเป็ดดำหัวดำเสมอๆนกเป็ดน้ำเหล่านี้จะมาอาศัยพักผ่อนและหากินอยู่ในบึงในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นพอเริ่มเข้าฤดูร้อนก็จะเดินทางกลับไปทำรังและวางไข่ในถิ่นเดิมคือแถบบริเวณทุ่งหญ้าสเตปทางตอนกลางของประเทศรัสเซียคงเหลือไว้แต่นกประจำถิ่นและนกเป็ดแดงบางส่วนที่ดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปี

บึงบรเพชรเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่กว้างขวางถึง 133,000 ไร่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอำเภอท่าตะโกและอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มที่ได้รับน้ำฝนและน้ำป่าจากที่ราบสูงทางทิศตะวันออกไหลเข้าสู่บึงทางคลองต่างๆแล้วไหลออกสู่แม่น้ำน่านทางคลองบรเพชรเมื่อถึงฤดูน้ำหลากพื้นที่ลุ่มแห่งนี้ก็จะท่วมท้นกลายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบนปีพุทธศักราช2470ดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำได้เข้ามาสำรวจบริเวณบึงแห่งนี้แล้วเสนอว่าบึงบรเพชรเป็นแหล่งน้ำสำคัญเหมาะที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและขยายพันธุ์ปลาเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของลูกปลากระทรวงเกษตรตราธิการในสมัยนั้นจึงได้สร้างประตูระบายน้ำและฝายน้ำล้นที่ปากคลองบรเพชรเพื่อขังน้ำในบึงไว้ตลอดทั้งปีด้วยระดับความลึกเฉลี่ยไม่เกิน3เมตรและความโปร่งใสของน้ำอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะแสงแดดสามารถส่องถึงจึงทำให้พืชพันธุ์ไม้น้ำเจริญเติบโตได้ดีพืชที่พบมากที่สุดก็คือแนนหรือดีปลีน้ำนอกนั้นเป็นพวกสาหร่ายต่างๆพืชน้ำเหล่านี้เมื่อตายลงก็จะทับถมกันอยู่ใต้น้ำจนเน่าเปื่อยนานเข้าก็จะเกิดก๊าซดันเอาซากพืชลอยขึ้นมาเหนือน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าขี้แดด

ต่อมาเมื่อมีพืชต่างๆเกิดขึ้นพื้นที่เหล่านี้ก็จะยึดจับตัวกันแน่นกลายเป็นเกาะหญ้าลอยน้ำกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณพืชลอยน้ำเหล่านี้เองเป็นที่อยู่อาศัยและหากินที่สำคัญของบรรดานกน้ำหลายชนิด

ในบึงบอระเพ็ดปรากฏพบนกประจำถิ่นถึง69ชนิดและกว่าครึ่งมีชีวิตอยู่บนพืชลอยน้ำเหล่านี้ทั้งสิ้น

อาหารโปรดของนกอีโก้งคือหอยโข่งและเง่าของพืชต่างๆที่ขึ้นอยู่ในบริเวณน้ำตื้นนกอีโก้งเป็นนกน้ำชนิดเดียวที่สามารถใช้เท้าช่วยในการกินอาหารได้อย่างคล่องแคล่วอุปนิสัยการกินอาหารดังกล่าวทำให้นกอีโก้งเป็นนกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมการแพร่กระจายของวัชพืชบางชนิดนกอีโก้งเป็นนกน้ำประจำถิ่นที่พบตามแหล่งน้ำจืดทั่วไปแต่จะพบมากที่บึงบอระเพ็ดตามปกติมักพบหากินอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยแต่ละกลุ่มจะมีอาณาเขตหากินเป็นของตนเอง

ในบรรดานกน้ำทั้งหมดนกอีแจวเป็นนกประจำถิ่นที่พบมากที่สุดในบึงบอระเพ็ดสีสันที่สดใสและรูปร่างที่โดดเด่นกว่านกน้ำชนิดอื่นๆทำให้นกอีแจวได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งนกน้ำนกอีแจวมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษตามลักษณะและอุปนิสัยว่าเฟซันเทลจาคาน่าซึ่งมีความหมายถึงนกเดินบนใบบัวที่มีหางเหมือนไก่ฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ของนกอีแจวก็บ่งบอกถึงลักษณะที่สวยงามเอาไว้ในความหมายที่ว่านกไก่ฟ้าน้ำที่มีปีกสดใสลักษณะขาและนิ้วเท้าที่เรียวยาวช่วยทรงตัวขณะเดินไปมาบนพืชลอยน้ำคือลักษณะเด่นที่ใช้จำแนกนกในวงนี้ซึ่งในประเทศไทยมีพบเพียง2ชนิดคือนกอีแจวและนกพริกนกพริกจะมีแผ่นหนังปกคลุมที่หน้าผากแทนการมีเดือยที่ปีกอย่างนกอีแจวซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้นกทั้งสองชนิดนี้เป็นคนละสกุลกันแม้จะอยู่ในวงเดียวกันก็ตามนกพริกมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า bronze wing จคาหน้าคำว่าจคาหน้าเป็นภาษากรีกหมายถึงนกที่เดินบนใบบัวเวลาที่ขนของนกพริกสะท้อนกับแสงแดดจะเห็นลักษณะตามความหมายในชื่อภาษาอังกฤษว่านกบนใบบัวที่มีปีกสีบรอนซ์ได้อย่างชัดเจนในบึงบอระเพ็ดมีบริเวณพื้นที่ที่แตกต่างกันถึง6ลักษณะไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นน้ำพืชลอยน้ำพืชที่พ้นน้ำป่าพรุและเกาะพื้นที่ที่แตกต่างกันทำให้พบชนิดของนกที่ต่างกันออกไปด้วย

และในบึงบอระเพ็ดนี่เองได้เคยสร้างความตื่นเต้นให้กับนักปักษีวิทยาทั่วโลกมาแล้วเมื่อมีการค้นพบนกเจ้าฟ้านกชนิดใหม่ล่าสุดของโลกวันที่28มกราคมพุทธศักราช2511กิติทองลงยานักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยได้พบนกชนิดนี้ขณะทำการศึกษาการอพยพย้ายถิ่นของนกนางแอ่นในบึงบอระเพ็ดจากการส่งตัวอย่างนกไปให้นักปักษีวิทยาชั้นนำของโลกวิเคราะห์และจำแนกชนิดก็ปรากฏว่าเป็นนกชนิดใหม่อยู่ในวงนกนางแอ่นเทียมและพบที่เดียวในโลกที่บึงบอระเพ็ดเท่านั้นจึงได้ขอพระราชทานนามตั้งชื่อนกชนิดนี้ว่านกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนกเจ้าฟ้าได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของบึงบอระเพ็ดตั้งแต่นั้นมาปีพุทธศักราช2518กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งบึงบอระเพ็ดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อที่จะปกป้องนกเจ้าฟ้าและเหล่าบรรดานกน้ำทั้งหลายให้อยู่อย่างสงบสุขแต่ก็สายเกินไปนกเจ้าฟ้าเริ่มหายไปจากบึงบอระเพ็ดปีพุทธศักราช2521สหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้จัดให้นกเจ้าฟ้าเป็นนกอยู่ในสถานะอันตรายใกล้จะสูญพันธุ์และจากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือได้ข่าวคราวนกเจ้าฟ้าอีกเลย

ในช่วงปลายฤดูร้อนนกกระจาบตัวผู้จะเริ่มทำรังโดยจะนำเศษหญ้ามาสอดประสานกันอย่างมีศิลปะและจะใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน

สีขนที่หัวของนกตัวผู้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดใสมากขึ้นบ่งบอกถึงเวลาที่ว่าย่างเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์แล้วนกกระจาบตัวเมียจะเป็นฝ่ายเลือกรังที่ตนเองชอบที่สุดและจะช่วยสร้างรังนั้นเพิ่มเติมเป็นรูปกระเปาะจนเสร็จแล้วจะเริ่มวางไข่ส่วนนกตัวผู้ที่ยังหาคู่ไม่ได้ก็จะเสริมรังให้ใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ถ้ายังหาคู่ไม่ได้ก็จะทิ้งรังไปชีวิตนกน้ำส่วนใหญ่จะทำรังจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่กันในช่วงฤดูฝนในฤดูผสมพันธุ์สีสันของนกหลายชนิดจะสดใสมากยิ่งขึ้นกระบังหน้าของนกอีล้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสเรียกร้องความสนใจจากนกอีล้ำตัวเมีย

เช่นเดียวกันกับกระบังหน้าของนกอีโก้งจะมีสีแดงเด่นชัดและเจริญสูงขึ้นเหนือหน้าผากและจะเริ่มแยกตัวจากฝูงมาหากินโดยลำพัง

นกอีแจวราชินีแห่งนกน้ำขนที่คอจะมีสีเหลืองสดมากขึ้นขนหางยาวมากขึ้นตามปกตินกโดยทั่วไปการเกี่ยวพาราสีมักจะเป็นหน้าที่ของนกตัวผู้แต่สำหรับนกอีแจวแล้วพฤติกรรมดังกล่าวตัวเมียจะเป็นฝ่ายทำเสียเองด้วยการส่งเสียงร้องกังวานและบินไล่ต้อนนกตัวผู้ที่หากินอยู่โดดเดียวให้มาผสมพันธุ์กับตน

จากนั้นตัวเมียจะเป็นฝ่ายสร้างรังอย่างง่ายๆโดยนำจอกหูหนูมาวางซ้อนกัน 2-3 ชั้นหลังจากวางไข่เสร็จก็จะออกไปจับคู่ผสมพันธุ์กับนกตัวใหม่

ฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่มาของคำว่าอีแจวในทํานองที่ว่าเมื่อได้แล้วก็แจวไปหาใหม่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์นกอีแจวตัวเมียสามารถจับคู่และผสมพันธุ์กับนกตัวผู้ได้ถึง4ตัวโดยในแต่ละครั้งก็จะทำรังวางไข่อยู่ในอนาบริเวณใกล้เคียงกันแล้วทิ้งภาระการกกไข่ไว้กับนกตัวผู้โดยที่ตัวเมียจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับไข่นั้นอีกเลยนอกจากคอยดูแลอาณาเขตอยู่ห่าง

นกตัวผู้จะเริ่มฟักไข่ตั้งแต่ตัวเมียวางไข่ฟองแรกซึ่งปกติจะวางไข่ครั้งละ 3-4 ฟองโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการฟักพ่อนกจะให้ความอบอุ่นกับไข่เกือบตลอดทั้งวัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่และซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: ว่าอยู่นี่ดีแล้วนี่ปลูกฟักปลูกยางคายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

เดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่พบนกทำรังและวางไข่ในบึงบอระเพ็ดมากที่สุดแต่ละชนิดจะใช้สถานที่ในการสร้างรังแตกต่างกันออกไปนกกวักจะเลือกกอหญ้าเล็กๆที่ลอยอยู่เหนือน้ำเป็นที่วางไข่

นกยางไฟธรรมดาจะทำรังบริเวณโคนของก่อพืชจำพวกกกจูดหรือหญ้าต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำ

นกกระติดสีอิฐทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันสร้างรังเป็นรูปทรงกลมอยู่ระหว่างใบหญ้าสูงที่โผล่พ้นน้ำจนแล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มวางไข่

นกเป็ดแดงบางส่วนที่เป็นนกประจำถิ่นก็จะทำรังในบึงบอระเพ็ดเช่นเดียวกันโดยจะทำรังบริเวณกอหญ้าที่ใกล้แหล่งน้ำมากที่สุดแล้วจึงจะวางไข่ซึ่งอยู่ในระหว่างครั้งละ 9-13 ฟอง

รังของนกอีแจวอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งมากที่สุดจึงมักจะถูกรบกวนบ่อยๆจากเรือหางยาวและจากนกด้วยกันเอง

เมื่อไข่ถูกรบกวนมากเข้าพ่อนกก็จะหาที่ทำรังใหม่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าและจะย้ายไข่ไปยังรังใหม่นั้น

ไม่นานนักลูกนกหลายชนิดก็เริ่มทยอยกันออกจากไข่พ่อแม่นกยางไฟธรรมดาจะผลัดกันกกไข่ประมาณ 15-17 วันไข่ก็เริ่มฟักออกเป็นตัวลูกนกที่ออกใหม่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่นกจะช่วยกันหาอาหารมาป้อนเกือบตลอดเวลาแต่บางครั้งอาหารก็มีขนาดใหญ่โตเกินไปสำหรับลูกนกแม่นกจะกลืนอาหารกลับเข้าไปในท้องใหม่เพื่อให้น้ำย่อยให้เล็กลงแล้วจึงขย่อนออกมาให้ลูกอีกครั้ง

พียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกตัวสุดท้ายก็ออกมาจากไข่ลูกนกยางไฟธรรมดาจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุได้2เดือนลูกนกจึงจะแข็งแรงเริ่มหัดบินแล้วจะทิ้งรังจากพ่อแม่ไปในที่สุด

พ่อแม่นกกระจิบหญ้าสีเรียบจะผลัดกันหาอาหารมาป้อนลูกที่เกิดใหม่อย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยเฉลี่ยทุกๆ5 นาทีในช่วงสัปดาห์แรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกนกต้องการอาหารมากที่สุด

28วันหลังจากที่พ่อนกอีแจวเฝ้าเพียรพยายามกกไข่ด้วยความอดทนลูกนกตัวแรกก็เริ่มออกมาจากไข่ลูกนกอีแจวจะใช้อวัยวะที่เรียกว่าฟันเจาะเปลือกไข่เจาะไข่ออกมาเองโดยมีพ่อดูแลคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ

ลูกนกอีแจวที่เกิดใหม่จะมีขาใหญ่โตเก้งก้างไม่สมส่วนแต่นี่คือลักษณะเด่นของนกน้ำที่ต้องอาศัยอยู่บนพืชลอยน้ำเหล่านี้

ลูกนกจะเข้าไปซุกอยู่ใต้ปีกของพ่อเพื่อให้ตัวแห้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่าที่จะเริ่มจิกกินอาหารที่อยู่ใกล้ตัวกินได้

พ่อนกอีแจวจะคาบเปลือกไข่ไปทิ้งทุกครั้งเพื่อป้องกันกลิ่นอันอาจจะชักนำศัตรูเข้ามาทำอันตรายลูกได้แต่สำหรับนกยางไฟธรรมดาแม่นกจะโยนเปลือกไข่ทิ้งตรงหน้ารังนั่นเองเพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกอีแจวก็ออกมาจากไข่จนครบและเริ่มเดินตามพ่อออกไปหากินได้ในเวลาไม่นานนักลูกนกอีแจวจะอยู่ในความดูแลของพ่อนกจนอายุได้ประมาณ8สัปดาห์จึงแยกจากพ่อไปหากินตามลำพังและจะโตเป็นตัวเต็มวัยเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ1ปี

กลางฤดูฝนสมาชิกใหม่ของบึงบอระเพ็ดเริ่มทยอยกันเจาะเปลือกไข่ออกมาดูโลกกันอย่างไม่ขาดสายลูกนกยางไฟหัวดำอายุได้4ชั่วโมงกว่าแล้วและดูจะไม่แตกต่างจากลูกนกยางไฟธรรมดาเท่าใดนักนอกจากพ่อนกที่มีแถบสีดำบนหัวเด่นชัดกว่าเท่านั้น

ลูกเป็ดแดงที่เกิดใหม่จะปีนขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังแม่ตัวแล้วตัวเล่าในช่วงเวลานี้แม่เป็ดแดงจะหวงลูกมากมักจะไม่ยอมให้นกตัวอื่นเข้ามาใกล้รังเป็นอันขาด

ลูกเป็ดแดงจะเริ่มว่ายน้ำตามแม่ไปหากินได้ภายใน3ชั่วโมงและทั้งครอบครัวจะพากันทิ้งรังไปหากินในถิ่นอื่นที่ไกลออกไปในวันรุ่งขึ้นลูกนกต่างๆเริ่มแข็งแรงขึ้นและออกตามพ่อแม่ไปหากินเป็นทิวแถวในปีหนึ่งปีหนึ่งจะมีลูกนกนานาชนิดที่เกิดใหม่ในบึงบอระเพ็ดนับพันๆตัวในช่วงเวลาที่ลูกนกต้องออกมาเรียนรู้โลกภายนอกพ่อกับแม่จะช่วยกันดูแลป้องกันอันตรายให้จนกว่าจะปีกกล้าขาแข็งพอที่จะเผชิญโลกได้โดยลำพังสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดได้สอนให้ลูกนกอีแจวซ่อนตัวอยู่ในน้ำเมื่อได้ยินเสียงร้องเตือนจากพ่อเวลามีภัยมาใกล้ตัวโดยโผล่แต่ปากขึ้นมาหายใจเท่านั้นลูกนกอีโก้งในวัยเด็กจะมีสีน้ำเงินเข้มกว่าพ่อแม่สิ่งแรกที่ลูกนกอีโก้งจะต้องเรียนรู้คือการหลบหนีจากศัตรูและศัตรูตัวสำคัญที่สุดก็คือเหยี่ยวลูกนกอีโก้งต้องคอยฟังสัญญาณเตือนภัยจากพ่อแม่ตลอดเวลาลูกนกอัญชันคิ้วขาวจะรู้จักวิธีหลบเข้าไปใต้ใบบัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วก็จะรีบวิ่งตามพ่อแม่ไปทันที

ลูกนกอีโก้งจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุครบ2เดือนจึงจะแยกตัวออกไปหากินตามลำพังลูกนกจิบหญ้าสีเรียบอายุได้2สัปดาห์พ่อแม่เริ่มกระตุ้นให้หัดบินในบริเวณกอหญ้าใกล้ๆกับรังและยังคอยดูแลจนกว่าลูกนกจะแข็งแรงและหาอาหารเองได้

ลูกนกส่วนใหญ่จะเติบโตเป็นนกวัยหนุ่มสาวกันเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนนกอีแจวตัวเต็มวัยมีรูปร่างและสีสันต่างไปจากพ่อแม่ผิดกับนกพริกที่มีสีขนไม่ต่างไปจากพ่อแม่เท่าใดนักลูกนกต่างๆเริ่มแยกตัวออกมาจากพ่อแม่และนับแต่นี้ต่อไปนกหนุ่มสาวเหล่านี้จะต้องเผชิญโลกผจญชีวิตกันโดยลำ

นกอพยพฝูงแรกเริ่มกลับมาที่บึงบอระเพ็ดอีกครั้งหนึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วและนั่นหมายถึงหน้าที่ของพนักงานพิทักษ์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า

0: มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาลักลอบล่านกในบึงบอระเพ็ดในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่จะมีนกชนิดต่างๆมาชุมนุมกันอยู่มากที่สุดใช้ทั้งปืนยิงตาข่ายดักแม้แต่ใช้เบ็ดราวเป็นร้อยอันให้นกบินมาติด
1: สองหนึ่งพอครับสองลำพร้อมนะ25ขอวัด

0: เนื่องจากนกส่วนใหญ่เมื่อถูกแสงไฟจะไปไหนไม่ถูกและจะหมอบนิ่งอยู่ตรงนั้นนักล่านกส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่โดยตรงน้อยครั้งมากที่จะสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้ในขณะกระทำผิดวิธีที่ดีที่สุดของเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นก็คือการช่วยชีวิตนกให้พ้นจากตาข่ายที่พวกนักล่านกตั้งทิ้งเอาไว้ตามที่ต่างๆด้วยอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพียง7คนกับพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 133,000 ไร่ไม่เพียงพอในการที่จะดูแลพิทักษ์ชีวิตของนกเหล่านี้ทุกปีจะมีการล่านกทุกชนิดที่อยู่ในบึงเพื่อส่งไปขายเป็นอาหารของมนุษย์ในแหล่งต่างๆทั่วภาคกลางในรูปของนกชำแหละสำเร็จในปีพุทธศักราช2534มีคดีล่านกที่เกิดขึ้นในบึงบอระเพ็ด17คดีจับผู้ต้องหาได้16คนอัตราระวางโทษปรับ 40,000 บาทหรือจำคุก4ปีเป็นข้อกำหนดที่น่าเสี่ยงในความคิดของบรรดานักล่านกเหล่านั้นหลังจากการสร้างฝายและประตูกั้นน้ำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2470เป็นต้นมาส่งผลให้บึงบระเพ็ดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำน้อยใหญ่มนุษย์ก็เริ่มเข้าไปใช้ประโยชน์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการทำนาบัวเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับบึงบระเพ็ดมานานหลายสิบปีทำรายได้ให้กับลูกบึงปีละนับหมื่นบาทในสมัยก่อนใครอยากจะทำนาบัวในบึงบระเพ็ดก็เพียงแต่ไปเสียภาษีดอกหญ้าในอัตราไร่ละ50สตางค์ให้กับหลวงเท่านั้นในปัจจุบันไม่มีการเสียภาษีดอกหญ้ากันแล้วทำให้มีการจับจองพื้นที่ทำนาบัวกันโดยอิสระตาข่ายที่กั้นเอาไว้เพื่อการเรือวิ่งเข้าไปในนาบัวเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ชีวิตนกน้ำหลายชีวิตต้องเสียไปเป็ดคับแคร์คู่นี้โชคดีที่ช่วยได้ทันแต่หลายชีวิตก็ต้องตายไปเพราะวิธีรักษาผลประโยชน์ของมนุษย์วิธีนี้ในบริเวณโดยรอบขอบบึงบอระเพ็ดมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 1,500 ครอบครัวและทั้งหมดได้อาศัยบึงน้ำแห่งนี้เป็นที่เลี้ยงชีวิตมาหลายชั่วอายุคนบางครอบครัวก็ได้ลงหลักปักฐานอยู่ในบึงกันมานานหลายสิบปีส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมงในปีพุทธศักราช2490กระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นได้แบ่งเขตที่รักษาพืชพันธุ์ในบึงบระเพ็ดออกเป็น2เขตเขตที่1เนื้อที่ 38,850 ไร่เป็นเขตหวงห้ามไม่ให้ทำประมงโดยเด็ดขาดเขตที่2เนื้อที่ 93,887 ไร่สามารถทำประมงได้โดยใช้เครื่องมือบางชนิดที่กำหนดทั้งนี้เพราะบึงบระเพ็ดมีความหลากหลายของพืชพันธุ์ไม้น้ำเป็นจำนวนมากพืชเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำต่างๆหลายชนิดจากการศึกษาปริมาณของสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามรากพืชใต้น้ำพบว่ามีอยู่มากถึง33ชนิดที่พบมากที่สุดก็คือหอยนอกนั้นเป็นพวกกุ้งปูแมลงน้ำและตัวอ่อนของแมลงสัตว์เหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีของปลาน้ำจืดธรรมชาติที่มีอยู่กว่า54ชนิดทั้งปลาเศรษฐกิจและปลาหายากปลาเสือต่อพันธุ์นี้ เป็นปลาที่พบเพียงแห่งเดียวและถือเป็นสัญลักษณ์ของบึงบอระเพ็ดเท่านั้นความที่เป็นปลาหายากและมีราคาแพงทำให้ปลาเสือต่อสูญพันธุ์ไปจากบึงบอระเพ็ดในเวลาต่อมาราคาแพงดูเหมือนจะเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดสถานะความเป็นอยู่ของสัตว์หลายชนิดเสมอมาเพราะความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ทำให้ครั้งหนึ่งบึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่าเป็นบึงที่มีจระเข้ชุกชุมมากที่สุดชาวบ้านในสมัยนั้นจึงมีอาชีพหลักในการจับจระเข้ขาย
1: ผมเนี่ยลากันหมดตัวดอกคงๆเนี่ยแต่ก่อนในสมัยหาเงินยากได้ตัวก็ได้400บาท
0: ราคา400บาทเมื่อ50ปีก่อนคือราคาที่ค่อนข้างแพงของค่าเงินในสมัยนั้นการไล่ล่าจระเข้ทั้งตัวทั้งไข่กันอย่างขนานใหญ่จึงเกิดขึ้น
1: ทีแรกเอาซะตัวไข่ไม่เอามาละเข้าไข่เอาลูกหลาน15 40บาท50บาทมันละ3มันละ4มันละ5ไปเหลือ
0: และในที่สุดราคาแพงก็เป็นตัวกำหนดให้จระเข้ตัวสุดท้ายต้องสูญพันธุ์ไปจากบึงบอระเพ็ดเมื่อปีพุทธศักราช2521อาชีพหาปลาในบึงบอระเพ็ดไม่ได้ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนักส่วนใหญ่จะหาเพื่อกินกันในครอบครัวจะมีขายบ้างก็เป็นส่วนน้อยแต่ถ้าวันไหนจับได้มากก็อาจจะทำรายได้ให้ไม่ต่ำกว่าวันละ200ถึง300บาท

ลูกบึงบอระเพ็ดบางคนยังคงยึดอาชีพหาปลาด้วยวิธีดั้งเดิมพวกเขาจะยืนแช่น้ำเป็นเวลานานเพื่อรอให้ปลาว่ายเข้ามาในรัศมีของปืนฉมวก

ในช่วงฤดูวางไข่ปลานิลจะทำรังเป็นแอ่งรูปกระทะไว้ตามพื้นดินใต้บึงชาวบ้านจะรู้จักวิธีที่จะหารังปลานิลเหล่านี้แล้วก็คอยอยู่ตรงนั้นแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าการยิงปลาแม่ที่กำลังมีลูกอ่อนเป็นการเอาเปรียบธรรมชาติจนเกินไป

แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือบางชนิดแต่ก็ยังมีผู้ลักลอบทำกันอยู่เสมอชาวบ้านให้เหตุผลว่าถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ทำเขาก็คงไม่กล้าทำการจับปลาโดยการใช้ไฟฟ้าช็อตจึงยังคงมีอยู่คู่บึงมาโดยตลอดแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าเป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของปลาอย่างรุนแรงก็ตาม

แต่ในภาพรวมแล้วชาวบึงกับนกน้ำก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขตราบใดที่ยังมีน้ำอยู่ในบึงแห่งนี้อย่างบริบูรณ์นกน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดแห่งนี้ส่วนมากจะอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณรอบๆขอบบึงทางด้านทิศเหนือตะวันออกและทิศใต้เนื่องจากมีพื้นที่ที่เป็นป่าหญ้าและพืชน้ำที่อุดมสมบูรณ์ความหนาแน่นดังกล่าวทำให้อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ดได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกในฐานะแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีนกอาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชียทั้งชนิดและปริมาณ

นกเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระเสรีและมีความสุขมานานหลายสิบปีโดยที่ไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าวันหนึ่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตจะเหือดแห้งไปจากบึงบอระเพ็ด

ปลายปีพุทธศักราช2534ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดได้เริ่มลดลงเรื่อยๆและเข้าสู่ภาวะหน้าวิตกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2535สาเหตุเนื่องมาจากกรมประมงได้ทำการระบายน้ำออกจากบึงเพื่อการซ่อมแซมประตูระบายน้ำและพัฒนาบึงบอระเพ็ดตามโครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ระดับน้ำยังคงลดลงเรื่อยๆจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2535พื้นที่ส่วนใหญ่ของบึงบอระเพ็ดแห้งสนิทพื้นที่ส่วนที่เคยเป็นแผ่นน้ำกว้างกลายสภาพเป็นแผ่นดินแห้งแตกระแหงพืชพันธุ์ต่างๆและสัตว์น้ำหลายชนิดตายจนเกือบหมด

0: ปีพุทธศักราช2534กรมประมงได้รับเงินกู้มาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการบูรณะและปรับปรุงบึงบอระเพ็ดโดยมีโครงการที่จะสร้างฝายน้ำล้นแห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากฝายเดิมออกไปอีก700เมตรเพื่อขยายพื้นที่บึงให้กว้างออกไปและซ่อมแซมประตูระบายน้ำเก่าขณะเดียวกันจะทำการสร้างบ่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาขึ้นใหม่และยกฐานะสถานีประมงนครสวรรค์ขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาการประมงจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับจะทำการขุดลอกพื้นที่บึงที่ตื้นเขินบริเวณหน้าฝายเดิมออกจากเหตุผลดังกล่าวกรมประมงได้ระบายน้ำออกจากบึงบระเพ็ดจนเหลือพื้นที่ที่เป็นน้ำเพียงในส่วนที่เคยเป็นคลองเดิมก่อนการกั้นฝายเมื่อปีพุทธศักราช2470เท่านั้น
1: เราลดน้ำบึงบระเพ็ดลงไปนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในปีต่อไปผมอยากจะเรียนว่าทฤษฎีว่าในเรื่องการควบคุมระดับน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตเนี่ยเป็นทฤษฎีที่หลายชาติได้ใช้กันมา5-60ปีแล้วในเมืองไทยก็ได้ใช้อยู่ที่บึงบระเพ็ดนี่นะครับได้ใช้มาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อ30ปีกว่าครั้งที่2เมื่อ20ปีกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยพันธุ์สัตว์น้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว
0: จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศของนกน้ำในบึงบระเพ็ดพื้นที่ที่เคยเป็นพืชลอยน้ำจอกและกอหญ้าที่นกเคยทำรังและวางไข่ถูกทำลายลงจนหมดสิ้นพื้นน้ำในส่วนที่เป็นคลองเดิมที่เหลืออยู่ก็ไม่มีพืชที่นกจะอาศัยอยู่ได
2: ้การปล่อยน้ำออกไปจนกระทั่งแห้งขนาดนี้นี่ผมมั่นใจว่าเกิดความเสียหายขึ้นกับนกจำนวนมหาศาลถึงแม้ในการประชุมครั้งนั้นเจ้าหน้าที่จะได้ยืนยันว่านกไม่เสียหายเพราะว่ายังมีนกอยู่เยอะแต่ที่ผมได้ไปเห็นมาแล้วนี่เข้าใจได้ทันทีว่านกเป็นจำนวนมากเกิดความเสียหายขึ้นแล้วแล้วมันจะต้องวางไข่มันจะต้องอยู่ในที่ที่มีน้ำพอสมควรมีความชื้นมีความแฉะที่เราเห็นเนี่ยดินมันแตกระแหงทั่วไปหมดแล้วนกเหล่านี้จะอยู่ได้อย่างไร
3: ต้องกระทบมากนะฮะโดยเฉพาะฤดูนี้เป็นฤดูที่นกส่วนใหญ่ที่มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในบึงเนี่ยต้องวางไข่นี่ก็กระทบมากเพราะว่าหลายชนิดคงจะวางไข่ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เคยเห็นนะฮะนกอีจาวหรือนกอีโก้งที่มันวางไข่เป็นพืชลอยน้ำเนี่ยแต่ตอนนี้มันจะมีน้ำเฉพาะส่วนที่ลึกและส่วนที่ลึกนั้นก็ไม่มีพืช
0: นกประจำถิ่น69ชนิดที่เคยอาศัยอยู่นับหมื่นตัวได้พากันหายไปจนเกือบหมดหลายชนิดไม่พบเห็นอีกเลยบางแห่งที่ยังพอมีน้ำขังอยู่บ้างก็เหลือเพียงนกยางไม่กี่ตัวเท่านั้น
4: ที่ผมสำรวจมามีอยู่จำนวนสัก20กว่าชนิดได้แล้วก็ชนิดหนึ่งไม่เกินพันตัวหรือบางชนิดมี 2-3 ตัวเท่านั้นเองครับ
0: ระดับน้ำได้ลดถอยลงไปไกลจากหน้าอุทยานนกน้ำถึง3กิโลเมตรสภาพพื้นดินแตกเป็นร่องกว้างสภาพแวดล้อมที่เคยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกได้ถูกเปลี่ยนสภาพไปเกิดความร้อนและแห้งแล้งขนาดหนักจนแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือบึงบระเพ็ดที่ครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์น้ำตภาพน้ำตัวนี้พยายามที่จะกระเสือกกระสนไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรแต่ก็ไปไม่ถึงระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดของนกน้ำได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง
1: นกที่ปริวิตกกันนะครับคงจะมีการกระทบกระเทือนบ้างนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าสูญพันธุ์นกเนี่ยก็อพยพย้ายถิ่นไปยังบางบึงอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงหรือแม้แต่ในประเทศอื่นๆขณะนี้นกหลายตัวนะเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศใครๆก็รู้อยู่แล้วเขาก็จะกลับมาแล้วถ้าบึงเมื่อกลับมามีสภาพดีกว่าเดิมนกก็จะมากกว่าเดิมแต่อาจจะมีนกบางตัวซึ่งไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นมาใหม่มีความเป็นไปได้แต่ก็ต้องขอให้ได้กรุณาเห็นใจนะครับว่าในการทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องเอาวัตถุประสงค์หลักเป็นเกณฑ์นะครับวัตถุประสงค์หลักของบึงบระเพ็ดคือต้องมีน้ำ ต้องมีพันธุ์สัตว์น้ำนะฮะให้คนกินแล้วก็ต้องอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานแล้วต้องอนุรักษ์ปลาก่อน
0: โครงการบูรณะบึงบรเพชรของกรมประมงจะแล้วเสร็จในต้นปีพุทธศักราช2536หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่น้ำจึงจะกลับมาเต็มบึงอีกครั้งในภาวะที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาลดน้อยลงทุกปี
2: ผมเองพูดได้ตรงๆว่ามีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะคิดว่ามันก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับระบบนิเวศที่เคยดีอยู่แล้วในบึงบรเพชรจริงอยู่ต้องยอมรับว่ามีวัชพืชต่างๆอะไรต่ออะไรขึ้นบ้างแต่อันนี้เป็นระบบของมันครับเป็นระบบของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดขึ้นการจะขุดลอกทำได้หลายรูปแบบใช้วิธีเอาเรือขุดเอาก็ได้อะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องปล่อยน้ำออกแล้วถึงจะขุดเพราะการปล่อยน้ำออกเนี่ยทำลายชีวิตสรรพสิ่งต่างๆทั้งพืชทั้งสัตว์เป็นจำนวนมากแล้วคิดดูง่ายๆพอปล่อยน้ำกลับเข้ามาใหม่อีกกี่ปีมันถึงจะกลับขึ้นมาได้อย่างเดิมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่กันนั้นมันจะค่อยๆมีทีละนิดทีละหน่อยนี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารทีเดียว
0: ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่านานแค่ไหนที่น้ำจำนวนมหาศาลจะกลับคืนสู่บึงแห่งนี้ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศที่ถูกทำลายล้างจะฟื้นคืนมาอีกหรือไม
5: ่สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับจังหวัดปทุมธานีประกาศเขตควบคุมพิเศษใน3อำเภอหลังผลแลบยืนยันสุนัขจรจัดสีขาวนะครับติดพิษสุนัขบ้าไล่กัดคนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับจังหวัดปทุมธานีประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า3อำเภอในช่วงวันที่7กรกฎาคม
0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับจังหวัดปทุมธานีประกาศเขต

0: กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสุนัขตัวดังกล่าวมีอาการดุร้ายไล่กัดสุนัขของชาวบ้านจำนวน7ตัวและได้กัดประชาชนไป2รายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการจับตัวมากักเพื่อดูอาการจนกระทั่งสุนัขได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาทางปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้วได้ดำเนินการส่งหัวสุนัขไปตรวจหาพิษสุนัขบ้าล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งผลยืนยันจากปศุสัตว์จังหวัดว่าสุนัขตัวดังกล่าวติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจริงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยครอบคลุมพื้นที่รัศมีภายใน3อำเภอคืออำเภอลาดหลุมแก้ว3โคกเมืองประทุมประกอบด้วยหมู่ที่7ตำบลคูบางหลวงและหมู่ที่3ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วหมู่ที่8ตำบลบางเตยอำเภอ3โคกรวมถึงหมู่ที่6ตำบลบางหลวงและหมู่ที่2ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานีโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึง5สิงหาคม69นี้สนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ไปที่ราคากุ้งนะครับกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์กุ้งในไทยนะครับโดยชี้ว่าปรับตัวดีขึ้นหลังจากมาเลเซียระงับนำเข้านะครับพร้อมสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมคุณภาพรช่างกลมีรายงานครับ
2: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตและราคากุ้งหลังจากที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยซึ่งจากการหารือพบว่าสถานการณ์ด้านปริมาณผลผลิตและราคากุ้งเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยราคากุ้งปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งดำเนินการในการเชื่อมโยงตลาดและการรณรงค์การบริโภคกุ้งภายในประเทศโดยมีการนำเอากุ้งจากแหล่งผลิตสำคัญอาทิจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดตรังฉะเชิงเทรากระจายสู่จังหวัดปลายทางในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่นๆเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขยายฐานผู้บริโภคและช่วยดูดซับผลผลิตออกจากแหล่งผลิตอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้เห็นท้องที่จะมีการจัดการสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตกุ้งไทยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: สภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะครับยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งสำหรับคลื่นลมที่ปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางนะครับโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
3: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
1: ข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: คร
0: ับ มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านแล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา15นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่เช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ศุกร์ที่10กรกฎาคมนะครับ2569นะครับเช้าวันศุกร์นะเจอกับผมนะครับพัดอภิธนาการนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังนะครับทั้งทางวิทยุ FM 100นะครับจส100นะครับสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับหรือคุณผู้ฟังผู้ชมนะครับที่ติดตามผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100ในช่องทางโซเชียลนะครับทาง YouTube JS 100 Radio นะครับนะเดี๋ยวนี้กดผ่านแอปพลิเคชัน JS 100เวอร์ชันล่าสุดกันได้เลยนะครับหรือว่าติดตามฟังวิทยุออนไลน์นะครับก็ผ่านทางแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนี่แหละครับนะฮะก็สะดวกนะครับแอปนี้แอปเดียวนะเหมือนมีจส100อยู่เป็นเพื่อนคุณเดินทางเป็นเพื่อนคุณตลอดทุกที่ทั่วไทยแล้วก็ได้ทั่วโลกด้วยเพราะว่าเราติดตามรับชมทาง YouTube ทางวิทยุออนไลน์ได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับเช้าวันนี้นะครับดูแลกันไปจนถึง12นาฬิกาด้วยนะครับนะฮะหยุดไป2วันนี้แหมมีหลายเรื่องราวมากมายทีเดียวนะครับนะ2วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ติดตามกันเรื่องของสภาพการจราจรในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ต้องวางแผนการเดินทางนะครับในบางเส้นทางที่มีการปิดการจราจรนะฮะให้คุณผู้ฟังต้องเผื่อเวลาออกจากบ้านกันด้วยนะฮะโดยเฉพาะเส้นทางของถนนประชาธิปกนะครับช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่นะที่มีการปิดการจราจรหลายท่านก็ต้องวางแผนการเดินทางในการเลี่ยงเส้นทางนะครับซึ่งก็เป็นเส้นทางที่หลายๆคนก็ใช้กันอยู่แล้วนะฮะในช่วงเช้าๆเป็นประจำเป็นปกติเลยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยถนนลาดย่านะฮะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของท่าดินแดงไปทางคลองสานเนี่ยนะฮะรถเริ่มเยอะแล้วนะครับผู้ฟังนะฮะเนื่องจากมีการหลีกเลี่ยงเส้นทางกันวงเวียนทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะครับในด้านขาเข้านะวันนี้ท้ายมาถึงเหนือแยกตักสินแล้วนะครับที่จะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในฝั่งขาเข้าเนี่ยนะฮะท้ายนี่สะสมอยู่เหนือแยกตักสินแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เริ่มที่จะมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นกาลปลึกนะครับเข้าสู่ต่างระดับสวนเรียบนะฮะก็เริ่มมีปริมาณรถนะครับชะลอตัวนะฮะช่วงตัดกับทางราชพฤกษ์ด้วยนะครับที่จะเข้ามาทางโค้งวุฒากาศตรงนี้นะฮะก็เริ่มมีปริมาณรถมากนะครับแต่ท้ายแถวยังไม่ยาวนะฮะทางด้านของราชพฤกษ์แล้วก็กาลปลึกด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการปิดเบี่ยงเส้นทางการจราจรที่แยกบ้านแขกกับทางพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนนะครับสารวัตรจราจรสน.บุพารามนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ครับผมมาย้ำเส้นทางกันแต่เช้าๆเลยนะครับสารวัตรนะครับว่าประชาชนจะต้องวางแผนอย่างไรบ้างครับในพื้นที่ครับเรียนเชิญสารวัตรเลยครับ
2: ครับผมในพื้นที่วงเวียนใหญ่ตั้งปิดการจราจรจากบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่และก็จากวงเวียนใหญ่มาแยกบ้านแขกปิดทั้งสองฝั่งขาเข้าขาออกนะครับก็ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับที่จะมาจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนอินทรพิทักษ์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกบางแขกขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับ
1: ครับ
2: ก็ให้เลี่ยงเส้นทางไปเข้าลาดย่าถนนลาดย่าครับผมไปเข้าถนนลาดย่าแล้วไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดง
1: ครับ
2: นะครับแล้วไปเลี้ยวซ้ายที่ถนนอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปแยกบ้านแขกตรงนี้เป็นหนึ่งเส้นทาง
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นทางก็คือจากท่าดินแดงไปเข้าสมเด็จเจ้าพระยาไปลอดใต้ไปเลี้ยวขวาที่ถนนพญาไม้
1: คร
2: ับ ลอดใต้สะพานพุทธนะครับแล้วไปฝั่งพระนครนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนขาออกเมืองจากสะพานพระปกเกล้าที่จะมุ่งหน้าแยกบ้านแขกมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่นะครับก็ปิดการจราจรการเลี่ยงเส้นทางก็ให้เลี้ยวซ้ายตรงถนนอิสรภาพ
1: ครับ
2: ไปเลี้ยวขวาท่าดินแดงแล้วก็เลี้ยวขวาถนนลาดย่าไปออกวงเวียนใหญ่นะครับหรือถ้าจะสะดวกก็จะใช้อีกเส้นทางหนึ่งคือลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าแล้วเลี้ยวซ้ายตรงถนนสมเด็จเจ้าพยาวงเวียนเล็ก
1: ครับ
2: ถนนสมเด็จเจ้าพยานะครับแล้วก็อาจจะมุ่งหน้าไปทางเจริญนครนะครับแล้วก็หรือว่าจะเลี้ยวขวาท่าดินแดงไปเลี้ยวลาดย่าไปออกวงเวียนใหญ่ก็จะได้เหมือนกันนะครับส่วนท่านผู้ใช้รถใช้ถนนที่มาจากถนนอิสรภาพใหม่ที่มาจากโพสามต้น
1: ครับ
2: นะครับถ้าจะเลี้ยว ซ้ายไปวงเวียนใหญ่ก็ให้ตรงไปอิสภาพเก่าไปเลี้ยวขวาท่าดินแดงถนนลาดย่าแล้วก็ออกวงเวียนใหญ่นะครับก็จะมี 4-3 จุดที่ฝากจะฝากรถประชาสัมพันธ์แล้วก็ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทราบครับผมตอนนี้ก็มีการติดตั้งป้ายเลื่อนเส้นทางทั้งหัวถนนประชาธิปกขาเข้าขาออกตรงแยกบ้านแขกและก็ถนนประชาธิปกที่มาจากวงเวียนเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์รวมทั้งของทางตฟม.ของบริษัทยูนิตก็มีการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในส่วนของงานดังกล่าวครับผม
1: ครับผมเช้านี้เริ่มมีผลกระทบบ้างหรือยังครับสารวัตร
2: ตอนเช้าตอนนี้ปริมาณรถยังน้อยอยู
1: ่
2: นะครับยังน้อยอยู่ก็คาดว่าประมาณสัก7 โมงเดี๋ยวจะลงจะตรวจสอบดูอีกทีนะครับก็ต้องให้ทางตฟม.นะครับตอนนี้ทางบริษัทยูนิตเขามีการจัดเจ้าที่ประชาสัมพันธ์อยู
1: ่ครับ
2: แต่ต่อไปอาจจะต้องมีการใช้เสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใช้รถถนน
1: ครับ
2: ครับผมครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นความรับผิดชอบของทางสน.ไหมครับในส่วนของเสียงตามสายอาจจะมีการแจ้งเตือนใช่ไหมครับแจ้งประชาชน
2: เบื้องต้นมีเบื้องต้นเมื่อวานผมใช้โทรโข่งประชาสัมพันธ์ไปบางส่วนแต่ถ้าเสียงตามสายจริงตลอดเวลาต้องเป็นทางของรฟม.ของบริษัทยูนิตต้องจัดเจ้าที่หรือว่าเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบนะครับเนื่องจากบางท่านอยู่ในรถอาจจะ
1: ไม่ได้ยิน
2: ไม่ทราบ
1: ใน
2: เรื่องของเส้นทางครับผม
1: ครับผมนะฮะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันหลัง7 โมงก็อาจจะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังได้อยู่แต่ว่าหลายคนก็เห็นเลี่ยงไปใช้เส้นทางตามที่สารวัตรนำเรียนแล้วด้วยนะครับก็สะดวก
2: ผมแล้วก็เพิ่มเติมทางโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็มีการประชาสัมพันธ์ทางเพจของทางโรงเรียนด้วยเหมือนกันก
1: ับ
2: ทางสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนศึกษานารีแล้วก็อนุโลมในเรื่องของการเข้าเรียนช้าครับผม
1: นะฮะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันอาจจะเป็นช่วงต่อๆไปด้วยนะครับแหมต้องขอบพระคุณสารวัตรด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มีทางคุณไก่บางบอนใช้เส้นทางลาดย่าพอดีเลยนะครับคุณไก่บางบอนสวัสดีครับคุณไก่เสียงดังหน่อยนะครับสัญญาณไม่ค่อยชัดเลยโอ้เสียงเบามากเสียงเบามากน่าจะเดี๋ยวลองเคลียร์สัญญาณนิดนึงนะคุณไก่เชิญก่อนเลยครับลาดย่าเป็นยังไงบ้าง
3: ตอนนี้ลาดย่าติดแล้วครับติดแล้ว
1: ออกจากวงเวียนใหญ่ใช่ไหมคุณไก่
3: ใช่ผมมาจากตักจิตแล้วก็มาเข้าเวียนใหญ่แล้วก
1: ็
3: ตัดขวาออกมาลาดย่าแถวก็น่าจะชนเวียนใหญ่แล้วแหละ
1: ชนเวียนใหญ่ใช่ตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับ
3: ตอนนี้ผมจะถึงแยกที่เลี้ยวไป
1: ท่าดินแดง
3: ท่าดินแดง
1: คุณไก่จะไปทางไหนฮะวันนี้ที่ไหนนะ
3: รอพอพิเศษจำการ
1: อ๋อที่ศูนย์โอเคสมเด็จเจ้าพระยา
3: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวแสดงว่าเดี๋ยวท่าดินแดงก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปออกขวาใช่ไหมสมเด็จเจ้าพระยาตรงนั้น
3: ตอนนี้เขาให้เขาถามลูกค้าเขาบอกให้เข้าทางให้ลาดย่าแล้ว
1: อ๋อก็คือวิ่งยาวไปคลองสารใช่ไหม
3: ใช่
1: ไปคลองสาร
3: เข้าทางลาดย่า
1: ตรงนั้นน่าจะ
3: ปิดแล้ว
1: เพราะตรงคลองสารนี่ยังได้อยู่
3: ครับผมฝากท่านสารวัตรนะครับให้มาเคลียร์
1: ก่อนอะไรนะช่วยดังอีกนิด
3: ช่วยบอกสารวัตรหน่อยครับให้มาเคลียร์ไอ้รถที่เขาจอดอยู่ข้างทาง
1: ตรงไหนครับคุณใหญ
3: ่สุดเลยลาดย่าเขาจอดจากโรบินสันเก่ามาเรื่อยๆเลย
1: หมายถึงว่าเลนซ้ายนี่ใช่ไหม
3: ใช่เลี้ยวซ้าย
1: ที่เรามักจะเห็นกันเป็นประจำใช่ไหมตรงนี้
3: ใช่ปกติมันก็รถไม่ดีกันแต่ตอนนี้พิเศษหน่อยพอให้
1: เข้าใจได้อ่ะขอบคุณมากคุณไก่สัญญาณไม่ค่อยเอื้อมเลยเท่าไหร
3: ่เหรอครับ
1: ครับผม
3: แต่ผ่านสมเด็จแยกสมเด็จไปแล้ววิ่งดีนะครับผมมองดู ออกขวาแล้ว
1: ครับ
3: ใช้ทางด้านขวาสุดเลย
1: ได้ได้ได้ขอบคุณมากครับคุณไก่ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ขอบคุณทางคุณไก่บางบอนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางพันตำรวจโทบุญส่งเสริมเถื่อนสารวัตรจราจรสน.บุพารามที่มาช่วยย้ำเส้นทางการจราจรให้กับพวกเราด้วยนะครับตอนนี้ถนนอรุณอมรินทร์นะครับด้านขาเข้าเนี่ยที่จะต่อเนื่องมาทางถนนประชาธิปก็เริ่มมีปริมาณรถมากแล้วนะครับนะฮะแต่ว่ายังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับแต่ลาดย่าที่คุณไก่ใช้เนี่ยโอ้ได้ช้าแบบช้าแบบต่อเนื่องเลยอ่ะช้ามากๆด้วยนะครับท้ายนี่ก็ชะลอตัวเข้าวงเวียนใหญ่แล้วนะสำหรับท้ายนะครับตอนนี้นะฮะก็เริ่มมีผลกระทบนะครับสำหรับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังพอได้นะครับแล้วตอนนี้ท้ายสั้นลงกว่าเมื่อช่วงต้นชั่วโมงนะครับท้ายเนี่ยอยู่แถวๆสินธรทาวเวอร์นะครับเกือบถึงใต้ BTS วงเวียนใหญ่นะครับส่วนการจราจรรัชดาท่าพระนะครับตอนนี้ก็รถเริ่มมากลงอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์เนี่ยนะครับเริ่มช้าแล้วนะครับเริ่มช้าแล้วนะครับเนี่ยมีปริมาณรถต่อเนื่องมานะครับถึงมหาสวรรค์นะฮะแต่ข้ามสะพานพระราม3เนี่ยยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็จุดอื่นๆนะฮะที่เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาอย่างเมื่อเช้านี้เองเนี่ยมีอุบัติเหตุนะครับที่มอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกกิโลเมตรที่1เลยนะครับมีรถชนกัน3คันเมื่อช่วง 5:36 นที่จอสร้อยได้รับแจ้งนะครับก็ขาออกนะครับกิโลเมตรที่1มอเตอร์เวย์สาย7ชนกัน3คันขวางช่องทางซ้ายแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยการจราจรรถยังไม่เยอะนะยังเคลื่อนตัวได้แต่เข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเพราะเกิดเหตุมานี่ก็เกือบ1ชั่วโมงละแต่เอาละท่านใดที่อาจจะใช้เส้นทางนี้อยู่ก็ช่วยเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้รถไม่ติดแล้วนะครับเท่าที่ดูเนี่ยลงจากทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่ามาจากทางพระราม9ขึ้นต่างระดับศรีนครินทร์นะลงมอเตอร์เวย์เนี่ยไม่ติดนะครับสำหรับการจราจรเคลื่อนตัวได้หลายๆเส้นทางผ่านหน้าโรงเรียนรถเริ่มเยอะนะครับพัฒนาการนะครับผ่านเตรียมพัดอะไรตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีปริมาณมากก็เป็นประจำปกติทุกเช้าด้วยนั่นเองนะฮะมีกรณีที่ตามหานะครับสำหรับชายสูงอายุแต่ล่าสุดนี้เจอแล้วนะครับที่ขับรถปอร์เช่นะครับแล้วก็หายออกไปติดต่อไม่ได้หายออกไปจากบ้านนะครับก็ล่าสุดเลยนะฮะเพิ่งอัปเดตมาเมื่อครู่นี้เองนะครับเนี่ยทางคุณบีนะฮะบอกว่าเจอคุณพ่อแล้วนะครับเจอคุณพ่อแล้วบอกคุณพ่อเนี่ยขับรถหลงไปถึงสระบุรีเลยอะครับแล้วก็แวะปั๊มน้ำมันนะครับให้พนักงานช่วยโทรมาที่บ้านครับนะทางลูกสาวก็เลยฝากขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยเหลือติดตามกันนะโอ้ดีใจกับคุณบีด้วยนะครับเนี่ยก็จากแถวๆไหนครับถนนมหานครนะครับเข้าพระราม4ก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อขับรถเนี่ยนะฮะแถวสุรวงศ์อะไรแบบเนี้ยตรงนั้นน่ะนะครับก็ไม่แน่ใจว่ารถจะไปจอดที่ไหนอะไรยังไงหรือเปล่าก็เลยฝากให้สังเกตด้วยล่าสุดเจอแล้วนะครับอู้ดีใจด้วยนะดีใจกับทางคุณบีและครอบครัวด้วยอ่ะก็ยกเลิกการตามหาไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายจากทางคุณอนันต์กันก่อนครับสวัสดีครับคุณอนันต
4: ์ครับผม
1: ครับคุณอนันต์รถเสียเป็นอะไรครับ
4: มันจอดสตาร์ทไม่ติดนะพี่แล้วก็จอดขวางหน้าบ้านก็เลยเมื่อกี้เขาเดินออกมามองคร
1: ับ โอ้ตรงไหนอ่ะคุณอนันต
4: ์ตรงเลี้ยวซ้ายมาจากพระบุเมแล้วเลี้ยวซ้ายที่ออกไปพระราม8ตรงตีนสะพานวัดตีนประเทศพี่อยู่ซ้ายมือเลยครับ
1: ถนนอะไรครับ
4: วัดตีนประมาณ100เมตรนะครับ
1: ถนน
4: ประชาธิปัตย์ครับ
1: ก่อนถึงวัดตรีทศเทพนะฮะประมาณสัก100เมตรนะครับ
4: ครับผม
1: มากับรถอะไรครับ
4: แท็กซี่ครับ
1: สีทะเบียนครับ
4: สีชมพูทะเบียนทหารหอหีบ3307ครับผม
1: ทหารหอหีบ3307ชมพูนะ
4: ครับ
1: อาการเบื้องต้นสันนิษฐานว่ายังไงดีแบตเตอรี่หมดไหมหรือว่า
4: น่าจะประมาณนั้นละพี
1: ่มีสายพ่วงไหมครับ
4: สตาร์ทแล้วมันดังแก้พอแก้รู้ว่าไฟหน้าปัดมันก็หายไปเลยครับ
1: หายหมดเลยเปิดไฟฉุกเฉินก็ไม่ได้ด้วย
4: ไฟฉุกเฉินเปิดได้คร
1: ับหรออ๋อแต่ว่าไฟที่หน้าปัดไม่มีขึ้นเลย
4: มันตอนแรกสตาร์ทเป็นสวิตช์ออนมันมีแต่พอสตาร์ทมันดังแก๊กแล้วไฟระบัดก็หายครับ
1: ไม่มีสายพ่วงนะ
4: ครับผม
1: โอเคเอาฝากท่านใดไปช่วยหน่อยนะครับแท็กซี่ชมพูทอทหารหอหีบ3307ก่อนถึงวัดตรีทศเทพประมาณ100เมตรนะครับซ้ายที่มาจากทางด้านของสนพระสมเด็จนะตรงนี้เดี๋ยวยังไงออกอากาศแล้วที่จอสร้อยเดี๋ยวคุณอันนั้นได้ใครไปช่วยเพิ่มเติมนะครับนะอยู่ถนนประชาธิปไตยตรงนี้นะครับมุ่งหน้าครุสภา
4: ก็แล้วแต่ที่สะดวกครับผม
1: นะยังไงฝากด้วยเดี๋ยวคุณตรีถ้าสมมติไปต่อได้หรือว่ามีใครไปช่วยคุณตรีอัปเดตกับจอสร้อยให้เราได้ทราบด้วยนะครับนะ
4: ได้คร
1: ับเดี๋ยวเราย้ำออกอากาศให้นะตอนนี้ออกอากาศอยู่เลยนะโอเคครับโชคดีครับโชคดีครับสว
4: ั
1: สด
4: ี
1: ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องติดตามกันไปที่กองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกับทางคุณธนิกโชคเกลือนะครับสวัสดีครับคุณธนิกครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: เรื่องนี้ก็สำคัญก็ต้องติดตามกันสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับภาพรวมทั่วทุกภูมิภาคมีเรื่องอะไรบ้าง
5: สำหรับภาพรวมนะครับยังแน่นอนนะครับอยู่ในฤดูฝนนะครับก็จะเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองนะครับโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าสำหรับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับวันนี้มีโอกาสช่วงเช้าเนี่ยยังไม่มีฝนนะครับช่วงเช้ากับถึงช่วงเที่ยงนี้ยังไม่มีฝนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฝนเนี่ยจะเริ่มมาแล้วตั้งเขามาช่วงบ่ายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงนั่นแหละครับช่วงเลิกงานนะครับน่าจะเริ่มมีฝนเข้ามานะครับส่วนการกระจายตัวของฝนในวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับเป็นฝนทั่วไปนะครับไม่มีฝนตกหนักเลยครับ
1: คร
5: ับส่วนสำหรับภาคอื่นนะครับภาคกลางภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานก็อยู่ที่ประมาณ 40-60 ของพื้นที่นะครับสำหรับวันนี้ก็ยังเน้นทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะชายฝั่งทะเลจังหวัดระยองจันทรานะครับที่มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้นะครับ
1: ครับเหนืออีสานตะวันออกนะครับนะระยองจันทรานะครับนะฝนก็ดูเหมือน
5: สำหรับคลื่นลมนะครับคลื่นลมในช่วงวันนี้นะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยนะครับในวันนี้ลักษณะของคลื่นลมมรสุมเนี่ยมีกำลังที่ค่อนข้างที่จะแรงขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับโดยเฉพาะทางด้านทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยค่อนข้างที่จะควรที่จะเฝ้าระวังนะครับเพราะคลื่นเนี่ยสูงถึง 2-3 เมตรเลยในช่วงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนี้ด้วยนะครับคลื่นจะค่อยๆสูงขึ้นอีกนะครับในช่วงนี้เรือเล็กนะครับในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยควรที่จะงดออกจากฝั่งไปก่อนนะครับ
1: มีผลกระทบถึงเมื่อไหร่ครับคุณธนิกตรงนี้
5: ครับซึ่งผลกระทบนี้นะครับเราก็ในกรมอุตุเนี่ยออกประกาศนะครับออกประกาศเนี่ยจนถึงช่วงวันที่15เลยนะครับช่วง15เลยนะครับจะเป็นเรื่องของประกาศคลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะครับเพราะว่าการเดินเรือนะครับในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับหรือในช่วงที่มรสุมมีกำลังแรงเนี่ยมันมีความอันตรายมากนะครับในช่วงนี้ครับ
1: กับอย่างตัวการเตือนตรงนี้มันมีผลกระทบมาจากตัวของพายุบาหวีหรือเปล่าฮะตรงนี
5: ้พายุบาหวีนะครับตอนนี้เป็นลักษณะของพายุที่มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับ
1: ค
5: ือระดับของมันเนี่ยคือจะเป็นระดับสูงที่สุดเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นพายุใต้ฝุ่นบาหวีนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับน่าจะเข้าจากทางด้านจีนด้านตอนออกในเวลาถัดมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวพายุเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับแต่ว่าตัวพายุเนี่ยมันค่อนซึ่งมันมีสาเหตุก็คือว่ามันมีความรุนแรงอยู่แล้วนะครับพอมันมีความรุนแรงปั๊บมันก็ช่วยลักษณะของดึงลมที่เข้ามาที่ประเทศไทยเราเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับทำให้ในช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับลมมรสุมที่เข้ามาทางประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะครับพอลมมันแรงขึ้นปุ๊บมันก็ตีขึ้นทำให้สูงขึ้นอีกนะครับในช่วงนี้ก็ยังเฝ้าระวังในเรื่องของคลื่นทางด้านต่างๆนะครับที่น่าเป็นห่วงครับ
1: อย่างกรุงเทพเองที่คุณธนิกบอกว่าฝนจะมาเนี่ยช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเลิกงานเนี่ยลมเป็นยังไงบ้างครับฝนที่ตกอาจจะไม่ได้หนักในกรุงเทพ
5: ฝนที่ตกนะครับเนื่องจากในช่วงนี้นะครับลมมันอาจจะค่อยที่จะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของฝนเองนะครับฝนในช่วงนี้ยังน้อยอยู
1: ่
5: ยังไม่ค่อยมีเยอะนะครับในช่วงวันสองวันนี้ก็คือว่าวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยฝนยังเหมือนจะแนวโน้มนี่ประมาณ 30-40% ของพื้นที่นะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นครับอาจจะเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงวันอาทิตย
1: ์แสดงว่าลมนี่อาจจะมีกระโชกแรงนะที่ต้องติดตามเฝ้าระวังตามภูมิภาคที่ประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยตรงน
5: ี้ลักษณะของฝนฟ้าคะนองก็จะมีเรื่องของลมเข้ามาเวลาช่วงฝนตก
1: ครับ
5: ครับ
1: ก็เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมไปจนถึง15กรกฎาคมวันพุธหน้าเลยนะนะใช่ใช่วันพุธนะวันพุธเลยนะครับ
5: โดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ด้าน ฝั่งตะวันตกแล้วก็ทางอ่าวไทยตอนบนนี่แหละครับ
1: คือ
5: จะ
1: ถู
5: กบางทีเรือเล็กเนี่ยควรจะงดออกไปดีกว่านะครับในช่วงนี้ครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับ
1: หลีกเลี่ยงก่อนพายุปาวาวีเนี่ยเส้นทางการเคลื่อนตัวเขาเหมือนกับไม้สักไหมฮะตัวก่อนหน้านี้ไปทางเดียวกันไหมฮะ
5: ตัวไม้สักนะครับก็ถ้าดูจากทิศทางนี้เคลื่อนตัวไปทางเดียวกันนะครับในช่วงนี้มันมีโอกาสที่จะมีพายุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ตัวพายุเนี่ยจะสังเกตว่าช่วงนี้นะครับช่วงเดือนต้นกรกฎาคมเนี่ยพายุมันจะเคลื่อนตัวไปทางตอนบนของประเทศไทยทางเวียดนามทางจีนตอนใต้นู่นเลยครับไม่ได้เข้ามาที่บ้านเราครับในช่วงนี้นะครับแต่ว่าในช่วงปลายเดือนเป็นต้นไปก็จะค่อยๆขยับลงมาครับเข้าแนวโน้มที่จะเข้าประเทศไทยเนี่ยก็ค่อยมีมากขึ้นนะครับยิ่งเฉพาะเดือนกันยาตุลาเนี่ยโอกาสที่จะเข้าประเทศไทยเนี่ยมีมากที่สุดในช่วงนั้น
1: นะครับพอถึงช่วงนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามแล้วก็มาแจ้งเตือนกันอีกนะแม่
5: ได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณธนิกขอบคุณครับ
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณธนิกโชคเกื้อนะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเดี๋ยวตัดสลับไปที่ถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับกับทางคุณบุญมีคุณบุญมีสวัสดีครับคุณบุญมีหลุดไหมน่าจะหลุดนะครับน่าจะหลุดนะฮะโอเคคุณยังอยู่นะคุณบุญมีสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณบุญมีเป็นยังไงบ้างครับจรัญครับ
6: เส้นจรัญพอขาเข้านะฮะพอลงสะพานพระราม7มาเลยดับเพลิงมาหน่อยจะมีดับเพลิงของตรงนั้นนะครับ
1: ใช่ครับ
6: ตอนนี้มันจะเป็นปัจจุบันรถแท็กซี่ลงขั้นชนกันยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะ
1: ครับ
6: รถติดนะรถติดมากเลย
1: โอ้ลงจากสะพานพระราม7นะ
6: ครับ
1: ครับชนกันหนักไหมครับเนี่ยรุนแรงไหมครับชนรุนแรงไหม
6: และมันไม่แรงแต่ก็โอเคนะมันไม่มีจรร
1: ย์อยู่เลนไหนนะครับคุณบุญมี
6: รถกระบุนสองคันเลยแท็กซี่นะ
1: ครับ
6: เป็นแท็กซี
1: ่อยู่เลนไหนนะครับสองคันเนี้ย
6: ช่องซ้ายกับช่องกลางช่อง
1: ซ้ายกับกลางโอ้
6: วิ่งช่องขวาได้ช่องเดียว
1: โอ้เหลือช่องเดียวด้วยอืมครับล
6: งว่ามันมีช่องทางขวานะมันจะเป็นช่องกลับรถอีกอย่างหนึ่ง
1: โอ้ครับ
6: มันมีช่องกลับรถหมายถึงว่ารถที่จะวิ่งขาออกนะจะมีตรงนั้นเป็นช่องกลับรถได้ประเวณไว
1: ้ครับครับ
6: แต่นี้มันก็เลยกลายเป็นวุ่นวายรถที่มาแต่ขาออกจะกลับรถตรงนั้นแล้วที่ลงมาจากพระราม7ก็เบี่ยงที่รถบัดเองตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นวุ่นวายหมด
1: เหมือน
6: มีเจ้าหน้าที่เลยนะ
1: เหมือนเป็นโค้งด้วยใช่ไหมตรงนั้นนะฮะ
6: ใช่ใช่โค้งหน่อยหน่อยฮะโค้งหน่อยหน่อย
1: โอ้รถก็เริ่มชะลอแล้วนะตอนนี้เท่าที่เห็น
6: ผมมาจากฝั่งโน้นแล้วพอผมรอดตัวมาได
1: ้
6: ผมก็อยู่โอ่งผมอยู่เทิงขากลับพอขากลับเป็นคนเอ้ยโล่งหมดเลย
1: เออขาเข้าดี
6: รถ
1: เนี่ยขาที่จะไปทวงสว่างประชานุกูลน่ะนะดี
6: ใช่ใช่ครับโล่งนะ
1: ฮ
6: ะพอผมไปอยู่เทิงกลับมา
1: ครับผม
6: ไม่มีรถเนี่ยรถน้อยคล่องตัวครับ
1: โอ้นี่จุดกับรถนี่ก็ลำบากแล้วนะตอนเนี้ย
6: โอ้โหตรงนั้นน่ะคุณลองนึกสภาพแล้วมันชนกันมันน่าจะเลยดับเพลิงตรงนั้นมันหน่อยเดียวแล้วก็บัตเหตุเพราะบัตเหตุก็ตรงไอ้ยูเทิร์นที่รถที่จะวิ่งขาออกจะยูเทิร์นขาเข้านั่นตรงนั้นพอดีนะตรงนั้นแล้วมันทางโค้งหน่อยๆโอ้โห
1: ตรงดับ
6: เพลิง
1: กับเพลิงบังอ้อตรงนั้นน่ะนะตรงนั้นพอดีเลยแหละโอ้ครับ
6: ใช
1: ่เอาได้เลย
6: ตอนนี้ก็
1: เดี๋ยว
6: ลองใจให้ได้เลยนะ
1: เดี๋ยวประสานกรรมการไปให้นะรีบไปเคลื่อนย้ายก่อนไม่งั้นเดี๋ยวหนักกว่านี้เลยนะ
6: ครับตรงนั้นถ้าเคลื่อนย้ายไปทางด้านของดับเพลิงสบายเลยฮะทางร่วมตรงนั้นน่ะ
1: เขามีเว้าไหมตรงหน้าดับเพลิงเน
6: ี่ยมีเว้า
1: เนี่ย
6: มันจะเข้าไปดับเพลิงไงฮะด
1: ับ
6: เพล
1: ิ
6: งตรงมันจะเว้าเข้าไปได
1: ้โอเค
6: ก็ใช้พื้นที่ของดับเพลิงเขาสักหน่อยเพื่อการจราจรจะได้วิ่งเต็ม
1: ใช่ได้เลยนะขอบคุณมากที่ช่วยกันเพิ่มเติมนะคุณบุญมีนะครับ
6: ครับผมฝากขอบคุณไม่แค่ที่ครับ
1: ขอบคุณที่รอด้วยนะครับเมื่อสักครู่
6: ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดี
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแล เลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ดบางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: นี่ไงอ่ะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
14: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
13: แล้วฤดูฝนเล่า
14: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
13: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
14: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
13: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
14: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
15: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
16: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
18: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าเจ จ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: กรณีคุณพ่อบุญชูนะครับที่หายไปพร้อมกับรถนะครับปอร์เช่ที่ล่าสุดเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยขออภัยนะคุณบีนี่เขาเป็นพลเมืองดีนะครับที่อัปเดตกันเขาไปเจอที่เพจคนหายคือคุณบีเนี่ยเขาเห็นทะเบียนรถนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยใช่เลยนะครับก็เลยมีเพิ่มเติมนะเป็นพลเมืองดีแจ้งเข้ามานะครับอัปเดตเมื่อช่วงสัก3 ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยนะฮะก็ไปเจอในเพจคนหายนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เปรียบได้ว่าล่าสุดเนี่ยเจอแล้วนะฮะดีใจกับทางคุณจินดานะคุณจินดานี่เป็นลูกสาวนะครับที่ตามหาคุณพ่อนะครับอายุ74 ปีก็เจอแล้วคุณพ่อขับรถหลงทางนะครับไปถึงนู่นสระบุรีบ้านเนี่ยอยู่แถวสวนผักนะครับก็ขอบคุณน้ำใจทุกท่านนะครับที่ช่วยเหลือกันนะครับเวลาที่เราออกอากาศผ่านจอสอร้อยไปเนี่ยทุกท่านก็พยายามช่วยสังเกตให้นะครับช่วยดูรูปพรรณสันฐานให้ช่วยสังเกตรถให้อะไรแบบเนี้ยนะขอบคุณจริงๆนะครับทางลูกสาวคุณจินดาก็เลยฝากขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือติดตามนะครับนะก็ดีใจกับทุกคนในครอบครัวนะครับเอาล่ะกลับมาที่เรื่องของการเดินทางกันบ้างนะครับนะตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไปที่พื้นที่ของสามเสนกันหน่อยนะครับติดตามสภาพการจราจรกับทางพันตำรวจโทสุภเริศตรีเจตนะครับรองผู้กำกับการจราจรสน.สามเสนสวัสดีครับรองผู้กำกับครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัช
0: ครับผมในพื้นที่สามเสนเป็นยังไงบ้างครับเช้านี้ครับรองผู้กำกับ
1: วันนี้รอเวลาประมาณ7 โมงครับขาเข้าเมืองยังดีครับลงสะพานยังดีอยู่ครับจะเปลี่ยน7 โมงครับจะห้ามเลี้ยวขวาไปหน้าโรงเรียนแล้วครับ
0: รา
1: ศีมาจะแน่นนิดนึงครับตอนนี้ที่แยกทางนี้ยังหมุนรถได้ครับผมแต่จะแน่นบนถนนนครราชสีมาครับไม่มีรถวอ18วอ40ครับ
0: อืมครับเป็นเช้าวันศุกร์ที่ก็ไม่หนักเท่าไหร่ใช่ไหมครับอย่างนั้นนะครับท่านรอง
1: เช้านี้ยังครับเดี๋ยวช่วงสัปดาห์นี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นกว่าก่อนหน้านะครับน่าจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นครับ
0: อืมครับ
1: ประชาชนก็คอมเมนต์ผ่านช่องทางอยู่ครับว่าดูแนวโน้มน่าจะดีครับ
0: อืมโดยเฉพาะตั้งแต่
1: นี้ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วแน่นอนครับในการติดตามสถานการณ์ครับ
0: โดยเฉพาะตั้งแต่เรื่องของการจัดการจราจรเนี่ยตามเวลาให้เลี้ยวขวาแล้วก็ดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมมองว่าเราได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองการมาสัมพันธ์ครับว่ามันได้ประมาณนี้นะเราต้องรับรถจากนครราชสีมาด้วยนะก็เลยมีการแบบประชาชนเข้าใจมากขึ้นครับ ตำรวจได้อธิบายมีช่องทางอธิบายประชาชนด้วยครับผมมองว่าได้ความร่วมมือดีอยู่ครับ
0: ก็เพราะว่าต้องเฉลี่ยรถทุกด้านด้วยนะนี่เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่
1: ใช่ครับ
0: ผ
1: มจะมองด้านเดียวเอ๊ะอะไรประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นครับก็พูดบ่อยๆแชร์บ่อยๆแนะนำบ่อยๆครับ
0: เข้าใจมากขึ
1: ้
0: น
1: แนวโน้มดีครับสัปดาห์นี้ผมยืนยันว่าดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วครับผม
0: ครับผมนะฮะก็ได้รับความร่วมมือดีนะครับจากทางผู้ใช้เส้นทาง
1: ใช่ใช่ครับก็ขอบคุณรสร้อยด้วยนะครับที่ช่วยประสานงานให้ด้วยครับ
0: โอ้ยินดีเลยครับท่านน้องนะครับได้ขอบคุณมากเลยนะครับท่านน้อง
1: ครับคร
0: ับ
1: ย
0: ิน
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับคุณพัชคร
0: ับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับทุกท่านที่ใช้เส้นทางในพื้นที่สามเสนด้วยนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคือตอนนี้ทางด้านของถนนนครราชสีมานะจะแน่นๆหน่อยนะครับท้ายนี่ก็อยู่แถวครุสภานะแยกวังแดงตรงนี้นะครับก็ติดถือว่าติดนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็เร่งระบายในฝั่งขาเข้าของสิรินธรให้ใครที่ตามหลังเข้ามาทางด้านของแยกบางพลัดนะครับข้ามสะพานสังฮีตอนนี้ยังเลี้ยวขวาได้อยู่นะครับนะที่จะไปเซนคาเบรียนแต่เดี๋ยวเวลาหลัง7 นาฬิกาก็จะปิดในส่วนของเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เร่งระบายรถจากด้านอื่นด้วยก็ต้องเฉลี่ยกันไปราชวิถีเข้าไปแยกการเรือนเนี่ยท้ายยังอยู่บริเวณชะลอตั้งแต่ช่วงตัดกับถนนพิชัยนะครับส่วนทางด้านของแยกสวนเรียบขออภัยสวนรื่นนะครับที่เข้ามาเนี่ยก็คือท้ายเลยนะครับก่อนเข้าแยกสวนรื่นแต่ก็พยายามเฉลี่ยอยู่แล้วนะครับสำหรับในพื้นที่นะฮะก็ให้กำลังใจทุกท่านที่เดินทางกันด้วยนะเวลานี้นะครับเดี๋ยวย้ำให้กับกรณีของคุณบุญมีนิดนึงนะที่มีอุบัติเหตุรถแท็กซี่2 คันนะครับชนกันในด้านขาเข้าจรัญสนิทวงศ์ลงจากสะพานพระราม7นะครับแถวๆหน้าดับเพลิงบางอ้อตรงนั้นนะรถเริ่มชะลอตัวนะครับล่าสุดเราประสานไปกับทางสน.บางพลัดให้แล้วนะครับนะตรงนั้นจะเป็นช่วงทางโค้งด้วยนะฮะ เดี๋ยวดูนิดหนึ่งว่าล่าสุดนี้เป็นอย่างไรดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นนะเอาท่านใดที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะว่าตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะครับแต่ชนกันไม่หนักนะครับไม่ได้รุนแรงแท็กซี่2คันก่อนหน้านี้ใช้ได้ช่องทางขวาสุดนะครับแล้วเป็นจุดกลับรถด้วยไงนะตรงนั้นเนี่ยแต่จุดกลับรถก็รถยังเยอะนะนะครับส่วนด้านกลับกันคล่องตัวดีนะครับแต่ก็จะเริ่มมีปริมาณรถช่วงแถวๆวงสว่างแล้วนะวงสว่างประชานุกูลนี่ตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะสำหรับปริมาณรถโอ้โหรถเพิ่มไวมากๆนะครับเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ดูยังคล่องตัวอยู่เลยนะฮะยังคล่องตัวอยู่แต่ตอนนี้ก่อนเข้าแยกวงสว่างท้ายนี่สะสมบริเวณตลาดวงสว่างแถวๆซอยวงสว่าง19แล้วนะครับแต่ด้านที่มาจากทางรัชโยธินรัชวิภานี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะฮะแล้วก็การเคลื่อนตัวรัตนาธิเบศรเข้าแครายยังพอเคลื่อนตัวได้ในช่องทางหลักมีปริมาณรถมากนะครับท้ายยังอยู่ที่บริเวณโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์คู่ขนานเข้าแยกแครายยังวิ่งได้งามวงวานด้านขาเข้านะครับพงเพชรต่อเนื่องบางเขนรถเยอะนะครับนะมีหนาแน่นตั้งแต่ช่วงแถวๆเลยหน้าพันทิพย์นะตรงข้ามกับนมงามวงวานเนี่ยหนาแน่นเลยนะครับประชาชื่นเข้ามาทางด้านของแยกพงเพชรทั้งสองด้านนะครับรถก็เริ่มเยอะแยกบางเขนมาเกษตรยังได้อยู่นะครับยังเคลื่อนตัวได้ลงอุโมงค์ไปประเสริฐมนุกิจก็ยังไม่มีปัญหาส่วนประเสริฐมนุกิจด้านฝั่งขาเข้านะครับสุคนทสวัสดิ์มาทางแยกเสนาเนี่ยเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับรอสัญญาณไฟแต่ถ้าเลยมาแล้วเนี่ยผ่านลาดปลาเขานะครับรถมากเคลื่อนตัวได้เข้าแยกเกษตรลงอุโมงค์ยังได้นะครับพหลโยธินโดยรอบแยกเกษตรปริมาณรถเริ่มมากนะครับด้านขาเข้าท้ายสะสมใต้ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับข้ามลอยเกษตรนะข้ามลอยแยกเสนาเนี่ยนะครับก็ยังหนาแน่นนะฮะมารัชโยธินต้องเลยทางด้านของแยกเสนามาก่อนนะครับถึงจะพอทำความเร็วได้บ้างลาดพร้าวยังดีนะครับด้านขาเข้ายังถือว่าคล่องตัวแยกรัชดาลาดพร้าวยังไม่มีปัญหานะครับรอสัญญาณไฟยังมีปริมาณรถน้อยอยู่รัชดานะครับจากทางรัชโยธินมาลาดพร้าวสุทธิสารห้วยขวางยังดีนะครับมาแยกพระราม9โอ้ยังสบายๆขากลับขาฝั่งกลับกันก็ยังคล่องตัวนะครับส่วนทางด้านของรามคำแหงนะครับในด้านขาเข้ามีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้ด้านบนยกระดับท้ายยังไม่ยาวนะครับอยู่ช่วงเหนือกกท.นะแต่รถก็เริ่มเยอะแล้วนะนะพื้นราบยังใช้ได้นะครับด้านกลับการขาออกไปลำสาลีคล่องตัวทั้งเส้นนะฮะส่วนจากทางบ้านม้าเข้าลำสาลีเนี่ยก็ยังไม่ติดทั้งสองด้านเลยนะครับเสรีไทยนะแยกนิด้าเริ่มมีปริมาณรถนะครับทั้งถนนศรีบุรพานะครับที่จะไปด้านของแยกนิด้าก็มีปริมาณรถเริ่มมากนะฮะส่วนทางด้านของศรีนครินทร์นะครับดูฝั่งขาเข้านะฮะจากทางด้านของสีเทพาต่อเนื่องไปสีเอี่ยมสีอุดมนะครับยังเคลื่อนตัวได้สีนุชก็ยังดีนะครับไปชะลอช่วงพัฒนาการนะลงอุโมงค์รถเริ่มแน่นนะครับเบี่ยงซ้ายออกพัฒนาการหรือว่าจะไปออกทางพระราม9ข้ามทางรถไฟหัวมากนะครับยังพอเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับส่วนทางด้านของสุขุมวิทนะดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาเข้าสำโรงไปบางนาดีนะครับบางนาต่อเนื่องอุดมสุขยังได้อยู่62ท้ายยังไม่ยาวยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับอ่อนนุชนะเริ่มติดนะครับตามสัญญาณไฟตามรอบไฟนะครับข้ามคลองพระโขนงลงปรีดีพนมยงค์รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวสายๆกว่านี้นะครับก็น่าจะมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วนะครับกรณีของอุบัติเหตุที่คุณบุญมีแจ้งนะครับถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับเราได้เพิ่มเติมนะครับจากทางด้านของสน.บางพลัดเนี่ยนะฮะบริเวณนั้นจะเป็นจุดกลับรถปากซอยจรัญสนิทวงศ์94แท็กซี่ชนกัน2คันตอนนี้เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถให้นะครับก็เพิ่มเติมกันมานะครับแต่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าช่วงที่คุณบุญมีรายงานก่อนหน้านี้นะฮะอิสรภาพที่หลายท่านใช้นะครับตอนนี้คุณสมชายก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับบอกว่าแยกลัดยามุ่งหน้าสี่แยกบ้านแขกเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ สัญญาณไฟเขียวฝั่งนี้ให้แค่20วินะครับว่าอย่างนั้นขณะที่ในเวลานี้ปริมาณรถเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับก็เกรงว่าถ้าชั่วโมงเร่งด่วนไปกว่านี้เนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบนะครับรถจะเริ่มติดสะสมเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยอ่ะขอบคุณเสียงสะท้อนเข้ามาด้วยนะครับก็เดี๋ยวส่งไปให้กับทางด้านของสนบุพารามนะครับช่วงนี้6 นาฬิกากับ 56 นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับสำนักงานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจากเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงมีน้ำรั่วจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับพร้อมประสานรฟม.จัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวอีกสักครู่กับติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับเพจ Facebook สำนักงานเขต